คือให้ลอจิกอะไร0กับอะไร1หรือที่เรียกว่า high กับ low แค่นั้นเองเอ๊ะในเมื่อ address bus ก็ให้ high กับ low เหมือนกัน data ก็ให้ high กับ low เหมือนกันแล้วอะไรที่ต่างกันนักศึกษาอะไรที่ต่างกันหน้าที่ไง address ชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าบ้านที่อยู่โทษทีไม่ใช่บ้านโฮมเพิ่งจะบ้าน address ที่อยู่นะ address ที่อยู่ data ก็อะไรข้อมูลเวลาเราส่งจดหมายตัวจดหมายต้องจ่าหน้าสิ่งที่อยู่หน้าจดหมายคือที่อยู่ส่วนเนื้อซองจดหมายนั่นนึงคือข้อมูลหรือข้อความเพราะงั้น address bus เนี่ยเป็นลอจิกแค่1กับ0ได้จริงแต่หน้าที่ของมันคือระบุตำแหน่งที่จะติดต่อเลขฐาน10บ้านเลขที่บ้านเลขที่0ก็0เหมือนกัน1 1เหมือนกันแต่พอบอกบ้านเลขที่2ปั๊บเลขฐาน2บอกเป็นอะไรบ้านเลขที่10บ้านเลขที่3เราพูดเลขฐาน10ว่าบ้านเลขที่3แต่คอมพิวเตอร์บอกว่าบ้านเลขที่11นี่โอเคนะพูดตรงนี้เพราะงั้นถ้าคอมพิวเตอร์จะติดต่อพอร์ต0นะหลักการนะจะติดต่อพอร์ต0มันต้องให้ลอจิกอะไรออกมาCPU จะติดต่อพอร์ต0ต้องให้ลอจิก A0 A1 เป็น00แล้ววงจรดีโคดพอร์ตทำหน้าที่ที่เป็นยังไงให้ลอจิก0ออกมาตัวอื่นให้0ไหมไม่ตัวอื่นต้องเป็นลอจิกอะไรหมดนักศึกษา111หมดพอ CPU หรือไมโครโปรเซสเซอร์จะติดต่อกับพอร์ตที่หมายเลข1ตัว CPU ต้องให้อะไรออกมาก่อนให้01ออกมา01มาปั๊บหน้าที่วงจรดีโคดพอร์ตต้องให้ขาหมายเลข1เนี่ยให้ลอจิก0ออกมาลอจิกอื่นขาอื่นเป็นลอจิกอะไรหมดนักศึกษา1หมดพอบอกว่าจะติดต่อพอร์ต3 CPU Microprocessor ก็ต้องให้ลอจิก10มาแล้วก็ทำให้ขาหมายเลข2เนี่ยที่ต่อกับพอร์ตที่3เนี่ยนะเป็นอะไร0ส่วนตัวอื่นเป็นอะไรหมด1หมดอันสุดท้ายเหมือนกันเป็น11คือเลขที่3พอร์ตหมายเลข3ก็เป็น0พอร์ตอื่นก็เป็น1หมด CPU ต้องแล้วมันติดต่อได้เท่าไหร่คำถามมันติดต่อได้เท่าไหร่นักศึกษาอย่างตัวอย่าง Z80 นะ Z80 มีขา address เท่ากับ16เส้น16เส้นก็คือมันแทนตำแหน่งได้2ยกกำลัง16 655 35นะ 65,535 ตำแหน่งความหมายคืออะไรนะครับนักศึกษาไอ้นี่เรายกตัวอย่างแค่2เส้นใช่ไหมติดต่อได้กี่ตำแหน่ง1 2 3 4ตำแหน่งถ้าเรามีไอ้เส้นตัวนี้ address ถึง16เส้นเราติดต่อพอร์ตได้ทั้งหมด 60,000 กว่าพอร์ตพอใช่ไหมเหลือพอใช่ไหมเพราะงั้นไมโครเซอร์เหมาะกับงานที่ต้องการเป็นยังไงมากๆพอร์ตมากๆไม่เหมือนกับที่เราเรียน Arduino มานะ Arduino มางานเราใช้ไม่เยอะใช่ไหมไมโครคอนโทรลเลอร์ก็จะใช้อะไรใช้ไม่เกิน20-30พอร์ตส่วนใหญ่50-15อยู่ประมาณนั้นใช่ไหมที่เราไปใช้งานมีคำถามหนึ่งจะถามต่ออันนี้จะเจอในข้อสอบบ่อย

ไมโครไพรเซอร์ต่างจากไมโครคอนเทนเนอร์ยังไงทราบไหมนักศึกษายิ้มกิ่มเลยยิ้มคือ I don't know นะผมไม่ทราบฉันไม่ทราบนักศึกษาดูตัวนี้นิดหนึ่งนะเมื่อกี้เราพูดถึงกระดานนั้นใช่ไหมเรามี CPU อยู่ตัวหนึ่งพอนักศึกษาจะต่อไปภายนอกควบคุม I/O อยู่8 I/O นักศึกษาต้องต่อพอร์ตอันนี้8พอร์ตอันนี้ไปละเดินนักศึกษาเดินสายตรงนี้ละกี่เส้น8เส้นใช่ไหมนักศึกษาจะคุม I/O 16 I/O อีก8ต้องมาขนานเข้าอีกพอการนักศึกษาต้องโยงสายอย่างนี้มาอีกกี่เส้นนักศึกษา8เส้นอันนี้ได้8อันนี้ได้อีก8รวมเป็นเท่าไหร่16เปิดว่า8อีก16 IO นี่ยังไม่พอใช้งานเพราะส่วนใหญ่เราจะอยู่ที่ประมาณ8ถึง24 IO นักศึกษาต้องขนานมาอีกกี่เส้นนักศึกษา8เส้นนะคงจำได้นะการเดินสายไฟในรสชาติมันเป็นยังไงสนุกไหมไม่สนุกนะสำหรับนักศึกษาโดยเฉพาะคนที่ยังไม่เก่งในเทคนิคอายุการงานนี้ยังไม่ถึง5หรือ10ปีเนี่ยมาเจอเดินสายเงี้ยแค่ยังไม่ทันทำอะไรเลยต้องวายสายทั้งหมดกี่เส้นละ24เส้นละ24เส้นยังไม่รวมหน่วยความจำนะไมโครไพรเซอร์ทำงานด้วยตัวเองไม่ได้ต้องหาหน่วยความจำมาให้มันอีกเอาแรมมาอยู่นี่แล้วกันเอาหาหน่วยความจำให้มันอีกหาหน่วยความจำไม่เสร็จต้องมาต่อสายให้เขาอีกกี่เส้นนักศึกษา8เส้นรวมแล้วอีกกี่เส้นตรงนี้ตอนนี้นักศึกษาต้องต่อสายเนี่ยเฉพาะยังไม่ทันเริ่มต้นทำอะไรเลยเนี่ยกี่เส้นเข้าไปละ32เส้นแล้วมันไม่ละเวลาต่อวงจรอย่างเงี้ยนะซึ่งสมัยก่อนเนี่ยการที่จะพัฒนางานสักอย่างหนึ่งเนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่ยากมากเลยโดยว่าสมัยที่ยังไม่มีแฟลชเมมโมรี่เราต้องเอาไอ้ลอมอะไอ้ตรงนี้เป็นไอซีแล้วมีรูโปร่งแสงตรงกลางต้องมาฉายจะลบทีต้องเอาอุลตราไวโอเลตมาลบพอจะโปรแกรมทีต้องไปเข้าเครื่องโปรแกรมเข้าเครื่องโปรแกรมเสร็จถึงเอามาวงจรหน้างานมาต่อวงจรที่จะทดลองใช้งานน่ะทดลองแล้ววงจรไม่ได้ต้องเอาไปล้างใหม่ล้างเสร็จอัดโปรแกรมใหม่แล้วค่อยมาเสียบลงกับงานที่จะทำเพราะงั้นสมัยก่อนในการพัฒนางานด้านนี้ยากมากอันนี้สองแค่การต่อสายไฟอ่ะแค่ให้เราต่อวงจรรีเลย์ทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งตอนเราเรียนงานพื้นฐานต่อผิดต่อถูกกันแล้วกันอีกใช่ไหมภาษาอะไรกับพวกนี้เพราะนั้นก็เลยมีคนคิดมานะคิดอันใหม่มาเมมโมรี่ตัวนี้ประมาณ10กว่าปีก่อนก็เกิดเทคโนโลยีแฟลชเมมโมรี่ก็เลยมีคนคิดเอาอะไรนักศึกษาเอา CPU Memory แล้วก็พอร์ตมาไว้ในตัวเดียวกันเอามาไว้ในตัวเดียวกันต้องมาเดินสายอีก32เส้นไหมไม่อยากใช้งานเหรอครับต่อตรงนี้มาเลย8เส้นตั้งชื่อว่าพอร์ต1พอร์ต2หรือ ABC ก็แล้วแต่ชุดละเท่าไหร่ชุดละ8นะต่อข้างนอกนี่เลยไปใช้งานได้ละข้างในแยกกันเองสั่งว่าออกตรงไหนออกตรงนั้นอันนี้2 memory ใช้เป็นแฟลชเวลาเราเสียบหน่วยความจำแฟลชเนี่ยเราลบได้ไหมทำได้หรือแฟลชได้ที่เราพกเนี่ยแบบเดียวกันโครงสร้างแบบเดียวกันที่อยู่ในอะไรอยู่ในไมโครคอนโทรลเลอร์สั่งโปรแกรมได้ลบได้กี่แสนครั้งกี่หมื่นครั้งแล้วแต่สเปคของแต่ละตัวเวลาจะโปรแกรมผ่านสาย2เส้นเราไม่รู้หรอกเพราะเราเสียบเข้าอะไรเสียบเข้า USB เรียบร้อยสั่งโปรแกรมได้ละอยากลบได้เดี๋ยวนั้นเลยต้องถอดออกมาไหมไม่ต้องที่เราเล่นตอนในพื้นฐานไมโครไพรเซอร์วิชาไมโครไพรเซอร์และไมโครคอนโทรลเลอร์เพราะงั้นไมโครคอนโทรลเลอร์เหมาะกับงานที่ IO ไม่มากแต่ถ้าเมื่อไรงาน I/O มากๆต้องมาตัวนี้ละไมโครอะไรโปรเซสเซอร์นะสมัยก่อนเขามีป้ายไฟวิ่งอยู่ท่านี้รถไฟอยู่อะไรเนี่ยโอ้โหใช้หลอดทีเป็นหลายพันหลอดนะไฟวิ่งปุ๊บๆๆๆเลยตัวนั้นก็ใช้ไมโครใช้คอมพิวเตอร์ควบคุมแล้วงานอะไรที่เราต้องใช้คอมพิวเตอร์อีก
เอาตัวอย่างบัตร RFID อย่างเงี้ยทุกวันนี้เขาก็เอาไมโครคอนโทรลเลอร์มาอ่านบัตรได้แล้วแต่ถ้าต้องนับจำนวนคนมากๆอ่ะถามว่าเก็บหมดไหมหมดไหมไม่หมดนะอะไรที่ต้องมากๆต้องพัฒนามากๆเนี่ยไม่เหมาะแล้วเพราะมันเป็นชื่อมันก็บอกแล้วว่ามันไมโครอะไรที่ต้องการโปรเซสสูงๆก็ต้องเอามาเข้าอะไรอยู่ดีคอมพิวเตอร์อยู่ดีจดด้านนี้ไปด้านนี้เสร็จหรือยัง

พอร์ตเอาท์พุตเมื่อกี้เราเรียนแล้วว่าพอร์ตเอาท์พุตเนี่ยให้ข้อมูลลอจิก1เข้ามาทางนี้เสร็จแล้วพอเวลาให้ข้อมูลเสร็จพอข้อมูลตัวนี้เปลี่ยนไปเป็น0เจ้า1ตัวนี้ยังเป็นยังไงอยู่นักศึกษาอยู่ IC ที่มีคุณสมบัติในลักษณะนี้ที่เรานำมาทำเนี่ยแต่ก่อนนี้เขาจะใช้พวกตัวที่เรียกว่า D อะไร D flip flopนะใช้ IC ที่มีโครงสร้างมาจาก D flip flop D flip flop ก็จะมีขาอินพุต Q D Q แล้วก็อะไร clock นะพวกเราเรียนดิจิตอลพื้นฐานมาแล้วใช่ไหมเคยปรากฏอันนี้อยู่ผ่านสายตาบ้างไหมระลึกชาติได้บ้างหรือเปล่าไม่ได้เลยเดินออกหน้าห้องก็ลืมแล้วสิ่งที่สอนเวลาเราป้อนลอจิก1ตรงนี้เป็นลอจิก1มันเป็นลอจิก1นะก็ต่อเมื่อมีสัญญาณมาตรงนี้ถามว่าเวลาผ่านไปเราเปลี่ยนเป็นลอจิกสถานะที่2เปลี่ยนขาอินพุตเนี่ยขาดีเป็นลอจิก0ถามว่า Q ที่ลอจิก1เนี่ยเป็น0ทันทีไหมไม่จะเป็น0เมื่อไหร่เมื่อมีคล็อกตัวนี้ก็คือตัวสวิตช์สับออกได้ออกไหมแต่ว่าตัวสวิตช์สับถ้าเป็นสวิตช์อย่างเดียวมันไม่ค้างข้อมูลไม่แลชแอนด์โฮลด์ให้แต่ดีฟิฟฟอร์มันโฮลด์ให้แล้วไม่ไปยุ่งกับตัวนี้หลังจากสัญญาณหายไปไม่ยุ่งละข้างหน้ามาไงฉันไม่สนละฉันจะสนต่อเมื่อมีตัวนี้มาให้ฉันถึงจะเป็นยังไงทำงานถ้าเขียนอย่างนี้ถ้ามีตุ่มข้างหน้าแปลว่าทำงานด้วยลอจิกอะไรลอจิกโลนะถ้าไม่มีตุ่มข้างหน้าทำงานด้วยลอจิกอะไรลอจิกไฮเดี๋ยวเขียนเป็นไทม์ไดอะแกรมก็คงจะได้อย่างนี้นะเป็น D เป็น Q Clock

0: อันนี้ขา Data คือขานี้ถ้าเราป้อนลอจิก1เข้ามาถามว่าหน้าตำแหน่งนี้ขาคิวให้อะไรออกมาย
1: ังขาคิวต้องมารออะไรก่อนนักศึกษารออะไรก่อนครับ
0: รอคล็อกเราจะเอาคล็อกทำงานอะไรตอนนี้ครูยกตัวอย่างไว้เป็นโลใช่ไหมเพราะงั้นต้องรอโลก่อนคล็อกก็ยังเป็นโลอยู่จนถึงตรงนี้นะเอาประมาณตรงนี้แล้วกันคล็อกยังเป็นโลอยู
1: ่เพราะงั้นคิวก็ยังคง

คิวก็ยังคงเป็นศูนย์อยู่เรื่อยๆศูนย์มาจนกระทั่งมาถึงวินาทีที่อะไรที่คล็อกป้อนเข้ามาคล็อกลอจิกเป็นโลปั๊บมานี่แล้วก็หายไปผิดแล้ว D0 ข้างบนต้องเป็นอะไรก่อนนะสาเป็น0ก่อนอ๋อไม่ใช่เป็น1มาถูกแล้วนะสิ่งที่ยังไม่เปลี่ยนคือขาอะไรนะสาขา Q Q เป็น0มาพอคล็อกเป็นโลมาปั๊บมันจะวิ่งไปอ่านข้อมูลที่ขา data ทันทีขา data รู้แล้วว่าเป็น high มันก็เปลี่ยนสถานะเป็นอะไรตามเป็น high ตามนะเป็น high มาเรื่อยๆคล็อกกลับมาเป็นศูนย์ละไม่เป็นโลละนะไอ้กลับมาเป็นไฮละไม่เป็นโลนะไอ้ตัวนี้เป็นอะไรโลดาต้าก็มาเปลี่ยนไปละตรงนี้ดาต้าเปลี่ยนไปขาคิวเปลี่ยนตามหรือเปล่าขาคิวเปลี่ยนตามไหมนักศึกษาไม่นะแสดงว่าพื้นฐานตัวนี้พวกนี้ใช้ได้นะขาคิวก็ยังคงเป็นลอจิก1มาเรื่อยๆจนกว่าด้านบนเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นอะไรอีกครั้งหนึ่งเป็นโลอีกครั้งหนึ่ง

ตำแหน่งนี้พอค็อกเป็นโลปั๊บมันจะวิ่งไปอ่านข้อมูลจากไหนนักศึกษาคาดาต้าส่งออกมาที่คิวณตำแหน่งนี้พอคิวรับรู้ปั๊บก็ต้องเปลี่ยนลอจิกไปอ่านดาต้าเป็นลอจิกอะไรแล้วก็เปลี่ยนสถานะลงตามเป็นโลใช่ไหมตัวเขาก็ต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นโลนี่คือตัว D flip flop นะจะให้เขาเป็น port output ก็ขนานกันกี่ตัวนักศึกษาขนานกันกี่ตัวอย่างเงี้ยขนานกันทั้งหมด8ตัวD C K Q เนี่ยขนานกัน8ตัวขาที่จะต้องมารวมกันคือขาอะไรนักศึกษาขาที่ต้องมารวมกันคือขาครอบเพื่อที่จะให้มันส่งข้อมูลพร้อมกันทั้งหมดกี่จุด8จุดอันนี้ก็เป็นของ D อะไรนักศึกษาของ D 0อันล่างสุดท้ายก็เป็นของ D อะไรครับ D 7โดยวิธีนี้พอร์ตเอาต์พุตก็ส่งข้อมูลได้พร้อมกันทีกี่บิต8บิตเรามาคุยกันเรื่อง Flip Flop ต่อนิดนึง Flip Flop เนี่ยการทำงานของ Flip Flop เนี่ยจะมีอยู่2แบบนะครับตรงสัญญาณนาฬิกาถ้าเขียนตุ่มลักษณะนี้เขาเรียกว่าทำงานที่คมหลังคมหลังก็คือการเปลี่ยนจากอะไรนักศึกษาเปลี่ยนจากสถานะ High ลงมาเป็น Lowถ้าเขียนเป็นตุ่มอย่างเงี้ยเปลี่ยนที่ตรงนี้นะครับสังเกตว่าครูจะโยงสีแดงไว้ตรงนี้เปลี่ยนที่ช่วงนี้ถ้าช่วงนี้มาจากโลขึ้นเป็นไฮเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนแต่ถ้าดีฟลิปฟอปตัวไหนเขียนอย่างนี้เข้ามาขาคอกตรงๆเลยไม่มีตุ่มไม่มีอะไรเนี่ยสี่เหลี่ยมเข้ามาชนเฉยๆอันนี้ก็ขาดีนี่ก็ขาคิวธรรมดาถ้าเป็นลักษณะนี้เนี่ยเขาจะทำงานที่คมหน้าคือการเปลี่ยนจากอะไรเปลี่ยนจาก0ไปเป็น1ถ้าเป็นพันรูปเดียวกันก็คือทำงานที่ตรงนี้อันนี้จำเป็นต้องสอนไว้เพราะว่าถ้าเกิดเรามีโอกาสไปทำงานในส่วนที่มันเป็นการดีโคดเป็นวงจรเนี่ยเกิดวงจรไม่ทำงานมาเราจะได้วิเคราะห์ถูกว่ามันเริ่มทำงานจุดไหนแล้วก็หยุดทำงานที่จุดไหนนะจะได้มองออกว่าทำงานที่ลอจิกอะไรคราวนี้เรากลับมาดูที่ตัวพอร์ตเรานิดนึงเมื่อกี้เรารู้จักแต่พอร์ตเอาต์พุตถูกไหมส่งข้อมูลเป็นยังไงอย่างเดียวออกนอกอย่างเดียวถูกป่ะแล้วเราใช้อะไรมาเป็นโครงสร้างทำมันดีอะไรนักศึกษาดีฟิฟฟอปไอซีที่โครงสร้างเป็นดีฟิฟฟอปคุณสมบัติหนึ่งคืออะไรไฮ Z หรือ High Impedance ความต้านทานคำต้านทาน Input สูงจนเสมือนขาดวงจรเพื่อว่าเวลาไปต่อขนาดในตัวจะได้ไม่ไปโหลด CPU อันที่2คุณสมบัติของ D Flip Flop หรือ Port Output เนี่ยก็คือมีคุณสมบัติในการ Latch and อะไร Latch and Hold คือส่งลอจิก1มาสั่งให้มันส่ง1ออกไปมันก็1ค้างไว้ต่อมาส่ง0ให้มันส่ง0ออกไปมันก็ส่ง0เป็นยังไงไว้ค้างไว้คำถามถัดมาก็คือถ้าเราจะส่งข้อมูลออกไปอย่างเดียว CPU ทำงานได้ไหมได้แต่ไม่สมบูรณ์ยกตัวอย่างเช่นเรามาคุมเครื่องปรับอากาศเราจะให้เครื่องปรับอากาศเนี่ยนะมีอุณหภูมิคงที่นะเช่น25องศา27องศา26องศาถ้าเราไม่รู้อุณหภูมิในห้องคุมได้ไหมแอร์มันคุมไม่ได้มันต้องมีการอ่านอุณหภูมิจากภายนอกเข้ามาจากเซ็นเซอร์แล้วมาสั่งให้เครื่องปรับอากาศทำงานการอ่านข้อมูลเนี่ยก็ต้องมีพอร์ตอีกตัวหนึ่งมาทำการอะไรเข้าไปอ่านข้อมูลจากภายนอกเพื่อรับเข้าไปนะเวลาเอาพอร์ตอินพุตมาต่อก็ลักษณะเดียวกันนี่แหละนะอันนี้เป็นพอร์ตเอาใช่ไหมอันนี้เป็นพอร์ตอะไรอินต่อเหมือนกันไหมนักศึกษาเหมือนกัน D0 ถึง D อะไร D0 ถึง D7 ขนานกันครูเขียนแต่เส้น D0 กับ D7 นะให้นักศึกษาเข้าใจนะว่ามันขนานกันทั้งหมดกี่เส้น8เส้นโอ้เขียนหมดเลยก็แล้วกันเนาะ
เพราะเดี๋ยวเป็นปัญหาต่อการทำความอะไรอีกเข้าใจอีกนะทั้งหมดกี่เส้น8เส้นนะเดี๋ยวจะให้เห็นเหตุการณ์อะไรที่มันจะเกิดขึ้นและเพราะอะไรถึงไม่ใช้อะไรนะไม่ใช้อะไรนะ D flip flop มาเป็น input port ใช้ไม่ได้เพราะอะไรจะให้เห็นนะ

ลืมบอกไปข้อหนึ่งว่าเจ้าดีฟิปฟอปเนี่ยนอกจากมันจะคงสถานะเอาพุทแล้วมันยังมีกำลังในการขับกระแสด้วยนะเราไปจุด LED ตัวหนึ่งให้สว่างสว่างนี่สบายเลยนะคือขับกระแสได้เยอะไหมเยอะนะคราวนี้ลองมาดูถัดมาถ้าเกิดเราดีฟิปฟอปมาอ่านข้อมูลมันจะเกิดอะไรขึ้นสมมติข้อมูลที่เราอ่านจากภายนอกเข้ามาเนี่ยเป็นลอจิก00011อย่างนี้ลอจิกตัวนี้มาปรากฏที่หน้า CPU ด้วยคืออะไร00001111ในยังหวะของการอ่านพอพ้นในช่วงของการอ่านไปแล้วจะไม่อ่านข้อมูลแล้วจบการอ่านแล้วนะตัวข้อมูลถูกไปเก็บในอะไรแล้วนักศึกษาไปเก็บในเมมโมรีเรียบร้อยแล้วแหละข้อมูลชุดนี้เข้าไปเก็บแล้วต่อมา CPU ต้องการส่งข้อมูลอะไรออกทีนี้ต้องการส่งข้อมูล1ออกหมดเลยสมมติอย่างนี้อันนี้1อันนี้2ต้องการส่ง1111111หมดทุกลอจิกเลย4บิตล่างนี้ไม่มีปัญหา7 6 5 4ไม่มีปัญหาส่งลอจิก1ได้แต่ถ้าเราตรงนี้เราใช้ดีฟิปฟอปสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือลอจิก D0 ถึง D3 กลายเป็นลอจิก1ให้เราไหมคำตอบคือไม่เพราะไฟ5โวลต์ออกมาถูกตัวนี้ดึงลงแรงไฟจากพอร์ตอินพุตเนี่ยที่เราดันไปเอาดีฟิปฟอปมาทำเนี่ยดึงลงกาวหมดเลยข้อมูลที่จะส่งไปพอร์ตอื่นๆที่ขนานกันอยู่เพี้ยนไปหมดเลยเพราะตัวนี้ช็อตอะไรไว้หมดเลยมันโฮนมาลงกาวไว้หมดเลยเพราะนั้นในกรณีแบบนี้เนี่ยซึ่งจะเอามาเป็นอินพุตพอร์ตเนี่ยเราจึงไม่สามารถที่จะใช้ดีฟิปฟอปมาทำงานได้เลยเพราะถ้าให้ลอจิกมันศูนย์ไม่อ่านเข้ามาเป็นลอจิกศูนย์เมื่อไหร่มันจะค้างสถานะนั้นไว้ทันทีแล้วเราเอาอะไรมาใช้ล่ะทีนี้คำตอบสิ่งที่จะนำมาใช้ก็คืออะไรนักศึกษาอุปกรณ์ตัวนี้เรียกว่าบัฟเฟอร์นะไทยสเตทบัฟเฟอร์สัญลักษณ์เป็นอย่างนี้มี2แบบนะมี2แบบเขียนอย่างนี้จากพื้นฐาน DFFOP เรารู้แล้วไอ้นี่ทำงานอันนี้ทำงานเมื่อตรงนี้ส่งข้อมูล1ตรงนี้ออกไปเมื่อตรงนี้เป็นอะไรหายตัวนี้จะส่งข้อมูล1ออกไปทางขวามือก็ตัวนี้เป็นอะไรโลว์ไฮสเตทบัฟเฟอร์มี3สถานะ1ไฮ2โลว์สถานะที่3อ่ะสถานะที่3คืออะไรนักศึกษาเป็นสิ่งที่เราต้องการเราต้องการนำมาใช้เพราะสาเหตุตรงนี้สถานะที่3คือ high sense เขาเรียกว่า high impedance คือความต้านทานสูงจนเสมือนขาดวงจรไม่ใช่ไม่ต้องมีจนก็ได้นะความต้านทานสูงเสมือนขาดวงจร

เดี๋ยวรอนึงให้พวกเราจดทันเดี๋ยวนี้ยีตันเขากล่าวถึงไหมเจ้าตัวบัฟเฟอร์ตัวนี้กล่าวถึงบ้างหรอวิชาดิจิตอลเงียบกิบตั้งแต่เรียนมาเรียนอะไรมาบ้างอ้าวเราก็ไปด้านมันติเนาะวิชานี้ก็นานๆเรียนทีไอ้วิชาด้านฮาร์ดแวร์พวกเราก็ไม่ค่อยได้เรียนเพราะว่าสาขาเราโดยนั้นแต่ว่าหลักสูตรนี้เผอิญว่าสาขาเราเนี่ยกรรมการร่างหลักสูตรไปประชุมกันแล้วพิจารณากันแล้วว่าวิชานี้เนี่ยคนที่มาด้านนี้ควรจะต้องได้เรียนทุกสาขาไม่ว่าจะเป็นซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์เครือข่ายหรือว่ามัลติมีเดียเพราะว่าสาขาเราเนี่ยโดยฟิลแล้วเขาเราต่างจากไอทีอยู่นิดนึงไอทีเขาจะมุ่งซอฟต์แวร์จริงแต่ของเราเนื่องจากเราเป็นอุตสาหกรรมอ่ะเราไปเรียนตะไบเรียนเชื่อมเรียนตัดงานกลเพราะว่างานของเราเนี่ยบางทีเราก็ไม่ได้ไปทำตัดต่อหรอกเราสามารถเข้าไปทำงานในอะไรได้นักศึกษาโรงงานอุตสาหกรรมได้ในเมื่อเราไปทำงานโรงงานอุตสาหกรรมเราก็ต้องรู้ระบบมันพื้นฐานเราต้องรู้สายพานเป็นยังไงไฟฟ้าตัดต่อเป็นยังไงอันไหนไฟสายขาดไม่ขาดไฟแรงกี่โวลต์ระบบเครื่องจักรควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ทำงานยังไงมีหลักการยังไงเราถึงต้องมาเรียนตรงนี้เข้าใจไหมถ้าเราเรียนสารสนเทศเราไม่ต้องเรียนตรงนี้นะเพราะหน้าที่คนสารสนเทศนี่ซอฟต์แวร์อย่างเดียวครับคีย์โค้ดอย่างเดียวแต่ไปดีเหมือนกันนะไม่ใช่ไม่ดีนะแต่เราก็ดีกับเขาคนละอย่างเข้าใจไหมอย่างที่เคยมียุครัฐบาลหนึ่งเนี่ยเขาพูดถึงไปเยือนอินเดียรัฐบังกาลอร์หลายๆคนคงจะรู้เขาขายซอฟต์แวร์อย่างเดียวรายได้ซอฟต์แวร์ขายจากซอฟต์แวร์ของเขารัฐเดียวนะบังกาลอร์รัฐเดียวมากกว่าประเทศไทยขายข้าวสารทั้งปีส่งออกทั้งปีเพราะงั้นเนี่ยประเทศไทยเราถึงการศึกษาเราถึงมีนโยบายให้พวกเรามาเรียนด้านซอฟต์แวร์ไงส่งเสริมด้านสารสนเทศส่งเสริมด้านคอมพิวเตอร์นะสารสนเทศเนี่ยแผนกเขาเกิดก็เพราะพวกสาเหตุพวกนี้ขายการคีย์ขายการคิดความคิดการเขียนโปรแกรมอย่างเดียวอะได้มากกว่าขายข้าวทั้งประเทศอีกนะทั้งปีนะต่อปีอ้าวมาเรื่องของเราต่อสถานะของไทสเตทอุปกรณ์นี้เรียกอะไรอ่ะไปเอามายังไม่ได้บอกชื่อมันเลยไทสเตทอะไรบัฟเฟอร์นะไทสเตทบัฟเฟอร์คือมี3สถานะถ้านักศึกษาให้ลอจิก1เข้าด้านนี้การทำงานนะอันดับที่2นักศึกษาให้ลอจิกอะไรไฮหรือลอจิกอะไร1เอาพูดจากตรงนี้ถึงจะส่งออกไปด้านนี้สถานะที่2พอนักศึกษานักศึกษาให้ลอจิกโลมาเอาปากกาดำแล้วกันให้โลมาไม่ใช่สิ1ออกไปแล้วใช่ไหมถัดมานักศึกษาให้สถานะตรงนี้เป็นอะไรเป็น0หรือเป็นอะไรโลนะพอให้เป็นโลปั๊บนะเอาท์พุตจะฟึบ0ปั๊บเอาท์พุตแบบนี้เท่ากับนี้คือความต้านทานที่จะต่อมาข้างในเนี่ยมันจะความต้านทานสูงมากจนเสมือนว่ามันเป็นยังไงไปเลยขาดออกจากวงจรไปเลยอันนี้ก็เหมือนกันถ้านักศึกษาให้ลอจิก1ด้านนี้แล้วนักศึกษาให้อะไรมาให้โลจิก1ถูกถ่ายทอดมาด้านนี้แต่ถ้าเมื่อไหร่นักศึกษาเปลี่ยนลอจิกกลับเป็นอะไรลงมาเป็นไฮเอาพูดตัวนี้จะเสมือนว่าขาดจากวงจรเลยอ่านไฮอ่านโลได้ไหมอ่านไม่ได้เพราะเหมือนว่ามันขาดไปแล้วความจริงมันไม่ขาดหรอกแต่ความต้านทานมันสูงจนเสมือนว่ามันขาดไปเลยในเมื่อมันความต้านทานสูงมากถ้าเอามาต่อเป็นอินพุตพอร์ตมันจะไปดึงแรงไฟกับชาวบ้านเขาไหมไปดึงได้ไงก็มันไม่ได้ต่อเขาอะมันความต้านทานสูงมากจนมันเหมือนไม่ได้ต่อเขาเพราะงั้นอินพุตพอร์ตเนี่ยทำงานแค่ช่วงสั้นๆช่วงเดียวอันนี้คือขาดไปเลยเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ต่อกับใครแล้วในช่วงนี้เขาไม่ถูกสั่งให้อ่านอ
งงก็ว่ะอันนี้ข้างในเป็นอะไรเดี๋ยวเขียนตัวนี้ข้างในเป็นเห็นหน้าเธอก็รู้แล้วว่าเป็น question mark นะเลยต้องอธิบายต่อเสร็จแล้วตัวนี้ active อะไรเอาตัวเป็นรุ่น active low ก็แล้วกันนะมีตุ่มตรงนี้อันนี้ก็ต่อโยงมาถึงกันหมดทั้งหมด8ตัวเมื่อเขาอ่านพอเราให้ตรงนี้เป็นอะไรนักศึกษาเป็น low ใช่ไหมเป็นโล data อ่านเข้ามาสมมุติอะไรดีสมมุติเหมือนเดิมแหละคืออะไร0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1มาปรากฏที่นี่ไหมปรากฏเสร็จคอมพิวเตอร์ทำการเป็นยังไงเข้าไปอ่านเข้าไปใช่ไหมอ่านเข้าไปในตัวเขาพอตัวนี้เป็นโลเสร็จตรงนี้คือช่วงอะไรนักศึกษาช่วงการอ่านทำงานที่คมอะไรนักศึกษาโลนี่ทำคมหลังใช่ไหมทำงานที่ตรงนี้พอถัดจากตรงนี้มามันกลายเป็นอะไรละลอจิกหนึ่งละพอเป็นลอจิกหนึ่งตรงนี้เป็นไงนักศึกษาเป็นไงขาดออกเนี่ยทั้ง8จุดตรงนี้เป็นไงออกขาดออกเพราะงั้นลอจิกตรงนี้หน้าไอซีนเนี่ยที่จะเข้าไปเนี่ยปรากฏอีกต่อไปไหมไม่ทีนี้ไปรบกวนชาวบ้านเข้าไหมไม่เลยนะนี่แหละคือลักษณะของ input port ลักษณะของ tri state buffer ปัจจุบันนะปัจจุบันถ้าเราไปเปิด data sheet นักศึกษาจะพบว่า tri state เนี่ยเอามาใช้เป็นทำทั้ง output แล้วก็อะไร inputแต่เวลามาทำเป็นเอาต์พุตเขาจะเพิ่มเงื่อนไขบางขาเพื่อให้เอาต์พุตมันเป็นยังไงไว้มันค้างไว้เขาทำมาอย่างนั้นส่วนมากแต่ไอตัวที่เป็นดีฟิฟฟอบเหมือนตามที่ครูสอนมีไหมก็ยังมีให้ใช้อยู่นะอ้าวต่อเลยที่กล่าวไปเมื่อครู่เรื่องการดีโคดพอร์ตปั๊บอันนี้วงจรดีโคดพอร์ตนะนี้ถ้าเป็นเบอร์0ให้พันโลอันนี้ถ้าเป็นพอร์ตหมายเลข1ให้พันโลลองต่อสัก4พอร์ตสิต่อสัก4พอร์ตสิจะออกแบบยังไงนักศึกษาต่อไปนี้เราจะเรียนเรื่องดีโคดพอร์ตเรียนตัวนี้ตัวเดียวชั่วโมงถัดไปเนี่ยดีโคดพอร์ตอาศัยสัญญาณจากอะไรมาทำการอะไรมาทำการดีโคดอันหนึ่งที่เรารู้เลยคือ address กับอะไร address bus นี่ต้องใช้สัญญาณ address แน่นอนอย่างที่สองพอร์ตก็มีทั้ง input แล้วก็ output นะพอร์ตที่มีทั้ง output และ input แล้วก็ output ต้องแยกกันไหมแยกกันไหมคำตอบมีอยู่2แบบ CPU ที่เป็นรุ่นที่จะติดต่อกับพอร์ตแล้วให้แต่ address อย่างเดียวจะเป็น input output ฉันไม่สนน่ะแต่ฉันเป็นยังไงแต่ฉันเป็นยังไงฉันจ่ายแต่ address มาจะติดต่อกับหน่วยความจำก็จ่ายแต่ address ไป CPU พวกนี้เขาเรียกว่า memory map machineจะมีใน CPU บางตัว Motorola หรืออะไรพวกนี้นะแต่เราไม่ได้ใช้กับเขาหรอกของเราจะใช้แบบที่2คือแบบที่มอง
เมมโมรีกับ I/O แยกกันนะเพราะงั้นแบบที่มองเมมโมรี I/O แยกกันเนี่ยเราจะต้องมีสัญญาณมากำกับถ้าเราจะติดต่อกับพอร์ตเอาท์พุตต้องมีสัญญาณอะไรมาจับนักศึกษาสัญญาณไรนะต้องมีเข้ามาเพื่อเป็นตัวบอกว่าขณะนี้จะส่งข้อมูลออกไปนะถ้าเกิดว่าจะเป็นยังไงจะทำการอ่านเข้าไปก็ต้องมีสัญญาณอะไรอีกตัวหนึ่งสัญญาณ read เข้ามาวงจรดีโคดพอร์ตส่งเข้าอย่างเดียวนะสัญญาณที่ว่าเนี่ยส่งเข้ามาวงจรดีโคดพอร์ตอย่างเดียวเพื่อนี้ดีโคดพอร์ตเนี่ยส่งสัญญาณไปหาพอร์ตต่างๆซึ่งตอนนี้ถ้าเรายกตัวอย่าง Z80 เราก็รู้แล้วว่าเราสามารถต่อเจ้า IC ออกมาเนี่ยแบบนี้ที่จะส่งข้อมูลออกได้ 60,000 กว่าตัว65535 65535ตัวแต่ในความเป็นจริงเราใช้ถึงขนาดนั้นไหมไม่หรอกนะถ้าหลุดจากไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ต้องใช้พอร์ตเยอะๆอย่างมากก็หลายสิบแค่นั้นเองไอ้พวกไฟที่ใช้เยอะที่สุดก็คือไฟวิ่งของสมัยก่อนแต่ถ้าโรงงานอุตสาหกรรมไม่ต้องพูดถึงครับโรงงานอุตสาหกรรมนี่โอ้พอร์ตเยอะเลยที่จะต้องติดต่อนะเพราะเครื่องจักรทั้งโรงงานเขาให้เราไปทำไปซ่อมไหมไม่ซ่อมนี่อาจจะมีถ้าเราไม่เรียนตัวนี้เลยเราก็ไม่เข้าใจที่จะไปบำรุงรักษาให้เขาได้เลยนะอ้าวมาดูซิว่าวงจรดีโคดพอร์ตเราจะออกแบบยังไง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมกลืนแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
2: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
1: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
3: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

0: และข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ
1: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพื่อเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
2: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องมีเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กแพนชั่นวาลว์แล้วก็มีตัวอีวอลเวเลเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กแพนชั่นวาลว์แล้วก็มีอีวอลเวเลเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
1: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
2: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี
1: ้ 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง3. Manifold Gate เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
2: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 13A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 13A ก็จะใช้หนะสวมล็อกเข้าไป
1: 4. Thermometerเทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6.คลิปแอมหรือ clamp meter เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. multimeter เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltage ปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance มัลติมิเตอร์มี2แบบดังนี้ analog multimeterdigital multimeter
2: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัว manifold gate นะ manifold gate เราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันเนี้ยเข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามานั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย
3: นี่ไปดูกันไหม
4: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
1: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
5: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
6: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
5: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
6: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
5: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
7: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้น

0: ขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
2: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
0: ผมไปที่แพร่ครับ
1: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
0: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
1: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
0: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
1: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
2: โอ้ยไม่เป็นไรครับลุง
1: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงทนานะเร็ว
0: ได้ครับขอบคุณมากมากนะครับ
1: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หือดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ำลังมา
1: เ
0: ฮ้ย
1: เอาเอา
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก peer to peer นะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้นนะครับนอกจากเราจะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในรูปแบบ stand alone แล้วนะครับเรายังสามารถนะครับต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นนะครับเป็นเน็ตเวิร์กขนาดเล็กนะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กขนาดย่อมได้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อการแชร์ไฟล์ร่วมกันการใช้งานพิมพ์เตอร์ร่วมกันหรือแม้แต่กระทั่งการแชร์นะครับหรือว่าการแบ่งปันการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนะครับเพียงแต่เราต่อเน็ตเวิร์กให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้นะครับตรงนี้หรือรูปแบบลักษณะนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นการเน็ตต่อเน็ตเวิร์กแบบpeer to peer นะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อเพื่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็หมายถึงว่าไม่มีเครื่องใดเครื่องใดเป็นตัวหลักนะครับหรือว่าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นตัวรูปนะทุกเครื่องจักและสิทธิ์เท่ากันหมดนะครับก็ใช้ในการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับ

ซึ่งการใช้งานเราใช้นิยมใช้งานมากนะครับในองค์กรเล็กๆทั่วๆไปนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั้นนะครับก็จะเป็นการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก peer to peer นะครับเพื่อให้เราได้รู้นะครับและเข้าใจนะครับในเรื่องของการต่อเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์นะครับในรูปแบบของ peer to peer นะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญของเน็ตเวิร์ก peer to peer นะครับเราจะได้ทราบนะครับว่าการต่อเน็ตเวิร์กนั้นนะครับมีการต่อรูปแบบอย่างไรบ้างนะครับแบบ peer to peer นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรานิยมใช้งานกันนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากมายนะครับอะไรต่างๆนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นการต่อการ configuration แล้วก็การใช้งานการแชร์ไฟล์ร่วมกันนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของ network peer to peer นะครับถ้าจากรูปนะครับ สำหรับจากรูปที่คุณผู้ชมเห็นนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการต่อ network นะครับจะเห็นนะครับว่ามีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นเครื่อง PC นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแต่และเครื่องนั้นนะครับจะต่อมายังอุปกรณ์กระจายสัญญาณนะครับซึ่งเราเรียกว่าคอนเซนเตอร์นะครับเราเรียกย่อๆว่าฮับนะครับตัวกลางตัวนี้นะครับก็คือสวิตช์ฮับนะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งฮับนะครับทำให้การสื่อสารเร็วขึ้นนะครับถึง100เมกะบิตเปอร์เซกนะครับเห็นว่าทุกเครื่องนั้นจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องนะครับอย่างเช่น 192.168.0.1 นะครับในเครื่องที่1นะครับ 192.168.0.2 นะครับ .3.4 ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามี4เครื่องนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในการต่อแบบ peer to peer นั้นนะครับเรามีแค่เครื่องคอมพิวเตอร์มี LAN card นะครับมีสาย LAN นะครับแล้วก็มี switch hub นะเราก็สามารถต่อเน็ตเวิร์กลักษณะ peer to peer ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับเราต่อเสร็จเราก็ต้องมา configuration ด้วยนะครับอันนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าเน็ตเวิร์กแบบ peer to peer คืออะไรนะครับก็คือรูปแบบการเชื่อมต่อ LAN แบบโครงข่ายโดยตรงนะครับระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นจะมีความเท่าเทียมกันสามารถทำงานของตนเองนะครับและขอใช้บริการเครื่องอื่นๆได้นะครับจึงเหมาะสำหรับนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของความเร็วการติดตั้งโดยง่ายไม่ยุ่งยากนะครับตัวอย่างเช่นในการประชุมนะครับนอกสถานที่ต่างๆการแชร์ไฟล์ร่วมกันนะครับในกลุ่มงานอันนี้ก็คือหลักๆนะครับที่เราต่อเน็ตเวิร์ก peer to peer นะครับอีกทั้งนะครับเน็ตเวิร์กแบบ peer to peer นะครับเป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็กเหมาะกับหน่วยงานที่มีคอมพิวเตอร์น้อยกว่า10เครื่องนะครับการตั้งติดตั้งนะครับเพียงเพิ่มอุปกรณ์แลนการ์ดในแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับต่อสายแลนนะครับเข้าสู่อุปกรณ์ที่เป็นตัวกระจายศูนย์กลางก็คือฮับนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้เน็ตเวิร์ก peer to peer แล้วนะครับในเรื่องของฟิสิกอลนะครับก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการทำงานเทคโนโลยี peer to peer นะครับทำงานในลักษณะของ decentralization นะครับDecentralization ตัวนี้ก็คือไม่มีการควบรวมอำนาจนะครับก็หมายถึงว่าไม่มีตัวแม่ข่ายนะครับส่วนอีกแบบหนึ่งนะครับ Client Server นะครับก็จะเป็นการทำงานแบบ Centralization ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องแม่ข่ายนะครับก็คือมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีเครื่อง Client นะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับการต่อแบบ Peer to Peer คุณผู้ชมก็เห็นนะครับว่าเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์3เครื่องนะครับแน่นอนครับเราต้องติดตั้ง LAN card นะครับหรือว่า network adapter เข้าไปในแต่ละเครื่องนะครับจะเป็น Wi-Fi ก็ได้นะครับหรือจะเป็น network ที่เป็นสาย LAN ก็ได้นะครับจากนั้นก็ต่อไปที่อุปกรณ์ศูนย์รวม hub นะครับหรือว่า concentrator นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับนะโดยอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับอาจจะเป็นตัวเราเตอร์ที่รวมเอาคุณสมบัติของสวิตช์เข้าไปด้วยก็ได้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าถ้าอุปกรณ์ศูนย์กลางนะครับอุปกรณ์คอนเซนเตอร์นี้นะครับเป็นตัวเราเตอร์นะครับซึ่งเราเตอร์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเชื่อมต่อออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็ตัวเราเตอร์นี้นะครับก็พ
ผนวกด้วยสวิตชิ่งครับอาจจะเป็น4พอร์ต8พอร์ตก็แล้วแต่นะครับเครื่องลูกข่ายก็จะได้หมายเลข IP ที่อุปกรณ์เราเตอร์นั้นแจกมาให้โดยที่เครื่องลูกข่ายไม่ต้องคอนฟิกเรชันค่าใดๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะการต่อเน็ตเวิร์กแบบ peer to peer นะครับคราวนี้ในวันนี้

สำหรับหน้าจอตัวแรกนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอในส่วนของระบบปฏิบัติการ Windows XP นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้ก็ได้ยุติการสนับสนุนเรื่องของความปลอดภัยของ Microsoft แล้วนะครับแต่บางส่วนนะครับเราก็ยังคงใช้อยู่นะครับบางหน่วยงานก็ยังคงใช้อยู่เนื่องจากว่าในการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการแต่ละครั้งนั้นนะครับถ้าเราใช้ของลิสิตนะครับก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับค่อนข้างมากนะเพราะฉะนั้นแล้วส่วนที่เรามีเราก็ระวังป้องกันให้ดีที่สุดนะครับคราวนี้มาดูในส่วนของเน็ตเวิร์กของเรานะครับคราวนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเรามาดูที่เน็ตเวิร์กของเรานะครับก็จะเห็นนะครับว่าในแถบของเน็ตเวิร์กนั้นก็จะมีในเรื่องของ generalนะครับแล้วก็แถบ support นะครับตรงนี้เราอยู่ที่หน้าส่วนนะครับหรือว่าหน้าต่างของ local area connection status นะครับนะก็จะบอกนะครับในส่วนของ status ว่าตอนนี้เป็น status connected นะครับตอนนี้มีสาย LAN เชื่อมต่ออยู่นะครับ duration ตอนนี้มีการเชื่อมต่อมาแล้วกี่นาทีกี่วินาทีนะครับ speed นะอันนี้ก็คือความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลนะครับก็อยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราก็ได้ความเร็วพอสมควรนะครับก็เต็มมาตรฐานนะครับ100เมกะบิตนะครับ activity นี้ก็หมายความว่านะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นนะว่าในเรื่องของการส่งข้อมูลนะครับมีการส่งข้อมูลออกนะครับ 5,820 แพ็กเกจนะครับ receive นะครับมีการรับข้อมูลนะครับ 4,727 นะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของหน้าต่างนะครับตอนนี้เรามาดูที่ support ในส่วนของ support นั้นนะครับในส่วนของ Windows XP เองนะครับก็จะบอกเราให้ทราบถึงในเรื่องของนะครับconnection status นะครับ address type นะครับที่ configuration นะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเราไม่มีเราเตอร์นะครับเราก็สามารถเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับ peer to peer เป็นเครื่องขนาดเล็กนะครับเราก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์สัก2เครื่อง3เครื่องก็แล้วแต่นะครับนะเรามา configuration IP address ของเราเองนะครับเห็นว่า IP address นั้นเป็นลักษณะที่เป็นแมนนวลนะครับแมนนวลตรงนี้ก็หมายถึงว่าเป็นการ configuration IP address เองนะครับสำหรับ IP address นั้นก็จะเป็นหมายเลข172นะครับ .20 นะครับ .33 .2 นะครับ subnet mask ของเราตัวนี้ก็เป็น 25.25.0.0 นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของการ config นั้นนะครับเราสามารถเข้าไปที่property ได้นะครับเห็นนะครับว่าในส่วนของ property นั้นนะครับเราสามารถเพิ่มนะครับหรือว่า install ต่างๆนะครับตาม choice ให้เลือกหนึ่งก็คือ client for Microsoft Network นะครับเนื่องจากว่าเราใช้ระบบการ Windows นะครับเราก็อนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเป็น client นะครับของ network ของ Microsoft นะ file and printer sharing for Microsoft network นะครับตรงนี้ก็เปิดในเรื่องของไฟล์แล้วก็ printer sharing นะครับก็คือการแชร์ไฟล์แชร์ printer นะครับ QoS นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบแพ็กเกจการส่งข้อมูลนะครับ internet protocol นะครับก็คือเป็นโปรโตคอลรูปแบบของการเชื่อมต่อนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็น TCP/IP นะครับเราก็มาเลือก TCP/IP จากนั้นเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับพอเราเข้ามาดูนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของถ้าเน็ตเวิร์กภายในของเรานะครับหรือว่าหน่วยงานเรามีอุปกรณ์ที่แจกหมายเลข IP address นะครับอาจจะเป็นเราเตอร์ก็ดีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ก็ดีนะครับปกติแล้วเราก็จะเลือกเป็น Open นะครับ and IP address automaticนะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้นะครับเราใช้ในการทดลองนะครับ configuration ตรงๆเราก็เลยเลือกแบบนะครับ use the

วิ่ง IP address นะครับนั่นหมายถึงว่าเรากรอกหมายเลข IP address ตรงๆเข้าไปในระบบเลยนะครับนะการกรอกหมายเลข IP address นั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้หมายเลข IP address card อะไรนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราใช้ card B นะครับ card B ของเราก็จะเป็น172.16 นะครับถึง172.31 นะครับตรงนี้เราใช้ให้เลขกลมๆสวยๆเราก็เลยใช้เป็น 172.20 นะครับเป็น private IP นะครับและเนื่องจากว่าคาร์ด B นั้นใช้ตัวเลข2ชุดแรกก็จะเห็น subnet mask ด้านล่างนะครับว่าเป็น 25.25.0.0 นะครับส่วนหมายเลข IP ก็จะเป็นนะครับ 33.2 นะครับรวมทั้งหมดแล้วหมายเลข IP address นะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็จะเป็น 172.20.33 นะครับ.2 นะครับอันนี้ก็คือพอเราตั้ง IP เรียบร้อยเสร็จนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้นะครับคำสั่งแรกนะครับคำสั่ง IP config นะครับก็จะเป็นคำสั่งในการดูหมายเลข IP นะครับถ้าอยู่ในระบบปฏิบัติการDOS นะครับซึ่งในระบบการ Windows เองDOS อยู่แล้วนะครับ command prompt นะเราก็สามารถคีย์ command line ลงไปได้นะครับคำสั่งก็คือ IP config นะครับพอกด enter นะครับเครื่องก็จะปรากฏหมายเลข IP ขึ้นมานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดที่กราฟิกดูก็ได้นะครับสามารถดูในนี้ก็ได้นะครับนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้คำสั่ง net view นะครับ view นะครับดูว่ามีการแชร์เน็ตเวิร์กอยู่หรือเปล่านะครับนะครับในส่วนของคำสั่งนะครับคำสั่งแรกก่อนนะครับก็คือคำสั่งคำสั่ง network นะครับคำสั่งแรกก็คือคำสั่ง net view นะครับ net wak view นะครับก็เป็นการดูนะครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับมีการแชร์หรือเปล่านะครับมีการแชร์ไฟล์ and printer หรือเปล่านะครับก็จะเห็นนะครับเป็น path directory นะครับตามด้วยชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็ปรากฏว่ามีการแชร์นะครับแล้วสิ่งที่แชร์นั้นนะครับแชร์ข้อมูลอะไรนะครับเราก็สามารถนะครับใช้คำสั่ง net share นะครับเพื่อดูได้นะครับว่ามีการแชร์อะไรบ้างนะครับนะซึ่งก็จะมีการแชร์นะครับเห็นนะครับว่าเป็น d$pin$c$admin$ แล้วก็ ipc$จะเห็นนะครับว่า $ด้านหลังนั้นนะครับเป็น default ของระบบนะครับก็จะเป็นการซ่อนนะครับสิ่งที่แชร์ไว้อยู่นะครับแล้วสิ่งที่เราแชร์จริงๆก็เป็นตัว C C ตัวนี้ก็คือ Dice C นะครับ Resource ถ้าคุณผู้ชมดูนะครับแชร์ Name นะอันนี้ก็คือชื่อที่เราแชร์นะครับ Resource ก็คือ C colon นะครับคราวนี้เราแชร์ลักษณะไหนนะครับเราลองมาดูนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครใช้ Windows XP นะครับเราก็จะเห็นเป็นรูปมือนะครับรูปมือลักษณะนี้นะครับเป็นรูปมือในส่วนของการแชร์ไดร์นะครับเราอยากรู้ว่าเขาแชร์ไดร์แบบไหนบ้างนะครับคุณผู้ชมก็คลิกขวานะครับจากนั้นก็ไปหัวข้อ Sharing นะครับ and Security นะครับเรามาที่แท็บ sharing นะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีการแชร์นะครับนะครับ network sharing and security นะครับก็ share this folder on network นะครับก็ name share name จะเห็นนะครับว่าชื่อ C เฉยๆนะครับนะแล้วก็ allow network user to change my file ตรงนี้หมายถึงว่าให้คนที่เข้ามาถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นั้นสามารถแก้ไขไฟล์ของเราได้

ได้ไหมนะครับตรงนี้ก็ติ๊กก็คือเราแชร์แบบฟูลแบบเต็มนะครับก็เนื่องจากว่าเราแชร์ลักษณะ peer to peer บางทีเราแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับบางทีเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์เองนะครับคนคนนึงมี2เครื่อง3เครื่องเราก็สามารถตั้งแชร์โยนไฟล์ไปยังเครื่องนั้นเครื่องนี้ได้นะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนนะครับให้เห็นนิดนึงนะครับ

สมมุติเราตัวนี้แล้วกันนะครับแชร์ security นะครับแชร์เนมนะครับ allow รวมนำเสนอนะครับแล้วเราก็สั่ง apply นะครับนะเครื่องก็จะถามว่าเราต้องการใช้ character นี้หรือเปล่านะครับจะเห็นนะครับว่าพอเราแชร์เป็นลักษณะเป็นภาษาไทยนะครับนะเครื่องก็จะบอกว่านะครับแชร์เนมlonger than 12 character นะครับก็หมายถึงว่าชื่อตัวนี้นะครับ1เป็นภาษาไทย2ก็คือรวมแล้วมากกว่า12ตัวอักษรนะครับเราก็ควรตั้งชื่อใหม่นะครับว่า present นะครับพอเรา apply ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้คือชื่อที่แชร์นะครับแต่โฟลเดอร์ที่เราเก็บก็คนละอย่างนะครับโฟลเดอร์ที่เราเก็บก็อีกชื่อนึงนะครับอย่างตัวนี้โฟลเดอร์ที่เราเก็บก็คือนำเสนอนะครับแต่ชื่อที่เราแชร์ก็เป็นชื่อ present นะครับนะครับชื่อ present นะครับอันนี้ถ้าเราใช้คำสั่งนะครับ net share ดูนะครับก็จะเห็นนะครับว่าพอเราใช้คำสั่ง net share ดูไหมครับแชร์เนมนะครับเป็น present นะครับแต่พอระบบอ่านนะครับ resource นะครับตัวนี้ก็คือภาษาไทยนะครับจะเห็นนะครับว่าเป็นตัวยึกยืนนะครับตรงนี้ก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นแล้วในทางปฏิบัติจริงๆนะครับเราควรตั้งชื่อโฟลเดอร์ก็ดีนะครับหรือว่าชื่อแชร์ต่างๆก็ดีนะครับควรจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อจะได้ลดขั้นตอนผิดพลาดนะครับที่จะเกิดขึ้นการทดสอบตัวเองนะครับเราสามารถไปที่รันนะครับแล้วพิมพ์เครื่องหมายพาสนะครับตามด้วยหมายเลข IP ของตัวเราเองนะครับอย่างตัวนี้ .33.2 นะครับเราก็กดโอเคนะครับพอเรากดโอเคเสร็จนะครับเราก็จะเห็นที่เราแชร์ไว้นะครับอย่าง present นะครับตัวนี้ก็คือก็จะเป็นลักษณะรูปโฟลเดอร์นะครับที่เป็นท่อไปตัวนี้ก็หมายถึงว่าตัวที่เราแชร์ปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้คือการเตรียมเครื่องของ Windows XP นะครับคราวนี้เราจะให้ดูในส่วนของหน้าต่างของหน้าตานะครับของ Windows 7นะครับพอถึงตรงนี้นะครับจะเป็น Windows 7นะครับสำหรับ Windows 7นั้นนะครับผู้ชมสามารถเข้าไปที่ Network Property นะครับนะครับเห็นนะครับว่าเราจะทำในส่วนของ Local Area นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นไอคอนของNetwork Property ของ Windows 7เราคลิกขึ้นมานะครับGeneral ก็จะบอกคล้ายๆกับ Windows XP จะเห็นนะครับว่า Media State นะครับก็ Enable นะครับ Duration นะครับเชื่อมต่อมาแล้วกี่นาที Speed เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับ Activity นะครับตัวนี้มีการส่งผ่านหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆเข้าออกมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีทั้งเข้ามีทั้งออกนะครับก็เซ้นส่งไปเท่าไหร่นะครับ9ตกเป็นไบต์นะครับเป็นปริมาณข้อมูลเลยนะครับอย่าง XP จะบอกเป็นแพ็กเกจนะครับตัวนี้บวกเป็นขนาดนะครับเห็นนะครับว่า9อันนี้ก็ประมาณ9เมกนะครับ9ล้านนะครับ receive นะครับรับมาเท่าไหร่ประมาณแสนกว่านะครับ 154K นะครับก็จะมีในส่วนของแท็บ property นะครับ disable นะครับ diagnostic นะครับตรงนี้มาแล้วเราจะเข้าไปที่ดีเทลก่อนเป็นอันดับแรกนะครับดีเทลตรงนี้นะครับเราใช้ในการดูข้อมูลว่าณปัจจุบันนี้เน็ตเวิร์คของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูในส่วนของ property นะครับ connection นะครับ specification นะครับก็จะเห็นนะครับมี value นะครับ description ตรงนี้ก็จะเป็นบอก LAN card ของเรานะครับว่าเป็นของอะไรนะครับ physical address นะครับอันนี้ก็เป็น MAC address ของ LAN card ของเรา
นะครับ DHCP enable นะครับก็เห็นนะครับ no ตรงนี้ที่ no เพราะว่าเราปิดนะครับ automatic IP address นะครับก็คือเราไม่รับ DHCP นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามา config IP address ตรงๆนะครับเห็นนะครับว่าเป็น IPv4 address 172.20.33.5 นะครับถ้าคุณผู้ชมดูก็จะเห็นนะครับว่าหมายเลขคล้ายกับเครื่องที่เป็น Windows XP เมื่อสักครู่นี้อย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นหมายเลข 172.20.33.2 นะครับส่วน7นี้จะเป็น .33.5 นะครับ Subnet Mask นะครับก็จะเป็น 25.25.0.0 นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ IP address นะครับ Gateway เนื่องจากว่าเราไม่ได้ออกเน็ตนะครับเราก็เลยไม่ตั้งนะครับนะจากนั้นก็เป็น DNS เครื่องเดียวกันนะครับเราไม่ได้ต่อออกเน็ตนะครับเน็ตไวออสนะครับสนับสนุนนะครับอันนี้การตั้งค่า IP นะครับเราตั้งอย่างไรเราก็มาที่ property นะครับพอมา property เสร็จนะครับจะเห็นนะครับว่ามีไม่ว่าจะเป็น service ไม่ว่าจะเป็น network ต่างๆนะครับ7นั้นมีมากกว่า Windows XP พอสมควรนะครับก็เห็นนะครับว่ามี client for Microsoft networkเหมือนกันนะครับในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นเครื่องลูกของ Microsoft นะครับ QoS นะครับการตรวจสอบแพ็กเกจนะครับ File and Printer Sharing นะครับ for Microsoft Network นะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็จะเป็น Internet Protocol Version 6นะครับ IPv6 นะครับ IPv4 นะครับ Link Layer Topology นะครับ Discovery Mapper นะครับอันนี้ก็เป็นโปรโตคอลต่างๆที่เพิ่มขึ้นมานะครับเรามาดูที่ IPv4 เห็นนะครับว่าคล้ายๆกับการตั้ง IP address ของเครื่อง Windows XP นะจะเห็นนะครับว่าไม่ว่าคุณผู้ชมใช้ระบบบริการอะไรนะครับเราจำแต่ว่าเราต้องมีการ config IP address ส่วนวิธีการหรือว่าหน้าตาก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเรารู้ว่ามีนะครับก็เหมือนกับเราขับรถยนต์มีพวงมาลัยนะครับมีเกียร์มีคันเร่งมีเบรกนะครับแล้วหน้าปัดนั้นก็จะมีปุ่มต่างๆที่เราใช้งานนะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เขามีเหมือนกันนะครับเพราะเป็นรถยนต์เหมือนกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมนะไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้ระบบบริการ Linux ระบบบริการ Macintosh นะครับระบบบริการ Windows XP Windows 7อย่างยกตัวอย่าง2ตัวนี้ Windows 7นะครับหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันการเข้ามาใช้งานอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ต้องมาเซตค่าแบบเดียวกันนะครับก็คือตั้งค่าหมายเลข IP address นะครับซึ่งสามารถตั้งอยู่ก็คือแบบแรกก็คือเป็น automatic นะครับ obtain and IP address automatic นะครับตรงนี้ก็คือรอรับหมายเลข IP นะครับจากเครื่อง DHCP แน่นอนครับเราทดลอง2เครื่องเราไม่มีเครื่องแจก DHCP เราก็เลยใช้วิธีการฟิกนะครับแต่ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของผู้ชมนะครับมีเราเตอร์เป็นตัวแจกนะครับมีเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวแจกเราก็ไม่ต้องมาตั้งเซต IP นี้นะครับแต่เราต้องรู้นะครับว่า IP ของเรานั้น IP อะไรนะครับเพราะว่าเราได้เรียนมาแล้วนะครับอย่าง IP ตัวนี้เป็นคลาส B นะครับเราดูที่ตัวเลขชุดแรกนะครับ172นี้ก็คืออยู่ในช่วงของคลาส B นะครับแล้วก็เป็น private IP ด้วยนะครับ172.20นี้บอกให้ทราบว่าเป็นprivate IP DNS ไม่ต้องตั้งค่านะครับจะเห็นนะครับว่าเราไม่ต้องตั้งนะครับเนื่องจากว่าเราใช้งานที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้น DNS เราไม่ต้องตั้งนะครับนะครับพอเราตั้งค่าเสร็จนะครับเราลองไปที่ command นะครับก็คือพิมพ์ run นะครับนะในส่วนของ Windows 7นั้นนะครับจะไม่มี runนะครับถ้า XP เราต้องคลิกปุ่ม Start Windows แล้วก็เลือก Run นะครับส่วน Windows 7นั้นเราสามารถพิมพ์ที่ตรงคำสั่ง Search ตัวนี้ได้เลยนะครับ CMD ก็คือ Command นะครับตรงนี้เราก็เห็นนะครับว่าได้ Command ปรากฏขึ้นมานะครับพอได้ Command ปรากฏขึ้นมาเสร็จนะครับคำสั่งแรกคล้ายกันเลยนะครับ IP config

ตรงนี้ก็คือ IP ที่เราเซตไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราดูส่วนไหนนะครับเราดูในส่วนของ Ethernet Adapter นะครับอันนี้ Ethernet Adapter เหมือนกันนะครับแต่เป็น Bluetooth ตัวนี้จะเป็น Adapter Local Area Connection Local Area Connection ตรงนี้ก็คือเป็น LAN Card นะครับไม่ใช่ Bluetooth ไม่ใช่ Wi-Fi นะครับตรงนี้เราก็ได้มาแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ IPนะครับ 172.20.35.5 นะครับเราดู NetView นะครับคำสั่งเหล่านี้นะครับเป็นคำสั่งทางด้าน Network นะครับคุณผู้ชมสามารถเรียกใช้งานได้นะครับพอเราเรียก NetView เสร็จนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าใน Network วงที่เราใช้งานอยู่นี้นะครับใน Network วงที่เราใช้งานอยู่นี้นะครับมีเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่ออะไรบ้างที่แชร์นะครับนะครับมีเครื่องอะไรบ้างที่แชร์นะครับที่ระบบมองเห็นนะครับเห็นไหมครับก็มีการแชร์ไฟล์แชร์พรินเตอร์นะครับมีทั้งหมด5เครื่องด้วยกันนะครับที่อยู่ในวงนี้นะแล้วถ้าเราดูเครื่องของตัวเองนะครับที่เรามีการแชร์อะไรบ้างนะครับเราก็ใช้เน็ตแชร์นะครับอยากรู้ว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่นี้นะครับมีการใช้งานนะครับแชร์ไฟล์อะไรบ้างนะครับหรือว่าแชร์โฟลเดอร์อะไรบ้างแล้วก็พิมพ์เน็ตนะครับแล้วก็วรรคแชร์นะครับตรงนี้ก็จะมีไดรฟ์ที่เป็น default อยู่นะครับที่ลงท้ายด้วยดอลลาร์ไซน์นะครับแล้วก็มีโฟลเดอร์โปรแกรมนะครับอันนี้อยู่ที่ไดรฟ์ดีนะครับlexlet โปรแกรมนะครับมี user นะครับเห็นนะครับว่า remark เป็น default แชร์นะครับ remote admin นะครับอันนี้ก็คือที่มีการแชร์ในเครื่องคราวนี้เราลองมาดูนะครับในส่วนของ Windows 7นั้นนะครับเรามาที่ Control Panel ก่อนพอเรามาที่ Control Panel เสร็จนะครับเขาจะมีในส่วนของ Network นะครับ and Sharing Center นะครับเราต้องมาที่ Network and Sharing Centerพอเราคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะบอกในส่วนของ network ของเรานะครับ view your active นะ active network นะครับตอนนี้มีอะไรบ้างมีทั้งวง Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็คือบอกให้ทราบวง Wi-Fi ตัวนี้ก็คือวง local area อันนี้คือสาย LAN นะครับแสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับที่เป็น Windows 7นี้มีเน็ตเวิร์คอยู่2วงวงนึงเป็นวง Wi-Fi อีกวงนึงเป็นวง LAN นะครับแน่นอนครับเราจะเชื่อมต่อกับวง LAN ด้วยกันนะครับกับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงนะครับซึ่งเป็นเครื่อง Windows XP นะครับอันนี้เราต้องมาตั้งค่าในเรื่องของการเข้านะครับหรือเรื่องของpermission ในเรื่องของลักษณะการเข้าเน็ตเวิร์คก่อนนะครับเราลองมาดูในส่วนของชุด Homeนะครับโฮมกรุ๊ปนะครับแอนด์แชร์ลิงออปชันนะครับพอเราคลิกเข้าไปเสร็จนะครับจากหน้าต่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับหน้าต่างนี้นะครับก็จะมีในส่วนของนะครับเชงนะครับแอดวานซ์แชร์ลิงซิสติ้งนะครับตรงนี้เพื่อที่เราจะไปตั้งค่านะครับการแชร์นะครับโดยถ้าเรามองดูดีๆนะครับในส่วนของ Windows 7นั้นนะครับจะให้การคอนฟิกที่ละเอียดกว่า Windows XP พอสมควรนะครับก็จะมี change sharing option for different นะครับ network profile นะครับอันนี้จะเป็นการเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์ต่างๆนะครับมีในส่วนของ home or work นะครับมีส่วนของ public นะครับตรงนี้ก็จะมี drop down นะครับเราเข้าไปดูในส่วนของ public ก่อน
นะครับ Public ก็หมายถึงว่าข้างนอกที่จะเข้ามาที่เครื่องเซเว่นของเรานะครับเนื่องจาก Windows 7นั้นมีการป้องกันพอสมควรนะครับถ้าอย่าง Windows XP คุณผู้ชมแชร์นะครับแชร์ไฟล์เสร็จสามารถดูกันได้เลยนะครับแต่ Windows 7นั้นไม่ใช่นะครับเราต้องมาตั้งค่าพอสมควรนะครับแล้วที่มีปัญหามากสุดก็คือการแชร์ระหว่าง Windows 7กับ Windows XP นะครับเครื่องเก่าเครื่องใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเราลองมาดูนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นการเปิดนะครับFile and Printer Sharing นะครับตรงนี้เห็นนะครับว่าเราต้อง Turn On นะครับ File and Printer Sharing นะครับถ้าเรา Turn Off ก็คือไม่แชร์นะครับอันต่อมานะครับเนื่องจากว่าเราสามารถทำเป็น Windows Workgroup ได้นะครับใช้ Domain Controller ได้นะแต่ถ้าเราต่อเป็นลักษณะ Peer to Peer นะครับข้อมูลแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับเราก็นะครับwhen public folder sharing is นะครับก็เป็นลักษณะเป็น on sharing นะครับ so anyone นะครับ access ก็หมายถึงว่าให้ทุกๆคนสามารถใช้งานตรงนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ password นะครับ protection นะครับ password protection sharing นะครับเราปิดไว้นะครับถ้าเราเปิดนะครับเครื่องก็จะถาม user passwordนะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราแชร์ไฟล์นะครับก็ในวงแลนเล็กๆของเราเราก็ไม่ต้องตั้งนะครับก็มาสั่ง turn off นะครับเพราะถ้าเราสั่ง turn on นะครับเราต้อง add user นะครับเป็นลักษณะของโดเมนเข้าไปนะครับเป็นลักษณะของ user เข้าไปนะพอตั้งแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับจะเห็นได้ว่าเข้าได้เหมือนกันนะครับคราวนี้เรามาดูเราจะแชร์อะไรบ้างนะครับเราลองทดลองเรามาแชร์อะไรบ้างนะครับเราจะแชร์ในส่วนของไดรเวอร์แล้วกันนะครับตรงนี้เราจะแชร์โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไดรเวอร์นะครับการวิธีการแชร์แชร์อะไรนะครับเราก็มา property นะครับ read only นี้เอาออกนะครับ read only เอาออกนะครับแล้วเราก็มาที่นะครับเห็นไหมครับมี2แท็บแท็บ sharing กับแท็บsecurity นะครับเราก็มาที่ sharing ในส่วนของ sharing นั้นนะครับก็จะมี network file and folder sharing นะครับชื่อก็คือ driver นะครับ network path ยังไม่มีนะครับเราก็ต้องแชร์ก่อนนะครับเราก็กดปุ่มแชร์นะครับแชร์ตัวนี้เราจะแชร์ให้ใครนะครับเราก็แชร์ให้ every oneนะครับทุกๆคนนะครับเอเรียนนั้นนะครับทำอย่างไรได้นะครับก็ถ้าตรงนี้นะครับทุกๆคนนะครับจะเห็นนะครับว่าเอเรียนนั้นอ่านได้นะครับเราก็ต้องเลือกเป็น read and write นะครับก็คือสามารถอ่านและเขียนได้นะครับตรงนี้ก็นะครับพิมพ์เข้าไปใหม่นะครับที่ถูกต้องก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนสามารถอ่านและเขียนได้นะครับจากนั้นเราก็แชร์นะครับturn on นะครับเครื่องก็จะรายงานนะครับdrive อันนี้ก็เป็น path นะครับตามด้วยชื่อเครื่องแล้วก็ตามด้วย drive นะครับก็ done นะครับ done เสร็จปั๊บนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวนี้แชร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็จะเป็นไดรเวอร์นะครับก็แชร์เสร็จนะครับถูกแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะนะครับนะ security ในแท็บ security เรามาดูว่า everyone ทำอะไรได้บ้างนะครับเขาก็จะมี everyone นะครับ system นะครับชื่อแล้วก็ admin นะครับเห็นนะครับว่า everyone นี้full นะ permission for everyone นะครับ allow ก็คือ full control เลยนะครับสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับ copy แก้ไขต่างๆได้หมดนะครับก็เนื่องจากว่าเราเป็นลักษณะ peer to peer อยู่แล้วนะครับ
อันนี้เราดูตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ backslash นะครับ172.20.33.5 นะครับนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการเรียกพอเรียกมาเสร็จนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าดูที่ address ด้านบนนะครับ network address ด้านบนนะครับ 172.20.33.5 นะครับเรามีแชร์อะไรบ้างนะครับเรามีแชร์ driver เรามีแชร์โปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือเราดูตัวเองนะครับอันนี้มี driver อะไรบ้างตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะสวิตช์มาหน้าจอที่ Windows XP นะครับเมื่อสักครู่นี้เราสั่งแชร์ในส่วนของWindows 7แล้วนะครับเรามาดูที่ในส่วนของหน้าจอ Windows XP นะครับนะครับหน้าจอ Windows XP นะครับเราก็มาที่ Run เหมือนกันนะครับเราคลิกที่ปุ่ม Start แล้วก็มาที่ Run เหมือนกันนะครับจากที่เราเรียกตัวเองนะครับ 172.20.33.2 นะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเราเรียกที่เครื่องที่เป็น Windows 7โอเคนะครับพอโอเคไปเสร็จนะครับเราก็เข้ามาเห็นไหมครับว่ามีแชร์เราก็จะเห็นไฟล์ที่แชร์ตรงนี้เราเล่นจากเครื่อง Windows XP นะครับเราลองสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสักหนึ่งไฟล์ test ขีดnew driver นะครับเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเราสร้างที่เครื่อง Windows 7นะครับโดยผ่านเครื่อง Windows XP ผ่านทางไฟล์ Printer Sharing นะครับเราสร้างโฟลเดอร์ว่า test new driver นะครับเรากลับมาดูที่ Windows 7นะครับนะพอเรากลับมาดู7ของเรานะครับอันนี้เครื่อง Windows 7ของเราเห็นไหมครับว่า test new driverปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับเราเข้าไปไม่มีสมมุติผมลอง copy ตัวนี้ไปไว้ใน test new driver นะครับตัวนี้นะครับเครื่อง Windows 7 172.20.33.5 driver test new driver มีไฟล์ชื่อ df install นะครับเราลองมาดูที่ XP นะครับหน้าตา Windows XP ของเรานะครับนะก็จะเห็นนะครับว่าในโฟลเดอร์ test new driver ตัวนี้นะครับเข้าไปนะครับก็จะมีไฟล์เหมือนกันนะครับจะมีไฟล์เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเป็นการทดลองนะครับเราสามารถสร้างนะครับแล้วใน7ของเรานั้นนะครับถ้าเราจะเรียกเครื่อง Windows XP นะครับเราก็ใส่ IP ของเครื่อง Windows XP อันนี้ก็คือเครื่องของ Windows XP นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง7จะเห็นนะครับว่าแชร์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราสวิตช์หน้าต่างดูนะครับเราจะเห็นนะครับ Windows 7ที่เราแชร์ก็จะมี driver มีโปรแกรมส่วน Windows XP ที่เราแชร์ก็จะมี present นะครับมี DSCตรงนี้ก็คือการแชร์ไฟล์นะครับครับผมที่นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของนะครับการใช้งานแบบ peer to peer นะครับก็คือการเซตหมายเลข IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นก็เป็นการเซตแชร์ไฟล์นะครับแชร์พิมพ์เตอร์นะครับในที่นี้เราทดสอบที่การแชร์ไฟล์ก่อนนะครับให้เห็นนะครับว่าการแชร์ไฟล์ของ Windows XP นั้นแชร์ง่ายนะครับเนื่องจากว่าความปลอดภัยไม่ได้มากมายเหมือนกับ Windows 7 7นั้นต้องยากหน่อยนะครับเราต้องมีแอดในเรื่องของ permission เรื่องของ user เข้าไปนะครับเพื่อให้เครื่องอื่นๆสามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับในการเซตที่ยากนั้นนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือ Windows 7นั้นมีความปลอดภัยมากกว่า Windows XP นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับในครั้งต่อไปเราก็จะเรียนรู้นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับในวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
2: 28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทย

0: ชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: เชื่อว่าหลายคนคงเจอกับปัญหาภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นไฟรั่วก๊อกพังปั๊มน้ำเสียใช้งานไม่ได้จะหาช่างซ่อมมีฝีมือไว้ใจได้ก็หายากปัญหาแบบนี้คือจุดกำเนิดของหนึ่งในธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็นแอปพลิเคชันรวมสารพัดช่างซ่อมบ้านเอาไว้ให้คุณเลือก
1: เราเข้าไปจัดการกับธุรกิจเดิมนะครับเข้าไปจัดการกับปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้โดยใช้เทคโนโลยีครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตมือถือเว็บไซต์อะไรเงี้ยครับเข้าไปทำให้มันดีขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้น
2: ค่ะก่อนที่พี่รัฐจะมาซ่อมบ้านคนอื่นเนี่ยพี่รัฐก็ซ่อมตัวเองมาเยอะพอสมควรได้ข่าวว่าทำงานมาเยอะมากทำไปเจ็บไปเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ตลอดทางนี่ก็ทิ้งน็อตตัวเองไว้ตลอดคือน็อตหลุดมาตลอดนะครับ
2: ค
1: ือเราก็มีความตั้งใจมีจุดมุ่งหมายว่าเราอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามค้นหาวิธีหาตัวตนอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันไปจุดที่เราคาดหวังเอาไว
2: ้
1: ครับผม
2: ลองเล่าได้ไหมคะว่าไปทำอะไรมาบ้าง
1: จริงๆทำมาหลายอย่างมากผมเรียนจบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระแสความเป็นโปรแกรมเมอร์มันดูแบบยิ่งใหญ่ดูแบบ
2: แก้ปัญหาตอนนี้ก็ยังยิ่งใหญ่อยู่นะ
1: คะตอนนี้ยิ่งใหญ่กว่าอีกใช่ไหมคือตอนนั้นเราก็เราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เราอยากเขียนคือจริงๆแล้วเราชอบคณิตศาสตร์เรียนเลขเก่งค่อนข้างดีคือดีนั่นแหละก
2: ็
1: อยากไปต่อยอดก็คือเขาบอกว่านักคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นนักโปรแกรมเมอร์ที่ดีได
2: ้
1: ก็เรียนสายนี้มาไปสมัครปุ๊บก็เข้าไปเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ว่าเขาจะใช้ชื่อเท่ๆหน่อยว่า R&D Research and Development อะไรเงี้ยครับ
2: ดูคูลกว่าโปรแกรมเมอร์มากเลย
1: ดูเท่มากก็เข้าไปทำเป็นพนักงานโปรแกรมเมอร์นี่แหละครับ
2: เราทำอยู่นานไหมคะ
1: ก็ทำอยู่ได้6 เดือนถ้วนคืออย่างนี้ครับคือว่าเหมือนก็พอเข้าใจเวลาเราเหมือนกับเราชอบคนนี้มากอ
2: ่
1: ะแล้วเราก็ทุ่มเทกับมัน
2: เหมือนเป็นความฝันของเราเลย
1: ใช่เป็นความของเราแล้วเราก็แบบว่าเราทุ่มเทกับมันคิดว่ามันต้องใช่มันต้องดี
2: ค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายมันไม่ใช่
2: ค่ะ
1: มันก็เหมือนคนอกหักอะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยที่เราเรียนมานี่มันเรียนไปทำอะไรวะแล้วก็พอจบมาปุ๊บมัน6 เดือนเองอะเราก็เหมือนเราเฟลมากก็เลยไปหาที่พึ่งทางใจก็พอดีคุณพ่อมีบ้านอยู่ที่ลำปางอยู่แล้วครับก็เลยตัดสินใจไปอยู่ที่ลำปางก็ใช้เวลาทบทวนตัวเองอยู่ที่ลำปางประมาณเดือนนึงเพื่อมาดูว่าเอ้ยเราคิดอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าทำไมเราอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนคนอกหักแหละ
2: ก็เลยเหมือนไปพักใจไปทบทวนว่าเราทำอะไรผิดไปทบทวนว่าคนที่เราคิดว่าใช่ทำไมถึงไม่ใช่ล
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช่เราตัดสินใจผิดพลาดอะไรไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับ
2: แล้วหลังจากที่ไปพักใจมา1 เดือนพี่รัตตัดสินใจทำอะไรต่อคะ
1: คือด้วยความที่เราเรียนสายด้านนี้มาแล้วนะครับเราก็มานั่งคิดดูว่าที่เราเรียนมามีอะไรบ้างนอกจากที่เป็นโคดดิ้งคือเป็นโปรแกรมเมอร์ครับก็มานั่งไล่ๆดูอ๋อคิดว่าเราน่าจะทำเรื่องฮาร์ดแวร์หรือว่าพวกเน็ตเวิร์กได
2: ้
1: ก็โอเคตัดสินใจกลับมาที่กรุงเทพแล้วพอดีเลยว่ามันมีหน่วยงานหนึ่งของรัฐบาลนะครับก็เปิดรับสมัครที่เป็นแบบเหมือนแอดมินดูแลระบบพอดีครับก็ลองไปสมัครดูเขาก็รับ
2: เ
1: ขาก็รับ
2: ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเราไปทำอะไรคะ
1: ก็ยังไม่ติดไปโคดดิ้งอยู่บ้างแต่ว่าก็คือทำรีพอร์ตอย่างเดียวจากระบบแล้วก็ดูแลระบบภาพรวม
2: ทำอยู่นานขนาดไหนคะ
1: ก็ทำอยู่ได้2 ปีกว่า
2: 2 ปีกว่าค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะลาออกอะคะ
1: คือด้วยความที่มันเป็นหน่วยราชการนะครับมันทำให้บอกว่าต้องรอใบสั่งงานมาแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่มีงานเราจะว่างมากเหมือนชีวิตไม่มีอะไรทำครับก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำงานที่นี่มันสบายดีนะแต่ว่าชีวิตมันไม่ไปไหนครับเรารู้สึกว่าเราไม่ได้พัฒนาอะไรมากขึ้น
2: แล้วพอหลังจากนั้นพอออกเสร็จเนี่ยไปทำอะไรต่อคะ
1: ช่วงว่างๆที่เราเลิกงาน4 โมงแล้วไปหางานทำเพิ่มนะครับก็ได้เงินมาเพิ่มช่วงนั้นก็เก็บเงินได้เยอะอยู่แล้วก็ด้วยเวลาว่างมันเยอะเราก็ช่วงนั้นก็เที่ยวเยอะก็มีเที่ยวกลางคืนบ้างเลยครับก
2: ็
1: ดูว่าธุรกิจนี้มันน่าจะดีนะเพราะว่าเราก็ไปเที่ยวคนก็ไปเที่ยวก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเรามาเปิดผับกันไหม
2: เป็นไงคะแล้วทำแล้วมันอยู่นานขนาดไหนคะ
1: จริงๆแล้วปีแรกเนี่ยมันดีมากนะผลทางสดใสทุกส่วนทุกคนแฮปปี้ขายได้ปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราก็จะมีปัญหาอยู่บ้างว่าตอนที่เราไปเที่ยวเราก็จะไปเลือกไปเที่ยววันศุกร์เสาร์นะเพราะเรารู้ว่าคนเยอะใช่ไหมเราไม่รู้เลยว่าช่วงวันธรรมดาก
2: ับการไปนั่งผับ
1: แทบไม่มีครับกับการไปนั่งดูเก้าอี้ว่างๆอ่ะมันแบบห่อเหี่ยวใจมาก
2: ว้าวเ
1: องใช่ถ้าเราเป็นคนเที่ยวเราก็ไม่ไปก็จบถูกป่ะแต่ว่าอันนี้เราไม่ไปไม่ได้เราต้องไปนั่งดูมันว่าเฮ้ยคนมันเที่ยว
2: ไ
1: ปเฝ้าร้านก็คือแบบเริ่มท้อแล้วแล้วมันเริ่มหนักขึ้นไปปลายปีที่2เนี่ยมันเริ่มหนักขึ้นคือเราไม่เข้าใจด้วย ว่าการเปิดธุรกิจแบบเนี้ยมันมีไลฟ์ไซเคิลของมันมันมีวิธีการบริหารจัดการของมันซึ่งเรารู้แค่ว่าเราชอบเราก็ลงมาทำแต่ถ้าคนที่เขาเชี่ยวชาญจริงเขาจะรู้แล้วว่าเฮ้ยถึงเวลาเนี้ยมันต้องทำอะไรแต่เราไม่รู้ไงครับเราก็ไม่ได้ไปจัดการมันเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปอยู่อย่างนั้นทำให้คนก็เริ่มน้อยลงหุ้นส่วนเริ่มมีปัญหาละ
2: ค
1: ือเราเริ่มรู้แล้วว่าเรามีปัญหาปุ๊บเราเลิกก่อนเราได้ถอนมาก่อนคือถ้าผมเนี่ยผมได้เจ๊งประมาณ 80% แต่เพื่อนๆที่ยังอยู่ออ
2: กมาก่อนที่มันจะสุดเก่งสุด
1: ๆใช่คือตอนนั้นเราไม่ได้ถือหุ้นใหญ่ด้วยเราก็ออกมาก่อนแต่เพื่อนที่เขายังตะมีดบันทักคือแบบเจ๊ง 100%
2: พี่รัฐไปทำอะไรต่อคะ
1: ก็กลับมาทบทวนตัวเองว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วตอนนั้นมีเพื่อนที่สนิทอยู่คนนึงด้วยเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันนะครับก็ลองไปชวนคือเราเข้าใจว่าเขาอ่ะก็ต้องเบื่ออาชีพโปรแกรมเมอร์เหมือนกันตอนนั้นเขาโปรแกรมอยู่ก็ลองไปคุยกับเขาว่าเฮ้ยไม่ต้องโคดดิ้งแล้วลองมาทำอะไรกันดูไหมแล้วช่วงนั้นคือผมรู้จักเพื่อนที่เขาทำนิตยสารทองอะครับ
2: ค่ะ
1: ซึ่งมันดูดีมากดูมีอนาคตดูแบบมันน่าจะเวิร์กอะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ก็เลยเราลองมาทำนิตยสารไลฟ์สไตล์เป็นฟรีคอปปี
2: ้
1: ก็ไปขายฝันให้เพื่อนนะครับเพื่อนก็ตอนนั้นเงินเดือนใกล้แสนละเราก็บอกเฮ้ยมาอยู่กับเราเถอะมาทำงานกับเรารับรองรอดแน่นอนเราศึกษามาแล้ว
2: ม
1: ีเพื่อนทำนิตยสารทองอยู่มันดูดีมากอะไรเงี้ยครับก็ชวนเพื่อนมาเพื่อนก็บ้าจี้ทิ้งเงินแสนลงมารับเงินหมื่น
2: นิตยสารเป็นไปอย่างที่คิดไหมคะ
1: คือ
2: นี่คือ
1: ถ้าพูดว่าเจ๊งไหมคือเราก็รีบเจ๊งกันรวดเร็ว คือนิตยสารเนี่ยเราเคยคิดว่า มันน่าจะมีแค่คอนเทนต์กราฟิกสวย
2: ๆ
1: ต้นทุนการผลิตที่ถูก ม
2: ัน
1: ก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าเราไม่รู้ว่าการทำธุรกิจนิตยสารเนี่ยมันมีทั้งเรื่องการทำเรื่องเซลล์ขายงานเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องการขายโฆษณาอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยเราคิดว่าเรามีโปรดักชันที่ดีแล้วมันน่าจะจบนั่นแหละครับแล้วก็ตะบี้ตะบันทำไปได้อันเนี้ยน้อยมากคือประมาณ4 เดือนแล้วแบบว่าขาดทุนทุกเดือนก็จนมานั่งคุยกับเพื่อนบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะเลิกไหมถ้าไม่เลิกเนี่ยเงินเราเงินนายเนี่ยหมดแน่ๆอะไรเงี้ย
2: ฟังแล้วก็เหมือนชีวิตใครหลายๆคนที่ฝันอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ง่ายแบบนั้น
1: ช่วงนั้นก็ถือว่าถามว่าเฟลไหมเฟลมากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่บอกว่าเราก็ไปดึงเขาออกมาด้วยรู้สึกไม่ดีมากครับตอนที่ไปดึงเขาออกมาคือไปคุยกับคุณแม่เขาด้วยนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: บอกแม่ครับลูกชายแม่อยู่กับผมรับรองได้รอดแน่ๆช่วงนั้นเพื่อนคงไม่รู้หรอกครับว่าผมมานั่งเครียดแบบช่วงเดือนที่3ที่เราคิดว่าเรารู้ตัวเองว่าไม่รอดแน่ๆครับตอนอาบน้ำเนี่ยนั่งแบบคิดตลอดเลยว่าทำไงดีวะเอาเพื่อนมาลำบากแล้วแย่แล้วเพื่อนก็ตอนนั้นเพื่อนก็เข้า30วัย30แล้วครับเพื่อนเรากำลังจะไปดีแล้วแบบเพื่อนจะแย่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็ค่อนข้างท
2: ้
1: อ
2: แล้วพอท้อเสร็จปุ๊บเนี่ยวันอยากรู้ว่ามีวิธีทำยังไงอะคะถึงแบบพี่รัฐถึงยังสู้ต่อ
1: คือตอนนั้นคือเราขายฝันให้เพื่อนไปเยอะมากครับแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราเดินออกมาแล้วจากพนักงานบริษัทเราจะไม่กลับไปอีกก็เรียกเพื่อนมานั่งคุยบอกเพื่อนชื่อนิกเราว่าเดือนหน้าเนี่ยเดือนสุดท้ายแล้วว่าเราไม่ทำละไม่น่ารอดละ เราเอาไงกันดีก็ลองถามลองเซาเสียงเขาก่อนว่าเขาจะคิดว่ายังไงเพื่อนกลับมาพูดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรได้ตั้งเยอะวิทยาศาสตร์ไม่รอดก็ทำอย่างอื่นดีวะยังมีเวลาเว้ยจะเดือนหน้าเดือนสุดท้ายใช่ไหมเฮ้ยเดือนนี้ยังมีเวลาคิดเพื่อนก็บอกว่าเงี้ยเราก็ตลอดเวลาที่เรานั่งเครียดไม่เคยไปถามเพื่อนเลยว่าเพื่อนมันยังสู้ไหม
2: เพื่อนคิดบวกมาก
1: คิดบวกมากคือนิกเป็นคนที่แบบคิดบวกตลอดเวลาคือเขาก็เครียดนะครับเขาก็นั่งคุยกันแล้วว่าจับเข่ากันว่าเฮ้ยมันก็ลำบากนะแต่ว่าเฮ้ยเรายังไหวเรายังไปได้งั้นเรามาหาอะไรทำกัน
2: ก็ถือว่าแบบสู้ไปด้วยกัน
1: ใช่ครับใช่นี่จะเป็น
2: ทำไมเพื่อนนี่คือแบบอาจจะล้มเลิกไปแล้ว
1: ใช่อาจจะล้มเละเทร้องนอนร้องไห้ไปแล้วด้วย
2: หลังจากนั้นเราไปทำอะไรต่อคะ
1: ก็คุยกับเพื่อนเลยบอกเฮ้ยงั้นที่เคยขายฝันว่าเฮ้ยไม่ต้องมานั่งโคดดิ้งแล้วมันลำบากกลับมาโคดกันไหมเฮ้ยนายยังแบบว่าเขียนโปรแกรมได้

0: เรากลับมาเขียนโปรแกรมกันไหมเพื่อให้ชีวิตเรามันไปต่อได้ก่อนเนี่ยก็เซอร์ไพรส์มากครับเพื่อนบอกเอาดิไม่เป็นไรเอาก็ตัดสินใจว่าโอเคงั้นก็เปลี่ยนบริษัทที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์เลยเรารับสักกระเบื้องอย่าเลยลบเลยงานหลักพันเราก็ทำหลักหมื่นแล้วก็ทำอะไรเงี้ยค่อยๆเก็บพอร์ตไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเราโชคดีที่ว่าเรารับงานแล้วมันงานมันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆจนงานสุดท้ายเนี่ยเราก็เริ่มมีเงินเก็บละคือไม่ต้องเดือนชนเดือนละ
1: เริ่มมาถูกทางแล้ว
0: เริ่มได้เงินเก็บมาปุ๊บเราก็เริ่มมานั่งคุยกันแล้วว่าเฮ้ยเรามาลองดูกันจริงๆจังๆไหมว่าเราทำอะไรได้มากกว่าไปรับจ้างเขาหรือเปล่านี่ครับช่วงนั้นเนี่ยที่จำได้คือปี2014ช่วงนั้นมีกระแสสตาร์ทอัพเข้ามาพอดีตอนนั้นก็จริงๆไม่รู้อะไรเลยนะสตาร์ทอัพก็สตาร์ทด้วยก็ได้ก็ลองเข้าไปดูสตาร์ทด้วยกันก็ตอนนั้นก็มีข้อมูลแบบผิวๆมากเลยคุณมีไอเดียนะแล้วคุณก็มีทีมงานน
1: ะ
0: คุณก็สามารถรวยได้เราก็บอกเฮ้ยเราไม่ได้มีแค่ไอเดียนะเรามีของด้วยเราเคยทำหลังระบบหลังบ้านให้กับบริษัททัวร์ครับไปทำเรื่องจัดโปรแกรมบริหารจัดการทัวร์เลยโปรแกรมทัวร์วันที่1 2 3ไปเที่ยวไหนนอนที่ไหนกินที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็เอามาดูว่าเราทำเป็นแมสได้ไห
1: ม
0: ให้คนทั่วๆไปเนี่ยมาใช้ได้ไหมว่าเขาสามารถจัดทัวร์ด้วยตัวเองได้แล้วก็วิสัยทัศน์เดียวคือตอนนั้นคือไม่ได้คิดเลยส่งบริษัททัวร์ให้บริษัททัวร์ทำเป็นโปรแกรมทัวร์ออกมาแล้วก็ไปเที่ยว6เดือนมีลูกค้าอยู่2คนท้วน
1: 2คนท้วน
0: คือมันมีคำถามขึ้นมาเยอะมากครับคือลูกค้าก็ถามว่าทำไมเราต้องมาใช้ด้วยอ่ะทำไมเราไปแบ็คแพ็คมันก็ง่ายอยู่แล้วข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็มีทำไมต้องมาใช้ด้วยแล้วมันยุ่งยากมาเขามานั่งกอกโอ้ยเสียเวลาเขาเสิร์ชมาว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศที่นี่ไปเที่ยวต่างจังหวัดที
1: ่
0: น
1: ี่ก็ทำตามเลยก็จบ
0: ก็ทำตามก็จบแล้วทำไมต้องมา
1: ใช้โปรแกรม
0: ไม่ต้องมาใช้โปรแกรมก็โอ้โหเข้าสู่ด้านมืดอีกแล้วเริ่มเข้าด้านมืดแล้วเฮ้ยเรียกนิกมานั่งคุยโต๊ะเดิมเขาเรียกว่าโต๊ะปรับทุกไม่ใช่อีกแล้วทำไงดีวะอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็เลยพับเลยป่ะคะเลิกทำสตาร์ทอัพเลยไหมคะคือแบบ
0: ตอนนั้น
1: รู้สึกเข็ดไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ย
0: ถามว่าเข็ดไหมเข็ดครึ่งนึงก็คิดว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วเรากลับมานั่งรับจ้างเหมือนเดิมดีกว่าไหม
1: ค่ะ
0: แต่เพื่อนเนี่ยแหละครับเพื่อนสู
1: ้เพื่อนนี่คือสุดๆเลย
0: ใช่เพื่อนนี่สุดว่าเป็นพลังเป็นพลังมากคือเขาก็มองเขาจะมีพลังบวกเยอะเขานั่งบอกเฮ้ยไอ้นี่มันไม่ได้อ่ะเราก็คิดใหม่ไหมล่ะเราคิดเหมือนเขาเลยถ้าเรามาแล้วนี
1: ่
0: เรายังไม่รู้จริงเลยเราลองไปศึกษาก่อนไห
1: ม
0: ตอนนั้นก็เลยเริ่มศึกษาแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสตาร์ทอัพมันคืออะไรกันแน
1: ่
0: มันคือการแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยเริ่มมาลั่งมาดูแล้วเฮ้ยอ่ะนิกแล้วเราจะแก้ปัญหาอะไรกันดีก็เริ่มหาไปเรื่อยๆครับเริ่มหาไปเลยปุ๊บแต่ว่าทุกครั้งเวลาเรามานั่งคุยกันปุ๊บก็จะมีเรื่องเล่าอ่ะเรื่องเล่าตลกเงี้ยก็นิกวันนั้นนิกก็เล่าขึ้นมาพอดีว่าวันนั้นที่บ้านปั๊มน้ำเสียลำบากมากเลยอยู่กับแม่สองคนแล้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงแล้วเนี่ยวันเนี้ยต้องแบบมาหาผมแล้วบอกเอ้ยขออาบน้ำหน่อยอะไรเงี้ยพอทำงานที่บ้านเสียก็นั่งคุยกันเป็นโจ๊กครับก็ถามผมก็ถามว่าแล้วทำยังไงอ่
1: ะ
0: เขาบอกว่าเนี่ยก็เลยต้องขี่จักรยานอ่ะตอนนั้นเขาขี่จักรยานอ่ะขี่จักรยานบ่ายสองอ่ะร้อนมากขี่แบบขี่ไปเพื่อเพราะว่านั้นขับรถมาแล้วจำได้ว่ามีป้ายช่างอยู่ที่เสาไฟฟ้าเขาขี่ออกไปดู
1: ชื่อมีเบอร์อะไรให้เรียบร้อย
0: ใช่แล้วขี่ออกไปดูได้เบอร์ได้ชื่อมาก็ขี่กลับมาบ้านปุ๊บจะโทรละแต่เอใจเราเป็นเทคอยู่แล
1: ้
0: วเสิร์ชซะหน่อยสิไอ้เบอร์เนี้ยก็ไม่ยากนะครับก็เอาเบอร์ชื่อเบอร์โทรเขาไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเพื่อนบอกโอ้เท่านั้นแหละ
1: เจอ
0: เลยชื่อนี้ดังโด่งดังมากในเรื่องความขี้โกง
1: นึกว่าดังช่างเก่ง
0: ไม่ใช่คือเราตอนนั้นคือแบบประมาณผมว่า 60-70% นะคนเจอช่างที่แบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยผมก็เลยมานั่งคิดเองว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นปัญหาหรือเปล่าก็เลยบอกเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าทำนะแล้วก็เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเฮ้ยไอคนที่เราจะทำของไปเนี่ยเขาอยากได้หรือเปล่าก็เริ่มมานั่งคุยกันก่อนแล้วก็เริ่มถามคนรอบๆข้างว่ามีปัญหายีบ้างไหมอะไรเงี้ย
1: เริ่มมีการคุยกับลูกค้าก่อนแล้ว
0: ใช่ต้องไปคุยกับลูกค้าก่อน
1: จากที่ตอนแรกไม่ไปเลย
0: ไม่สนใจเราทำเราเก่งแล้วก็จะทำอะไรเงี้ย
1: ค่ะแล้วอันนี้มันห่างจากสตาร์ทอัพแรกนานไหมคะ
0: ก็ช่วงนั้นแหละครับช่วงประมาณพอ6เดือนก็อีกประมาณ3เดือนก็เริ่มเกิดไอเดียนี้ขึ้นมา
1: ก็เร็วเหมือนกันนะคะ
0: ก็เร็วเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ได้ครับชีวิตมันต้องกินต้องอยู่แต่ตอนนั้นคือ3เดือนที่คิดหาโซลูชันเนี่ยคือไม่มีงานนะครับคือนั่งแบบนั่งกินมาม่ากันอยู่2คน
1: นั่งเปิดใจทุกวัน
0: ใช่เปิดคุยทุกวันใช่นั่งคุยกันทุกวันครับ
1: ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเจอปัญหานี้แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องแก้แล้วเราทํายังไงต่อคะ
0: จากประสบการณ์ก็เริ่มมีประสบการณ์มาคือเราก็เริ่มไปคุยเริ่มรู้แล้วเริ่มหาชื่อเริ่มหาโซลูชันแล้วก็ไปคุยก่อนว่าปั

0: ปัญหาที่เรามีเนี่ยมันจริงไห
1: ม
0: ตลาดเขามีปัญหากันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เริ่มมีบทเรียนนะครับก็ออกไปคุยก่อนก็คิดว่าได้ผลสำรวจมาแล้วโอเคน่าสนใจคนเริ่มมีความสนใจคนมีปัญหาคนมีความเจ็บปวดเรื่องนี้จริงๆเราก็เลยมาทำ
1: แล้วหลังจากนั้น

0: ทำไมชื่อเสียงพี่ไม่ดีอะไรเงี้ยครับใช้เวลาอยู่ประมาณอีก3เดือ
1: น
0: ในการรีเสิร์ชตลาดแล้วถึงจะเริ่มผลิตแอป
1: ทำไมที่ตาถึงตัดสินใจที่จะศึกษาก่อนที่จะลงมือทำอะคะ
0: โอ้โหเจ็บมาตลอด คือตอนนั้นคือเราก็ล้มมาเยอะครับล้มมาเยอะแล้วก็ตอนนั้นมัน30กว่าแล้วมาล้มไม่ได้แล้วขึ้นกับพี่เพื่อนว่าเฮ้ยล้มไม่ได้เลยว่าล้มรอบนี้ขาหักกระดูกแตกแน่
1: ค่ะก็เลยต้องไม่ขึ้นแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ขึ้นแล้วคือประสบการณ์ก็เยอะนะถ้าเรามีล้มอีกมันไม่ใช่มืออาชีพแล้วว่
1: า
0: อะไรเงี้ยก็เลยต้องศึกษาให้ดีก่อน
1: แล้วพอเราก็เลยมาลงมือทำเริ่มทำแอปถูกไหมคะ
0: ใช่ครับเริ่มลงมือทำแอปก็คือตอนแรกเราคิดว่าเราใช้โมเดลต่างประเทศ
1: ค่ะ
0: เราไปศึกษาโมเดลต่างประเทศมาว่าเฮ้ยปัญหาเนี้ยมันก็มีที่ต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็ไปเอาโมเดลของออสเตรเลียมาทำ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนแรกก็ไม่รู้อันนี้จะเริ่มเข้าเฟลเล็กๆอีกอัน
1: แล้ว
0: เฟลเล็กๆแล้ว
1: แต่ยังดีค่ะเฟลเล็กๆไม่เหมือนเดิม
0: อันนี้ยังเล็กคือเราคิดว่าอ๋อเราก็แค่อำนวยความสะดวกให้เขาจับแพะมาชนแกะให้เขาเจอกันง่ายๆแพลตฟอร์มเราทำแค่นี้ตอนแรกคิดว่าทำแค่นี้น่าจะโอเค
1: มันก็ดูน่าจะทำแค่นี้หรือเปล่าคะ
0: มัน
1: ดูง่ายๆดูแบบเอ้ยมันน่าจะแบบเป็นไปได
0: ้มันดูเท่มันดูโอเค
1: ค่ะ
0: ไม่ใช่เลยครับพอปล่อยตลาดไปปุ๊บเนี่ยจากที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวคนต้องเรียกผ่านแอปแล้วช่างมารับงานทุกอย่างมันสวยหรูมาก
1: ม
0: ี transaction ผ่านแอปเยอะแยะไปหมดไม่ใช่เลยครับเรามีจะมีเบอร์โทรศัพท์ใส่ไปด้วยก็คนก็โทรศัพท์เข้ามาตลอดโทรเข้ามาว่าคุณคือใครเนี่ยทำเนี่ยคุณมีความเชี่ยวชาญยังไง คุณประมาณว่าแปลง่ายๆครับคุณกล้าดียังไง
1: เ
0: รา
1: เรื่
0: องดีอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อ๋อครับครับตอนนั้นก็ครับครับ
1: รับสายเองด้วย
0: ร
1: ับ
0: ไม่มีพนักงานเขารับสายเองนะครับครับพี่ครับคุณเขาก็บอกว่าแล้วมันน่าเชื่อถือขนาดไหน
1: ค่ะ
0: แล้วคุณรับผิดชอบยังไงถ้าช่างเข้ามาขโมยของช่างเข้ามาทิ้งงานแล้วฟิกซี่รับผิดชอบยังไง
1: ค่ะ
0: เริ่มหน้าชาครับโหลูกค้าไม่เอาเลย
1: แล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงอะคะ
0: ก็ตอนนั้นคุยกันเยอะอยู่เหมือนกันก็มีเริ่มบอกว่าจะเลิกไหมไปทำอย่างอื่นไหมเหมือนกันนะเพราะเราเจอฟีดแบ็กมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็เฮ้ยต้องทำได้ดิเริ่มมาเยอะแล้วแล้วมันตอนนั้นเรามีนักลงทุนด้วยเขาเห็นแล้วว่าปัญหาเนี้ยน่าแก
1: ้
0: เราต้องรับผิดชอบครับว่าเราอาสามาแก้เราต้องแก้ให้ได้ก็เลยโอเคจากตอนแรกที่เราคิดว่าแมชอย่างเดียวก็ลองดูซิว่าเราสามารถคัดกรองได้ไห
1: ม
0: ก็เริ่มสร้างทีมขึ้นมาครับแล้วก็ให้ทีมนึงเนี่ยไปนั่งคัดเลือกช่างอย่างเดียวเลยโทรศัพท์เราใช้เวลาโทรศัพท์หนึ่งคนเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อสัมภาษณ์เขาเพื่อตรวจสอบเขาทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งออนไลน์ออฟไลน์ถ้าเขามีนายเก่าถ้าเราสืบเจอเราก็ไปสืบด้วยถ้าเป็นช่างรายบุคคลเนี่ยเราลงทุนขนาดว่าไปตรวจประวัติตำรวจหัวละร้อยเนี่ยแล้วก็ไปตรวจให้นะตรวจฟรีด้วย
1: แล้วอยากจะรู้ว่าคือเรารู้ได้ไงว่าอันเนี้ยมันไปต่อได้หรือมันไปต่อไม่ได้แล้ว
0: คือณวันแรกที่เราเปิดตลาดไปถ้ามันเงียบสนิทอ่
1: ะ
0: เราจะคิดว่าโอ้โหไม่ใช่แล้วมาผิดทาง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่สิ่งที่มันได้กลับมาคือคนโทรศัพท์เข้ามาครับ
1: แปลว่าคนก็ยังสนใจอย
0: ู่ใช่คนยังสนใจแต่ว่ามันยังมี question ที่เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเรา
1: ค่ะ
0: แต่เขายังรู้สึกว่ามันมีนะเขายังต้องการอ่
1: ะ
0: แต่ถ้าทำยังไงให้เขาเชื่อให้ได้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่แหละมันเป็น feedback ที่มันทำให้เราไปได
1: ้ค่ะ
0: มันยังดีกว่าที่บอกว่าปล่อยปุ๊บเงียบฉี่อย่างเงี้ยก็เลยก็ลองมาดูอีกสักทีนึงว่าเอ้ย feedback มันมีนะแล้วสิ่งที่เขาให้โจทย์มาเราแก้ได้ไหมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมชั่วคราวของ Fixie นะครับวันนี้จะมาพามาดูนะครับว่าช่างของ Fixie เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างในศูนย์ฝึกอบรมนะครับเพื่อจะได้คุณภาพมาตรฐานที่ดีที่สุดของระบบนะครับเดี๋ยวลองตามผมมาดูครับพอดีเลยสวัสดีครับท่าน
2: สวัสดีครับท่าน
0: อันนี้คือคุณนิกนะครับที่เล่าให้ฟังในรายการว่าเป็นคนที่คือเรียกว่าเป็นทุกอย่างของฟิกซี่เลยก็ว่าได้ครับจริงๆแล้วไอเดียนี้มาจากคุณนิกเดี๋ยวนิกวันนี้ช่างเรียนเรื่องอะไรครับ
2: วันนี้เป็นเรื่องผนังครับผนังจะก่อยังไงถึงจะโอเคถึงจะเรียบร้อยผนังแบบนี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการก่ออะไรเงี้ย
0: เขาเน้นเรื่องอุปกรณ์เยอะมากซึ่งแบบว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าต้องทำขนาดนี้ถึงจะได้ผนังที่ดีที่สุดแล้วเป็นมีความเสี่ยงอะร้อยแล้วน้อยที่สุด
2: ใช่เพราะส่วนใหญ่ช่างทำตามที่เคยรู้มาไม่ได้ตามเทคนิคหลักสูตรเป๊ะๆวันนี้ก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วการก่อผนังมันควรต้องทำยังไงให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ
0: ตอนนี้กำลังอบรมมันอยู่ใช่ไหมครับ
2: ใช่
3: เขาสกัดรอยแล้วกว้างเท่าไหร่ก็ได้ลึกถึงอิฐมวลเบาพวกเราตั้งใจให้ดีนะครับเดบ บอสนี่ซิก้าแลงโก

0: ซ่อมอิฐบนเบายังไงก็ไม่มีวันหายเพราะว่าสารเคมีที่ผมเอ่ยนามเหล่านี้เขาทดสอบกับผิวปูนฉาบอิฐมอนอิฐบล็อก
1: ตอนนี้เรากำลังเรียนทฤษฎีแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะมีการสอบภาคทฤษฎีและช่วงบ่ายเราจะมีเวิร์กช็อปครับก็จะให้ช่างจับเป็นกลุ่มแล้วก็ทำเวิร์กช็อปได้ลองทำเรื่องผนังจริง
2: ๆโอ้โหประทับใจนะครับช่างเขาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและเขาปฏิบัติเนี่ยแต่ละคนผมว่าระดับเท่าแก่คุมงานนะบางคนมานะเขาก็มาก่อจริงเขามาคุกฝุ่นจริงเขามาเลอะให้ผมถ้าเราเลอะด้วยกันอย่างเงี้ยเราเปิดใจให้กันอย่างเงี้ยผมมั่นใจว่ามาตรฐานการก่ออิฐมวลเบาในบ้านเราเนี่ยก็จะพัฒนาดีขึ้น
3: เหมือนกับกบที่อยู่ในกะลานะครับมาอุโรงวันนี้ก็เหมือนกับเปิดกะลาขึ้นมาแล้วแหละครับ
4: ดีมากครับเมื่อก่อนก็ไปเร่ร่อนครับข้างนอกได้งานบ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวนี้ก็งานเข้าเรื่อยๆครับต้องจองคิวช่วงนี
5: ้อยากจะให้พี่รัฐแนะนำให้คนที่อยากจะทำสตาร์ทอัพอะค่ะ
1: คือผมเข้ามาอยู่ในวงการนี้แรกๆเนี่ยอันนี้อยากจะแชร์เลยนะครับว่าเราไม่มีความเข้าใจที่มันชัดเจนมากเพียงพอแล้วโดดลงมาทำมันก็อย่างที่ผมเล่าไปตลอดรายการนะครับว่ามันก็เจ๊งไม่เป็นท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยสตาร์ทอัพมันเป็นแค่โปรเซสหนึ่งครับของนักธุรกิจคือจริงๆแล้วคือคนมาทำสตาร์ทอัพก็คือจะมาเป็นนักธุรกิจนั่นแหละครับ
5: คือ
1: ต้องมีใจยอมรับไปก่อนว่าคุณต้องเป็นนักธุรกิจนะถ้าคุณยังติดอยู่กับความสบายหรือว่ายังลำบากไม่เป็นอ่
5: ะ
1: ก็ทำไม่ได้ครับทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าผมจะเปรียบเทียบเนี่ยคือคนที่ทำงานในออฟฟิศหรือว่าคนที่ทำงานประจำเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าเขากำลังนั่งอยู่บนโซฟาสบายๆโซฟาแบบนี้นั่งสบายๆคือเขาจะคิดว่ามันลำบากเหลือเกินคนที่ทำธุรกิจนะครับไม่ใช่แค่สตาร์ทอัพแต่สตาร์ทอัพเนี่ยคือเรานั่งพื้นเลยนะเรานั่งพื้นปูนแบบนี้ครับคือเราไม่ได้สบายครับเรานั่งอยู่บนพื้นที่มันแข็งกระด้างมากซึ่งเรานั่งนานก็ไม่ได้ลุกขึ้นยืนนานก็ไม่ได
5: ้
1: ต้องบอกนี้ก่อนว่าความดีของการนั่งพื้นก็คือว่าพื้นที่มันกว้างกว่าโซฟาเยอะมากเรามีสลักทางความคิดเราจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าโซฟาเจอโซฟาแบบนี้ก็คือมันเหมือนกรอบครับเราก็นั่งได้แค่นี
5: ้
1: แต่ถ้าเป็นพื้นเราจะเหยียดขาเราจะนอนเราจะกิ้งเราจะลุกเราจะไปไหนเมื่อไหร่ก็คือมันก็เหมือนกับว่าการนั่งพื้นมันลำบากนะแต่เราจะมีอิสระทางความคิดเยอะคือพร้อมหรือยังที่จะมาลำบาก
5: อย่างนี้แล้วหลายคนคงอยากจะลุกจากโซฟาแล้วลงมานั่งที่พื้นมันอาจจะไม่ค่อยสบายแต่ก็ทำให้เราทำอะไรได้หลายอย่างแบบที่เราอยากจะทำและในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปรู้จักสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับการศึกษาซึ่งเจ้าของไอเดียคือ2หนุ่มไฟแรงที่สร้างความท้าทายและปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับวงการสตาร์ทอัพเมืองไทย

0: สตาร์ทอัพวอริเออร์วันนี้ใครที่อยากรู้ว่าสตาร์ทอัพเขาเริ่มและลงมือทำมันขึ้นมาได้อย่างไรฟังคำตอบจาก2หนุ่มเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพคอร์สเรียนออนไลน์ที่มีให้เลือกมากกว่า400เรื่องโดยเน้นเสริมทักษะเพื่อเอามาปรับใช้พัฒนาตนเองทำให้การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว
1: สตาร์ทอัพนะครับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเพราะมันเป็นธุรกิจที่แก้ไขปัญหาให้ผู้คนครับเป็นธุรกิจที่เราหาโซลูชันใหม่ๆใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการไปแก้ไขปัญหาให้ผู้คน
2: มันนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือทำให้กิจการเนี่ยสามารถขยายได้อย่างรวดเร็วแต่ก่อนเนี่ยถ้ามันไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันจะต้องใช้คนเป็นหลักแต่ตอนนี้เนี่ยพอมันมีเทคโนโลยีเข้ามามันสามารถใช้ทรัพยากรได้น้อยลงแต่ในขณะเดียวกันผลลัพธ์เนี่ยมันยังเท่าเดิมหรือแม้กระทั่งดีขึ้น
0: อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้มาทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคะ
2: ก็จริงๆมันเริ่มต้นจากสิ่งที่พวกเรามีแพชชั่นนะครับสิ่งที่พวกเราชอบซึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาครับอย่างตัวผมเองเนี่ยตอนเรียนป.ตรีที่จุฬาใช่ไหมครับก็เคยเป็น TA มาก่อนก็จะสอนรุ่นน้องติวข้อสอบติวการบ้านให้อย่างเงี้ยครับก็คือเป็นเรื่องที่ชอบอยู่แล้วเรื่องการเรียนการสอนอย่างบิ๊กเองก็

0: ตัวพี่ก็เป็นประธานแค่อาสาพนักชนบทตอนนั้นก็พารุ่นน้องพาเพื่อนๆ นะครับไปจังหวัดที่ชายแดนก็ไปสอนหนังสือกับเด็กต่างจังหวัด
1: ครับแล้วก็บังเอิญว่าตอนนั้นพวกเราก็ไปเรียนปริญญาตรีด้วยปริญญาโทด้วยกันอีกใช่ครับแล้วก็ตัดสินใจว่าอยากจะทำสตาร์ทอัพด้วยกันก็มาดูว่าเฮ้ยแล้วพวกเราทั้งสองคนเนี่ยมันมีเรื่องที่ชอบอะไรที่มันเหมือนกันบ้างก็มาเป็นเรื่องของการศึกษาก็เลยตัดสินใจที่จะทำสตาร์ทอัพด้านการศึกษาง
2: ั้นดีเลยค่ะวันนี้ก็อยากจะให้พี่ๆทั้งสองท่านนะคะช่วยเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยว่าธุรกิจที่มันเป็นแบบเดิมๆแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันแตกต่างจากธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพยังไงบ้าง
0: สตาร์ทอัพเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้คนนะครับอย่างสกิลเลนเนี่ยเราเกิดมามันเกิดมาจากปัญหาของเราเองก่อนเลยนะครับตอนแรกเลยเนี่ยมันมี City Training the Street นะครับเขามาสอนที่มหาลัยเป็นคลาสพิเศษสอนเรื่อง financial modeling ทุกคนบอกว่าคลาสนี้ดีมากต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยก็คิดกันว่าจะไปถึงเวลาแล้วติดธุระไปไม่ได้ตอนแรกก็เสียดายมากแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่า training the street เนี่ยเขามีสอนคลาสเดียวกันเลยออนไลน์แล้วก็เข้าไปเรียนแล้วก็ทำให้เข้าใจว่าเฮ้ยมันเหมือนกับที่เขาไปสอนแบบออฟไลน์เลยมันเป็นจุดเหมือนจุด realize ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปเรียนที่ออฟไลน์ไม่ได้เราไม่สะดวกไปเนี่ยมันเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ได้แล้วหลังจากนั้นมีคลาสอะไรอยากเรียนก็ไปหาเรียนมันก็มีทุกอย่างก็เลยมันสร้าง impact ได้เยอะมากมันทำให้เราเรียนง่ายขึ้นเยอะมากมันทำให้คนเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะมากอยากให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยก็เลยกลับมามองว่าเอ๊ะแล้วคนไทยมีปัญหาเดียวกันหรือเปล่านะครับก็เริ่มทำการศึกษาการลองคุยลองหาข้อมูลดูครับแล้วก็พบว่าคนไทยมีปัญหาเหมือนกัน 93% ของคนไทยไปทำงานเนี่ยเขามีทักษะที่อยากเรียนอย่างน้อยหนึ่งทักษะทุกคนมีอะไรที่อยากเรียนนะครับไม่น่าแปลกใจเนาะแต่ว่าที่น่าสนใจคือ 97% ของคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้เริ่มเรียนทักษะที่ตัวเองต้องการเพราะมันไม่มีเวลาอย่างทำงานกลับมา
2: ก็ไม่เวลาแล้ว
0: กลับมาทุ่มหนึ่งใช่ไหมเหนื่อยจะให้เป็นเรียนแบบขับรถไปเรียนตามสถาบันเรียน Excel หรือว่าเรียนกราฟิกดีไซน์หรืออะไรเงี้ยบางทีหลายๆคนมันไปไม่ไหวไงแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อยากอยู่กับบ้านอยากอยู่กับครอบครัวมันก็เลยไม่ได้เรียนสักทีมันก็เลยเป็นที่มาว่างั้นเราสร้างสกิลเลนมาแก้ปัญหาตรงนี้มีสกิลเลนเนี่ยคนสามารถเรียนได้ง่ายมีเวลาแค่15 นาทีก่อนนอนก็เรียนได้แล้ววันไหนไม่ว่างก็ไม่เรียนไม่เป็นไรวันไหนว่างๆก็ค่อยมาเรียนต่อ

0: ธุรกิจแบบเดิมๆมันก็เหมือนเป็นการซื้อมาขายไปเป็นหลักถูกไหมคะแต่ว่าเหมือนอย่างสตาร์ทอัพเนี้ยมันก็จะต้องการที่จะแก้เพนพอยต์อะไรบางอย่างถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทุกสตาร์ทอัพเนี้ยมันจำเป็นต้องมีเพนพอยต์ไหมคะหรือว่าหวนแค่มีไอเดียแล้วก็ทำสตาร์ทอัพได้แล้ว
2: ผมว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับการที่เราต้องเริ่มจากเพนพอยต์ก่อน
0: ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยเพนพอยต์เนี่ยครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะมีคนมาใช้สินค้าของเราพอมันมีคนมาใช้สินค้าของเราแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีโอกาสที่จะทำรายได้จากอันนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องหล่อเลี้ยงด้วยรายได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเพนพอยต์เนี่ยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างธุรกิจเลย
0: Uber Airbnb Facebook เนี่ยคือเขาก็มีแก้จากเพนพอยต์เหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ใช่เลย
2: ถ้าอย่าง Uber ก็แก้ปัญหาเรื่องที่ว่าคนอยากเรียกแท็กซี่แต่เรียกไม่ได
0: ้
2: Uber ก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ใช่ไหมครับหรืออย่าง Airbnb เป็นต้นใช่ไหมครับเขาอยากจะแก้ปัญหาสำหรับคนที่อยากไปท่องเที่ยวแต่ว่าอยากได้ฟีลลิ่งว่าอยู่ที่บ้านใช่ไหมครับ Airbnb ก็มาช่วยในส่วนนี
1: ้อยากได้ local experience
2: หรือว่าอย่างสกิลเรียนก็อย่างที่บิ๊กบอกครับว่าคนอยากจะเรียนแต่เขาไม่มีเวลาหรือเขาอาจจะเดินทางมาไม่สะดวกใช่ไหมครับสกิลเรียนก็ทำให้เขาเรียนจากที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได
0: ้
2: ก็เป็นการตัดอุปสรรคเรื่องของเวลาแล้วก็สถานที่ออกไปจากการเรียนรู้ครับ
0: อย่างการทำสตาร์ทอัพนี่คือจำกัดอายุไหมคะหรือว่าวัยรุ่นทำได้เท่านั้น
2: จริงๆไม่น่าจะมีจำกัดนะครับอย
0: ่
2: างพวกเราเองก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนอายุแบบ24-25ตอนนั้นก็เรียน MBA อยู่ที่ต่างประเทศนะครับ
1: แล้วก็28แล้วมั้ง27เนาะ
2: ไอ้นะตอนนี้นะ
1: ตอนที่เริ่มอ
2: ่
1: ะ
2: ไม่ตอนที่เริ่มจริงๆมันก็ยังอยู่
1: ไม่ได้แล้ว
2: ก็คือตอนนั้นก็เริ่มตอนที่เรียนปริญญาโทอยู่ครับตอนนั้นก็อายุแบบ24-25อะไรเงี้ยครับก็เริ่มค่อยๆทำมาเรื่อยๆนะครับจนเรียนจบปุ๊บก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็มาเริ่มทำงานสตาร์ทอัพจริงๆสกิลเรียนเนี่ย full time ตอนนั้นก็เริ่มจริงๆก็อาจจะแบบ26อะไรเงี้ยครับ
1: คือถ้าเกิดเป็นเด็กๆเนี่ยข้อได้เปรียบของก็เราพลังเยอะเรากล้าที่จะเสี่ยงเรายังไม่มีภาระมากใช่ไหมครับเราก็พร้อมที่จะลุยที่จะเต็มที่กับมันเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วการที่คนที่มีอายุระดับหนึ่งมีประสบการณ์มาเนี่ยมันเป็นความได้เปรียบที่จะมาทำให้สตาร์ทประสบความสำเร็จน
0: ะ
1: จริงๆแล้วสตาร์ทอัพไทยถ้าดูสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอะส่วนใหญ่อายุ30ขึ้นนะเพราะว่าเขามีประสบการณ์การทำงานมาหลายๆคนทำซอฟต์แวร์เฮาส์มาประสบการณ์ตรงนี้มันทำให้เขาสามารถผ่านพ้นปัญหาหรือว่าสามารถวางแผนธุรกิจได้ดีกว่าเด็กจบใหม่ขึ้นมาด้วยซ้ำ
0: หวนเคยได้ยินมาว่าเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันไม่ควรจะทำร่วมกันไม่ควรจะทำธุรกิจด้วยกันอะไรเงี้ยกลัวว่าจะมีปัญหาแล้วอย่างพี่บิ๊กกับพี่ณัฐนี่มีปัญหาบ้างไหมคะ
2: จริงๆเราก็ทะเลาะกันบ่อยนะครับทุกอาทิตย์ต้องมีทะเลาะกันนะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องที่เราทะเลาะกันนะครับเป็นเรื่องที่ดีคือสิ่งที่เราทะเลาะกันเนี่ยเป้าหมายคือเราต้องการให้บริษัทมันดีขึ้นใช่ไหมครับเราจะไม่เคยทะเลาะกันว่าแบบเฮ้ยทำงานน้อยจังหรือว่าเอ้ยเอาเปรียบหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยคือจะไม่มีปัญหา
1: เรื่องเร็วอะไร
2: ครับฉะนั้นจริงๆเรื่องของการทะเลาะกันก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าทั้งสองคนสมมตินะครับว่าเห็นตรงกันตลอดเลยมันก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีสองคนมันก็คนเดียวก็ได้แต่พอมันมีสองคนมันมีคนมาทะเลาะกันมันได้เห็นมุมมองของอีกคนนึงใช่ไหมครับอีกคนนึงก็แบบเฮ้ยไอเดียนี้มันผิดนะมันต้องเป็นแบบนี้สิเนี่ยครับมันก็เหมือนกับแบบช่วยทำให้สิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยมันดีขึ้นไปด้วยครับ
1: และบางทีพี่เห็นอย่างหนึ่งนะเห็นอย่างหนึ่งพอมาเถียงกันทะเลาะกันเนี่ยมันเห็นโซลูชันอีกอันหนึ่งที่ไอ้ตอนแรกเราไม่ได้คิดมาก่อนแต่หลายครั้งก็เป็นอย่างนั้น
0: แล้วอย่างนี้พี่บิ๊กกับพี่นัทมีการแบ่งหน้าที่หรือบทบาทหรือว่าการตัดสินใจยังไงอะคะ
1: ก็อย่างสกิลเรียนเองครับมันเป็นคอร์สเรียนออนไลน์เนา
0: ะ
1: มันก็ต้องมีทั้งซัพพลายคือจำนวนคอร์สที่เข้ามาใช่ไหมครับกับมีดีมานด์คือมีคนเข้ามาเรียนเราก็จะแบ่งงานกันอย่างนี้เลยนัทจะดูแลเรื่องคอนเทนต์ดูเรื่องซัพพลายติดต่ออาจารย
0: ์
1: ทำเนื้อหาคอร์สเรียนออนไลน์ตัดวิดีโอขึ้นไปใช่ไหมครับผมก็ทำ
0: ม
1: าร์เก็ตติ้งทำให้คนรู้จักสกิลเลนมากขึ้นทำให้คนอยากลองใช้สกิลเลนทำให้คนใช้แล้วประทับใจอยู่กับเราเป็นนาน
2: ๆมีหลายคนถามกันว่าเฮ้ยตอนแรกสุดทำไมเลือกให้บิ๊กเป็น CEO แล้วผมเป็น COO อะไรอย่างเง
0: ี้
2: ยครับจริงๆคำถามนี้นักลงทุนก็เคยถามคือเหมือนเขาถามเพราะว่าผมว่าที่เขาคอนเซิร์นก็คือเขากลัวว่าแล้วสุดท้ายเราจะทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ตอนนั้นจริงๆมันก็คือเราไม่ได้มองแค่ว่าไททอลของใครคืออะไร
0: ค
2: ือเรามองอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นนะครับเรามองว่าที่เรามองก็คือเรามองว่า แต่ละคนมันมีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนอย่างตัวบิ๊กเองเขาก็จะเป็นคนที่แบบคิดอะไรใหญ
1: ่
2: ๆมี strategy ใช่ไหมครับ
1: จริง
2: ไ
1: หม
2: อย่างผมอย่างตัวผมเนี่ยก็เป็นคนที่อาจจะแบบชอบทำอะไรให้มันเสร็จทำอะไรให้มันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นสเตรนท์ที่มันแตกต่างกันซึ่งสเตรนท์อย่างของบิ๊กอันเนี้ยก็เหมาะที่จะเป็น CEO มากกว่าอยู่แล้วครับ
1: จริงๆมันแอบด่าแล้วทำอะไรไม่เคยเสร็จเลย
2: ครับ
0: ค่ะพอผู้ก่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างงี้อย่างพนักงานเนี้ยค่ะอย่างเมื่อก่อนอ่ะคือเหมือนคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดยิ่งมีพนักงานเยอะอย่างเงี้ยแปลว่าเราก็จะทำงานเสร็จได้เร็วขึ้นทำได้เยอะขึ้นทำได้มากขึ้นเงี้ยส่วนสตาร์ทอัพนี่มันเหมือนกันไหมคะ
1: มันก็แล้วแต่ประเภทธุรกิจนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะโรงงานในสมัยก่อนอาจจะต้องคนเยอะเพื่อผลิตได้เยอะๆหรือว่าถ้าเป็นร้านอาหารลูกค้าเยอะก็ต้องมีพนักงานเสิร์ฟเยอะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพจริงๆมันไม่จำเป็นต้องคนเยอะอย่าง Instagram ตอนที่ขายให้ Facebook เป็นบิลเลียนดอลลาร์นะครับเขามีพนักงานถ้าผมจำไม่ผิดก็ไม่ถึง100คนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพนักงานคือจำนวนคนใช้10ล้านคนหรือ100ล้านคนหรือ1,000ล้านคนเขาไม่ได้จำเป็นต้องมีพนักงานเพื่อดูแลลูกค้าที่จำนวนเยอะขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือคนหนึ่งเนี่ยมันสามารถสตาร์ทอัพเขาเรียกว่า scalable ธุรกิจมันเนี่ยสามารถเติบโตได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเพิ่มจำนวนคนในสเกลที่มันเยอะตามขนาดนั้น
2: คือเราสามารถนำเทคโนโลยีหรือว่าคิด business model อะไรใหม่ๆที่ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรเยอะเกินไปก็เน้นว่าให้มันรันของมันอัตโนมัติให้มันออโตเมทที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับ
0: แล้วอย่างนี้คือมีวิธีคัดเลือกพนักงานยังไงอะคะว่าเอ้ยเขาเหมาะสมที่จะมาทำงานในสตาร์ทอัพหรือเปล่า
1: ก็สำหรับผมจะมองหาคนที่ชอบความท้าทาย
0: ค่ะ
1: แล้วก็โอเคกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มีกรอบชัดเจนมาให้ว่าเขาต้องทำอะไรซึ่งหลายๆคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลายๆคนถูกเทรนว่าถ้าไปทำงานในบริษัทบอกมาสิว่าต้องการอะไร1 2 3 4 5บอกมาสิว่าอะไรห้ามทำจะได้ไม่ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่มาทำสตาร์ทอัพเนื่องจากมันเป็นธุรกิจใหม่ไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นมันไม่มีแนวทางมาหรอกว่าทำตามสิตามอย่างนี้มันให้เป็นแนวทางอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องโอเคกับการที่ว่าเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองเขาต้องกระหายความเรียนรู้เขาต้องกระหายความสำเร็จเขาต้องพร้อมที่จะทำงานที่ท้าทายพร้อมที่จะทำงานที่ไม่มีคนเคยทำมาก่อน
0: ครับแล้วอย่างนี้ที่ทำงานเนี่ยค่ะมันเหมือนกับธุรกิจแบบเดิมหรือเปล่าคะว่าเฮ้ยมันต้องเป็นออฟฟิศที่ใหญ่ดูดีอะไรเงี้ยค่ะน่าเชื่อถือแต่อย่างสตาร์ทอัพนี่จำเป็นต้องมีออฟฟิศไหมคะ
2: ถ้าเริ่มต้นใหม่เลยแรกๆเลยนะครับอย่างตอนนั้นพวกเราก็ทำงานที่บ้านบิ๊กชั้น2ตอนนั้นว่างอยู่ก็ไปนั่งทำงานด้วยกันนะครับบางครั้งเราไปคุยงานข้างนอกสถานที่ทำงานของเราคือร้านกาแฟคือมันก็เริ่มต้นจาก2คน3คนอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้นะครับแต่พอธุรกิจเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มมีพนักงานเริ่มมีทีมงานมันต้องมีการคุยงานกันและก็ต้องเริ่มมีออฟฟิศครับ
1: ถึงทุกวันนี้สกิลเรียนก็ใช้โคเวิร์กิ้งสเปซเราก็ไม่จำเป็นต้องรีโนเวทออฟฟิศขึ้นมาเองสร้างห้องประชุมขึ้นมาเองเลยใช่ไหมครับเราก็ใช้coworking space ที่เขามี facility พร้อมอยู่แล้วมีโต๊ะเก้าอี้มีไวท์บอร์ดมีห้องมีตติ้งอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปลงทุนตรงนั้น
0: แล้วอย่างนี้การใช้ coworking space นี่มันมีข้อดียังไงบ้างอะคะ
1: ก็ facility มันพร้อมอะครับ
0: ค
1: ืออย่างมีห้องประชุมมีห้องครัวมีพวกเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องปรินเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราลงทุนสร้างห้องครัวเองเพื่อใช้คนเดียวเองมันก็แพงใช่ไหมครับแต่การที่เขามีห้องครัวแล้วใช้กันหลายบริษัทเนี่ยคอสมันก็ต่ำลง
2: แล้วก็ขยายง่ายครับสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มทีมงานเราก็แค่เพิ่มโต๊ะขึ้นมาอันนึงใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมุติว่าเราจองเป็นห้องสำนักงานเลยใช่ไหมครับสมมุติว่าห้องมันเต็มแล้วเราอยากจะเพิ่มอีกคนนึงทำไงทำไม่ได้แล้วอาจจะต้องย้ายออฟฟิศทันทีเลยใช่ไหมครับซึ่งพอย้ายออฟฟิศปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็ต้องหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตกแต่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้า coworking space คือมัน scalableอยากได้คนเพิ่มก็แค่เพิ่มโต๊ะเท่านั้นเองครับ
0: พูดขนาดนี้แล้วเหวินขอไปดูออฟฟิศของสกิลเลยหน่อยได้ไหมคะว่าทำงานกันยังไงบ้าง
1: ได้เลยครับ
2: ได้เลย
0: ค่ะ
1: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ coworking space นะครับสกิลเลยเราก็อยู่กันที่นี่เหมือนกันเดี๋ยวผมก็จะพาเดินทัวร์ค่อยๆดูไปว่า coworking space เนี่ยมันต่างจากออฟฟิศทั่วไปยังไงนะครับโอเค เดี๋ยวโซนตรงนี้ครับจะเป็นห้องครัวนะครับก็จะมีพร้อมครับไมโครเวฟตู้เย็นจานชามหลายๆครั้งเราก็ซื้ออาหารมานั่งกินกันตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น common area นะครับที่ทุกคนสามารถใช้ได้ก็สกิลเลนก็ชอบมานั่ง brainstorm ไอเดียใหม่ๆกันนะครับบางทีนั่งที่โต๊ะตัวเองแล้วเบื่อๆก็ลงมานั่งเล่นพักผ่อนตรงนี้ได้ในโซนนี้ก็จะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารครับก็ทุกบริษัทก็จะสามารถใช้ได้นะครับไม่ต้องซื้อเครื่องใหญ่เป็นของตัวเองแชร์ใช้ด้วยกันที่เห็นตู้เยอะๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่ของสกิลเลนเจ้าเดียวนะครับก็เป็นของหลายบริษัทแชร์ด้วยกันซึ่งแต่ละคนก็จะมีตู้ของตัวเองเวลาจะกลับบ้านก็เอาของมาเก็บไว้ก่อนได้ตามมาครับผมถึงแล้วครับโซนออฟฟิศของสกิลเลนนะครับเราจะอยู่กันโซนนี้ครับตอนนั้นก็จะเป็นโต๊ะ developer ครับก็จะมีกระดานไว้บอร์ดที่เขาไว้ brainstorm หรือว่าวางแผนงานกันอันนี้เป็นสตูดิโอของสกิลเลนครับผมตรงนั้นนะครับก็จะเป็นสตูดิโอที่ว่าเราใช้ถ่ายทำคอร์สใหม่ๆก็จะมีอาจารย์มาถ่ายตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้องๆทีมโปรดักชันนะครับทีมกราฟิกดีไซน์ที่เขานั่งทำตัดต่อวิดีโอทำกราฟิกดีไซน์ให้กับคอร์สเรียนของสกิลเลนครับบรรยากาศมันก็จะสบายๆนะครับมีบอร์ดที่เราใช้วางแผนทำคอร์สเรียนกันว่าจะตัดต่อคอร์สไหนเสร็จเมื่อไหร่นะครับมีโซนรูปโพลารอยด์นะครับวันนี้จะเป็นอาจารย์โซนหนึ่งที่มาถ่ายทำคอร์สที่สกิลเลนเราก็จะขอถ่ายรูปกับเขาไว้เป็นที่ระลึก
0: ปกติคนอ่ะชอบคิดว่าเอ้ยการทำสตาร์ทอัพแบบคนที่ทำงานเนี่ยมันสบายสบายชิลๆอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความจริงป่ะคะ
1: ไม่จริงเลยไม่จริงเลยครับจริงๆสตาร์ทอัพมันก็เหมือนการทำธุรกิจปกติที่มีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเข้ามาให้แก้ไขใช่ไหมครับบวกกับเป้าหมายที่เราต้องไปบวกกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่เราต้องทำและความเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะต้องโตด้วยความรวดเร็วเหมือนเราเหยียบคันเร่งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันเหมือนทำชิวๆสบายๆไม่ได้เพราะมันต้องลุยๆๆๆไปเราต้องโตๆๆๆอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการทำงานเลยมันก็เลยจะค่อนข้างลุยเน้นลุยเน้นไปข้างหน้าหลายๆคนเข้าใจผิดเข้าใจไม่ถูกต้องนึกว่าทำงานประจำไปด้วยแล้วก็จ้างอ
0: ันนี้ทำเป็นพาร์ทไทม์
1: เป็นพาร์ทไทม์จ้างคนทำแอปขึ้นมาบอกว่าจะเอาแอปแบบเนี้ยที่เมืองนอกมันมีอยากทำเวอร์ชันภาษาไทยจ้างมาเสร็จปุ๊บทำงานประจำไปเสาร์อาทิตย์ดูบ้างนิดหน่อยคอยเก็บรายได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช
0: ่การจะทำลงแรง
1: ใช่ลงทุนแรงมากๆลองดูสตาร์ทอัพในประเทศไทยที่ตอนนี้สำเร็จในระดับหนึ่งทุกคนคือเป็นคนที่ทุ่มเทกันทั้งนั้น
0: ปกติธุรกิจพอเราจะเริ่มต้นถูกไหมคะเราก็ใช้เงินตัวเองหรือไม่ก็กู้จากธนาคารเงี้ยแต่ว่าอย่างสตาร์ทอัพอะค่ะได้เงินทุนมาจากไหนอะคะ
1: ก้อนแรกใช้เงินตัวเองนะครับก้อนแรกเลยเพราะว่าเราต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่ามันมีตลาดตรงนี้จริงๆใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เงินมาจาก Angel Investor มาจาก Venture Capital หรือว่าเรียกสั้นๆว่า VC ที่เขาเป็นนักลงทุนมาลงในสกิลเลนครับ
2: ซึ่งวิธีการก็คือเขาก็เหมือนนำเงินเข้ามาในบริษัทแล้วก็เราก็แลกกับให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นให้กับเขาไปเขาก็เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทของเราครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกัน
1: แต่ว่าสตาร์ทอัพอาจจะแตกต่างจาก SME ตรงที่ว่าSME เขาใช้เงินตัวเองเขาใช้เงินกู้จากธนาคารมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้นทุนสินค้ามัน10บาทเขาต้องขายราคาของราคาแพงกว่าต้องมีกำไรมาหล่อเลี้ยงเพื่อให้บริษัทมันไปได้ใช่ไหมครับทีนี้สตาร์ทอัพเนี่ยในช่วงแรกๆสิ่งสำคัญอาจจะไม่ใช่กำไรนะครับมันอาจจะเป็นการที่ว่าทำให้คนรู้จักทำให้คนใช้อย่าง Facebook เนี่ยหลายปีมากเลยที่เขาไม่มีรายได้เข้ามาเลยแต่ว่าธุรกิจเขาก็เน้นให้มาใช้สร้างความเติบโตสร้างความรู้จักให้คนมามีอินเทอร์แอคชั่นให้มีเอนเกจเมนต์กับ Facebook ก่อนที่เขาจะเริ่มสร้างรายได้ในเฟสหลังๆนี่ครับ
0: อย่างนี้เหมือนสตาร์ทอัพเน้นของการขยายการเติบโตถูกไหมคะแล้วมันต้องเร็วขนาดไหนอะคะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นแบบเหมือน J curve อะครับที่เขาจะเรียกกันบ่อยๆ J ใช่ไหมครับมันก็จะลงมาก่อนมันก็เหมือนสตาร์ทอัพอะช่วงแรกมันก็เริ่มลงทุนมาก่อนใช่ไหมครับมันก็จะลงมา ทีเนี้ยมันก็จะค่อยๆขึ้นทีหลังจนสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นแบบดิ่งขึ้นไปเลยสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็หวังว่าโอเคช่วงแรกเขาลงทุนน
0: ะ
2: มันก็จะติดลบนะแต่ว่าหลังจากที่มันคงแล้วเริ่มมียูสเซอร์เยอะๆแล้วคนมาใช้จริงแล้วมาสร้างเป็นบิสเนสได้แล้วมันก็จะขึ้นกับตัวเจ
0: ตรงนี้อยากจะรู้ว่าเวลาทำสตาร์ทอัพค่ะที่เขาบอกว่ามันขยายแบบ100เท่า200เท่าอะไรเงี้ยค่ะเขาทำยังไงคะ
1: ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของ repeatable อะครับ
0: ค
1: ือทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเนี่ยมันทำซ้ำได้เช่น Uber
0: ค่ะ
1: Uber เนี่ยเขาลงทุนเยอะมากกับการสร้างแพลตฟอร์มเขาขึ้นมาใช่ไหมครับแต่พอเขาทำสำเร็จในอเมริกาถามว่าเวลาเขาขยายไปยุโรปเขาจำเป็นต้องคนเยอะตามไหมถ้าเกิดเขามี user ตอนแรกเขามี10ล้านคน
0: ค่ะ
1: มีพนักงานผมไม่รู้นะแต่สมมติว่ามีพนักงาน200คน
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดว่าเขามี user เพิ่มเป็น10เท่าเป็น100คนพนักงานเขาไม่จำเป็นจาก200ต้องเป็น 2,000 คนถูกไหมครับเพราะว่าแพลตฟอร์มมันยังใช้แพลตฟอร์มตัวเดิมอยู่มันสามารถใช้แพลตฟอร์มเดิมเนี่ยภาษาสตาร์ทอัพเราเรียกว่า repeatable
0: ค
1: ือเราสามารถ copy แพลตฟอร์มเนี้ยไปวางในประเทศอื่นๆและให้มันขยายเติบโตขึ้นไปโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะตามครับ
2: อยากขอเสริม wording ที่เมื่อกี้พูดว่า repeatable ใช่ไหมครับถ้ายกตัวอย่างอย่างการทำคอร์สออนไลน์ก็ได
0: ้
2: คือถ้าแบบเดิมเราสอนในห้องสัมมนาใช่ไหมครับห้องนึงเนี่ยมันก็สอนได้จำนวนตามจำกัดอยู่ที่ไซส์ของห้องใช่ไหมครับห้องนึงอาจจะสอนได้ทีละ100คนนะครับทีนี้ถ้าอาจารย์อยากจะสอนอีก100คนเขาต้องทำไงเขาก็ต้องมาเตรียมตัวใหม่ต้องมาหาสถานที่ใหม่ต้องมาจ้างคนมาช่วยดูแลความเรียบร้อยจ้างคนมาจัดการเรื่อง registration อะไรนู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมครับแต่อย่างการมาทำคอร์สออนไลน์เนี่ยคือเขาก็ทำแค่ครั้งเดียวทำครั้งเดียวเสร็จปุ๊บมันก็อยู่ไปตลอดเลย
0: เราจะมีคนเข้ามาเรื่อย
2: ขายได้เรื่อยๆตลอดด้วยใช่ครับ
0: พอเราทำธุรกิจมาเรื่อยๆเราก็ธุรกิจทั่วไปอย่างเงี้ยเราก็อยากจะทำไปเรื่อยๆให้มันยาวนานยาวถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆถูกไหมคะแต่อย่างสตาร์ทอัพเนี่ยเห็นว่ามีการมองที่แตกต่างมันคือจะ exit หรือยังไงคะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: exit ของสตาร์ทอัพมันก็มีหลายแบบครับก
0: ็
2: จะมีแบบที่ว่ารอให้บริษัทใหญ่มา take over หรือมาซื้อกิจการไปใช่ไหมครับแบบที่2ก็อาจจะเป็นในรูปแบบM&A ก็คือแบบ2บริษัทมารวมตัวกันใช่มั้ยครับกลายเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาที่ใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าแบบที่3ก็คือก็ทําไปเรื่อยๆแล้วก็พอกิจการเริ่มมีกําไรนะครับก็หวังเข้าตลาดหุ้นหวังเข้า IPO นะครับก็

ู่ที่ว่าตัวโฟลเดอร์เขามีวิชั่นยังไงเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองอยากจะ exit แบบไหนครับซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างมาหลายแบบครับยกตัวอย่างอย่างที่บิ๊กเคยพูดเมื่อกี้คือ Instagram ใช่ไหมเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูก Facebook acquire ไปใช่ไหมครับอย่างตัว Facebook เอง exit ของเขาก็คือไปเข้าตลาดหุ้น IPO

0: แล้วอย่างนี้จากวันแรกจนถึงวันนี้ตอนนี้สกิลเลนนี่กี่ปีแล้วอะคะ
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ปีครึ่งได้แล้วครับ
0: แล้วเติบโตจากวันแรกถึงวันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
2: ก็จากวันแรกไม่มียูเซอร์เลยใช่ไหมครับมี2คนใช้กันเองตอนนี้ก็มีคนมาใช้ที่มาเรียนกับสกิลเลนแล้วแสน20,000กว่าคนคร
0: ับ โหเยอะมาก
2: ครับ
0: เยอะขึ้นเยอะมากเลยแล้วอย่างนี้คือทำยังไงอะคะถึงทำให้มีถึงตั้งแสนกว่าคนจากที่ไม่มี
2: ก็มันก็เป็นหลายๆเรื่องนะครับเรื่องว่าสกิลเลนเป็นแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์เราก็ต้องมีคอนเทนต์ที่ตอบโจทย
0: ์
2: ยูเซอร์ใช่ไหมครับมีคอนเทนต์อย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องทำให้ยูเซอร์รู้จักสกิลเลนด้วยมันก็จะมีเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งนะครับการทำโปรโมชั่นต่างๆให้คนมาลองใช้อะไรอย่างนี้ครับจริงๆแล้วคนไทยเราก็เข้าใจคนไทยด้วยกันเองมากกว่า
0: ค่ะอ
2: ย่างเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ต่างประเทศก็มีเยอะแยะใช่ไหมครับแต่เราทำสกิลเลนขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เป็นภาษาไทยและมันทำเนื้อหาเพื่อตอบโจทย์คนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่ายูเซอร์ที่เป็นคนไทยเนี่ยก็จะชอบสตาร์ทอัพที่เป็นของคนไทยมากกว่าเพราะว่าเราเข้าใจเขามากกว่า
1: ข้อดีอีกอันผมมองก็มองว่าถ้ามันเป็นบริษัทไทยใช่ไหมครับมันมีรายได้เกิดขึ้นเม็ดเงินมันก็ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่ดีมันก็มาช่วยเกื้อหนุนประเทศไทยต่อไป
2: มันก็เป็นความภาคภูมิใจที่ว่ามีชื่อของสตาร์ทอัพไทยเนี่ยไปในระดับอินเตอร์เนชั่นแนล
3: เพื่อนกันใครว่าทำธุรกิจด้วยกันไม่ได้สิ่งที่หวนเห็นในวันนี้คือเขาทั้งสองมองเห็นเป้าหมายเดียวกันเคารพในหน้าที่ซึ่งกันและกันและนี่อาจเป็นคำตอบของการทำงานร่วมกันค่ะในตอนหน้าเราจะพาไปรู้จักกับสตาร์ทอัพที่แก้ปัญหาคนเมาแล้วขับโดยการมีคนขับพาไปส่งถึงบ้านทั้งปลอดภัยและสบายใจเธอคิดและทำได้อย่างไรพบคำตอบได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของเครื่องเชื่อมควรติดตั้งให้ห่างจากบริเวณที่ก่อให้เกิดฝุ่นเพราะฝุ่นผงอาจจะเข้าไปในเครื่องทำให้เกิดความเสียหายการติดตั้งเครื่องเชื่อมแบบอยู่กับที่หรือแบบเคลื่อนที่ต้องให้เครื่องมั่นคงและไม่เอียงเกิน15องศาการติดตั้งเครื่องเชื่อมต้องไม่โดนแสงแดดและห่างจากบริเวณที่ถูกฝนหรือละอองน้ำเป็นไปตามมาตรฐานเครื่องเชื่อมมีการป้องกันแตกต่างกันออกไปการต่อสายกราวลงดินเพื่อป้องกันช่างเชื่อมถูกไฟดูดตรวจสอบขนาดของเบรกเกอร์ควบคุมเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องตรวจสอบขนาดของสายไฟที่ต่อเข้าเครื่องเชื่อมให้ถูกต้องการเตรียมอุปกรณ์ประกอบเครื่องเชื่อมต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดิน

การเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปรงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบปลั๊กและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานร้อนใช้จับชิ้นงานหลังจากการเชื่อมเพื่อป้องกันผู้เชื่อมได้รับอันตรายลวดเชื่อมเตรียมลวดให้เหมาะสมกับรูปแบบและลักษณะของชิ้นงานที่จะใช้ในการเชื่อมอบลวดเชื่อมในตู้อบก่อนใช้งานเพื่อไล่ความชื้น250องศาซีอย่างน้อย1ชั่วโมงมากน้อยขึ้นอยู่กับผู้ผลิตสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการปรับตั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะดูได้จากข้างกล่องลวดเชื่อมหรือใช้สูตรคำนวณคือ40คูณเส้นผ่านศูนย์กลางลวดเชื่อมได้เท่าไหร่บวกลบได้อีกประมาณ15แอมป์จากนั้นทดลองอาร์คทดลองอาร์คก็คือนำปลายลวดเชื่อมขีดชิ้นงานทดลองไฟโดยสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาด

0: ล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
0: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

เอาละครับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้เรียนกับครูคำนวณใน EP ที่1แล้วนะครับนักเรียนรู้อะไรบ้างนะครับแล้วมียานยนต์ไฟฟ้าที่ครูคำนวณพูดไปนะครับกี่ประเภทแล้วนะครับใน EP ที่2นี้เป็น EP ที่พูดในประเภทที่6ต่อนะครับเพราะฉะนั้นประเภทที่6นะครับก็ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท FCEV นะครับก็เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับประเภทที่ใช้พลังงานนะครับจากนะครับไฮโดรเจนนะครับก็คือจะมีกระบวนการนะครับถ้าในกระบวนการที่แยกน้ำออกจากออกซิเจนได้นะครับก็คือน้ำมีสูตรทางเคมีก็คือ H2O ใช่ไหมครับก็แยกออกซิเจนออกจากน้ำนะครับก็จะได้เป็นไฮโดรเจนนะครับเมื่อได้ไฮโดรเจนแล้วนะครับก็จะนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะนำไฟใช้ที่มอเตอร์นะครับเมื่อนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีความรู้ใน EP ที่1แล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้าพื้นฐานเนี่ยทำอย่างไรไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ที่มอเตอร์เคลื่อนที่ล้อหมุนรถไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นในรถยนต์ประเภท FCEV ก็แทบไม่ต่างเลยนะครับเหมือนกับเราใช้พลังงานที่เหมือนเรากินส้มตำนะครับแล้วเราเปลี่ยนไปกินผัดไทยนะครับก็พลังงานที่ใช้จากน้ำมันก็เป็นไฮโดรเจนนะครับหรือน้ำนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะมีการสร้างปั๊มน้ำมันนะครับเราก็จะปั๊มเติมไฮโดรเจนนะครับก็จะมีการแยกน้ำกับออกซิเจนเรียบร้อยนะครับที่เราจะไปใช้เติมก็คือเติมไฮโดรเจนเข้าไปเลยนะครับเติมเข้าไปที่รถเลยก็จะมีถังก๊าซไฮโดรเจนนะครับติดอยู่ที่รถเลยนะครับคล้ายๆอารมณ์เหมือนทางแก๊สนะรถติดแก๊สนะครับพูดง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าใช้ไฮโดรเจนในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เอาเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็นำไปใช้กับมอเตอร์นะครับรถยนต์ประเภท FCEV ก็จะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อToyota นะครับรุ่นมิราอินะครับก็มีการเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็มีการนำมาเทสทำการตลาดนะครับที่ประเทศไทยมาทำการวิ่งบนท้องถนนแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปลงไปในสื่อโซเชียลนะครับก็เป็นการโฆษณานะครับนิดหนึ่งว่าToyota เนี่ยได้ทำสำเร็จแล้วนะมีรถวิ่งแล้วจริงๆนะครับก็ณขณะนี้เนี่ยมิราอิเนี่ยก็มีขายแต่ว่ายังไม่ได้ขายแบบอย่างเป็นทางการนะครับก็ยังคงเป็นรถทดลองอยู่นะพูดง่ายๆนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับโตโยต้ายังไงก็ต้องมีการวางแผนที่จะขายแน่นอนนะครับประเภทที่7นะครับก็เป็นประเภท SEV นะครับก็ SEV ก็ย่อมาจาก Solar Electric Vehicle นะครับก็คือรถยนต์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับในเนี้ยครูทำสไลด์ไว้ว่าทำใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% นะครับแต่ว่าครูก็ค่อนข้างฝันนะครับก็ให้ 100% เนี่ยก็อาจจะยังต้องอีกหลายปีนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็อาจจะมีการชาร์จแบตบ้างก็จะเห็นว่าเนี่ยมีสัญลักษณ์ชาร์จแบตเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับสัญลักษณ์โซลาร์เซลล์นะครับก็ไฟแสงอาทิตย์ก็ชาร์จแบตชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อีกทางนึงก็คือชาร์จไฟบ้านนะครับเข้าแบตเตอรี่หรือชาร์จไฟจากตู้ชาร์จนะครับก็เหมือนอารมณ์เหมือนรถไฟฟ้าเติมพลังงานได้ทั้งชาร์จแบตและก็พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับพลังงานฟรีอันนี้ฟรีจริงๆนะครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเลยน่าสนใจอย่างยิ่งครูคำนวณย้ำหลายรอบนะครับว่ารถยนต์ประเภทนี้น่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งก็จะมีโครงสร้างนะครับก็หลังคานี่ก็จะเป็นโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้มีแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับที่เป็นลักษณะโซลาร์เซลล์แบบแผ่นอ่อนนะครับสามารถจัดรูปให้เข้ากับโครงสร้างของรถได้ง่ายนะครับอันนี้แค่เอามาติดที่หลังคารถก็ได้ไฟแล้วครับก็น่าสนใจนะครับก็ยังไม่ได้ไม่น่าไกลเกินฝัน
ะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ผลิตจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปนะครับก็เป็นเรื่องของการทดลองนะครับแต่ว่าอีกไม่นานนะครับครูเชื่อว่า

ไม่เกิน15 ปีเนี่ยข้างหน้านะครับได้ออกมาวิ่งแน่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ครูพูดไปทั้งหมด7 ประเภทในเรื่องของประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนสามารถแยกประเภทได้หรือยังนะครับถ้านักเรียนนะครับออกไปจากห้องเรียนนะครับนักเรียนลองไปสังเกตนะครับจริงๆแล้วมันจะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่จะติดอยู่ที่ตัวรถนะครับว่ารถยนต์ประเภทนี้เป็นประเภทอะไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในGoogle นะครับว่าสัญลักษณ์ของรถยนต์ประเภทต่างๆนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับก็โอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับในที่นี้เนี่ยครูก็ฝากพื้นความรู้ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะได้รู้ว่านะครับนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างก่อนที่จะมาเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับในหน่วยที่2นะครับซึ่งเป็นต่อจากหน่วยที่1นะครับก็คือในเรื่องของโครงสร้างชิ้นส่วนและหลักการทำงานของเครื่องยนต์ยานยนต์ไฟฟ้านะครับนี่คือโครงสร้างหลักๆเลยนะครับของยานยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV เลยนะครับเพราะมีโครงสร้างหลักนะครับอยู่8อย่างนะครับเขาเรียกว่า8 in 1นะครับอันนี้ขออ้างอิงยี่ห้อ1นะครับซึ่งบอกเลยก็ได้ว่าเป็นยี่ห้อ BYD นะครับ BYD ก็จะเป็นค่ายของรวมชุดคอนโทรลนะครับไว้ในตัวคอนโทรลตัวนี้นะครับก็คือรวม8อย่างไว้ในตัวเดียวกันนะครับก็คือชุดข้างบนนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภทเนี่ยนะครับอันนี้ครูจะพูดในเรื่องของประเภทของรถยนต์ไฟฟ้านะครับตามลักษณะการขับเคลื่อนนะครับประเภทแรกนะครับเป็นประเภทที่รถยนต์ไฟฟ้าที่ทำการขับเคลื่อนล้อหลังนะครับขับเคลื่อนล้อหลังอันนี้นะรูปแรกนะครับและก็ประเภทที่2นะครับรูปกลางนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทขับเคลื่อนล้อหน้าประเภทที่3เป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ทั้ง3ประเภทเนี่ยระบบคอนโทรลจะคล้ายกันหมดเลยนะครับนะก็จะประกอบไปด้วย power distribution นะครับ unit หรือตัวย่อนะครับก็คือ PDU นะครับแล้วตัวต่อมาก็คือตัว DC to DC นะครับ DC to DC นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวหน้าที่นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มนะครับตัวที่3ก็คือ onboard charger นะครับ onboard charger นะครับตัวที่4คือ drive motor นะครับ drive motor ตัวที่5 motor controller นะครับตัวที่6นะครับ reducer นะครับหรือชุดขับเคลื่อนนะครับตัวที่7นะครับเป็น vehicle control unitนะครับและตัวที่8เป็น battery management controller หรือบางค่ายบางยี่ห้อก็เรียกว่า BMS นั่นเองนะครับก็เป็นตัวที่ควบคุมแบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับเมื่อกี้เราได้รู้จักโครงสร้างหลักๆของรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วนะครับนะทีนี้เรามาดูหลักการทำงานแบบเบื้องต้นจริงๆเลยนะครับสำหรับหลักการเบื้องต้นนะครับของยานยนต์ไฟฟ้าหลักการพื้นฐานจริงๆเลยนะครับการทำงานถ้าเรามองให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากเนี่ยมันจะยุ่งมากเลยนะครับในเบสิกเบื้องต้นนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจแบบไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เริ่มจากนำแบตนำไฟนะครับนำไฟจากแบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับผ่านบัตบาร์กระแสตรงนะครับก็คือไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยเป็นกระแสตรงนะครับตามลูกศรเลยนะครับผ่านกล่องพักไฟนะครับกล่องพักไฟก็เมื่อกี้ที่เป็นโครงสร้างที่ครูให้ดูก็คือกล่องพักไฟก็เป็น PDU นะครับหรือบางค่ายก็เรียก CCU นะครับแล้วแต่ว่าค่ายไหนจะเรียกอย่างไรนะครับผ่านกล่องพักไฟนะครับในที่นี้พอผ่านกล่องพักไฟปั๊บเนี่ยก็จะแปลงพลังงานนะครับไปที่ตัวควบคุมมอเต

จะสังเกตนะครับไฟที่ออกจากแบตเตอรี่แรงดันสูงเนี่ยเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเมื่อผ่านกล่องพักไฟปั๊บเนี่ยก็จะแปลงจากกระแสตรงนะครับเป็นกระแสสลับนะครับแล้วผ่านตัวควบคุมมอเตอร์นะครับแล้วก็ไปยังมอเตอร์ลากจูงนะครับพอมอเตอร์ลากจูงได้รับพลังงานปั๊บก็ทำให้มอเตอร์เคลื่อนที่ในขณะเดียวกันขณะที่รถวิ่งเมื่อเราเปิดแอร์นะครับเมื่อเราเปิดแอร์นะครับในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีระบบที่ใช้พลังงานเป็นพลังงานหลักเลยก็คือ2ระบบนะครับคือระบบขับเคลื่อนกับระบบปรับอากาศนะครับที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับในที่นี้นักเรียนนักศึกษาต้องมีพื้นตรงนี้ก่อนนะครับว่าระบบอะไรบ้างที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงกับพลังงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำต้องแยกให้ออกครับในขณะที่เราขับรถนะครับก็เราก็ต้องเปิดทำการเปิดแอร์นะครับในกรณีที่เป็นเมืองหนาวนะครับก็ขณะขับรถก็จะต้องใช้เครื่องทำความร้อนนะครับเพราะว่าในภูมิอากาศแต่ละประเภทเนี่ยแตกต่างกันนะครับก็สำหรับประเทศเราเนี่ยก็คงไม่ได้ใช้นะครับก็คือเครื่องทำความร้อนนะครับก็มาใช้คอมเพรสเซอร์ปรับอากาศนะครับก็คอมเพรสเซอร์ปรับอากาศแอร์รถยนต์ก็มีหลักการพื้นฐานนะครับการวัฏจักรทำความเย็นเหมือนพื้นฐานช่างยนต์เราทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคนใดที่ได้เรียนในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะต้องได้เรียนในเรื่องของวัฏจักรทำความเย็นนะครับเพียงแต่ว่าคอมเพรสเซอร์นะครับที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ได้ใช้แบตเราไม่ได้ใช้แรงจ่ายไฟที่12โวลต์หรือแรงจ่ายไฟแรงดันต่ำนะครับในรถยนต์ไฟฟ้าเราใช้กระแสไฟฟ้าแรงดันสูงก็อยู่ที่ประมาณ380โวลต์นั่นเองนะครับเพราะนั้นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานความปลอดภัยตรงนี้ซีเรียสมากตรงนี้ซีเรียสมากนะครับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื่องจากเราต้องทำงานอยู่กับอะไรครับไฟฟ้าแรงดันสูง2ระบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าของเราไม่ใช่วิชาชีพที่คนทั่วไปจะมาประกอบได้เราต้องมีใบเซอร์หรือใบรับรองคุณวุฒินะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีเนี่ยก็เป็นเรื่องของกฎหมายรับรองนะครับว่าเรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับอารมณ์จะคล้ายๆช่างไฟฟ้านะครับช่างไฟฟ้าช่างก่อสร้างอย่างเงี้ยครับต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุมนะครับเมื่อกี้นี้ที่ครูพูดนะครับในเรื่องของขณะที่เราเหยียบคันเร่งนะครับเราก็จะต้องมี2ระบบนะครับที่ทำงานนะก็คือระบบมอเตอร์ลากจูงระบบขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศนะครับทีนี้เรามาดูในขณะที่เรายกคันเร่งนะครับเราเหยียบไปนะครับรถยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็มีมอเตอร์ทำงานแล้วก็ระบบปรับอากาศทำงานนะครับก็ถ้าเรายกคันเร่งปั๊บนะครับจากมอเตอร์ลากจูงนะครับจะเปลี่ยนสถานะเป็นเจเนเรเตอร์เจเนเรเตอร์มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟเมื่อรถยนต์ไหลไปด้วยแรงเฉื่อยไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนที่แล้วการตัดกันที่มอเตอร์หรือเจเนเรเตอร์อันนี้นะครับนี่นะครับพอเกิดการตัดกันของขดลวดสนามแม่เหล็กปั๊บก็จะแปลงก็จะส่งกระแสไฟนะครับผ่านตัวควบคุมนะครับแล้วก็ไปยังกล่องพักไฟในที่นี้นะครับกระแสไฟฟ้าจะออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟสนะครับพอไปออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจากมอเตอร์หรือเจเนเรเตอร์เนี่ยก็จะผ่านตัวควบคุมมอเตอร์ผ่านไฟเนี่ยจะถูกแปลงให้เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับหรือ DC นะครับผ่านบัสบาร์กระแสตรงนะครับเข้าไปชาร์จยันแบตเตอรี่แรงดันสูงนี่คือพื้นฐานเบสิกจริงๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆอันนี้ครูสไลด์ยังไม่ได้พูดถึงขณะยกคันเร่งขณะยกคันเร่งแอร์ยังทำงานอยู่นะครับแอร์ยังทำงานอยู่ก็สไลด์ก่อนหน้านี้นะครับก็คือก็จะมีการจ่ายไฟนะครับมาที่คอมเพรสเซอร์เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นในขณะ

ที่เราปล่อยคันเร่งนะครับยกคันเร่งนะครับรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แรงเฉื่อยนะครับเพราะจะเกิดการชาร์จไฟแอร์ก็ยังทำงานอยู่นะครับอันนี้ตรงนี้เสริมนิดหนึ่งนะครับทีนี้ครูมาพูดนะครับในเรื่องของลงรายละเอียดลึกไปเรื่อยครูบอกแล้วว่าครูจะจัดลำดับตามความยากง่ายนะครับอันนี้จะเริ่มเจาะแล้วนะครับเริ่มเจาะแล้วโครงสร้างชิ้นส่วนหลักนะครับของ

นะจากรูปตรงนี้ก็คือชุดนะครับควบคุมการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มอเตอร์จะอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ครูกระจายออกมาให้เห็นเป็นแผนผังจะได้ดูง่ายๆนะครับว่าชุดทรานสมิชชั่นนะครับทรานสมิชชั่นก็คือชุดเกียร์นะครับชุดเฟืองชุดขับเคลื่อนต่างๆที่ทรงกำลังไปยังล้อเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับชุดฟอนต์ไดรฟ์มอเตอร์นะครับอันนี้เป็นชุดคอนโทรลชุดควบคุมมอเตอร์นะครับก็จะเป็นไฟ3เฟสนะครับได้ไฟ3เฟสมาอันนี้เป็นมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้เป็น power distribution unit นะครับก็ที่ครูบอกไปแล้วว่าคือ PDU นะครับหรือบางค่ายก็เรียก CCU นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าจะเป็นค่ายไหนที่จะเรียกนะครับแต่ว่าความหมายก็คือการหลักการทำงานก็ไม่หนีกันมากนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่แพ็คนะครับแบตเตอรี่แพ็คนะ AC A ทับ C นี่ก็คือ air condition นะครับ air condition ก็คือ compressor air นะครับอันนี้เป็น PTC นักเรียนสังเกตนะครับว่าเดี๋ยวเวลานักเรียนนะครับไปเปิดคู่มือซ่อมรถนะครับตัวย่อเยอะมากนะครับ AC PTC CCU ESSอะไรต่างๆนานานะครับเยอะมากเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็คือตัวย่อที่ใช้ในคู่มือการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้ครูฝากไว้นิดหนึ่งนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นออนบอร์ดชาร์จเจอร์นะครับแล้วก็ชาร์จิ่งพอร์ตนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายเลยนะครับว่าในที่นี้นะครับจะรถยนต์ไฟฟ้าจะทำงานอย่างไรนะครับเริ่มแรกนะครับเราทำการชาร์จแบตเตอรี่นะครับผ่านชาร์จิ่งพอร์ตตัวนี้นะครับที่ครูชี้นะครับกระแสไฟฟ้าที่มาจากชุดชาร์จนะครับหรือเครื่องชาร์จเนี่ยก็จะเป็นกระแสไฟฟ้าที่เป็น3เฟสนะครับเมื่อเป็น3เฟสเสร็จปุ๊บก็จะมาผ่านออนบอร์ดชาร์เจอร์นะครับออนบอร์ดชาร์เจอร์เข้าออนบอร์ดชาร์เจอร์นะครับออนบอร์ดชาร์เจอร์จะเป็นตัวหน้าที่ตัวที่ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จนะครับแล้วก็ออนบอร์ดชาร์เจอร์จะส่งกระแสไฟมาที่ power distribution unit นะครับก็คือ PDU PDU ตัวนี้จะมีหน้าที่หลักๆนะครับส่งไฟเข้าไฟออกแต่ละระบบเห็นไหมนักเรียนเห็นว่าตัวนี้จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับก็จะมีหน้าที่ส่งไฟในทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนก็ต้องผ่าน PDU ระบบแอร์ก็ต้องผ่าน PDU นะระบบต่างๆนะครับการชาร์จไฟ DC อันนี้เป็น DC แรงเคลื่อนต่ำนี่เป็นไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับในรถยนต์ไฟฟ้าเรามีแบตเตอรี่นะครับอยู่2ระบบนะครับระบบ12โวลต์กับระบบ380โวลต์นะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็คือเรียกรวมๆก็คือแรงเคลื่อนสูงกับแรงเคลื่อนต่ำนะครับเมื่อ PDU นะครับได้แปลงพลังงานไฟฟ้านะครับจากกระแสสลับ3เฟสนะครับเป็นกระแสตรงนะครับก็จะส่งมาชาร์จที่แบตเตอรี่แพ็คตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อผ่านแบตเตอรี่แพ็คนะครับแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยก็จะมี BMS อยู่ข้างในนะครับ BMS ก็จะคอยตรวจจับการชาร์จต่างๆนานานะครับในกรณีที่ไฟเกินไฟขาดไฟน้อยไฟมากก็จะรายงานไปที่ VCU นะครับอันนี้เดี๋ยวครูเข้าไปพูดในรายวิชาแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นอีกรายวิชาหนึ่งเลยนะครับแบตเตอรี่ก็เก็บพลังงานนะครับเมื่อนะครับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ใช้รถนะครับเริ่มนะครับสตาร์ทรถนะครับใช้เหยียบคันเร่งนะครับเหยียบคันเร่งก็แบตไฟจากแบตเตอรี่นะครับจะส่งมาที่ PDU แล้วก็จะส่งไปที่อะไรครับมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับจะสังเกตนะเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะว่าตรงนี้เป็น DC ตรงนี้เป็น DC เห็นไหมครับพอจาก DC มาผ่าน PDU ปั๊บเนี่ยก็จะกลายเป็น

AC แปลงแล้วนะครับเป็น AC นะครับเป็น AC ก็ผ่านมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ก็จะกลายเป็นกระแสไฟ3เฟสนะครับจ่ายเข้าที่ภาคไดมอเตอร์นะครับภาคไดมอเตอร์ก็จะไปทำให้มอเตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์ก็จะส่งกำลังไปที่ทรานสมิชชั่นนะครับทรานสมิชชั่นก็คือชุดเกียร์ทำให้รถยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานคร่าวๆอันนี้เริ่มจะลงลึกนะครับในขณะเดียวกันที่ครูพูดไปแล้วนะครับก็คือในขณะที่เราขับขี่รถก็เราต้องเปิดแอร์นะครับก็พลังงานจากแบตเตอรี่แพ็คนะครับก็จะมาที่ AC คอมเพรสเซอร์นะครับก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะทำงานแล้วก็สร้างความเย็นนะครับในที่นี้จะมีระบบการหล่อเย็นเดี๋ยวครูไว้พูดถึงนะเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบการหล่อเย็นเนี่ยจะมีทั้งประเภทหล่อเย็นโดยสารทำความเย็นท่วงทีแต่ในที่นี้เนี่ยครูมองว่าในการที่จะเกิดการระบายความเย็นไม่ทันเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนอกเสียจากว่าระบบทำความเย็นมีปัญหาเพราะฉะนั้นอาชีพที่น่าสนใจในยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถทำเงินได้แน่นอนคุณแนะนำเลยนะครับว่าอาชีพช่างซ่อมบำรุงนะครับระบบปรับอากาศยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นในหัวข้อถัดไปนะครับประมาณ EP ที่7ที่8นะครับที่ครูจะพูดถึงนะครับเป็นเบสิกเบื้องต้นนะครับอันนี้ครูพูดในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้าไปแล้วนะครับเรามาดูประเภทต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปนะครับก็เป็นโครงสร้างหลักของยานยนต์ไฟฟ้าประเภทขับเคลื่อนล้อหลังนะครับอันนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าชุดมอเตอร์และก็ชุดคอนโทรลต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านหลังรถหมดเลยนะครับที่ครูวงไว้นี้นะครับด้านหน้ารถเราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับด้านหน้ารถนะครับส่วนหลักการทำงานนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแบตเตอรี่ทำไมครับแบตเตอรี่ก็จะส่งพลังงานนะครับไปที่ PDU นะครับ PDU นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยครูก็จะไม่พูดซ้ำนะครับเมื่อเพราะว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้มีพื้นความรู้จากเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับก็จะให้สังเกตนะครับความแตกต่างนะครับว่าสังเกตได้ว่าถ้าด้านหน้ารถอยู่ด้านนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าอะไรที่จะอยู่คู่กันเสมอที่ครูวงไว้ก็คือนะครับระบบปรับอากาศหรือคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวครูย้อนกลับไปดูนะครับครูย้อนกลับไปดูเห็นไหมครับระบบปรับอากาศของเพรสเซอร์แอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้จะเป็นด้านหน้าด้านหน้ารถเสมอเห็นไหมครับจะเป็นแบบขับเคลื่อนล้อหน้าหรือล้อหลังนะครับส่วนใหญ่คอมเพรสเซอร์จะอยู่ด้านหน้าเหตุผลเพราะว่าในระบบนะครับปรับอากาศนะครับจะต้องมีคอยล์ร้อนนะครับหรือรังผึ้งเนี่ยอยู่ด้านหน้ารถเพื่อที่จะให้ลมมันโฟลว์นะครับโดยระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่พวกแบบจำเป็นต้องให้คอมเพรสเซอร์อยู่ด้านหน้ารถซะส่วนใหญ่นะครับซะส่วนใหญ่ต่อไปนะครับเป็นโครงสร้างชิ้นส่วนหลักของยานยนต์ไฟฟ้าประเภทขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็จะมีสังเกตนะครับนี่มีชุดมอเตอร์ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้ารถจะอยู่ตรงนี้นะครับจะต่างกับตรงที่นะครับจะต่างกับ2ประเภทนี้คือมีชุดนะคอนโทรลมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์ขับเคลื่อน2ชุดเห็นไหมครับเนี่ย2ชุดส่วนหลักการทำงานนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีอยู่ลูกเดียวกันเนี่ยก็คือจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ไฮโวลต์นะครับก็ดึงพลังงานไปชุดคอนโทรลของแต่ละชุดนะครับแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นระบบขับเคลื่อนนะครับ4ล้อ

นะครับขับเคลื่อน4 ล้อครับลำดับต่อมานะครับครูเริ่มเจาะลึกแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เป็นวงจรแบบง่ายๆนะครับอันนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มเป็นวงจรที่เป็นวงจรไฟฟ้านะครับครูบอกแล้วนะครับว่าคนที่จะเรียนเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้า1นะครับต้องมีพื้นฐานเป็นช่างยนต์นะครับแล้วก็มีพื้นฐานเป็นช่างไฟและก็ช่างอิเล็กนะครับนะอันนี้คือต้องมีพื้นฐานตรงนี้เลยครับจำเป็นมากนะครับในที่นี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าถ้านักเรียนดูจากวงจรแล้วนะครับวงจรที่จะต้องเริ่มต้นเลยนะครับเวลานักเรียนจะดูว่าวงจรนี้ทำงานยังไงนักเรียนต้องหาว่าวงจรนี้จะทำงานได้อย่างไรนะครับขั้นตอนที่1นะครับนักเรียนหาเลยนะครับการที่รถยนต์จะเคลื่อนที่ได้นะครับนักเรียนต้องทำยังไง1สตาร์ทรถใช่ไหมครับ2เมื่อเราสตาร์ทรถเสร็จแล้วนะครับเราต้องทำการเข้าเกียร์นะครับพอเราเข้าเกียร์เป็นเกียร์ดีแล้วเนี่ยเราก็ทำการเหยียบคันเร่งนะครับเมื่อเราเหยียบคันเร่งปั๊บนี่นะครับเมื่อเราเหยียบคันเร่งปั๊บตัวที่จะเป็นตัวรับคำสั่งจากสัญญาณคันเร่งนะครับก็คือ VCU นะครับ Electronic Chip Control Module นะครับ Electronic Chip Control Module เนี่ยก็จะรับทราบว่าณขณะนี้นะครับมีคำสั่งจากสัญญาณคันเร่งนะครับนะส่งมาที่ตัว VCU นะครับ VCU ก็จะส่งสัญญาณนะครับไปที่มอเตอร์คอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับก็จะรับคำสั่งนะครับส่งสัญญาณพันนะครับสัญญาณพันไปที่ภาคไดนะครับไปที่ภาคไดนะครับแล้วก็ไปที่IGBT signal นะครับชุด IGBT นะครับก็จะทำการนะครับนำไฟนะครับจากแบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตเตอรี่ HV นะครับแบตเตอรี่ High Volt นะครับผ่านนะครับผ่านรีเลย์นะครับรีเลย์ตัวที่1กับรีเลย์ตัวที่2นะครับอันนี้ครูจะยังไม่ไปอธิบายตรงนี้มากนะครับเพราะว่าครูพูดในเรื่องของพื้นฐานการทำงานเบื้องต้นนะครับนักเรียนเนี่ยเพิ่งตกใจนะครับว่าเป็นวงจรพอเริ่มเป็นวงจรแล้วจะยากนะครับไม่ได้ยากนะครับถ้านักเรียนจำรูปภาพสไลด์ที่ครูอธิบายไปช่วงแรกๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรอันนี้จะนำนะครับไฟฟ้านะครับผ่าน IGBT นะครับครูอธิบายแบบรวบๆนะครับเนี่ยผ่าน IGBT แล้วก็ส่งไปที่นะครับทักชั่นมอเตอร์ตัวนี้นะครับทักชั่นมอเตอร์ก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนในตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับก็จะมีcurrent sensor ก็คือเซนเซอร์ที่จับตรวจจับการเคลื่อนที่ของมอเตอร์นะครับเมื่อ current sensor เมื่อมอเตอร์เคลื่อนที่นะครับcurrent sensor ก็จะส่งสัญญาณนะครับรายงานกลับมาที่มอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ก็จะส่งรับทราบนะครับว่าขณะนี้รถยนต์ไฟฟ้าเราได้เกิดการเคลื่อนที่แล้วนะครับอันนี้ครูอธิบายนะครับการทำงานเบื้องต้นนะครับการทำงานเบื้องต้นไว้เลยไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับครูก็จะเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับที่ครูบอกว่าเรามีระบบไฟฟ้านะครับที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย2 ระบบก็คือระบบ HV นะครับนักเรียนลองมองหาซิว่าในสไลด์ที่ครูให้ดูนี้ระบบ LV หรือระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับติ๊กตอกนะครับแล้วครูจะบอกให้นะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่อ้าวระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำมาเกี่ยวข้องอะไรกับแรงเคลื่อนสูงนะครับครูก็บอกได้เลยว่าระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำนะครับมีความสำคัญมากนะครับเนี่ยถ้าไม่มีระบบไฟฟ้า

แรงเคลื่อนต่ำหรือแบตเตอรี่แรงดันต่ำนะครับจะช่างซ่อมบำรุงจะไม่สามารถเข้าไปทำการซ่อมบำรุงได้อย่างปลอดภัยนะครับแบตเตอรี่แรงดันต่ำมีหน้าที่ทั้งจ่ายไฟแรงดันต่ำไปใช้งานทั้งในรถไม่ว่าจะเป็นวิทยุฟังเพลงแม้แต่พัดลมแอร์นะครับที่เป่าลมแอร์ออกจากคอเย็นนะครับก็ยังใช้ระบบไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็ระบบสั่งการต่างๆนะครับที่ใช้การสั่งการด้วยปุ่มคอนโทรลนะครับด้วยเสียงนะครับเช่นบางค่ายนะครับก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่บางค่ายครับส่วนใหญ่เลยนะครับรถยนต์ในสมัยใหม่นี้จะสั่งการด้วยเสียงหมดแล้วนะครับก็ใช้ระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำหมดนะครับแต่จะเป็นในเรื่องของสัญญาณสื่อสารสัญญาณอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่เดี๋ยวนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ศึกษาลึกๆขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เรียนกันอีกต่อไปนะครับก็ในที่นี้นะครับครูได้สรุปในเรื่องของพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ประเภทยานยนต์ไฟฟ้ามาจนถึงโครงสร้างหลักพื้นฐานของยานยนต์ไฟฟ้ามาพอสมควรนะครับหวังว่านักเรียนนะครับยังน่าจะนำไปใช้ประโยชน์หรือไปเป็นพื้นฐานทักษะในการซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าได้ในเบื้องต้นนะครับอย่างน้อยนะครับไปชี้ชิ้นส่วนนะครับต่างๆนะครับของยานยนต์ไฟฟ้าได้ถูกต้องนะครับก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของEP ที่1และ2ได้แล้วนะครับสำหรับ EP หน้านะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาต้องให้ความสำคัญมากนะครับครูเน้นย้ำเลยนะครับ EP หน้าเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไม่น่าสนใจแต่สำคัญสำหรับชีวิตเรามากชีวิตช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าแขวนไว้อยู่กับ EP หน้าครับ EP หน้าคือรายวิชาความปลอดภัยในยานยนต์ไฟฟ้านะครับรายวิชาความปลอดภัยในยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็ครูก็จะฝาก EP หน้าเนี่ยเป็นกฎหมายเป็นมาตรฐานเป็นอย่างเป็นหัวใจหลักของช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสำหรับ EP นี้เท่านี้ก่อนนะครับ

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาต

0: สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์การติดตั้งและเดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศระบบปรับอากาศในรถยนต์จะมีตัวควบคุมระบบต่างๆทั้งหมดภายในรถยนต์ซึ่งก็จะมีสวิตช์ควบคุมอยู่หลายส่วนด้วยกันทำให้สามารถควบคุมอุณหภูมิควบคุมความเร็วพัดลมได้การเตรียมอุปกรณ์เดินสายไฟควบคุมระบบปรับอากาศเทอร์โมสตัตสวิตช์พัดลมสวิตช์ควบคุมแรงดันสายวงจรไฟฟ้าตามแบบและรุ่นของระบบปรับอากาศวงจรพื้นฐานของระบบไฟฟ้าของเครื่องปรับอากาศรถยนต
2: ์ภายในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบก็คือมีระบบวงจรสารทำความเย็นแล้วก็เป็นระบบวงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะครับอันนี้วงจรไฟฟ้าในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีหลักการทำงานดังต่อไปนี้นะครับก็คือันดับแรกนะครับไฟ12โวลต์ตรงนี้นะครับคือเราจะต่อมาจากสวิตช์กุญแจนะครับก็อาจจะเป็นตำแหน่ง ACC หรือตำแหน่งออนนะครับคือไฟนี้ก็ติ้งผ่านมาที่ฟิวนะครับฟิวเราจะใช้ขนาดสักกี่แอมป์ก็จะขึ้นอยู่กับการใช้ไฟของอุปกรณ์ในวงจรนั้นๆ นะฮะก็อาจจะเป็น10แอมป์เป็น15แอมป์นะก็ขึ้นอยู่กับนะครับไฟเส้นนี้ก็จะเดินทางมาที่สวิตช์พัดลมนะครับที่สวิตช์พัดลมในขณะนี้ก็จะเป็นตำแหน่งเร็วสุดนะครับก็เวลาเราเปิดสวิตช์พัดลมมาตำแหน่งเร็วนะครับไฟก็จะวิ่งฮะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยนะครับก็วิ่งไปที่ตัวมอเตอร์เลยโดยไม่ได้ผ่านความต้านทานนะครับพัดลมก็จะทำงานจังหวะแรงนะครับแล้วส่วนหนึ่งนะครับก็ไฟก็จะวิ่งไปที่เทอร์โมสตาตนะครับตัวเทอร์โมสตาตก็เป็นมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมินะครับก็จะนะฮะควบคุมอุณหภูมิก็ถ้าเกิดอุณหภูมิภายในห้องโดยสารยังไม่ได้หน้าสัมผัสก็ยังถูกต่ออยู่นะพอถูกต่ออยู่ไฟก็วิ่งไปเลี้ยงที่ชุดแมกเนติกคัตนะครับพอชุดแมกเนติกคัตทำงานก็เท่ากับว่าคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานด้วยชุดแมกเนติกคัตนะครับของคอมเพรสเซอร์นะครับประกอบด้วย3ส่วนหลักๆนะฮะคือที่เราเห็นเป็นสีแดงตัวนี้เขาจะเรียกว่าเป็นสเตเตอร์ก็คือเป็นขดลวดนะครับขดลวดอันที่เราเห็นเป็นสีเหลืองๆก็คือเป็นเขาเรียกว่าเป็นตัวโรเตอร์เป็นล่องฉุดสายพานนะซึ่งเราจะเอาสายพันเข้ามาคล้องส่วนแผ่นหน้าสุดก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแผ่นเพชเชอร์เพจหรือแผ่นอัดนะฮะหรือที่เราเรียกทั่วๆไปคือเป็นหน้าคัดนะครับก็คือหลักการทำงานก็คือว่าถ้าเกิดมีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับขดลวดเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นนะครับก็จะดึงให้แผ่นอัดตัวเนี้ยติดเข้ากับตัวโรเตอร์นะครับถ้าเกิดตัวแผ่นอัดติดกับตัวโรเตอร์เมื่อไหร่ก็แล้วแต่มันถ้าเกิดเรามีสายพานก็จะฉุดให้เกิดการหมุนนะถ้าเกิดแผ่นอัดเกิดการหมุนก็แสดงว่าชิ้นส่วนภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะคอมเพรสเซอร์ก็จะทำงานก็จะมีการดูดอัดสารทำความเย็นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ไม่มีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะครับแผ่นอัดตัวนี้ก็จะจากออกจากตัวโรเตอร์ตัวโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับโรเตอร์ก็จะหมุนฟรีไปเฉยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามีไฟเข้ามาที่ขดลวดนะฮะเกิดอำนาจแม่เหล็กขึ้นมันก็จะดึงให้แผ่นอัดเนี่ยนะติดกับตัวโรเตอร์แล้วก็จะหมุนไปพร้อมๆกันนะพอหมุนไปพร้อมๆกันนะฮะก็พอแผ่นเพชเชอร์เพจหมุนนะครับก็จะทำให้ตัวภายในคอมเพรสเซอร์ก็จะหมุนตามไปด้วยนะครับเพราะว่าที่แผ่นเพชเชอร์เพจอ่ะเขาจะล็อกเข้าไปกับที่แกนของเพา

คอมเพรสเซอร์ด้วยนะครับก็เลยจะหมุนตามกันไปนะถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางนะฮะก็เปรียบเสมือนว่าตรงนี้ก็ถูกบิดมาอยู่ตำแหน่งกลางนะครับไฟก็จะวิ่งผ่านตรงนี้ฮะก็ผ่านตัวรีซิสเตอร์ก็ผ่าน1ขดลวดนะครับ1ขดลวดก็จะวิ่งไปที่ตัวมอเตอร์แล้วก็ลงกาวนะครับพัดลมก็จะหมุนช้าลงมาเพราะว่าผ่าน1ขดลวดนะครับถ้าเกิดในกรณีที่เราเบานะจังหวะเบาก็บิดนี่ไฟก็จะวิ่งนะฮะผ่านเข้าความทาน1ขดลวดแล้วก็ผ่านอีก1ขดลวดนะครับแล้วก็มาที่ตัวมอเตอร์จากตัวมอเตอร์ก็จะไปลงกาวนะฮะพัดลมก็จะผ่าน2ขดลวดก็จะหมุนช้าลงนะครับก็จะหมุนช้าลงครับนะฮะทีนี้ถ้าเกิดในกรณีที่อยู่ลักษณะของการปิดนะฮะก็คือไอ้หน้าสัมผัสก็จะไม่ต่อไปทางพัดลมก็จะไม่ได้ต่อมาทางตัวเทอร์โมสตาตด้วยนะฮะทำให้ภายในระบบก็ไม่ได้ทำงานเลยเกี่ยวกับเรื่องโค้ดสีสายไฟนะฮะก็มันจะมีเราจะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษอย่างเช่นตัว W นะฮะภาษาอังกฤษก็คือตัว White ก็หมายความว่าเป็นสีขาวเราก็จะใช้อักษรตัวแรกของภาษาอังกฤษนะครับถ้าเกิดว่าเป็นสีส้มก็คือเราก็ใช้เป็นตัว O นะเพราะว่าสีส้มก็คือตัว Orange นะครับมันก็คือ Blue นะฮะแต่มันก็เลยจำเป็นต้องมาใช้เป็นตัว L นะครับเพราะว่าไอ้สีดำเนี่ย Black มันใช้ตัว B ไปแล้วนะฮะก็เลยมีอยู่แค่สีเดียวก็คือเป็นสีน้ำเงินซึ่งจะต้องใช้เป็นตัว L เป็นอักษรตัวที่2นะครับส่วนถ้าเกิดว่าเป็นสีเขียวก็จะตรงตัวก็คือสีเขียวคือกรีนคือก็ใช้เป็นตัว G นะครับสีแดงก็นะฮะก็คือใช้เป็นตัว R ก็คือ Red ทีนี้ทางด้านผังวงจรไฟฟ้านะฮะมันก็จะมีตัวอักษรของสายไฟฟ้ากำกับไว้อย่างเช่นตรงนี้ก็คือจะต้องเป็นสีแดงนะฮะตรงนี้ต่อออกจากฟิวก็ต้องเป็นสีแดงด้วยนะครับแล้วก็ไปถึงสวิตช์พัดลมก็จะเป็นสีแดงนะครับทีนี้ต่อออกไปที่เป็นพัดลมจังหวะเร็วก็ยังเป็นสีขาวนะครับก็คือสีขาวตรงนี้ก็ยังเป็นสีขาวด้วยนะครับไปถึงตัวมอเตอร์ก็ยังใช้เป็นสีขาวนะครับสีขาวพอออกจากตัวมอเตอร์ก็จะเป็นสีเขียวนะฮะสีเขียวจนไปถึงกาวถ้าเผื่อเป็นจังหวะกลางก็จะใช้เป็นโค้ดสีก็คือตัว O ก็คือตัวสีส้มนะครับเป็นตัว O นะครับก็ครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเป็นตำแหน่งเบาก็ใช้เป็นตัว L ก็คือสีน้ำเงินทีนี้ทางที่จะมาทางเทอร์โมสตาตนะครับก็คือจะเป็นสีดำนะครับสีดำก็ต่อไปถึงแมกเนติกคัทของคอมเพรสเซอร์เลยก็ยังเป็นสีดำอยู่นะครับเพราะจริงๆแล้วโค้ดสีนะฮะของวงจรไฟแต่ละรุ่นนะครับมันอาจจะไม่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่เหมือนกันถ้าเกิดว่าเป็นรุ่นนี้นะฮะโค้ดสีสายไฟก็จะเป็นไปตามนี้นะครับครับจากชุดสายไฟของเครื่องปรับอากาศรถยนต์เครื่องนี้นะครับมันก็จะมีสายที่เป็นสีแดงอันนี้เราจะต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะครับส่วนอันนี้ก็จะต่อมาจากสวิตช์กุญแจก็อาจจะใช้ตำแหน่ง ACC หรืออาจจะใช้ตำแหน่งออนนะครับส่วนสายไฟเส้นนี้ก็จะเป็นสายที่ลงดินนะครับก็คือการต่อเราก็จะมีไฟจากแบตบวกมาเส้นหนึ่งแล้วก็ไฟจากสวิตช์แจอาจจะใช้จาก ACC หรืออาจจะใช้จากออนอีก1เส้นนะครับออนนะครับอันนี้พอต่อเสร็จปุ๊บก็นะไฟก็จะไปสู่สวิตช์พัดลมนะครับสวิตช์พัดลมก็จะปรับจังหวะเบาจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับพอจากสวิตช์พัดลมแล้วนะครับก็จะไปที่

ที่ตัวรีซิสเตอร์ฮะตัวปรับจะจังหวะพัดลมว่าจะให้มีจังหวะเบาเป็นจังหวะกลางหรือจังหวะแรงนะครับดิสเตอร์แล้วตรงนี้ก็จะต่อเข้าที่ตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับมอเตอร์โบเวอร์นะครับนะแต่อันนี้ก็จะเป็นชุดของพัดลมนะฮะเราก็จะเสร็จของชุดพัดลมแล้วนะฮะจากสวิตช์พัดลมนะฮะก็จะถูกต่อไปที่ตัวเทอร์โมสตาตเพื่อเป็นการควบคุมอุณหภูมินะครับแล้วนะฮะไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ไฟก็จะถูกต่อไปที่รีเลย์ของมอเตอร์คอนเดนเซอร์ก็คือเป็นพัดลมระบายความร้อนให้กับแผงคอนเดนเซอร์นะครับก็ไอตัวนี้ก็จะถูกต่อไปที่ตัวจะไปที่ตัวมอเตอร์คอนเดนเซอร์นะครับแล้วตรงนี้ก็จะมีเพรสเชอร์สวิตช์ด้วยนะครับก็จะมีเรื่องสวิตช์แรงดันเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้ 1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น

7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวลากวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องเชื่อมที่มีความรู้ความสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อ

ด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่ดูคลาสของคุณครูแม็กกี้ทุกคนนะครับในวันนี้ครับผมครูอนุสรณ์เครือขำครับครูสาขาวิชาการโรงแรมครับในวันนี้ก็ขออนุญาตมาเป็นเพื่อนในการที่จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับพี่แม็กครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเมื่อกี้ได้ติดตามพี่แม็กได้อัด EP ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติไปแล้วใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับใครที่อยากจะเป็นบาร์เทนเดอร์ในอนาคตนะครับแล้วก็สามารถนําไปปรับประยุกต์ได้เลยนะครับ
1: ใช่ครับนอกจากจะเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วเนี่ยยังปรับไปทําอย่างอื่นได้ด้วยไปผสมน้ําผลไม้ทําน้ําปั่นเพื่อที่จะต้องขายในชีวิตประจําวันหรือในหมู่บ้านก็ได้
0: อันนั้นคือสิ่งที่พี่แม็กพูดไปนะครับก็เป็นเรื่องของจริงๆมันเป็นความสําคัญมากๆเกี่ยวกับคุณสมบัติจรรยาบรรณของผู้ทําเครื่องดื่มนะครับแต่วันนี้ครับพี่แม็กครับวันนี้ขออนุญาตมาร่วมกับ EP นี้ในการที่จะทําให้ทุกคนร่วมกันสนุกสนานแล้วก็เข้าสู่เรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มนะครับแต่ว่าต้องถามก่อนว่าเครื่องดื่มอ่ะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยทั้งมวลเลยทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีกี่ประเภทใน EP นี้เราจะมารู้กันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้จะเป็นผู้ที่สอบถามพี่แม็กเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นสงสัยผมจะทําหน้าที่แทนนักเรียนทุกคนครับในการที่จะสอบถามคุณครูแม็กกี้ว่าอันนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
1: ผมจะได้ไม่เหงาไงพูดคนเดียวผมเหงาน
0: ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับพี่แม็กครับเด
1: ี๋
0: ยวก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตถามก่อนว่าจริงๆแล้วเครื่องดื่มมีกี่ประเภทครับ
1: จริงแล้วนะครับเครื่องดื่มก็จะมีอยู่2ประเภทครับเครื่องดื่มได้ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่ไม่มีแอลกอฮอล
0: ์
1: ส่วนเครื่องดื่มอีกตัวอย่างนึงก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั่นเองครับ
0: ไม่มีแอลกอฮอล์กับมีแอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดผมที่ผมเคยได้ยินมาก็คือมีซอฟต์ดริงก
1: ์
0: ก็คือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็อีก1ตัวก็คือเป็นฮาร์ดดริงก์นั่นเองนะครับก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บางคนก็จะบอกว่าอันนี้คือแอลกอฮอลิกกับนอนแอลกอฮอลิก
1: ใช่
0: ไหมครับ

0: ครับแล้วแต่ว่าคนจะเรียกนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์กันบ้างครับมีอะไรบ้างจริงๆเท่าที่ผมเคยศึกษามามีทั้งหมด9ประเภทแต่วันนี้เราไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นก็ได้แต่ขออนุญาตให้พี่แม็กพูดถึงเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สักนิดนึงครับ
1: เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็คือเครื่องดื่มที่เราเปิดประตูเข้าร้านค้าร้านนึงเปิดตู้เย็นออกมาครับเราจะเจอเครื่องดื่มที่มีแล้วก็ไม่มีที่ไม่มีก็จะเป็นแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์อย่างเช่นโค้กเบปซี่ชาเย็นชาเขียว
0: ชาเขียว
1: ใช่นมก็ไม่มีแอลกอฮอล
0: ์น้ำสมุนไพร
1: ใช่
0: ได้ไหมครับแล้วก็อาจจะมีพวกชากาแฟเข้ามาด้วย
1: ใช่คร
0: ับ อันนี้ไม่มีแอลกอฮอล
1: ์ใช่
0: ซึ่งจริงๆเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สามารถทานได้ทุกวัย
1: ใช่
0: ไหมครับอีกหนึ่งตัวครับพี่แม็กเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อันนี้เป็นเครื่องดื่มที่เราจำกัดอายุในการที่จะทานขออนุญาตให้พี่แม็กพูดถึงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะรับประทานก่อนว่าอายุเกี่ยวกับเรื่องของอายุหรืออะไรสักนิดหนึ่งก่อนที
1: ่
0: นักเรียนจะไปเข้าสู่เรื่องของประเภทของแอลกอฮอล์ครับ
1: อายุนะครับถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็คืออายุไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับที่จะต้องซื้อแอลกอฮอล์หรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดว่าเราอายุน้อยกว่าแล้วเราไปซื้อก็เป็นจะผิดทางด้านกฎหมาย
0: กฎหมาย
1: นะครับอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเรา20แล้วเราจะดื่มเลยถ้าเกิดว่าเราจะดื่มหรืออะไรเงี้ยข้อพบปะสังสรรค์เนี่ยอยากให้เราแบบดูแลตัวเองได
0: ้
1: มีเงินเลี้ยงชีพ
0: เราต้องบอกว่าไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น
1: ใช่
0: กินแล้วต้องดูแลตัวเอง
1: ใช่
0: ไหมครับจริงๆแล้วณปัจจุบันเราจะเห็นตามสื่อโฆษณาหรือว่าสื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์เขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าต้องทานอย่างระมัดระวังแล้วก็ไม่ใช่ว่าทานแบบเละเทะเลื่อยเปื่อยอย่างนี้ไม่แนะนำนะครับสำหรับนักเรียนของครูแม็กกี้ในคลาสนี้แต่เดี๋ยวอันนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์แล้วก็ข้อกำหนดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าเครื่องดื่มของแอลกอฮอล์มีกี่ประเภทเท่าที่ทราบเยอะมากแต่ครูแม็กกี้จะสรุปให้ฟังเชิญครับ
1: โอ้โหเครื่องดื่มมีเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: แต่ก่อนที่เราจะไปรู้เครื่องดื่มว่ามีกี่ประเภทขอแบบบรรจุขวดก่อนนะ
0: อ่ะได้ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าอย่าง1ขวดครับ1ขวดนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแอลกอฮอล์มันจะมีเกิดจากการกลั่นใช่ไหมครับการหมักแล้วก็การกลั่นพอหมักเพื่อให้เกิดมีผสมยีสต์ลงไปนะครับก็จะมีแอลกอฮอล์ขึ้นมาแต่ว่าจะอยู่ไม่เกิน 15% หรืออยู่ที่ 15% นะครับแต่พอนำไปกลั่นปุ๊บแล้วอ่ะมันจะมีดีกรีที่สูงขึ้น
0: ถ้าเกิดหมักผมคิดถูกไหมครับว่าจะเป็นกระบวนการของคล้ายๆเบียร์
1: ใช่ครับ
0: ที่ไปหมัก
1: ใช่
0: แล้วก็หลังจากนั้นจะมากลั่นคล้ายๆกับน้ำส้มควันไม้ไหมครับ
1: ใช
0: ่ฟิลเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเค
1: เมื่อเรานำมากลั่นเสร็จแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะสูงขึ้น
0: หนึ่งเท่าใช่ไหมครับเท่าที่ผมทราบ
1: พอแอลกอฮอล์สูงขึ้นถ้าเราจะดื่มก็ยังดื่มไม่ได
0: ้อ๋อ
1: ฉะนั้นแล้วก่อนที่เขาจะมาบรรจุขวดนี่ครับเขาจึงเติมน้ำลงไปเพื่อไปเจือจาง
0: เจือจาง
1: ใช่ให้อยู่ปริมาณอยู่ที่แอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ
0: 40%
1: ใช่ 40% 43% แล้วแต่นะครับจากนั้นเมื่ออยู่ที่ตรงกลางตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติครับรสชาติที่เราหมักนะครับ
0: จากวัตถุดิบอันนั้นไหมครับ
1: วัตถุดิบที่เราหมักครับใช่จากวัตถุดิบตัวนั้นว่าอยู่ที่ประเภทแต่เราต้องไปเข้าสู่เรื่องของประเภทอีก
0: อ๋อเขาบอกว่าการทําเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกตัวครับเราจะมีเบสหลักๆก็คือแป้งถูกต้องไหมครับ
1: มีอันนี้แป้ง
0: ก็จะมีพวกตระกูลมันฝรั่ง
1: มันฝรั่งใช่
0: หรือว่าอ้อยหรืออะไรที่มันจะมีจริงๆจะบอกว่าแป้งแล้วก็แป้งจะกลายเป็นน้ำตาล
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องคร
0: ับ อ๋อโอเคอันนี้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทุกคนสามารถนำข้อมูลตัวนี้ไปใช้ได้เพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกตัวครับเบสหลักๆของเขาก็คือเป็นตระกูลแป้งซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าแป้งไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องใช้น้ำตาล
1: พอเรากลั่นออกม
0: า
1: ไม่ว่าจะเป็นเราจะหมักจากอะไรสมมติเราหมักจากอะไรก็แล้วแต่ที่มีสีพอเรากลั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยสีที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีใส
0: สีใส
1: ใช่ไม่ว่าจะเอาที่มีวัตถุดิบที่เป็นสีแดงวัตถุดิบที่เป็นสีเขียวทุกตัวเอาไปหมักผลที่ออกมา พอเรากลั่นออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสีใสออกมา
0: สีใส
1: ใช่ครับ
0: ต่อให้น้ำเป็นสีเขียวกลั่นออกมาก็เป็นสี

0: ใช่
1: โอเค
0: ครับ
1: หลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นก็มีน้ำตาลเหล้าที่ม
1: น
0: ี
1: ้
0: ตั
1: ำ
0: ว
1: ต
0: น้
1: าล
0: ำตาลเข้ามา
1: อ่า
0: น้ำตาลเนี่ยที่เรียกอีกตัวหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคือลิเคียวครับ
1: ลิเคียว
0: ใช่ในลิเคียวนั้นอ่ะจะมีปริมาณน้ำตาลอยู่100 กรัมแล้วก็มีปริมาณของน้ำนะครับน้ำอยู่ที่1 ลิตรหนึ
1: ห
0: ่
1: น
0: ง
1: ึ่ง
0: ร้
1: ล
0: อ
1: ิ
0: ย
1: ตร
0: กรัมต่อน้ำ1 ลิตร
1: อ๋อ
0: ใช่เพื่อ
1: หน
0: จ
1: ึ
0: ะ
1: ่ง
0: เป็
1: ต่
0: น
1: อสิบ
0: ลิเคียวใช่
1: ประมาณนั้นนะครับ1 ต่อ 10ถ้าเกิดต่ำกว่านี้ล่ะครับคุณแม็ก
0: ถ้าต่ำกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าต่ำกว่านี้เขาจะยังไม่เรียกเป็นลิเคียว
1: อ๋ออันนี้ข้อมูลสําคัญนะครับนักเรียนเพราะว่าเป็นเทคนิคง่ายๆในการจํานะครับถ้าเกิดสมมุติว่าในน้ํา1 ลิตร
0: ครับ
1: มีน้ําตาลปริมาณน้ําตาลน้อยกว่า100ตัว
0: ห
1: น
0: น
1: ี
0: ึ
1: ้
0: ่ง
1: จะ
0: ร้
1: ไ
0: อ
1: ม
0: ย
1: ่ใช
0: กร
1: ่
0: ั
1: ล
0: ม
1: ิเคียวต่อไปครับพี่แ
0: ใ
1: ม
0: ช
1: ็ก
0: ่
1: ครับเราจะไปตรงไหนต่อ
0: ตรงประเภทของเหล้ากันดีก
1: ป
0: ว่
1: รา ะเภทของเรา
0: วัตถุดิบหลักของเราที่
1: วั
0: เ
1: ต
0: รา
1: ถุ
0: จ
1: ด
0: ะ
1: ิบ
0: ต้องใช้ในการผสมเครื่องดื่มสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับผมเคยเป็นพิธีกรในส่วนของบาร์เทนเดอร์
0: ค
1: แ
0: ร
1: ล้
0: ับ
1: วก็กรรมการเนี่ยเขาจะบอกว่าเหล้าหลักกับเหล้ารอง
0: ครับ
1: พี่แม็กลองอธิบายคําว่าเหล้าหลักกับเหล้ารองให้นักเรียนที่กําลังจะเป็นบาร์เทนเดอร์ของเรา
0: ฮะ
1: ให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเผื่อเขาเข้าถูกสู่เวทีการแข่งขัน
0: ได้ครับ
1: เหล้าหลักกับเหล้ารองยังไงครับอธิบาย
0: เหล้าหลักกับเหล้ารองที่เราเรียกว่าเหล้าหลักเนี่ยนะครับเหล้าหลักของเราเนี่ยที่ได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่ที่มีจินรัมวอดก้าเทคิล่าวิสกี้บรันดีนะครับมีในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเหล้าหลักพอเหล้าหลักตัวนี้มันจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงครับจะอยู่ที่37 ถึง 43ดีกรีบางขวดจะอยู่ที่37บางขวดก็อยู่ที่40ดีกรีแต่นะครับถ้าเกิดว่าเหล้าเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่เรียกว่าเหล้าหลักยกตัวอย่างเช่นเหล้าจินครับ
1: เหล้าจิน
0: เขาจะมีทําจากพวกธัญพืชทําจากสมุนไพรรากไม้ต่าง
1: ๆเหล้าม จ
0: ี
1: ิน
0: ทั้งผิวของส้มผิวของเลมอนผิวของเลมอนอย่างเงี้ยเข้ามา
1: อ๋อ
0: นะครับ
1: แต่ว่าเหล้าจินนี่ถ้าเกิดขาดไม่ได้มันจะมีผลเบอร์รี่อะไรสักอย่างนะครับใช่ไหม
0: เขาเรียกว่าเป็นเติมกลิ่นนะครับเติมกลิ่นของจูนิเปอร์เบอร์รี่จะม
1: ี
0: กลิ่นหอม
1: คล้ายๆกับตัวบลูเบอร์รี่
0: ใช่
1: ล
0: ัก
1: ษณะคล้ายกันเป็นตระกูลเดียวกันลักษณะคล้ายกันแล้วก็จะมีกลิ่นของเบอร์รี่นิดๆถ
0: ู
1: กต้องไหมครับจิน
0: ครับ
1: แล้วก็อย่างที่สอง
0: เหล้าจินเนี่ยเขาจะมีหมักเขาจะหมักกันเหล้าหมักกันกลอง
1: อ๋อหมักกันกลอง
0: ใช่
1: เรารู้กันแล้วนะครับว่าเหล้าเนี่ยจะมีทั้งหมดประเภทแรกคือจินใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: เหล้าตัวต่อไปเป็นอะไรครับพี่แม็กครับ
0: เหล้าตัวต่อไปเป็นเหล้ารัมครับ
1: รัม
0: ใช่ครับเป็นเหล้ารัมเหล้ารัมนั้นนะครับก็จะมีผลิตมาจากกากอ้อย
1: อ๋อ
0: เขาจะมีการหมักนะครับการหมักมาจากกากอ้อยนะครับแล้วทีเนี้ยรัมเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นที่เราเห็นในตลาดก็จะมีไวท์รัมโกลัมแล้วก็ดาร์ครัม
1: ดาร์ครัม
0: ใช่เราจะเห็นเยอะมาก
1: และ
0: อีกอย่างนึงที่เห็นก็คือเป็นสไปรัมครับ
1: อ๋อสไปรัมเป็นยังไงครับสไปรัม
0: สไปรัมอย่างเช่นเหล้าที่
1: จะมีความเผ็ดร้อนนิดนึงถูกต้องไหมครับโอเคเข้าใจแล้วตอนแรกคิดไม่ออกแต่พอครูแม็กอธิบายเข้าใจแล้วเหล้าที่บ้านเรานิยมทานกัน
0: ใช่
1: ไหมครับแล้วก็จะมีความเผ็ดร้อนเหมาะสําหรับการผสม
0: โซดาครับ
1: โซดาเหมือนที่เราชอบทานกันนั่นเองนะครับ
0: แต่ก็อีกอย่างนึงนะครับในที่เป็นสไปรัมเขาก็ที่หลายๆที่เขานิยมดื่มนะครับจากนั้นนะครับในของเหล้าคำว่าเหล้าลำเนี่ยจะกำเนิดขึ้นอยู่ที่แถวแถบแคริบเบียน
1: แคริบเบียน
0: ใช่
1: เพราะว่าเขาปลูกอ้อยค่อนข้างเยอะ
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับ
0: ปลูกอ้อยค่อนข้างเยอะ
1: แล้วก็จริงๆแล้วอันนี้ให้ข้อมูลนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบเพราะว่าชอบกลิ่นครับกลิ่นของรัมเนี่ยเขาจะมีกลิ่นของความเป็นน้ําตาลอ้อยนะครับถ้าเกิดสมมติว่าทุกคนคิดไม่ออกตอนอยู่ประถมนักเรียนทุกคนต้องเคยทําจุลินทรีย์ CEM ที่ใช้กากน้ําตาลที่มีสีดําอ่ะครับแล้วกลิ่นจะคล้ายๆแบบนั้นถ้าเกิดนักเรียนได้ดมนะครับจะมีกลิ่นคล้ายๆกับกากน้ําตาลนั่นเองนะครับ
0: ใช่ครับนั่นคือที่สีที่เขาเปลี่ยนไปแต่ละสี
1: อ่
0: ะสีตัวไวท์ลัมคือพอเขาทําหมักออกมาเนี่ยการกลั่นออกมาเนี่ยคือเขาใช้ระยะเวลาที่น้อย
1: อ๋อ
0: ครับแต่พอที่เป็นโกลรัมคร
1: ับ
0: โกลรัมก็จะมีสีขึ้นมาหน่อยเป็นสีทอง
1: สีทอง
0: ใช่ออกเป็นสีทองเรียกว่าเป็นโกลัม
1: โกลัม
0: นะครับก็จะเติม

0: เขาจะเติมสีลงไป
1: อ่า
0: แต่พอเป็นดาร์กปุ๊บก็จะมีการเคี่ยวคาราเมล
1: อ่า
0: ให้มีความไหม้
1: ใช่อันนี้มันเกี่ยวข้องอย่างสีทองเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับตัวถังหมักด้วยไหมครับ
0: เกี่ยวครับ
1: เกี่ยวข้องใช่ไหม
0: ใช่
1: ครับ
0: ครับเพราะว่าใช้ถังหมักที่ค่อนข้างที่นานขึ้น
1: อ๋อก็จะมีสีของไม้ออกมาด้วย
0: ใช่
1: ไหมครับอ่าแล้วหลังจากนั้นพอหลังอันนี้ทำจบแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ต่อตัวต่อไปเป็นอะไรครับ
0: ตัวต่อไปครับเป็นวอดก้าครับ
1: วอดก้า
0: ใช่วอดก้าจะมีต้นกำเนิดขึ้นอยู่ที่ประเทศรัสเซียโปมีโปแลนด์แล้วก็รัสเซียนะครับบางฉบับก็จะบอกเป็นรัสเซียบางฉบับก็เป็นโปแลนด์แต่ทั้งสองประเทศนี้นะครับก็คือในสมัยก่อนเนี่ยที่เขาได้มีในเรื่องของเขาเป็นเมืองหนาวอ่ะพอเขาเป็นเมืองหนาวปุ๊บเขาก็เลยต้องดื่มวอดก้าเพื่อที่จะให้มี
1: ข้างในร้อนขึ้น
0: ใช่
1: ไหมครับ
0: ใช่
1: อันนี้คือวอดก้าแล้วก็วอดก้าทำมาจากอะไรครับ
0: วอดก้าทำมาจากอะไรวอดก้าถ้าเราจำไม่ง่ายเลยมาจากกลุ่มของมันฝรั่งธัญพืชพวกนี้ครับแต่ถ้าเป็นหลักๆแล้วก็จะมาจากมันฝรั่งครับ
1: ใช้มันฝรั่งในการที่จะทำ
0: เป็นแป้ง
1: แต่จริงๆแล้วไม่ใช้มันฝรั่งก็ได้
0: ได้ครับ
1: ใช่ไหมครับแล้วแต่ขอให้แต่โดยส่วนใหญ่พี่แม็กก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้มันฝรั่งในการทำจริงๆเทคนิคของคุยนะครับก็จะมีการใช้มันฝรั่งนี่แหละอย่างสมมติว่าวอดก้าคุยจะจำว่าทำจากมันฝรั่งแล้วจะทำได้แล้วจะจำได้ง่ายนะครับ
0: ใช่ครับ
1: ต่อไปครับหลังจากวอดก้าวอดนี้วอดก้าจบหรือยังเอ่ย
0: วอดก้าจบแล้ว
1: จบแล้วต่อไปเป็นอะไรครับ
0: ต่อไปเป็นเตกิล่า
1: เตกิล่าถ้าเกิดพูดถึงจริงๆถ้าอันนี้ขวดเตกิล่าเราจะเห็นว่าเอ๊ะลักษณะของเขามีความเป็นหมวกนะครับหมวกของอันนี้เป็นหมวกอะไรไม่รู้อาจจะออกแนวแบบพวกที่อยู่ทางโซนอเมริกาโซน
0: เม็กซิโก
1: อ
0: ๋
1: อเม็กซิโก
0: ใช่เวลาที่เขาใช้ทรงหมวกแบบนี้ก็จะมีคนที่แบบตอนที่เขาไป
1: คาวบอยไหมครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋ออากาเว่
0: อากาเว่ใช่จะต้นคล้ายๆลักษณะเหมือนสับปะรดบ้านเราครับแล้วพอเขาไปตัดเขาก็เลยใส่หมวกเขาจะมีหมวกใบใหญ่ๆเขาก็เลยจึงต้องมีหมวกตัวเนี้ยเพื่อที่จะต้องสื่อถึงเตกิล่าและเครื่องดื่มเตกิล่าเนี่ยจะต้องดื่มคู่กับแก้วด้วยจะมีแก้วของเขาด้วยเป็นเอกลักษณ์นั่นคือเป็นแก้วมาการิต้า
1: อ๋อแก้วมาการิต้า
0: ใช่ครับ
1: กินกับเตกิล่านะครับจริงๆแล้วขออนุญาตเสริมจากพี่แม็กซ์สักครู่นะครับเรื่องของอากาเว่ต้นอากาเว่จริงๆอยู่ในตระกูลตะบองเพชรถูกต้องไหมครับแล้วก็จะมีถ้าเกิดสมมติว่าเปรียบเทียบถึงสับปะรดบ้านเราจะมองเล็กไปเลยเพราะต้นอากาเว่จะใหญ่มากนะครับนึกถึงว่าเป็นตะบองเพชรที่เป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกับของต้นสับปะรดแต่ว่าจะค่อนข้างใหญ่สูงประมาณตัวคุยเลยครับใช่มั้ยครับสูงประมาณนี้เลยแล้วก็เขาจะตัดแล้วก็เข้าสู่กันถูกต้องมั้ยครับ
0: หมักกันคร
1: ับ อ๋อหมักก่อนแล้วก็ถึงจะกลั่นอันนี้พูดถึงเตกิล่าอีกสักนิดนึงครับมีมั้ยครับ
0: เตกิล่าเนี่ยก็จะมีสีตัวนี้เป็นสีเรียกว่าเป็นสีเงินหรือเรียกว่าเป็นซิลเวอร
1: ์ซิลเวอร์เตกิล่า
0: ใช่ครับเป็นซิลเวอร์เตกิล่าและอีกมีอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวเค้าเรียกว่าเป็นโกลครับ
1: โกลเตกิล่า
0: โกลเตกิล่า
1: ก็
0: จะมีเป็น
1: สีทอง
0: ใช่
1: ครับเป็นสีทองอันนี้เขาแต่งสีไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่าเขาใช้กระบวนการที่หมักที่นานขึ้น
0: น่าจะเป็นกระบวนการหมักให้ที่นานขึ้นแล้วก็ให้สีของไม
1: ้ผมทราบมาว่าจริงๆโกเตกิล่าเนี่ยเขาใช้กระบวนการในการหมักอย่างต่ำก็6ปี

0: นี้เล่าเซตเหล่านี้เนี่ยที่เรียงไว้นะครับที่เป็นจินลัมวอดก้าเทคิล่านะครับยังมีอีกก็คือวิสกี
1: ้อ๋อวิสกี้
0: ครับของวิสกี้นี่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นวิสกี้จากประเทศสกอตแลนด์หรือว่าเป็นวิสกี้จากประเทศอเมริกาโซนแถบยุโรปคำเขียนน่ะต่างกันเลย
1: ผมเคยได้ยินคำว่าสกอตวิสกี้
0: ใช่ครับสกอตวิสกี้
1: แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วจุดกำเนิดเริ่มต้นของการทำวิสกี้อยู่ที่สกอตแลนด์ถูกต้องไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วเขาก็จะมีวัฒนธรรมการทานของเขาด้วย
0: ใช่มีทั้งวัฒนธรรมการทานมีทั้งแต่ละเมืองอ่ะคือเขาจะทำวิสกี้เนี่ยขึ้นมาหลายเมืองพอเขาทำหลายเมืองเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะมีแบ่งออกมาเป็นเกี่ยวกับเป็นเบนเดดวิสกี
1: ้
0: ซิงเกิลมอลพวกนี้ครับใช่แล้วก็จะมาแต่ละบริษัทเขาก็จะมารวมกัน
1: พี่แม็กพูดถึงซิงเกิลมอลแล้วก็เบรน
0: ครับ
1: อธิบายตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผู้เรียนเราจะงง
0: คำว่าเบรนเดดเบรนเนี่ยก็คือการที่เราเอาเหล้ารวมแต่ละลงกันครับและคือแต่ละเมืองละกันนะครับแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันแต่ละบริษัทมารวมกันเขาเรียกว่าเป็นเบนนี่คือการเอามารวมกันทั้งหมด
1: แล้วก็ดึงสิ่งที่มันโดดเด่นออกมา
0: ใช่ครับนั่นคือเขาก็ต้องมีการไปปรุงเพิ่มเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ที่ได้รสชาติเดียวนั้นออกมา
1: แล้วถ้าเกิดเป็นซิงเกิลมอลล่ะครับซิงเกิล
0: ถ้าเป็นซิงเกิลมอลไม่เราไม่ได้รวมเลยในนั้นเลยเราไม่ได้เอาที่ไหนมารวมเลยเป็นแค่ลงกันลงเดียว
1: อ๋อเพราะฉะนั้นที่ขวดก็จะมีระบุเลยว่าเป็นเบรนเด็ดหรือเป็นซิงเกิลถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช่ครับ
1: อ๋ออันนี้สำหรับนักเรียนที่จะไปเลือกซื้อนะครับก็สามารถที่จะดูข้อมูลตรงนี้ได้เพราะจะอยู่ที่ฉลากอยู่แล้ว
0: ใช่
1: นะครับต่อไปครับ
0: ต่อไปครับเป็นเมื่อสักครู่เป็นวิสกี
1: ้วิสกี
0: ้แล้วก็เป็นบรันดี
1: บรันดีวิสกี้พอย้อนหน่อยวิสกี้ทำมาจากอะไรนะครับพี่แม็ก
0: วิสกี้ตัวนี้เนี่ยนะครับวิสกี้จะทำมาจากธัญพืชแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีถ้าเป็นแบบเหมือนกับถ้าเป็นอเมริกาถ้าเป็นสกอตแลนด์ก็จะมีกลุ่มของธัญพืชเข้ามาเขาจะมีแบ่งรสชาติด้วยเป็นที่เคยเห็นเป็นตารางม
1: ี
0: ส้มมีความเผ็ดมีอะไรมีเหมาะสำหรับคนไทยเพราะว่าเราต้องเติมโซดาแต่อีกกินนึงอีกอย่างนึงคืออาจจะมีสโมกมีความเป็นควัน
1: นิด
0: เข้ามาในเหล้าใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นแนวของอเมริกาก็เขาก็จะแบ่งเป็น2เหมือนกับมีอะไรนะเฮเนซี่ใช่กับอีกเมืองนึงก็คือเป็นเมือง
1: ที่ลักษณะคล้ายๆกันที่ผลิตใช่มั้ยครับ
0: เคนทักกี
1: ้อ๋อ
0: นะครับ
1: จะมีอยู่2
0: ไก่ทอด
1: เมืองไก่ทอด
0: ใช่
1: นะครับแต่ทำเราด้วยนะ
0: ใช่
1: ทำเราด้วย
0: ทำเราด้วยนะครับก็2บริษัทนี้ก็จะมีชื่อเสียงที่โด่งที่ดังแล้วก็นำเข้าส่งขายที่ในไทยค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่แล้วในการทำของเหล้าในกลุ่มนี้ถ้าเป็นของรัฐเคนทักกี้นะครับจะใช้ธัญพืชที่เป็นเมล็ดข้าวโพดค่อนข้างเยอะ
1: เพราะว่าเขาปลูกค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช่ครับนั่นคือเขาก็เอาของดีของบ้านเขาใช่ไหมเขาก็เอาของดีของบ้านเขามาทำฉะนั้นแล้วนะครับการที่เราจะคิดเมนูใหม่ๆขึ้นมาก็ต้องเอาของดีของบ้านเรามา
1: โอเคจริงๆบ้านเราอ่ะมีเหมือนกันแล้วก็เราก็จะใช้เขาเรียกว่าสุราชุมชน
0: ใช่ครับ
1: ใช่มั้ยครับสุราชุมชนที่ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่นิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็เอาวัตถุดิบบ้านเรามาทําเหมือนกันตัวต่อไปครับพี่แม็กหลังจากวิสกี้แล้วเป็นตัวไหนดีครับ
0: ตัวต่อไปเป็นบรันดีหรือว่าจะมีบรันดีแล้วก็คอนยักสองอันนี้จะมีข้อแตกต่าง
1: ครับแต่บางคนเขาบอกว่าบรันดีกับคอนยักคือประเภทเดียวกัน
0: ก็อยู่ในประเภทเดียวกันแต่ว่าเขาถ้าเป็นคอนยักเขาก็จะอยู่ในแคว้นของฝรั่งเศส
1: ฟิลเหมือนไวน์ที่มาจากแคว้นแชมเปญก็คือเครื่องดื่มแชมเปญ
0: ใช่ครับพออยู่ในของฝรั่งเศสแล้วก็พันองุ่นอีกอย่างนึงในการผลิตนะครับเขาก็เลยจะเรียกว่าเป็นคอนยักนะครับ
1: แต่ว่าทั้ง2ตัวคือบรันดีเหมือนกันแต่แตกต่างกันแค่สถานที่เพาะปลูกพันองุ่นเท่านั้นพูดก่อนพอพูดถึงองุ่นอ้าวจริงๆตัวนี้ทํามาจากองุ่นเท่าที่ทราบจริงๆแล้วบรันดีก็คือไวน์1ตัวที่เอามาต้มถูกต้องมั้ยครับ
0: ครับ
1: อ๋ออันนี้คือเครื่องดื่มบรันดีแต่อธิบายบรันดีบ้านเราค่อนข้างที่จะทําความคุ้นเคยกับบรันดีเพราะว่าเรามีเครื่องดื่มที่เป็น เอกลักษณ์ของเรานะครับนั่นก็คือแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันดี

0: องนะครับแล้วก็เราจะเห็นในโฆษณาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะบอกว่าจริงๆเครื่องดื่มที่เป็นบรันดีบ้านเราก็จะดังในระดับโลกด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับพูดถึงบรันดีเล็กๆน้อยๆครับพี่แม่ครับ
1: บรันดีใช่ไหมครับที
0: ่รสชาติ กลิ่นอะไรเงี้ยครับ
1: รสชาติบรันดีนี่นอกจากองุ่นแล้วก็ยังมี
0: สับปะรด
1: สับปะรด
0: ได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเท่าที่ทราบจริงๆโรงงานบรันดีจะอยู่ที่นครปฐมนะครับแล้วก็บางที่เขาก็บอกว่าใช้สับปะรดบางที่เขาก็ใช้องุ่นนะครับแล้วก็วัตถุดิบแตกต่างจริงๆแล้วบรันดีเนี่ยสามารถทํามาจากผลไม้
1: ใช่
0: ใช่มั้ยทําจากชนพืชได้มั้ยครับ
1: ถ้าเป็นบรันดีตัวนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าจะทําจากธัญพืช
0: ไม่ได้ไม่เหมาะ
1: ไม่เหมาะ
0: อาจจะได้แต่ผมหวังว่าไม่เหมาะเพราะว่ากลิ่นหอมของผลไม้จะหายไป
1: ใช่
0: ใช่มั้ยครับแล้วก็อันนี้ใช้น้ําตาลจากผลไม
1: ้ออกมาน
0: ะครับอ่ะพอหลังจากบรันดีหรือคอนยักไปแล้วหลังจากนั้นเป็นอะไรครับ
1: ตัวนี้ครับเป็นตัว
0: สีแดงสดใสไม่ใช่ไวน์นะอันนี้ไม่ใช่ไวน
1: ์ตัวนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นแคมเปอรี่ครับก็คือเป็นมาจากของสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรเป็นพวกรากไม้
0: โชว์เหมือนอันนี้เลย
1: ครับ
0: พรีเซนเตอร
1: ์พรีเซนเตอร์
0: นะครับคืออะไรครับพี่แม็กอธิบายนิดนึง
1: ส่วนเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยเขาจะนิยมที่จะมานำมาเหมือนเป็นยา
0: อ๋อเป็นยา
1: ครับที่เอามาใช้ในการทําเครื่องดื่มเพราะว่าอย่างเหล้าแต่ละตัวก็สังเกตดูว่าแต่ละตัวที่เราเล่ามาเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นผลไม้แล้วก็เป็นรากไม้รวมถึงบางตัวก็เป็นยานะครับพอมาถึงตัวแคมเปอรี่เนี่ยแคมเปอรี่นี่ก็เป็นยาทํามาจากรากไม้เพื่อที่จะดูแลเวลาที่เราดื่มอ่ะอย่างเช่นพวกเนโกนี่ที่ขายดี
0: ๆเนโกนี
1: ่ใช
0: ่จริงๆเนโกนี่นี่ค่อนข้างดังมากๆนะครับเนื่องจากว่าเนโกนี่เนี่ยใช้เป็นส่วนหนึ่งในการแข่งขันของอาชีวศึกษาของเราด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนโกนี่ลองศึกษากันดีๆนะครับผมอยากให้ทุกคนไปศึกษาเพราะเนโกนี่เนี่ยสร้างอะไรให้กับประเทศไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆเขามีสัปดาห์เนโกนี่ที่เรียกว่าเนโกนี่วีค
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็เนโกนี่นี้ขายเพื่อการกุศลและมอบแล้วก็บริจาคให้กับเป็นองค์กรการกุศลต่างๆด้วยนะครับก็จะเป็นเบสหลักก็คือตัวนี้นะครับ
1: คือพอเป็นสมุนไพรแล้วงั้นเราบอกสูตรไปเลยแล้วกัน
0: อ่ะได้ครับ
1: มีเหล้าจินครับ
0: เหล้าจิน
1: จินก็เป็นสมุนไพรเพราะว่าจินที่บอกมาจากของสมุนไพรหลายๆชนิดรวมกัน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มาเจอกับสมุนไพรเอามารวมกันอีกก็คือเป็นแคมเปอรี่ใช่เอาเป็นสมุนไพรมารวมกันอีกตัวนึงเรามาเติมความหวานเข้ามาอีกหน่อยที่เรียกว่าเบอร์มูธ
0: เบอร์ม
1: ูธโซ
0: ่
1: ก็จะมีความหวานเข้ามาหน่อย
0: แล้วก็จะมี
1: สมุนไพร
0: จริงๆรสชาติของเนโกนี่เขาก็จะมีความขมหวานเล็กๆแล้วก็ละมุนจริงๆเป็นเครื่องดื่มที่ชอบมากพอเวลาเป็นพิธีกรแล้วชอบกรรมการทําให้กินนิดนึงเพราะว่าจะได้พูดคล่องๆนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เนาะแต่จริงๆแล้วแคมเปอรี่นี่มันอยู่ในตระกูลอะไรครับแอปเปอริทีฟมั้ยครับ
1: ในตระกูลของแอปเปอริทีฟคร
0: ับ อ๋อแอปเปอริทีฟคืออะไรครับสําหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนเลย
1: แอปเปอริทีฟก็คือเครื่องดื่มคลิปที่แล้ว
0: พูดไปแล้ว
1: เครื่องดื่มหลังอาหาร
0: แอ
1: ปเปอริทีฟหลังอาหารคืออะไรนะก็คือเหล้าที่หวานใช่มั้ย
0: ครับ
1: ตัวนี้คือเป็นเหล้าที่เป็นสมุนไพรที่เป็นเหล้าขมนะครับที่เป็นแอปเปอริทีฟก็คือเป็นเครื่องดื่มเรียกน้ําย่อยนั่นเองครับ
0: อ๋อเพื่อกระตุ้นให้อยากอาหารมากขึ้น
1: ใช่
0: มั้ยครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เรารู้แอปเปอริทีฟจริงๆยังมีแอปเปอริทีฟอีกตัวนึงมั้ยครับหรือว่าเอานี่เป็นวิสกี้ใช่มั้ย
1: ตัวนี้ไอริส
0: อันนี
1: ้ไอริสอันนี้เป็นไอริสวิสกี้ครับ
0: ผมเห็นอันนี้จริงๆคุณแม็กพูดใน EP ที่แล้วจริงๆขวดจิ๋วนะครับแต่ว่าแจ๋วมากเหตุผลที่จิ๋วแต่แจ๋วเพราะว่าขวดนี้ไม่มีขายในประเทศไทย
1: ไม่มีครับ
0: แอบกระซิบมาว่าจริงๆข้างๆนี้เป็นภาษาต่างชาติด้วยน่าจะเป็นญี่ปุ่น
1: นะ
0: อธิบายเกี่ยวกับขวดนี้สักนิดหนึ่งครับทำไมถึงจิ๋วแล้วราคาสูงด้วย
1: ขวดจิ๋วขวดนี้นะครับก็คือ
0: ไม่ใช่ซีอิ๊วใช่ไหม
1: เขาดมด้วย
0: ไม่ใช่เนาะ
1: ก็อย่างขวดจิ๋วขวดนี้เนี่ยบิตเตอร์เนี่ยคือเขาจะสกัดออกมาดูจะมีความหอมครับขวดนี้จะมีความหอมของกลิ่นของดอกไม้จริงแล้วตัวนี้เนี่ยผมเอาไปใช้ในการแข่งขันของอาชีวะซึ่งทำเครื่องดื่มที่เป็นแนวดอกไม้เราก็อยากเสริมแล้วก็ให้เกิดความละมุนที่มันเป็นดอกไม้เราก็เลยเลือกบิตเตอร์

0: เออตัวเนี้ย
1: ที่เป็นดอกไม้
0: ที่เป็นดอก
1: ให
0: ไ
1: ้
0: ม้
1: มีกลิ่นดอกไม้เข้า
0: ใช
1: มา
0: ่
1: ใช่ไหม
0: ให้
1: ค
0: เ
1: ร
0: ป
1: ั
0: ็
1: บ
0: นกลิ่นดอกไม้เข้า
1: อ๋
0: ม
1: อ
0: า
1: โอเค
0: เหมืออ น
1: ัน
0: กัน บ
1: น
0: เ
1: ี
0: ป
1: ้
0: ็น
1: ค
0: ก
1: ื
0: า
1: อ
0: รเติมเต็มไป
1: เติมเต็มนอกจากเรื่องของสีรสชาติกลิ่นก็ต้อง
0: กลิ
1: ม
0: ่น
1: าพร้อมก
0: ถ
1: ั
0: ู
1: น
0: กต้อง
1: ถูก
0: คร
1: ต
0: ั
1: ้
0: บ
1: องไหมครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นครับตัวนี้ผมเห็นว่าเป็นไอริชวิสก
0: วิ
1: ี
0: ส
1: ้
0: กี้
1: คืออะไรครับไอริชวิสกี้
0: ไอริชวิสกี้เนี่ยเป็นเหล้าที่มาจากประเทศไอซ์แลนด์
1: ไอซ์แลนด์
0: ใช่ครับเป็นอยู่ในกลุ่มของเหล้าหลักนะครับก็คือเป็นอยู่ในของไอซ์แลนด์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มนั้นก็จะมีในเรื่องของการเคลือบน้ำตาลการเทเหล้าการจุดไฟ
1: อ๋อ
0: แล้วก็เทลงมา
1: อ่า
0: พอเทลงมาแล้วก็แบบเหมือนคล้ายๆกับชาชักอ่ะ
1: ชาชัก
0: แ
1: บ
0: ต
1: ้
0: ่
1: าน
0: ค
1: เร
0: ว
1: า
0: าม
1: ที่
0: ร
1: เป
0: ้
1: ็
0: อ
1: น
0: น
1: ภา
0: อ
1: ค
0: ่ะ
1: ใต้โอ้ละนอเลย
0: แต่นี่มีไฟไง
1: อ่า
0: เขาจึงเรียกว่าเมนูนี้ว่าไอริชวิสกี้ครับ
1: มีกลิ่นหอมด้วยไหม
0: มีกลิ่นหอมของน้ำตาล
1: อ๋อ
0: น้ำตาลไหม้
1: น้ำตาลไม่ไหม้อย่างนี้
0: ใ
1: ใ
0: ช
1: ช่ไหม
0: ่
1: ครับอ่ะราคาสูงไหมครับสำหรับถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มประเภทนี้
0: ถ้าเป็นเครื่องดื่มประเภทนี้จะราคาแล้วแต่ท้องถิ่น
1: อ๋อ
0: เพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยการตั้งราคาของเครื่องดื่มนี่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับเราจะไม่สามารถระบุได้ว่าไรราคาจะต้องอยู่ที่400
1: อ๋อ
0: แต่ว่าบรรยากาศเราไม่ได้เดี๋ยวเข
1: อ
0: า
1: ๋
0: ก็ไม่เข้
1: อ
0: านะ
1: องค์ประกอบหลายๆอย่าง
0: ใช่ครับ
1: บวก
0: ม
1: ก
0: ี
1: ันถ้าเกิดอยู่ในโซนเกาะที่บรรยากาศดีๆอาจจะแบบราคาพุ่งสูงนิดหนึ่งนะครับ
0: ใช่แล
1: อ
0: ้วคร
1: โอ
0: ับ
1: เคหลังจากไอริชวิกกี้แล้วผมเห็นทั้งหมดนี้โอ้โหเยอะมากครับแม่ครับ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วคืออะไรเราจะพูดทีละตัวก็ไม่คงเวลาวันนี้ก็คงจะไม่พอ
0: ใช่
1: แต่ว่าผมอยากให้พี่แม็กสรุปตัวที่โดดเด่นที่แบบอยากจะโชว์ให้กับน้องๆหรือนักเรียนของเราได้ชมวันนี้ครับเชิญครับ
0: โอ้โหเลือกมาเลยครับชอบขวดไหน
1: จริงๆผมค่อนข้างที่จะชอบตัวนี้
0: ครับ
1: เนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเขาก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะมีความเป็นครีมนะครับนักเรียนบางคนเห็นแล้วก็จะอาจจะแบบถ้าเกิดครั้งแรกนะครับเห็นแล้วก็อาจจะแบบชื่นชอบแล้วก็ว้าวนะครับเดี๋ยวผมมอบให้พี่แม็กได้อธิบายขวดนี้ครับในระหว่างนี้ผมขออนุญาตเสิร์ชหาเครื่องดื่มที่ผมอยากจะให้พี่แม็กนำเสนออีกสัก2ตัวในวันนี้นะครับ
0: ครับในเครื่องดื่มตัวนี้นะครับเรียกว่าเบอร์รี่เบอร์รี่บางคนเรียกเบอร์รี่นะครับเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นมีนมนะครับมีความเป็นนมที่อยู่ในเป็นนมข้างในเครื่องดื่มคือจะเป็นสีข้นข้นนะครับเป็นส่วนผสมอยู่นมที่ใช้คือเขาเรียกว่าเป็นนมวัวสำหรับเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเก็บหลายๆที่คือการเปิดได้ก็จะต้องมีวันหมดอายุฉะนั้นแล้วนะครับเหล้าขวดชนิดนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ได้ไม่เกินอยู่ประมาณ6เดือน4ถึง6เดือนนะครับแต่การที่เราเก็บเหล้าให้ดีๆเนี่ยเราจะต้องนำไปแช่เย็นส่วนเครื่องดื่มตัวนี้นะครับเรียกว่าคอนโทรลหรือคอนทัวร์บางบ่าผมเคยสงสัยอยู่ครั้งหนึ่งว่าทำไมคอนทัวร์ทริปเปิลเซ็กแกรนด์มาเนเยหรือแกรนด์มาเนียทำไม3ชนิดนี
1: ้ไม่เหมือนกัน
0: แตกต่างกันใช่พอมาขวดพอนั่นคือพอมาขวดนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่เรื่องของถ้าเป็นทริปเปิลเซ็กก็จะมีส้มสามชนิด
1: ครับ
0: นะครับผิวส้ม3ชนิดแต่พอมาตัวนี้มีทั้งผิวส้มด้วยแล้วก็มีทั้งสมุนไพรอื่นๆด้วยที่รวมอยู่ในเนี้ยยิ่งขยับไปกว่านี้ก็ยิ่งแกรนโมเนเยก็จะมีส่วนลึกความลึกเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับขวดนี้เนี่ยกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นของผิวส้มนะครับเขาก็จะมีเป็นเหล้าที่ใช้เบสหลักเข้ามาทำตัวนี้ด้วย
1: อ๋อครับโอเค
0: เรียกว่าล
1: ิ
0: เคียวครับ
1: ลิเคียวนะครับอีกหนึ่งตัวถ้าเกิดพูดถึงทะเลเรามาดูเรื่องมะพร้าวก่อนบ้างดีกว่าสำหรับขวดนี้จริงๆค่อนข้างชื่นชอบเพราะว่าเป็นกลิ่นมะพร้าวเหมาะกับบ้านเรานะครับ
0: ตัวนี้หยิบมาปุ๊บบอกเลยว่าเป็นลัมนะครับลัมที่เป็นไวท์ลัมตัวนี้เนี่ยที่เขาก็คือเป็นเหล้าหลักที่เอามาใช้ในการทำเครื่องดื่มตัวไวท์ลัมตัวมาริบูขวดนี้
1: อ๋อก็คือเอาไวท์ลัมมาผสมกับไซรัปแล้วก็สัดส่วนถ้าเกิดพูดถึงลิเคียวสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ
0: สัดส่วนจะมีน้ำตาล100กรัมเพราะว่าจะต้องมีความหวานครับแล้วก็มีน้ำหรือว่าเป็นเหล้าเนี่ยนะครับจำนวน1ลิตรเป็นอัตราส่วนก็คือ100กรัมต่อน้ํา1ลิตรครับ
1: โอเคอันนี้กลิ่นถ้าจริงๆถ้าเกิดสมมุติกลิ่นออกไปหานักเรียนได้กลิ่นตัวนี้จะหอมน้ํามะพร้าวมากนะครับแล้วก็จริงๆเครื่องดื่มตัวนี้ส ามารถไปผสมกับเครื่องดื่มมีเมนูไหมครับพี่แม็กครับแล้วขออีกหนึ่งเมนูไหนๆก็ถือตัวนี้แล้วผมขอเมนูที่ทำจากวัตถุดิบตัวนี้ครับ
0: วัตถุดิบตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเมนูที่นึกถึงทะเลละมะพร้าว
1: ครับ
0: นะครับกลิ่นของมะพร้าวกลิ่นไอความเป็นมะพร้าวนึกถึงเมนูพีนาโคลาด้าครับ
1: เป็นเมนูที่ไปทะเลต้องไปสั่งเพราะเป็นเมนูที่สดชื่นเหมาะกับซัมเมอร์
0: ใช่ต้องเลย
1: สูตรเป็นยังไงบ้างครับพี่แม็กครับ
0: สูตรในตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปบางคนจะมีใช้น้ำกะทิ
1: ใช้น้ำกะทิ
0: ใช้กะทิก็มีเพื่อให้เอา
1: ได้ความเป็นโฟมไหมครับไม่ใช่
0: โฟมไม่ได้ใช้เป็นความเป็นโฟมแต่ว่าจะใช้กับจะมีหนึ่งก็คือเป็นไวลัมไวลัมถ้าผมใส่มาตรฐานก็จะเป็น1ออนซ์ครึ่ง
1: 1ออนซ์ครึ่งไวลัมจดไว้เลยนะครับไวลัม1ออนซ์ครึ่ง
0: แล้วก็ผมจะใช้ลิเคียวครับครึ่งออน
1: ซ์ครึ่งออน
0: ซ์ใช่ลิเคียวตัวลิเคียวมะพร้าว
1: ครับ
0: ครึ่งออนซ์จากนั้นนะครับก็จะใช้ซาวมิก
1: ซาวมิก
0: ใช่ซาวมิกกับมาอีกแล้วให้มีความเปรี้ยวหวานหน่อยแล้วก็มีน้ำซาวมิกอยู่ที่1ออนซ์นะครับข้ามอะไรไปไหม
1: มีไหมครับ
0: ไม่มี1ไวลัมออนซ์ครึ่งมีลิ
1: เคียว
0: แล้วลอง
1: ซาวมิก
0: ครึ่งออนแล้วก็ซาวมิก1ออน
1: ครับ
0: แล้วก็มีน้ำสับปะรดครับ
1: อ๋อโอเคจะได้เพิ่มความสดชื่น
0: ใช่มีน้ำสับปะรดอีก2ออน
1: 2ออน
0: ใช่ครับพอเราเติมไปเป็น2ออนเสร็จแล้วปุ๊บครับทีนี้เราจะเสิร์ฟใส่แก้วธรรมดาก็ไม่ได้ที่เราเห็นในหนังก็จะมีเป็นแก้วที่เป็นสับปะรด
1: อ๋อเป็นแก้วสับปะรด
0: ใช่แล้วก็ตกแต่งด้วยกล้วยไม
1: ้
0: หน่อย
1: อ๋อโอเค
0: ก็มีสับปะรดจิ้ม
1: นั่นคือเมนูที่เรียกว่า
0: พีนาโคลาด้าครับ
1: พีนาโคลาด้านะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันทั้งหมด35นาทีนะครับแล้วก็เป็นคอร์สสั้นๆ สำหรับที่เราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของเครื่องดื่มครับท้ายนี้พี่แม็กฝากสำหรับผู้เรียนที่จะติดตามใน EP ต่อไปสักนิดหนึ่งครับ
0: ใน EP ต่อไปนะครับเราเมื่อเรารู้เรื่องของเครื่องดื่มละแอลกอฮอล์ละต่อไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์และวิธีการใช้ครับ
1: และต้องขอบอกนักเรียนทุกคนหรือใครก็แล้วแต่ที่เปิดมาแล้วมาเจอคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าวันนี้เป็นการเรียนการสอนนะครับซึ่งวันนี้เราเรียนในวิชาอะไรครับพี่แม็กครับ
0: ในวันนี้นะครับเราเรียนในวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มครับ
1: ซึ่งเป็นหลักสูตรของอาชีวศึกษาจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สอนเรื่องพวกนี้เลยนักเรียนเราก็จะไม่มีพื้นฐานในการที่จะไปประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาดูก็จะไม่ได้อะไรจากเราเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้เกี่ยวกับประเภทแล้วเครื่องดื่มแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความรู้ในการที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคตแต่ถามว่าพวกเราสนับสนุนให้นักเรียนไทยหรือคนไทยได้ทานแอลกอฮอล์มั้ยขออนุญาตว่าไม่แต่ว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวของเราอ่ะครับเป็นส่วนสําคัญแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมาแล้วก็จะมาลิ้มลองรสชาติของเรานะครับแล้วก็ธุรกิจบาร์เป็น1ธุรกิจในสายการท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคสําหรับท้ายนี้ครับเราก็ฝากไว้สําหรับ EP หน้าเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์อย่างที่พี่แม็กได้พูดไปแล้วนะครับวันนี้เราสองคนจากกันเพียงเท่านี้หวังว่าจะเจอทุกคนใน EP หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

0: ขอลวก
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและส

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อทางออกของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตรงนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อ

ไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
0: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับแล้วลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ปยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียม

เราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
2: แต่จริงๆแล้วในหลวงท่านก็ทรงส่งเสริมการสาธารณสุขของบ้านเมืองเรามานานแล้วใช่ไหมคะ
0: ใช่ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่ขึ้นครองราชท่านก็พระราชทานการก่อตั้งโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชไปทั่วประเทศเลยนะอ้าวแล้วแอลกอฮอล์เนี่ยจะบริจาคที่ไหนบ้างล่ะเนี่ย

0: นี่ไปดูกันไหม
1: ทางรถไฟสายเหนือพุทธศักราช2521
2: ว้าวเฮ้ยรถไฟไปไหนเนี่ย
3: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
4: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
3: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
4: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ
3: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
5: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
4: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
5: ผมไปที่แพร่ครับ
3: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
5: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
3: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
5: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
3: โอ้โหดีๆลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
4: อุ๊ยไม่เป็นไรครับลุง
3: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยด้วยอีกแรงนึงเถอะนานะเร็ว
5: ได้ครับได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
3: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
6: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการรัชทันปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
2: หืมดีจังครับ
7: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ย
0: ผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่มีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมานะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

กลับมาพบกับครูมอสนะครับแล้วก็กับพี่อ้อนอีกแล้วนะครับกับเมนูผัดหมี่เกษตรนะครับซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งในการทำเมนูผัดเกษตรเนี่ยครับก็จะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือว่าระดับปวช.นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าในผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าในพื้นที่

ของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเยาวราชที่เป็นแหล่งของกินและการแหล่งของกินแหล่งของใช้ของคนไทยหรือชาวต่างชาติที่นิยมไปเดินกันในช่วงเวลาช่วงเย็นนะฮะเป็นผัดหมี่เกษตรเนี่ยก็จะเป็นเมนูยอดฮิตในนั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งกว่าจะได้ผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยเรามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะฮะทำให้ผัดหมี่ของเราเนี่ยรสชาติอร่อย1ต้องอร่อย2เนาะสะอาด3แล้วก็ราคาย่อมเยาหรือว่าเราต้องรู้ว่าต้นทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราเอาไปอัพได้เท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของผัดหมี่เกษตรของเราในวันนี้ซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของเมนูสตรีทฟู้ดย้ำอีกครั้งนะครับนักเรียนคำว่าสตรีทฟู้ดในนี้ในนิยามเนี่ยที่เราหมายถึงเนี่ยก็คืออาหารริมถนนหรืออาหารข้างทางจะจัดแบบในรูปแบบของเป็นโต๊ะตั้งหรือว่าเป็นรถตู้คันใหญ่ๆเป็นแวนหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของรถเข็นแบบที่ครูมอสยืนอยู่กับพี่อ้อนตอนนี้ก็เรียกว่าเราจำลองบรรยากาศที่ศูนย์บ่มเพาะของเราหรือว่าครัวยอดเพชรของเราเนี่ยให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดมากที่สุดเลยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวครูยกตัวอย่างร้านเจสีอันนั้นอะไรนะห่อหมกที่นักเรียนเคยเห็นย่านสำเพ็งอันนั้นก็เป็นสตรีทฟู้ดสไตล์รถเข็นหรือว่าร้านอาหารตามสั่งเนี้ยก็ใช้คำว่าสตรีทฟู้ดได้เหมือนกันเพราะคำว่าสตรีทฟู้ดจะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนน่าจะนึกภาพออกเนาะวันนี้เราจะมาทำอย่างไรให้ผัดหมี่เกษตรของเราเนี่ยอร่อยด้วยหน้าตารับประทานด้วยเนาะแล้วก็เรียนรู้วัตถุดิบว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างมันจะมาเป็นอาหารหนึ่งจานเนี่ยมีแหล่งที่มาอย่างไรแล้วก็มีการจัดการการเตรียมวัตถุดิบอย่างไรนะคะเริ่มต้นกับอย่างแรกนะครับพี่ออนครับหยิบมาเลยตัวนี้นะครับซึ่งเราได้ทำกันไว้ใน EP ที่แล้วนะครับสำหรับซอสสำเร็จรูปนะครับในตัวของซอสสำเร็จรูปตัวนี้ส่วนผสมเน้นย้ำมีไม่ยากมีแค่4อย่างจำง่ายรสชาติอร่อยใช้ได้จริง1น้ำมันหอยนะครับ1ถ้วยตวงนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงนะครับคนให้เข้ากันจนละลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับจะได้ซอสตัวนี้ออกมานะครับสามารถเก็บไว้ใช้ได้กับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่เกษตรที่ครูจมอสจะทำในวันนี้หรือว่าผัดกะเพราที่เราทำกันไปใน EP ที่แล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ทำได้ใช่ไหมครับอะไรอีกที่ครูมอสไปหมูกระเทียมไก่กระเทียมนะครับแล้วก็การหมักหมูย่างก็สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวนี้ได้เลยนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริงทำธุรกิจได้จริงประกอบอาชีพได้จริงเพราะอาชีวศึกษาของเราเนี่ยเน้นการปฏิบัติจริงเอาไปต่อยอดธุรกิจได้นะครับตัวนี้อร่อยเมื่อกี้เราชิมก่อนเทคที่แล้วนักเรียนนักศึกษาในห้องส่งเนี่ยได้ชิมแล้วก็ยอมรับกันว่าซอสตัวนี้อร่อยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนะฮะแล้วต่อไปนะครับตัวพระเอกของเราเลยตัวนี้นะครับกระเฉดกระเฉดจะขึ้นในคลองนะฮะในแม่น้ำลำคลองหรือว่าตอนนี้ก็นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเนาะเพราะว่ากระเฉดเนี่ย1กรัมที่เราเห็นโอ๊ยกรัมใหญ่ๆมีฟองขาวๆนมขาวๆเนี่ยคุมอยู่เอาจริงๆแล้วกระเฉด1กรัมเนี่ยใช้ได้นิดหน่อยนะลูกเพราะว่าเราจะเลือกยอดที่อ่อนที่สุดเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนแก่อันไหนอ่อนง่ายๆเลยการใช้มือเด็ดมือสัมผัสนี่แหละถ้าหักง่ายแสดงว่าเป็นยอดอ่อนถ้าเหนียวถ้าแข็งแสดงว่าตรงนั้นแก่เราจะไม่เอามาใช้ในผัดหมี่เกษตรของเรานะฮะตัวที่2ก็คือเส้นหมี่วันนี้ครูมอสใช้เป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปก็คือเส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งนำมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนที่จะนำมาใช้นะอันนี้ถ้าเราใช้เส้นสดก็ได้แต่ครูมอสแนะนำให้เป็นเส้นแห้งนะฮะเพราะว่า1ถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะแล้วก็จะมีความเหนียวมากกว่าตัวที่เป็นเส้นสดแล้วก็เส้นเป็นเส้นไม่ขาดง่ายนะคะอันนี้เป็นตัวที่2นะครับต่อไปกุ้งวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งขาวแกะมาเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือไว้แต่หางสวยงามนะครับแล้วก็เวลาดูเลือกซื้อกุ้ง1หลักการจะไม่ง่ายเลยในหัวตัวต้องติดกันนะครับไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมเช่นสารฟอร์มาลีนที่เขานิยมแช่ในอาหารทะเลนะฮะแล้วก็สีของเปลือกกุ้งเนี่ยต้องเป็น

ีเดียวกับน้ำทะเลก็คือสีฟ้าหรือถึงหรือสีน้ำเงินเข้มๆนะครับนักเรียนหัวจะต้องไม่ดำหรือว่าไม่หลุดออกจากตัวแค่นั้นเองฮะมีขามีอะไรครบอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือกุ้งสดอันนี้ก็มีผลทำให้ผัดหมี่ของเราอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อกุ้งก็เลือกซื้อให้ดีนะครับนักเรียนแล้วก็ขนาดไซส์วันนี้ครูมอสเลือกมาประมาณ30ตัว1กิโลนะฮะก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีที่ครูมอสทำการสอนอยู่เนี่ยเป็นเมืองอยู่ที่อำเภอชะอำแล้วก็ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราจะต้องสดแล้วก็ต้องใหม่ทำให้ผัดหมี่ของกระเชษของเราเนี่ยอร่อยแน่นอนครับต่อไปปลาหมึกวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองก็จะมีลักษณะมันก็ในลำตัวก็จะมีกระดองแข็งๆทำไมครูมอสถึงเลือกใช้ปลาหมึกกระดองเพราะกระดองเนี่ย1เนื้อแน่น2มีความกรอบนะเคี้ยวไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสู้ฟันเลยพอกินแล้วรู้สึกอร่อยที่เขานิยมไปทำหมึกย่างราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงกิโลละประมาณ250บาทเนาะแล้วก็เราใช้ปริมาณตอนนี้ครูมอสจะใช้กุ้งประมาณ6ตัวก็ประมาณ2ขีดหรือว่า200กรัมปลาหมึก2ตัวเล็กๆกระดองก็ประมาณอีก250กรัมเพราะฉะนั้นใน1จานเราก็จะใช้ปริมาณประมาณนี้นะฮะหลักการเลือกซื้อหมึกก็เช่นเดียวกันเนื้อต้องมีความใสเนาะมียังมีเม็ดสีอยู่เนาะมีเปลือกแน่นไม่เหม็ดหัวติดกับลำตัวมีองค์ประกอบครบไม่หลุดลุ่ยหรือหลุดลุ่ยหรือเปื่อยนะครับนักเรียนครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยไม่มีกลิ่นแปลกปลอมหรือว่าไม่มีแมลงไปไข่อยู่ในนั้นนะครับก็เลือกซื้อให้ดีครับตัวที่2เลยก็คือตัวต่อไปต้นหอมก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติแล้วก็สีสันของจานอาหารของเรานะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าวันนี้ครูมอสก็ยังเลือกใช้พริกชี้ฟ้า2สีนะครับเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยให้กับผัดหมี่กระเชษของเราครับต่อไปตัวนี้ก็สำคัญครับพริกจินดาแดงทำไมครูมอสเลือกใช้พริกจินดาแดง1พริกจินดาแดงให้ความเผ็ดที่ดีให้2ให้ปริมาณเนื้อหรือว่าให้เท็กเจอร์ของพริกเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละได้ปริมาณที่มากเวลาเราโขกแล้วแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนเหมาะสำหรับการไปทำยำไปทำน้ำพริกมากกว่าตัวพริกจินดาแดงเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผัดไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดชาผัดอะไรเงี้ยและครูมอสจะต้องใช้สีเขียวและสีแดงในการทำผัดตัวนี้เพราะว่าจะได้สีตามที่ครูมอสต้องการเลยเนาะแล้วก็เวลาเราจัดจานออกมาเงี้ยองค์ประกอบของผัดหมี่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวของหมึกสีส้มของกุ้งแล้วก็ยังได้สีเขียวสีแดงของพริกอีกด้วยครับต่อไปกระเทียมไทยครับทำไมถึงต้องใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยมีลักษณะที่มีความหอมมากกว่าการใช้กระเทียมจีนนักเรียนนึกออกไหมฮะกระเทียมจีนจะมีลักษณะเป็นกลีบใหญ่ๆซึ่งอันนั้นจะเหมาะใช้กับอาหารจีนหรืออาหารฝรั่งมากกว่าเพราะว่าจะมีกลิ่นที่มันฉุนน้อยกว่าตัวกระเทียมไทยตัวนี้นะคะหลักการเลือกซื้อกระเทียมนะครับหรือว่าของแห้งเนี่ยเวลาหนูเลือกซื้อหนูก็ดูว่าไม่มีราขึ้นไม่มีที่มันงอกออกมาจากตัวหัวนะครับแล้วก็กลีบต้องแน่นไม่ฟอไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างในตัวกระเทียมก่อนจะใช้ปอกเสร็จนำไปล้างก่อนเทคนิคง่ายๆในการปอกกระเทียมมีเยอะแยะมากมายนักเรียนสามารถหาดูได้ในโซเชียลมีเดียมากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ว่าเทคนิคการปอกกระเทียมอย่างไรให้ง่ายนะฮะ1บางคนเอาไปทุบก่อนแล้วเอาไปเขย่าเอากระมังครอบแล้วเขย่าบางคนก็มีเทคนิคเอาไปแช่น้ำเพื่อปอกไม่ให้มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นติดมือนะฮะแนะนำนิดนึงว่าเวลาปอกกระเทียมแนะนำให้ใส่ถุงมือเพราะว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยค่อนข้างมีความแรงแล้วก็จะทำให้มันติดกับมือเราได้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำมันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เราจะใช้เพียงเล็กน้อยเพราะซอสของเราอย่าลืมว่าเราใส่น้ำมันไปด้วยซอสของเราเนี่ยมันก็จะมีความมันอยู่แล้วในเบื้องต้นเพราะว่าที่ครูมอสใส่น้ำมันลงไปเพราะอยากให้ตัวน้ำมันเนี่ยเข้าไปเคลือบเส้นเคลือบวัตถุดิบของเราในซอสนั้นๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยในช่วงที่ผัดครับสุดท้ายน้ำปลาทำไมครูมอสไม่ใส่น้ำปลาไปในซอสสำเร็จรูปล่ะเพราะว่าบางคนแพ้น้ำปลาก็มีแล้วก็ความเค็มของน้ำปลาเนี่ยไม่เหมาะที่จะกลับเอาไปลงในซอสสำเร็จรูปนะแต่บางอาหารบางชนิดเนี่ยจะต้องใส่น้ำปลาด้วยครูมอสจะใช้เป็นการออนท็อปเอาหรือว่าลาดขอบกระทะ

อะเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำปลามากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักๆของเราซึ่งผัดหมี่ของครูมอสเนี่ยความเปรี้ยวถ้าเราต้องการรสชาติเปรี้ยวเนี่ยจะได้จากมะนาวซึ่งมะนาวเนี่ยเพชรบุรีนี้ก็ดังมากๆในเรื่องของมะนาวมะนาวแป้นน้ำเยอะเนาะแล้วก็เพชรบุรีเป็นเมือง3รสต้องเล่าให้ฟังก่อน1น้ำตาลปี๊บได้จากต้นตาล2มะนาวมะนาวแป้นอำเภอท่ายาง3เกลือจาก

ใจบางทีนักเรียนไปหาเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยทำไมผัดหมี่กระเฉดของครูมอสใช้แค่น้ำปรุงสำเร็จรูปไม่เห็นมีน้ำมะขามเปียกไม่เห็นมีซอสพริกไม่เห็นมีซีอิ๊วดำเหมือนที่อื่นเลยเพราะครูมอสต้องการลดต้นทุนของนักเรียนนักศึกษาแต่ได้รสชาติที่คงที่แล้วก็ผัด10จานก็เหมือนกันทุกจานนะฮะครูมอสก็อยากให้เป็นเขาเรียกว่ารีเซปีก็คือสูตรมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดที่มันเป็นมาตรฐานของรสชาติอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันช้าๆนะฮะทำไปช้าๆเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้เทคนิคขั้นตอนในการทำนะครับไปพร้อมๆกับครูมอสแล้วก็พี่อ้อนครับครับเริ่มต้นนะครับพี่อ้อนเอากระเทียมนะครับกับพริกนะครับโขกรวมกันให้ละเอียดนะครับเพราะผัดหมี่เนี่ยเราต้องการความเผ็ดเนาะนิดนึงความหอมจากกระเทียมเพื่อต้องการให้มีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวนะฮะครูมอสจะเลือกใช้พริกจินดาแดงนะครับ5เม็ดนะครับแล้วก็พริกจินดาเขียวสัก5เม็ดนะครับอย่างละครึ่งเพื่อที่ให้ได้รสชาติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ประมาณ8กีบนะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นครกหินนะครับครกหินเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการทำน้ำพริกกะปิการโขกพริกแนะนำอีกเทคนิคนึงถ้าพริกกระเทียมเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องใช้หรือว่าเราไม่ได้ยุ่งมากเนี่ยครับแนะนำให้ตำทีละ1โพชั่นหรือว่าตำแค่เพียงปริมาณที่เราใช้เพราะว่าความหอมของพริกถ้าเราตำสดสดใหม่ๆเนี่ยมันจะหอมมากกว่าเรานำไปตำไว้เป็นจำนวนเยอะๆแต่ถ้าเราตำไว้เป็นจำนวนเยอะทำไมมันถึงดำล่ะมีเทคนิคอย่างไรบ้างครูหมอช่วยแนะนำได้ไหมได้ก็คือถ้าเป็นพริกอย่างเดียวเราสามารถบีบมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยไปควบคุมความดำของพริกไปเคลือบผิวของพริกได้แต่เมนูนั้นจะไม่ใช่พวกผัดกะเพราหรือผัดชาจะต้องเป็นเมนูยำหรือต้มยำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพริกกระเทียมแนะนำว่าเราสามารถเอาไปลวนน้ำมันไว้ได้แล้วให้เก็บเอาไว้ใช้เก็บกระปุกใส่ตู้เย็นไว้น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าเวลาแช่ตู้เย็นแล้วหรือว่าเป็นน้ำมันลำข้าวเพราะว่าเวลาเราแช่ตู้เย็นมันจะได้ไม่เป็นไข่นะถ้าเป็นน้ำมันปลาล์มเราเอาไปแช่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พริกกับกระเทียมเกาะตัวกันกับน้ำมันแล้วก็เป็นไข่อันนี้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ตำได้ละเอียดและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสลับฟังกันนะฮะเพื่อที่จะให้ครูอ้อนน้องอ้อนเนี่ยมาเป็นลูกมือครูมอสนะฮะเดี๋ยวตักให้ดูพริกเราจะไม่ต้องละเอียดประมาณนี้นะครับเพื่อเวลาเราผัดออกมาเนี่ยอยากให้มันมีเห็นใบพริกใบของเม็ดพริกนะฮะที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาแบบเราตำพริกแกงก็อยากให้มันเล่นแล่นใบอันนั้นก็คืออยากให้มันเป็นใบแต่เนี้ยเรายังต้องการความเป็นใบของพริกอยู่บ้างนะครับน้องอ้อนเปิดแก๊สครับในการใช้แก๊สนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยอาจจะทำให้ในบ้านเนี่ยเกิดอัคคีภัยได้ถ้าเป็นโรงแรมเขาก็จะมีหรือว่าตามโรงเรียนที่วิไลครูหมอเนี่ยที่เป็นห้องครัวร้อนนะห้องปฏิบัติการนะเราก็จะมีถังหรือเซฟตี้แล้วก็ผ้าคลุมไว้สำหรับป้องกันอัคคีภัยตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตั้งไฟนะครับครูมอสบอกแล้วน้ำมันเราใช้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าในตัวซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยหรือว่าซอสอเนกประสงค์ของเราเนี่ยมีน้ำมันอยู่บ้างแล้วนะฮะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชาเท่านั้นเองนะฮะน้ำมันครับใจการทำอาหารต้องใจเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนนะฮะถึงว่าจะเป็นส่วนตัวน้ำเนี่ยครูมอสจะใช้ลวกหมึกกับกุ้งทำไมถามว่าเอาไปผัดเลยไม่ได้หรอครูมอสทำไมต้องเอาไปลวกก่อนหนึ่งเราสามารถควบคุมระดับความสุกของกุ้งและหมึกได้กุ้งกับหมึกทานแข็งไปก็ไม่อร่อยทานไม่สุกก็อาจจะทำให้เราท้องเสียโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในการข้ามของแบคทีเรียด้วยการข้ามเชื้อโรคของแบคทีเรียเงี้ยเราก็ต้องทานอาหารที่สุกนิดนึงน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกกระเทียมตัวนี้ลงไปให้หอมหน่อยผัดให้หอมมีสีเหลือง

แล้วก็เราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเวลาผัดพริกผัดอะไรพวกนี้ครูมอนแนะนำว่าต้องใจเย็นๆนะครับผัดให้หอมก่อนนะครับแล้วค่อยใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงไปตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมเด้อขออนุญาตจามเพื่อให้รู้ว่ามันหอมอร่อยจริงๆนะ ในขณะที่พี่ออนผัดอยู่นะฮะครูมอสก็จะลวกกุ้งไปด้วยนะครับเราจะลวกกุ้งให้มีระดับความสุกแค่ 60-70% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกกุ้งมันก็จะสุกอีกนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปทำไมครูมอสไม่ลวกหมึกกับกุ้งรวมกันทีเดียวเลยเพราะว่าหมึกกับกุ้งมีระดับความสุกไม่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับลวกหมึกนะครับใจเย็นๆ เห็นไหมครับมีกลิ่นหอมเวลาไอนะครับอย่าไปไอโดยตรงนะครับหันไปด้านหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายของเราลงไปนะครับหมึกก็เช่นเดียวกันเราจะลวกให้สุกประมาณ 70-80% นะครับจะหมึกจะสุกยากกว่ากุ้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับใส่หมึกกับกุ้งลงไปคลุกเคล้ากับกระเทียมนะครับพริกกระเทียมเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ก็คือเกิดจากการนำแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งของเราเนี่ยข้าวที่เราใช้รับประทานเนี่ยลงไปโม่นะครับเพื่อให้แล้วก็นำมารีดนะครับแล้วนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับให้เป็นเส้นนะครับเราก็1โพชั่นเราก็จะใช้ประมาณ120กรัมนะครับใน1จานนะครับโหตอนนี้กลิ่นค่อนข้างอบอวลเลยนะครับในสตูของเรานะครับเดี๋ยวพระเอกของเรานะครับก็คือซอสสำเร็จรูปเน้นย้ำนะครับซอสสำเร็จรูปทำง่ายนะครับทำกับเก็บไว้ใช้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เส้นของรับกำลังคลุกเคล้าอยู่กับปลาหมึกนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เส้นนะครับมีความนุ่มนะครับบางที่ก็จะใส่กุ้งอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เราต้องการชูความเป็นทะเลชูวัตถุดิบในจังหวัดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีของเราเราก็จะใช้ตัวปลาหมึกลงไปด้วยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับเน้นย้ำนะครับซอสตัวนี้ทำไม่ยากอเนกประสงค์พร้อมใช้งานสามารถใช้ได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดหมี่ที่ครูมอสกำลังผัดอยู่นี้หรือว่าผัดหมี่แดงหมี่ส้มข้าวผัดก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะส่วนผสมง่ายๆ4อย่างน้ำมันหอย1ถ้วยนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับให้ชุ่มๆเลยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า2กระบวยที่ครูมอสใช้นะครับเราจะผัดเวลาผัดนะครับเราก็อย่าไปกดมันเยอะค่อยๆคลุกเคล้านะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เส้นของเราเนี่ยฮะขาดนะฮะเราก็เร่งไฟนิดนึงกระเฉดเราจะใส่หลังสุดนะครับเราจะไม่ใส่กระเฉดลงไปก่อนนะคะถ้าเราใส่กระเฉดลงไปเร็วกระเฉดเราก็จะเหี่ยวทำให้เหนียวไม่มีความสดกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผัดคลุกเคล้าเส้นทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตหมอขออนุญาตย้ายหม้อลวกลงมาข้างล่างเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วอ้าวทำไมครูมอสไม่เอากระเฉดไปลวกก่อนเพราะว่ากระเฉดเนี่ยแค่โดนไฟก็สุกแล้วครับตอนนี้เส้นของเราได้ที่ครูมอสก็จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนะคะเราก็เลือกยอดอ่อนๆนะฮะอย่างที่ครูมอสบอกไปว่าเทคนิคการเลือกกระเฉดเนี่ยทำอย่างไรนะฮะเราก็แค่ใช้มือเด็ดง่ายๆเลยใช้มือเด็ดดูว่าถ้าอันไหนมันเหนียวแสดงว่ามันแก่ถ้าอันไหนมันแข็งก็คือแก่ถ้าอันไหนมันอ่อนแล้วไม่แข็งก็คือใช้ได้นะครับก็คือมันอ่อนนั่นเองนะฮะต่อไปใส่พริกชี้ฟ้าตกแต่งสีครับ
ป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูสตรีทฟู้ดเมนูนี้เราจะดูได้ไงว่าผัดกระเฉดมันสุกนะฮะมันก็จะแห้งลงนิดนึงนะครับแล้วก็ขออนุญาตเติมน้ำซอสลงไปอีกนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเราอยากให้กระเฉดของเราเนี่ยมีรสชาติด้วยนะครับตอนนี้กินหอมมากเลยครับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยต้นหอมนะครับก็เป็นอันเสร็จสามารถจัดจานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นหอมกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเป็นไงมั่งครับไม่ยากใช่ไหมคุณมอสบอกแล้วแค่มีซอสอเนกประสงค์ของเราหรือว่าซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกเมนูเลยจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับสลับกระทะมาตรงนี้นะครับอันนี้จานที่เราจะใช้เสิร์ฟนะครับคุณมอสบอกแล้วสามารถเตรียมมะนาวไว้ได้สำหรับเสิร์ฟคู่หากเราต้องการมีรสเปรี้ยวนะฮะก็คือเวลาเพิ่มเราจัดนะครับเราก็คีบเส้นหมี่ครับลงไปก่อนเพื่อที่เราจะได้โชว์วัตถุดิบตัวอื่นเราก็จะต้องการโชว์กุ้งหมึกกระเฉดเราก็สามารถเอาไว้ด้านบนได้นะครับหลักการจัดมีง่ายๆนะครับ1ถ้าเราต้องการโชว์วัตถุดิบนั้นๆนะครับที่เป็นพระเอกหรือว่าเป็นนางเอกของเราเนี่ยเราจะเอาข้าวถ้าเป็นข้าวเราก็จะเอาข้าวลงก่อนแต่นี่เป็นเส้นเราก็จะใช้ตัวเส้นลงไปก่อนนะฮะพร้อมกับกระเฉดนะฮะไว้ด้านบนนะฮะกุ้งที่เราใส่ลงไปนะฮะเห็นไหมครับเพราะถ้าเราผัดนานกุ้งจะหดแต่อันนี้กุ้งคูมอสยังมีความเด้งๆอยู่เลยกระเฉดนะครับพระเอกของเราจะกองไว้ด้านข้างนิดนึงเพื่อให้เห็นมีความเป็นกระเฉดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราต้องทำความสะอาดจานทุกครั้งก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าเราก็ต้องใช้ผ้าสำหรับการเช็ดจานหรือว่าเป็นตัวกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ก็คือกระดาษทิชชู่ที่ใช้ทำอาหารซับมันของเราเนี่ยฮะเช็ดนะฮะตอนนี้ก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะครับตอนนี้ในห้องส่งนั่งกลืนน้ำลายกันแล้วนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งรับชมเป็นกำลังใจให้กับครูมอสอยู่ในตอนนี้ฮะก็เริ่มกลืนน้ำลายกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนยกตัวนี้ออกให้ครูมอสก่อนนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะขอทำความสะอาดจานแล้วก็ให้นักเรียนดูแล้วก็สรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งว่าเทคนิคในการทำผัดหมี่กระเฉดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความสะอาดนะครับนอกจากหน้าตารสชาติแล้วนะครับความสะอาดนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้อาหารของเราเนี่ยครับรสชาติดีเป็นน่าทานนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองเลยก็คือ1เรื่องความสะอาดภายในร้านหรือว่าความสะอาดของภาชนะต่างๆครูมอสเชื่อว่าเวลานักเรียนนักศึกษาทุกคนไปกินเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับผัดหมี่กระเฉดของเรานะครับนี่ครับเวลาเราจะทานคุณมอสขออนุญาตครับเพราะว่าจานนี้เดี๋ยวเสร็จการถ่ายทำเสร็จเราก็สามารถบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวของผัดหมี่กระเฉดของเราได้เลยเพราะว่าผัดหมี่ของเราเนี่ยมีรสชาติที่หวานจากตัวน้ำตาลที่เราใช้ทำซอสมีความเค็มความนัวจากน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็เพิ่มด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแต่ทีนี้ครูมอสยังไม่ได้โรยน้ำปลาลงไปให้กับนักเรียนได้ดูนะครับแล้วก็น้ำปลาไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่ผัดในกระทะก็ได้นะครับเราใช้โรยเอาเพราะว่าตัวซอสเราเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วแต่เค็มไม่มากเราจะใส่น้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมของจานอาหารจานนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูผัดหมี่กระเฉดของเรายากไหมนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเอาไปทำไปประกอบอาชีพที่บ้านได้เลยนะครับที่บ้านของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่ครูมอสอยากจะชูโรงหรือว่าปล่อยให้นักเรียน

โดยไม่กักเลยก็คือซอสสำเร็จรูปของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งซอสของเราเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายเมนูถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูเมื่อ EP ที่แล้วที่ครูมอสได้สอนไปนะครับไม่ยากเลยวัตถุดิบหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยย้ำย้ำอีกครั้งครับน้ำมันหอยเท่าไหร่นะครับนักเรียน1ถ้วยตวงใช่ไหมครับซอสปรุงรสเท่าไหร่ครับนักเรียนครึ่งถ้วยตวงครับซีอิ๊วขาวเท่าไหร่ครับครึ่งถ้วยครับและน้ำลายครับครึ่งถ้วยตวงนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำไปใช้เราก่อนที่เราจะเก็บนะฮะให้ใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะเพื่อให้มันซอสของเราเนี่ยมีความมันเวลานำไปผัดเนี่ยสีสันของอาหารก็จะสวยงามฮะซึ่งอาหารไทยย้ำอีกคำว่าอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะฮะไม่เป็นโทษสมัยลูกกินแล้วท้องไม่เสียกินแล้วไม่เสียชีวิตไม่ถ่ายท้องอะไรเงี้ยได้เลยเนาะเพราะแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้เนาะถ้าให้พลังงานกับร่างกายโดยเฉพาะพูดถึงในเทรนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดก็มาอาหารเพื่อสุขภาพก็มาอย่างที่เราทำมาเนี้ยก็ถือว่ามีทั้งโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีพวกวิตามินที่ได้จากผักอย่างครบถ้วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุขภาพหรือว่าอาหารสตรีทฟู้ดนะฮะซึ่งครูมอสบอกแล้วเมนูนี้ถ้านักเรียนไปภูเก็ตนักเรียนต้องไปลองนักเรียนไปเยาวราชนักเรียนต้องไปลองถ้านักเรียนมาที่วังไกลกังวล2ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้าไปดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูมอสสอนอยู่ในวันนี้นะครับเน้นย้ำเลยว่าอาชีวะของเราเน้นเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนักเรียนสามารถทำได้เวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วการจัดจานนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการจัดจานเนี่ยทำไมเราต้องจัดจานให้สวยงามเพราะอะไร 1. เราสามารถเพิ่มมูลค่าของจานอาหารนั้นได้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีความวิจิตรมากในเรื่องในด้านของการแกะสลักนะฮะซึ่งวันนี้น้องอ้อนเนี่ยหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ได้แกะสลักหัวจานไว้แล้วสำหรับในการประกอบอาหารในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเวทมะนาวหรือการหั่นมะนาวให้เป็นรูปดอกไม้เกลียวดอกไม้สวยๆหรือว่าไม่ว่าจะการทำแตงกวานะฮะเป็นดอกไม้เนาะการกรีดใบตองการทำดอกกุหลาบโดยใช้มะเขือเทศหรือว่าการทำแครอทเป็นรูปใบไม้ซึ่งวัตถุดิบที่เรานำมาจัดตกแต่งอาหารเนี่ยจะต้องสามารถทานได้นะฮะนักเรียนจำไว้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจานอาหารเนี่ยนักเรียนจะต้องจำไว้เลยลูกค้าจะต้องทานได้แต่ไม่ใช่ครูมอสใส่มะนาวไปทำไมมะนาวไม่ได้สามารถทานเปลือกได้นี่แต่เราสามารถทานน้ำมันได้นะลูกอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราใส่ไปในจานเนี่ยสามารถทานได้อย่างเช่นใบตองมันทานไม่ได้ก็จริงแต่มันเป็นวัสดุธรรมชาติไม่มีสารเจือปนไม่มีอะไรปนเปื้อนก่อนจะใช้เราทำความสะอาดเช็ดล้างน้ำมาแล้วก่อนที่เราจะเอามาตกแต่งในจานเนาะผักชีก็ได้หรือว่าพริกชี้ฟ้าแดงกรีดก็ได้เนาะเอามาแต่งด้านบนให้สวยงามครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหารครับไม่ยากใช่ไหมครับเทคนิควันนี้นะฮะหนึ่งเรื่องการเลือกซื้อเหมือนกันอย่างที่ครูมอสบอกกันแต่การเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญทำไมต้องเป็นอาหารจานเดียวเพราะในปัจจุบันเนี่ยกะทิเช่นพวกแกงส้มจะไม่ใส่กะทิแกงเลียงแกงใส่กะทิจะเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมลูกแกงเผ็ดเป็ดย่างที่เรารู้จักกันอาหารประเภทผัดก็จะมีผัดจืดผัดเผ็ดผัดเปรี้ยวหวานแบ่งได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารจานเดียวไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วผัดไทยผัดมีผัดมีกระเฉดที่ครูมอสทำให้ดูหรือว่าจะเป็นผัดกะเพราก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกผัดซีอิ๊วพวกก๋วยเตี๋ยวมากกว่าครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอาหารว่างนะฮะอาหารยำผ้าประพวกเพศยำผ้าแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเครื่องจิ้มแต่วันนี้ครูมอสจะยกซะส่วนใหญ่มาเป็นอาหารจานเดียวกับอาหารเรียกน้ำย่อยซึ่งใน EP ต่อไปเราจะมาพบกันในกับเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะที่เราจะได้เจอกันนะครับยำวุ้นเส้นโบราณทำไมต้องเป็นยำวุ้นเส้นโบราณเพราะตอนนี้ยำวุ้นเส้นโบราณกำลังจะกลับมาบูมอีกครั้งหรือว่าเป็นที่ยอมรับของคนไทยเลยก็ได้เวลาไปร้านไหนทุกคนก็จะถามหายำวุ้นเส้นโบราณซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลากหลายของวัตถุดิบหลากหลายของเท็กเจอร์เดี๋ยวจะได้มาติดตามว่าในนั้นมีอะไรบ้างมีขั้นตอนการทำมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายอีกเมนูหนึ่งก็เป็น number one เลยใช้คำว่า number one ของอาหารไทย

ที่ชาวต่างชาติมาต้องได้กินแล้วก็ต้องได้ชิมนะฮะเป็นเมนูผัดไทยผัดไทยของครูมอสจะมีสูตรเด็ดอย่างไรแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรของครูมอสเนี่ยมันอร่อยจริงไหมทำไมเราต้องมาฟังครูมอสเขาสอนครูมอสบรรยายแล้วจะลองเอาไปทำตามซิเห็นครูมอสบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาว่าสูตรที่ครูมอสทำเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วต้องที่สำคัญคือวัตถุดิบที่ครูมอสนำมาใช้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายหาซื้อโดยทั่วไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะอย่างผัดหมี่กระเชษตัวนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอย่างหมึกกับกุ้งตัวนี้ในตัวกุ้งเนี่ยจะมีสารไคตินเยอะช่วยบำรุงพวกกระดูกแล้วก็คอลลาเจนเป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปเพราะอะไรลูก1เส้นหมี่สามารถเก็บไว้ได้นานถ้าเราใช้ไม่หมดเราแช่น้ำเฉพาะปริมาณที่ใช้จำเป็นไหมต้องแช่น้ำร้อนไม่ต้องนะลูกแช่น้ำอุณหภูมิห้องได้เลยสัก 3-4 นาทีก็สามารถเสด็จน้ำเอามาใช้ได้เมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่โบราณที่นะนักเรียนจะสับสนคำว่ากระเฉดกับกระชูดลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันกระชูดจะค่อนข้างเหนียวลำต้นใหญ่นะฮะยาวกว่ากระเฉดแต่กระเฉดเนี่ยจะมีความกรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่ดีเลยครูมอสว่าถ้านักเรียนเคยได้กินพวกผัดกระเฉดเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราได้วัตถุดิบดีรสชาติอาหารของเราก็จะดีไปด้วยต่อมาเรื่องความสะอาดความสำคัญความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนักเรียนเห็นไหมครับในที่ครูมอสในขณะที่ในที่ครูมอสทำทำไมดูไม่ยุ่งยากเลยขั้นตอนน้อยมากนักเรียนต้องรู้จักการเตรียมวัตถุดิบนะฮะซึ่งครูมอสเนี่ยอย่างเช่นพริกกระเทียมหอมเส้นหมี่กุ้งทำไมครูมอสปอกไว้หมึกทำไมครูมอสหั่นไว้ถ้าสมมติครูมอสทำท่าให้ดูสมมติหมึกก็ยังไม่ได้หั่นจะใช้แล้วเราก็ต้องมาหั่นกุ้งก็จะใช้แล้วยังต้องมาปอกเป็นการเตรียมวัตถุดิบที่ดีไม่ว่านักเรียนจะไปในสถานประกอบการหรือว่าประกอบร้านค้าเองนักเรียนจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบไว้ให้พร้อมก่อนที่จะปรุงอาหารเสมอเพราะว่าต่อให้เรามีเทคนิคดีแต่เราไม่รู้จักการวางแผนอันนั้นก็เป็นข้อผิดพลาดของการเป็นเชฟที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครูมอสอยากจะฝากไว้เท่านี้สำหรับการในเรื่องการเตรียมวัตถุดิบ 2. ในการคำนวณต้นทุนเราจะไปประกอบอาชีพใช่ไหมเราทำสตรีทฟู้ดวันนี้เนาะคอนเซ็ปต์ของเราคือสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารยอดนิยมอาหารข้างถนนจับต้องขายได้จริงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคำนวณแล้วกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้ 30-40 ตัวโลประมาณ320บาทเพราะเราต้องการความใหญ่ความเด้งของกุ้งเพราะฉะนั้นดูก็ต้องคำนวณเลยเอาสมมติเรานับกุ้งและได้40ตัวเราก็ต้องนำมาหารจำนวนเงินเราก็จะได้ราคาออกเป็นกุ้งเส้นหมี่80กรัมซึ่ง1ซองมันก็80กรัม10กว่าบาทเราก็ต้องเอามาคำนวณซอสที่เราใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็จะได้ราคาตัวนั้นออกมาบวกกับค่าแรงอีก 30% ก็จะเป็นราคาขายของอาหารสตรีทฟู้ดจานนี้ครับผัดหมี่กระเฉดครับก็ขอบคุณนักเรียนนักศึกษามากๆนะครับที่มาให้กำลังใจมานั่งตั้งใจเรียนอยู่ในห้องส่งด้วยแล้วก็ที่กำลังรับฟังผ่านสื่อออนไลน์ที่เราได้ทำกันในวันนี้นะครับแล้วใน EP ต่อไปนะครับจะมาพบกับครูมอสในอาหารสตรีทฟู้ดเมนูใดบ้างนะครับก็กลับมารับชมรับฟังเทคนิคดีๆในการประกอบวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในประเภทอาหารสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยได้ครับสำหรับวันนี้ครูมอสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการ

ในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับก็คือ1ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ3ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุด

0: คาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำ
0: ไอ้น็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำเย็บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรกแล้วก็ 2. ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

お。การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบ
จะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: ครับสวัสดีครับผมคุณครูบุญเลิศพวงมาลานะครับคุณครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมครูอุดมพงษ์โกศลธนทรัพย์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
0: ครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชางานจักรยานยนต์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับส่วนประกอบและอุปกรณ์สำคัญนะครับของรถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งจะแตกต่างจากรถที่ใช้เครื่องยนต์นะครับหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกครับก็คือแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะทำเป็นตัวนี้นะครับสองนะครับกล่องควบคุมนะครับรถจักรยานไฟฟ้านะครับสามนะครับก็คือมอเตอร์นะครับก็จะมี2แบบครับอันนี้เป็นมอเตอร์แบบมิดไดรฟ์นะครับอันนี้มันเป็นแบบฮับไดรฟ์นะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับอาจารย์ก
1: ็แบตเตอรี่ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับที่ใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์นะครับที่มีขายในท้องตลาดก็คือเป็นลิเธียมไอออนแล้วก็เป็นลิเธียมฟอสเฟตแล้วก็เป็น NMC สำหรับรถในขนาดที่มีขนาดใหญ่รถที่มีขนาดใหญ่อาทิเช่นพวกรถที่เป็นรถ3ล้อที่บรรทุกน้ำหนักนะครับอันนี้จะใช้กำลังวัตต์เยอะนะครับใช้กำลังเยอะในการทำงานครับผมครับ
0: ครับครับส่วนต่อไปนะครับที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในแบตเตอรี่นะครับก็คือระบบการจัดการแบตเตอรี่นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าตัว
1: BMS
0: นะครับ BMS ก็จะมีหน้าที่นะครับ2 อย่างหลักๆนะครับก็คือ1นะครับจะบริหารจัดการในการชาร์จนะครับแต่ละเซลล์นะครับจะชาร์จมากชาร์จน้อยนะครับเขาจะบริหารจัดการให้ชาร์จเท่าๆกันซึ่งจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับ
1: ครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการตัดต่อนะครับถ้ามีการใช้งานเกินหรือมีการโอเวอร์โหลดนะครับBMS ตัวนี้จะคอยเซฟเพื่อไม่ให้แบตเกิดความเสียหายหรือชำรุดในการใช้งานได้นะครับก็คือจะเป็นการตัดต่อหรือว่าเป็นเซฟตี้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ
0: ส่วนที่สองนะครับก็คือเป็นกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับหรือเปรียบเสมือนกล่องควบคุมนะครับเครื่องยนต์นะครับในรถจักรยานยนต์นะครับแต่ตัวนี้นะครับจะควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์นะครับส่วนหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนภาคจ่ายไฟนะครับซึ่งจะจ่ายไฟกำลังสูงนะครับให้กับมอเตอร์นะครับก็จะเป็นสายไฟเส้นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรถกันนะครับว่าเป็นอย่างไร2นะครับก็คือระบบเซ็นเซอร์ต่างๆอย่างเช่นนะครับคันเร่งนะครับซึ่งจะควบคุมความเร็วนะครับของมอเตอร์หรือความเร็วของรถจักรยานของเรานั่นเองนะครับตัวคันเร่งนะครับซึ่งจะปรับระดับได้นะครับเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปของเรานะครับ2นะครับก็คือระบบเกียร์นะครับมอเตอร์ไซค์เราอาจจะมีหลายเกียร์หรือเป็นแบบออโตเมติกจะไม่มีเกียร์นะครับแต่ของไฟฟ้านะครับสามารถเลือกเกียร์ได้นะครับตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้ก็จะมี3เกียร์ด้วยกันนะครับ

0: เกียร์นะครับ
1: มีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะครับก็คือเกียร์ถอยหลังนะครับเมื่อกี้คันเร่งนะครับคันเร่งก็จะมี2แบบเหมือนกันนะครับเป็นแบบมือบิดกับเป็นแบบใช้เท้าเหยียบนะครับอันนี้จะอยู่ในพวกรถ3ล้อ
0: ครับ
1: นะครับก็อันนี้ต่อไปเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฮะอันนี้ก่อนแล้วกันนะ DC to DCนะ DC to DC DC to DC หรือที่เรียกกันว่าคอนเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์ก็คือจะแปลงไฟจากแรงดันสูงให้เป็นไฟ12โวลต์ที่ใช้อยู่ในระบบรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อในรถนะครับอันนี้ต่อไปเป็นระบบมอเตอร์ในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบมิดไดท์และเป็นแบบฮับไดท์ตัวที่เห็นอยู่บนนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบฮับไดท์ฮับไดท์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์อยู่ในดุมล้อนะครับแล้วก็มียางนะครับต่อไปเป็นแบบมิดไดท์ตัวนี้จะมี
0: สเตอร์
1: นะครับเป็นใช้ระบบโซ่ในการส่งกำลังหรือขับเคลื่อนนะครับครับผม
0: ซึ่งนะครับตัวมอเตอร์นะครับของเราเนี่ยจะทำหน้าที่แทนเครื่องยนต์นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากเครื่องยนต์นะครับอยู่อย่างมากนะครับข้อดีก็คือทอร์กนะครับก็คือแรงขับของมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับมากในรอบต้นนะครับขณะที่อยู่เกียร์3ก็สามารถออกตัวได้และมีกำลังที่สูงนะครับถ้าเป็นรถจักรยานทั่วไปนะครับถ้าเราใช้เกียร์สูงเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะออกตัวได้ต้องใช้กำลังเครื่องยนต์สูงมากนะครับ
1: เดี๋ยวต่อไปครับขออาจารย์เลยครับเชิญในการตรวจสอบนะครับมอเตอร์ครับผม
0: ครับ
1: เชิญครับ
0: นักเรียนครับการที่เราจะใช้นะครับมันจะเกิดปัญหาแน่ๆนะครับซึ่งการแก้ปัญหาในรถจักรยานไฟฟ้าเราเนี่ยนะครับเริ่มจากง่ายๆก่อนครับการตรวจเช็คมอเตอร์ครับว่ามอเตอร์เนี่ยนะครับมันมีปัญหาตรงไหนอย่างไรเราจะรู้ได้ไงว่ามันเสียไม่เสียนะครับเราจะได้ตรวจเช็คได้ถูกต้องนะครับเริ่มนะครับด้วยการนะครับใช้เครื่องมือพิเศษครับนะครับตอนนี้คือเครื่องมือพิเศษที่จะใช้ในการตรวจเช็คนะครับมอเตอร์นะครับและอุปกรณ์ในรถไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีฟังก์ชันนะครับในการทดสอบนะครับตัวของมอเตอร์นะครับคันเร่งนะครับตอนนี้เราจะเอาล้อก่อนนะครับที่มอเตอร์นะครับนะครับเราก็จะต่อสายนะครับมันจะมีสีบอกอยู่นะครับสีเหลืองนะครับสีเขียวสีน้ำเงินนะครับเครื่องมือทดสอบเราก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสีบอกนะครับนักเรียนนะครับเราก็ต้องเสียบให้ถูกสีนะครับเราถึงจะทดสอบได้แม่นยำนะครับนะครับเมื่อเราเสียบให้ตรงสีแล้วนะครับเหลืองเขียวน้ำเงินตรงนี้นะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องครับนะครับไฟตัวนี้นะครับก็คือตัวที่สถานะนะครับของเครื่องมือนะครับทดสอบมอเตอร์ทดสอบยังไงครับสังเกตไฟนะครับตัวมอเตอร์นะครับไฟตัวมอเตอร์นะครับอาจารย์ครับหมุนล้อนะครับหมุนเร็วๆนิดนึงครับนะครับจะเกิดสถานะไฟติดสลับกันไปสลับกันมานะครับอันนี้บ่งบอกว่านะครับการทำงานของล้อเนี่ยนะครับปกตินะครับไม่ว่าจะหมุนเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับก็จะทำติดแบบนี้นะครับไฟจะติดแบบนี้นะครับนักเรียนครับเดี๋ยวนักเรียนลงมาทดสอบนะครับเชิญนักเรียนลงมาทดสอบครับนะครับลองหมุนดูครับแล้วดูสถานะไฟครับติดไหมครับ
2: ติ
0: ดครบทั้ง3ดวงนะครับติดครบทั้ง3ดวงแสดงว่ามอเตอร์ใช้ได้นะครับไฟ3ดวงนี้นะครับมาจากอะไรครับมาจากฮอลเซนเซอร์นะครับซึ่งอยู่ในล้อนะครับเป็นตัวจับสนามแม่เหล็กนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับล้อจะไม่ทำงานนะครับอาการของเขาก็คือเมื่อเวลาเราบิดเครื่องปุ๊บล้อจะหมุนนิดนึงแล้วหยุดนะครับถ้าเสียทั้ง3ตัวเลย

0: เองก็คือไม่ทํางานเลยนะครับแต่ถ้าเสียตัวใดนึงนะครับจะหมุนแล้วหยุดนะครับจะกระตุกเป็นช่วงๆนะครับนะครับนักเรียนอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะการเช็คคันเร่งนะครับว่าทํายังไงนะครับเชิญนักเรียนไปนั่งครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันในการทดสอบนะครับหลายอย่างนะครับก็คือเมื่อกี้นี้นะครับเราจะเลือกใช้เป็นทดสอบมอเตอร์นะครับก็คือใช้ชุดหนึ่งนะครับที่มีสีบอกนะครับซึ่งจะมีสีบอกตามที่สีสายไฟบอกเลยนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือการทดสอบคันเร่งนะครับก็จะมีสีบอกเหมือนกันนะครับที่สายไฟที่คันเร่งนะครับสายไฟตัวนี้นะครับจะมีอยู่3เส้นนะครับสีแดงนะครับก็คือไฟบวกนะครับจะเป็นไฟบวก5โวลต์นะครับสายสีดำก็คือไฟสัญญาณลบนะครับส่วนตรงกลางนะครับนั่นคือนะครับสัญญาณนะครับในการเร่งนะครับจะเร่งมากเร่งน้อยนะครับเสียหรือไม่เสียนะครับหรือเสียเป็นช่วงๆก็มีนะครับเราจะมาดูที่สถานะนะครับของนะครับคันเร่งนะครับนะครับตัวนี้นะครับคันเร่งนะครับไฟเส้นดวงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์บิดนะครับนะครับบิดเยอะจะติดมากนะครับถ้าบิดนิดเดียวนะครับก็จะจ่ายไฟออกนิดเดียวล้อก็จะหมุนช้านะครับเป็นสเต็ปของตัวคันเร่งนะครับนะครับบิดครับค่อยๆปล่อยครับบิดให้สุดเลยครับนะครับตัวนี้คือสถานะของคันเร่งนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เสียนะครับถ้าบิดไปแล้วอยู่ดีไฟดับแล้วบิดไปนิดนึงติดนั่นคือเสียนะครับเสียเป็นช่วงนะครับถ้าไม่ติดเลยนะครับก็คือคันเร่งนี้เสียแล้วใช้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นที่สายไฟขาดหรือตัวเซ็นเซอร์ฮอในคันเร่งนะครับเสียหายนะครับเนื่องจากอาจจะโดนความชื้นโดนน้ำนะครับนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับมาต่อนะครับลองทดสอบดูนะครับนักเรียนมาเลยครับนักเรียนครับทดสอบคันเร่งนะครับต่อให้ถูกสีนะครับสีดำสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวอยู่ตรงกลางนะครับนี่เข้าไปเลยครับหนีบข้างหลังครับหนีบในรูข้างหลังครับถูกเส้นหรือเปล่าครับสายสีแดงนะครับให้ดูหนีบให้ตรงสีหนีบได้เลยครับอาจารย์ถือให้นักเรียนหน่อยครับนักเรียนลองทดสอบดูนะครับไฟขึ้นอย่างที่ทดสอบให้ดูไม่กินหรือไม่นะครับดูด้วยนะครับบิดแล้วก็ดูด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยต่อสายนะครับไม่โดนนะครับต้องคีบให้ลึกอีกนิดนึงนะครับแก้ไขครับแก้ไขนะครับนะครับดูนะครับว่าเวลาเราบิดเนี่ยนะครับไฟสถานะของคันเร่งเป็นไงครับถ้าเราบิดมากไฟจะสว่างเยอะก็คือกล่องจะจ่ายไฟให้มอเตอร์อย่างสูงนะครับล้อก็จะหมุนเร็วนะครับถ้าเราบิดน้อยๆนะครับกระแสก็ค่อยๆวิ่งนะครับทำให้ล้อเนี่ยหมุนช้านะครับโอเคไหมครับต้องเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับ
1: ครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้มีการตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้ไหมทําได้กันไหมฮะต่อไปครับเราจะมาทำการทดสอบแบตเตอรี่นะครับขอเชิญอาจารย์บุลเลอร์เลยครับ
0: นะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับก็จะมีนะครับสถานะบอกนะครับวันนี้นะครับเราชาร์จมาเต็มเลยนะครับ 100% แบตลูกนี้นะครับค่าอยู่ที่48โวลต์นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ 100% นะครับอยู่ที่52โวลต์นะครับอันนี้คือขนาดที่ชาร์จเต็มนะครับเราจะทำการตรวจเช็คนะครับถ้าไม่มีสถานะบอกนะครับเมื่อมันเกิดปัญหาสถานะตัวนี้อาจจะเสียเกิดจากการใช้งานหรือนะครับอาจจะเกิดการเสื่อมของตัวอุปกรณ์เขาเองนะครับเรานะครับต้องใช้นะครับเครื่องมือวัดทางไฟฟ้านะครับก็คือตัวมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งมัลติมิเตอร์นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งนะครับเราก็ต้องใช้วัดค่าทางไฟฟ้านะครับ

0: ว่าแบตเตอรี่นี้นะครับสถานะที่แท้จริงของเขาเนี่ยอยู่ที่กี่โวลต์นะครับนะครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่กระแสตรงนะครับก็วิธีการวัดนะครับจำไว้เลยครับสีแดงนะครับสีแดงนะครับจำไว้เลยนะครับบวกนะครับสีดำลบนะครับถามว่าถ้าแยผิดเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเป็นมัลติมิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลนะครับค่าสถานะที่ขึ้นที่หน้าจอก็จะขึ้นว่าติดลบนะครับแต่ถ้าดีนะครับเราต้องเสียบให้ถูกนะครับถ้าเป็นมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับพังครับเสียหายนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับในการตรวจวัดนะครับแบตเตอรี่นะครับนะครับก็นะครับที่แบตเตอรี่นะครับถ้าในรถจริงๆนะครับก็จะมีอยู่2ที่นะครับก็คือปลั๊กที่เอาไว้ชาร์จกับปลั๊กที่เอาไว้ใช้งานนะครับเราสามารถวัดได้จากปลั๊กที่เอาไปใช้งานนะครับโดยการนะครับสีแดงนะครับก็คือบวกนะครับเราก็จิ้มเข้าไปนะครับสีดำนะครับลบก็จิ้มเข้าไปนะครับตอนนี้สถานะที่นี่นะครับ 100% นะครับอยู่ที่52โวลต์นะครับเรามาดูนะครับที่มัลติมิเตอร์นะครับก็52เหมือนกันนะครับแต่จุดทศนิยมนะครับตัวแบบตัวนี้จุด3นะครับ 52.3 ส่วนตัวมัลติมิเตอร์ของเรานะครับ 52.1 นะครับซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่เป็นไรนะครับจุดนิยมแค่1ตำแหน่งนะครับไม่มีผลอะไรมากนะครับถ้ารถที่ใช้งานจริงๆนะครับวิ่งไม่ได้นะครับไฟจะต่ำมากนะครับปริมาณของมันที่48โวลต์นะครับถ้าเหลือต่ำกว่า48นะครับเหลือ45อย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าแบตลูกเนี้ยนะครับไฟหมดแล้วนะครับซึ่ง BMS เขาจะสั่งตัดนะครับไม่ให้ทำงานเพื่อจะทำให้เป็นการรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับเช่นเดียวกันถ้าเราใช้งานมากนะครับหรือเกิดการช็อตในระบบนะครับตัว BMS ในแบตเตอรี่เนี่ยครับเขาจะทำหน้าที่ตัดนะครับไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยนะครับเกิดการช็อตนะครับเสียหายได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูจริงๆในรถอีกทีนึงนะครับว่าที่ในรถเนี่ยนะครับที่ใช้งานจริงๆนะครับเราเป็นแบตเตอรี่อีกแบบนึงนะครับซึ่งค่าคนละพิกัดกันนะครับ
1: อันนี้เป็นไงครับเรื่องแบตเตอรี่เมื่อกี้อาจารย์ได้ทำให้ดูแล้วคราวนี้ต่อไปก็ลองให้นักเรียนมาลองเทสดูนะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มีค่าแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขอเชิญนักเรียนครับผม
0: เชิญครับนักเรียนนะครับนะครับมัลติมิเตอร์นะครับ
1: ปรับย่านก่อน
0: นะครับเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะดูว่าย่านของย่านวัดนะครับเป็น DC โวลต์นะครับที่คุณครูบอกไว้นะครับสีอะไรครับสีแดงนะครับบวกสีดำลบอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับ
2: 52.1 ครับ
0: 52.1 แล้วที่ตัวหน้าจอของแบตเตอรี่จริงๆเท่าไหร่ครับ
2: 52.3
0: 52.3 นะครับนะครับถูกต้องนะครับนะครับเชิญนะครับและอีกอย่างนึงนะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับที่จะขาดไม่ได้เลยตัวสำคัญของเขานั่นคือตัวชาร์จครับตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จนะครับถ้าอันนี้

0: นะครับพวกเราห้ามเอาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ไปชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้นะครับโอเคครับ48โวลต์อาจจะเป็นแบตเตอรี่รถเท่ากับ2ลูกใช่ไหมนะครับแต่ถ้าแบตตัวนี้นะครับจะไม่สามารถชาร์จได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นแบตคนละประเภทกันนะครับแบตตะกั่วกดนะครับชาร์จเต็มแล้วไม่ตัดแต่ตัวนี้นะครับชาร์จเต็มแล้วตัดนะครับเพราะนั้นถ้าเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จกับเครื่องชาร์จทั่วไปของมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถยนต์เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเลยนะครับเราจะมาดูรถกันนะครับว่ารถที่ใช้ทั่วไปในท้องถนนนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็คือรถคันนี้นะครับซึ่งจะเป็นรถที่ผลิตออกมาเป็นรถไฟฟ้าโดยกำเนิดนะครับซึ่งก็จะเป็นทรงคล้ายๆมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับแต่นะครับไม่มีเครื่องยนต์นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งก็จะมีอุปกรณ์นะครับส่วนควบนะครับเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับก็มีแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับมีกล่องคอนโทรลนะครับอยู่ใต้เบาะนะครับแล้วก็เป็นมีมอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์แบบฮับมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่อยู่ในล้อเลยนะครับนะครับ
1: อันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ในท้องตลาดเหมือนกันครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดัดแปลงให้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับโดยพื้นฐานเลยเครื่องรถรุ่นนี้ใช้มานานมากแล้วเครื่องยนต์มันเกิดการสึกหรอเยอะนะครับซ่อมแล้วไม่คุ้มแล้วเป็นกระแสในช่วงนี้ด้วยครับที่นิยมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยใช้คันนี้มาดัดแปลงครับครับผมก็จะเป็นโดยการยกเครื่องยนต์ลงนะครับแล้วก็แปลงชุดเก็บแบตและอุปกรณ์ติดตั้งล้อมอเตอร์นะครับ
0: คันนี้นะครับเราก็ได้ดัดแปลงอย่างที่ท่านอาจารย์อุดมพงศ์บอกนะครับว่าจากเครื่องยนต์นะครับออกมานะครับไม่ใช่แล้วนะครับเนื่องจากเกิดมลพิษโน่นนี่นั่นนะครับเราใช้ไฟฟ้าแทนนะครับทีนี้เราจะมาดูกันบ้างนะครับว่าในรถของเราเนี่ยนะครับมีอุปกรณ์นะครับเหมือนอย่างที่บนแผงหรือเปล่านะครับเรามาตรวจเช็คกันครับนักเรียนครับเดี๋ยวขออาสาสมัครนักเรียนมาช่วยคุณครูถอดนะครับทำท่าถอด
2: มีฟังอาจารย์
1: มีฟัง

0: và thận trọng.
1: Thận trọng và thận trọng. Bài đọc đi. ถักแบตป่ะ
0: สักเลย
1: ถักเลยนะ
0: วางเรียนครับนักเรียนช่วยวัดแบตเตอรี่ให้ครูหน่อยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ขนาด72โวลต์นะครับนักเรียนใช้เครื่องมือมัลติมิเตอร์ในการวัดนะครับนะครับอย่าลืมนะครับสีแดงบวกนะครับสีดำลบนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้กี่โวลต์ครับ
2: 81โวลต
0: ์81โวลต์นะครับเนี่ยยังเต็มอยู่นะครับเพราะพิกัดของเขาเนี่ยอยู่ที่72โวลต์นะครับแต่นี้ยังเต็มอยู่นะครับเป็น81โวลต์นะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับแหล่งกำเนิดพลังงานของรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับตัวเบรกเกอร์นะครับตัวเบรกเกอร์นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราดัดแปลงไว้ให้อยู่ใกล้กับแบตเตอรี่นะครับจะได้การเดินทางของสายไฟนะครับจะได้ใกล้นะครับนะครับตัวนี้นะครับเบรกเกอร์นะครับเป็นตัวตัดกระแสหลักนะครับของตัวรถไฟฟ้านะครับที่สุดต่อไปนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับนะครับตัวนี้เราได้ถอดมาแล้วนะครับหน้าตาของกล่องคอนโทรลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีสายไฟนะครับตามที่บอกบนแผงเลยนะครับก็คือสีเหลืองสีเขียวนะครับแล้วสีน้ำเงินนะครับตามที่นะครับกล่องได้มาร์กไว้แล้วนะครับแล้วก็มีสายไฟบวกนะครับสายไฟลบนะครับและนะครับชุดสายไฟที่ใช้ในการควบคุมต่างๆที่เราต่ออยู่ในรถนะครับซึ่งนะครับเราได้ต่อไว้แล้วนะครับทีนี้การตรวจเช็คพวกนี้นะครับก็ต้องใช้มิเตอร์ในการ

0: นักเรียนวัดเลยครับวัดไฟที่เข้ากล่องนะครับว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับ
1: เข้าน
0: ะครับ81โวลต์นะครับ81โวลต์ไม่เอ่ยนะครับ80.7โวลต์นะครับก็นะครับเท่ากับแรงเคลื่อนแบตเตอรี่นะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการวัดนะครับชิ้นส่วนนะครับของมอเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องมือพิเศษตัวเดิมนะครับเพียงแต่ว่านะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่เป็นขนาดใหญ่นะครับเราจึงต้องมีอุปกรณ์นะครับที่ช่วยในการวัดนะครับก็คือขั้วต่อนะครับตัวนี้นะครับจะมี2ชุดนะครับชุดหนึ่งนะครับวัดที่ล้อนะครับอีกชุดหนึ่งวัดที่ตัวกล่องคอนโทรลนะครับอันนี้เราจะเริ่มวัดที่ล้อก่อนนะครับนักเรียนนะครับเมื่อกี้นี้นะครับวัดที่ตรงโน้นนะครับเราก็จะมาวัดที่ล้อในรถจริงๆนะครับชุดนี้นะครับนักเรียนเสียบครับเสียบครับทำการเปิดเครื่องครับอาจจะดูพวงหมุนล้อให้หน่อยครับนะครับสถานะใช้ได้นะครับไฟจะติดเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับนะครับนักเรียนเห็นแล้วนะครับนะครับต่อไปนะครับตอนนี้เราเช็คที่ล้อแล้วนะครับเราจะเช็คที่ตัวกล่องคอนโทรลบ้างนะครับนักเรียนปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วค่อยถอดนะครับโดยจะใช้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับต่อเข้ากับกล่องคอนโทรลนะครับ

นักเรียนเปิดเครื่องเลยครับนะครับเนื่องจากว่ากล่องคอนโทรลต้องใช้นะครับไฟนะครับเราก็ต้องเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับนะครับนะครับสถานะของกล่องคอนโทรลนะครับปกตินะครับไฟตรงนี้จะติดขึ้นมานะครับแสดงว่ากล่องคอนโทรลทำงานปกตินะครับเราก็ได้ตรวจเช็คด้วยเครื่องมือพิเศษกันไปแล้วนะครับว่าการทำงานของทั้งฮอลล์เซนเซอร์นะครับมันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับการตรวจสอบมอเตอร์นะครับว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับนะครับเราจะมาทำการทดสอบโดยใช้นะครับสายไฟของตัวเขาเองเนี่ยนะครับเป็นการช็อตขั้วกันนะครับนักเรียนครับนักเรียนถอดขั้วสายไฟออกมาเลยครับทั้ง3สีเลยครับเวลาถอดต้องระวังนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะยังมีกระแสไฟค้างอยู่นะครับอย่าให้เป็นไปชนกันนะครับ

นะครับในเมื่อเราถอดมาแล้วนะครับนะครับสายไฟมอเตอร์นะครับก็จะมีอยู่3เส้นนะครับอย่างที่คล้ายๆในบนแผงเลยนะครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละเส้นเนี่ยทำงานหรือไม่ทำงานนะครับให้เราเนี่ยครับนำมาชนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์หมุนก่อนครับว่าปกติหมุนปกติเป็นยังไงนะครับก็จะหมุนลื่นๆนะครับหมุนฟรีทั่วไปนะครับแต่เมื่อนะครับเรานำสายไฟ2เส้นมาแตะกันนะครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมแตะแล้วนะครับอาจารย์ช่วยหมุนนะครับนะครับถ้าเราเอา2เส้นมาแตะกันนะครับการหมุนของล้อนะครับก็จะเป็นระยะนะครับก็คือหมุนมีแรงต้านนะครับเป็นระยะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราเอาสีเขียวกับสีเหลืองต่อกันนะครับเราก็จะเปลี่ยนการสลับนะครับเอาสีเขียวกับสีน้ำเงินมาต่อกันนะครับถ้ายังใช้ได้นะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือหมุนแล้วเป็นระยะนะครับไม่หมุนฟรีนะครับ

0: สุดท้ายแล้วนะครับเอาสีน้ำเงินกับสีเหลืองมาแตะกันนะครับก็จะต้องเป็นเหมือนกันทั้ง3เส้นนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเราเอาทั้ง3เส้นมาแตะกันนะครับจะเป็นยังไงครับล้อจะหมุนหนืดตลอดเวลานะครับนะครับล้อจะหมุนหนืดตลอดเวลานะครับนะครับอันนี้คือการตรวจเช็คมอเตอร์นะครับขดลวดในมอเตอร์นะครับซึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับเราก็สามารถจะตรวจเช็คได้แบบนี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็สามารถทำได้ครับผมเราก็ตรวจเช็คนะครับทั้งแบตเตอรี่นะครับตัวกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับและมอเตอร์นะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับฟังก์ชันนะครับที่รถไฟฟ้าเรามีนะครับก็คือฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆนะครับเมื่อเวลาเราตรวจเช็คซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทดสอบรถนะครับว่ารถเนี่ยยังทำงานไปอยู่ปกติไหมนะครับนะครับฟังก์ชันแรกนะครับอาจารย์ครับเปิดกุญแจนะครับถ้านะครับรถทั่วไปนะครับจะต้องดูว่านะครับไฟ P ที่หน้าปัดเนี่ยขึ้นไหมนะครับอาจารย์กดครับกดปลดเกียร์ P ก่อนครับนะครับเร่งคันเร่งครับนะครับถ้าไม่ปลด P เร่งได้ไหมครับอาจารย์อาจารย์ลองทดสอบให้ดูหน่อยครับบีบคันเร่งครับบีบคันเร่งนะครับถ้าเราไม่ปลด P นะครับไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนรถไปได้นะครับเพราะนั้นเราต้องดูสวิตช์นะครับให้เรียบร้อยนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับคือฟังก์ชันถ้าเราเบรกอยู่นะครับถ้าเราเบรกอยู่นะครับรถก็จะตัดการทำงานนะครับนะครับกับเบรกนิดนึงครับอาจารย์แล้วก็บีบให้สุดเลยครับนะครับบีบให้สุดเลยนะครับนะครับไม่ทำงานนะครับถ้าเราเบรกอยู่นะครับจะไม่ทำงานนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับความปลอดภัยนะครับหลังตรวจเช็คหรือนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราต้องตรวจสอบฟังก์ชันพวกนี้นะครับให้พร้อมนะครับเพื่อจะส่งคืนกับให้กับลูกค้านะครับนะครับนี้รถธรรมดาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเรามาดูนะครับรถที่ดัดแปลงบ้างนะครับรถที่ดัดแปลงนะครับตัวรถดัดแปลงเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ต่อฟังก์ชันนะครับP นะครับไว้นะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่ดัดแปลงนะครับซึ่งสวิตช์ของเราเนี่ยนะครับไม่มีนะครับเราต้องนะครับใช้ฟังก์ชันในการเบรกนะครับถ้าเราเปิดกุญแจนะครับนะครับถ้าเราบีบคันเร่งปกตินะครับล้อก็จะหมุนนะครับเพียงแค่แตะเบรกนะครับนะครับทุกอย่างก็จะหยุดนะครับนะครับแค่แตะเบรกนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับรถไฟฟ้านะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเร่งกระทันหันแล้วพุ่งออกไปเลยนะครับนะครับก็จะมีการตรวจเช็คเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเราก็ตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับซ่อมแล้วนะครับตรวจเช็คทั้งแบตเตอรี่นะครับกล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็มอเตอร์แล้วนะครับการที่จะส่งมอบนะครับให้ลูกค้านะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบความสมบูรณ์นะครับในการซ่อมของเรานะครับเราลองมาตรวจสอบนะครับนะครับขั้นแรกนะครับก็คือตรวจสอบระบบความปลอดภัยนะครับคือสวิตช์ P นะครับถ้าเราเปิดกุญแจแล้วเราไม่ปลด P นะครับมันจะยังไม่ทำงานนะครับอาจารย์ระบิดคันเร่งครับไม่ทำงานนะครับเราต้องทำไงครับกดสวิตช์ปลด P ออกมานะครับก็คือเกียร์จอดนั่นเองนะครับอาจารย์ครับปลดสวิตช์ครับนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วนะครับทีนี้นะครับฟังก์ชันของกล่องคอนโทรลก็คือจะมีเกียร์นะครับเกียร์นะครับรถไฟฟ้าทั่วไปก็จะมีประมาณ3เกียร์นะครับ3เกียร์นะครับอาจารย์ครับบิดคันเร่งครับสเต็ปนะครับตัวนี้เกียร์1นะครับก็จะหมุนช้าหน่อยนะครับความเร็วก็จะน้อยนะครับนะครับดูที่หน้าปัดตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเป็นบิดแค่2ครับอาจารย์ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ในเกียร์2นะครับต่อไปนะครับเกียร์3ครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเกียร์3นะครับฟังก์ชันเกียร์นะครับทำงานครบแล้วนะครับอาจารย์ครับเบรกครับ
1: อันนี้มีอันนี้
0: มีอ๋อนะครับลืมอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับฟังก์ชันนะครับสปีดนะครับเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเราต้องการเร่งแซงนะครับอาจารย์กดสวิตช์ครับตอนนี้นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกือบ80เลยนะครับโอเคครับอาจารย์เรียบร้อยนะครับอันนี้คือ ฟังก์ชันการทำงานของแต่ละเกียร์นะครับเกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์สามแล้วก็ฟังก์ชันของเกียร์สปีดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นความปลอดภัยอีกอย่างนึงก็คือนะครับขณะที่เรากำเบรกอยู่นะครับกำเบรกครับอาจารย์แล้วก็ลองบีบคันเร่งครับกำเบรกนะครับเมื่อบีบคันเร่งนะครับรถไฟฟ้าของเราจะไม่ทำงานนะครับจะไม่ทำงานนะครับเป็นฟังก์ชันความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับนะครับต่อไปนะครับก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวสัญญาณไฟต่างๆของรถนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับก็จะต้องเปิดไฟหน้านะครับอาจารย์ไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟสัญญาณครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านท้ายอาจารย์ไฟเบรกครับอาจารย์ครับไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวานะครับนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกนะครับติดนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับไฟแตรนะครับนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเรามาดูรถที่เป็นรถดัดแปลงบ้างนะครับรถดัดแปลงบ้างก็จะมีความนะครับคล้ายคลึงกันนะครับด้วยกล่องคอนโทรลเลอร์ที่นะครับใช้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งนะครับเราก็จะมานะครับดูนะครับคันนี้นะครับเหมือนกับคันของท้องตลาดทั่วไปนะครับมีระบบเกียร์นะครับนะครับระบบเกียร์นะครับสามารถนะครับที่จะปรับความเร็วได้นะครับนะครับตอนนี้เกียร์หนึ่งนะครับเกียร์หนึ่งนะครับนะครับเป็นเกียร์สองนะครับเป็นเกียร์สองนะครับเกียร์หนึ่งนะครับนะครับเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์สองนะครับนะครับเป็นเกียร์สามนะครับซึ่งอันนี้นะครับจะไม่มีความเร็วบอกที่เลื่อนใหม่เนื่องจากว่าเป็นรถดัดแปลงนะครับซึ่งจะมีที่ล้อหน้านะครับเพราะนั้นรถวิ่งนะครับไม่ถึงจะขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะพิเศษกว่าตัวโน้นหน่อยหนึ่งก็คือมีเกียร์ถอยหลังครับมีเกียร์ถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟังก์ชันเกียร์ถอยหลังนะครับตอนแรกเดินหน้านะครับเดินหน้าอยู่นะครับเดินหน้านะครับผมจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับถ้าเป็นผู้หญิงขี่นะครับหรือผู้ชายขี่ก็ได้ที่ตัวเล็กๆนะครับเวลาถอยขึ้นนะครับจากเนินนะครับสามารถถอยหลังรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้กำลังของเรานะครับอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับก็ต้องตรวจสอบให้ครบทุกฟังก์ชันนะครับก่อนที่จะส่งมอบนะครับรถให้กับคืนให้กับลูกค้านะครับนะครับระบบไฟทั่วไปก็เหมือนกันนะครับก็จะมีแตรนะครับนะครับมีนะครับไฟหน้านะครับสูงต่ำนะครับสูงต่ำนะครับไฟเบรกนะครับไฟเบรกนะครับก็จะมีนะครับเหมือนกันทั่วไปนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวด้านขวานะครับนะครับก็ในเมื่อตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับนะครับเราก็สามารถที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งสิ่งสำคัญนะครับความปลอดภัยนะครับเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับทั้งตัวเราเองนะครับผู้ซ่อมนะครับและตัวของผู้ใช้งานรถด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับแล้วก็ตัวของนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้นะครับเราต้องตรวจสอบให้ดีนะครับก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับก็วันนี้นะครับก็จบสำหรับการบำรุงรักษารถจักรยานไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับ

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหา

รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

ในขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ในการเปลี่ยนถ่ายให้พร้อมนะครับนะสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์นะจะมีดังต่อไปนี้ครับก็คือ1น้ำมันเครื่องนะครับ2ไส้กรองน้ำมันเครื่องนะครับ3กลวยเติมน้ำมันนะครับ4ถุงมือนะครับ5ผ้าสำหรับทำความสะอาด6ประแจที่จะใช้ถอดน็อตถ่ายน้ำมันเครื่อง7ผ้าคลุมรถ8เครื่องมือในการถอดกรอง9ถาดรองน้ำมันเครื่องต่อไปเราจะเข้าไปสู่ขั้นตอนในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับสำหรับขั้นตอนการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับเมื่อนำรถยนต์เข้ามาที่บริเวณหอยยกรถเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทำการคุมผ้านะครับคุมผ้าอันแรกก็คือคุมที่เบาะคนขับก่อน

เสร็จเรียบร้อยคุมที่พวงมาลัยครับหลังจากที่เราคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็พวงมาลัยแล้วนะเราก็ทำการเปิดฝาโปร่งขึ้นและคุมผ้าที่บริเวณแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ทางด้านหน้ารถครับต่อไปก็จะเป็นการตรวจวัดระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่แล้วนะครับทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์เพื่อที่จะตรวจสอบระดับน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมครับดึงออกมาแล้วก็วัดน้ำมันหล่อลื่นดูตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่มีอยู่เดิมนะครับF หมายถึงตำแหน่งน้ำมันหล่อลื่นที่ปกตินะครับ L นะหมายถึงน้ำมันหล่อลื่นที่ต่ำกว่าปกตินะครับหลังจากตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่นภายในเครื่องยนต์แล้วนะครับให้เราทำการดึงเหล็กวัดน้ำมันเครื่องออกหาที่วางครับเปิดฝาเติมน้ำมันเครื่องออกและทำการยกรถขึ้นยกรถขึ้นเรียบร้อยแล้วให้ทำการตรวจเช็คที่บริเวณน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องของเครื่องยนต์ว่ามีการรั่วซึมหรือไม่ถ้าไม่มีการรั่วซึมให้ทำการคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกหลังจากคลายน็อตถ่ายน้ำมันเครื่องออกแล้วให้ทำการดึงที่รองน้ำมันเครื่องเข้ามาเพื่อที่จะรองน้ำมันเครื่องปรับฐานรองให้สูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับน้ำมันเครื่องตัวนี้เป็นตำแหน่งกรองน้ำมันเครื่องจะทำการถอดกรองน้ำมันเครื่องออกต้องเลือกขนาดของบล็อกที่จะใช้ทำการถอดให้ถูกต้องพร้อมกับตัวขันปรับตำแหน่งในการขันให้ถูกต้อง L คือขันไปทางด้านซ้าย R ตัว R คือตำแหน่งที่จะขันไปทางด้านขวาขณะนี้เราจะทำการขันออกให้ปรับไปที่ตำแหน่งตัว L ทำการถอดกองน้ำมันเครื่องโดยใส่ที่ถอดกองเข้าไปที่กองน้ำมันเครื่องแล้วหมุนไปตามตำแหน่งให้นำเอาเครื่องมือออกจากกองและใช้มือขันกรองน้ำมันเครื่องจนหลุดออก

การปิดน็อตอ่างน้ำมันเครื่องจะต้องทำความสะอาดน็อตก่อนและทำความสะอาดที่หน้าแปนที่อ่างน้ำมันเครื่องแล้วทำการประกอบน็อตเข้ากับอ่างน้ำมันเครื่องขันด้วยมือให้แนบสนิทและขันด้วยประแจให้แน่นนำกองน้ำมันเครื่องใหม่นะครับตรวจเช็คกองน้ำมันเครื่องใหม่นะสังเกตกองน้ำมันเครื่องใหม่นะที่โอริงด้านบนของกองน้ำมันเครื่องนะครับเราจะต้องทาน้ำมันหล่อลื่นนะบริเวณรอบๆโอริงก่อนที่จะทำการประกอบเข้ากับเครื่องยนต์ใช้น้ำมันเครื่องที่เราจะทำการเติมนะทาที่โอริงด้านบนรอบๆทำความสะอาดหน้าแปนของตัวเครื่องยนต์และนำกองน้ำมันเครื่องประกอบหมุนด้วยมือให้แนบสนิทและแน่นใช้ตัวขันกองน้ำมันเครื่องขันอีกครั้งหนึ่งปรับไปที่ตำแหน่ง R และทำการขันกรองน้ำมันเครื่องโดยขันกำหนดประมาณเศษ1ส่วน4รอบนำฮ้อยลงมาเพื่อที่จะทำการเติมน้ำมันเครื่องเมื่อเอารถลงมาแล้วนะครับให้ทำการเติมน้ำมันเครื่องโดยการนำกลวยมาใส่ในช่องเติมน้ำมันเครื่องและนำน้ำมันเครื่องเติมเข้าไปในเครื่องยนต์ข้อควรระวังในการเติมน้ำมันเครื่องเข้ากับเครื่องยนต์นะครับอย่าให้น้ำมันหกออกมาจากตัวเครื่องยนต์ในขณะที่เราเติมอยู่ในการเติมน้ำมันเครื่องถ้าเรารู้ความจุของเครื่องยนต์ว่าน้ำมันที่เข้าไปอยู่ในน้ำมันเครื่องเนี่ยใช้กี่ลิตรก็ให้เราเติมตามความจุของเครื่องยนต์นั้นแต่ถ้าเราไม่รู้นะครับให้เติมไปแล้วทำการวัดระดับน้ำมันโดยใช้เหล็กวัดให้ดูว่าระดับน้ำมันขึ้นมาถึงบริเวณตัว F แล้วหรือยังถ้ายังให้เติมลงไปอีกทำการสตาร์ทเครื่องยนต์หลังจากเติมน้ำมันเครื่องสังเกตที่แผงหน้าปัดของห้องโดยสารไฟทุกดวงจะต้องดับหมดโดยเฉพาะไฟที่วัดแรงดันน้ำมันเครื่องในขณะที่ติดเครื่องยนต์เราสามารถตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเครื่องที่เติมเข้าไปแล้วจากตำแหน่งกองน้ำมันเครื่องและก็ถ่ายน้ำมันเครื่องได้ถ้าเกิดว่ามีการรั่วซึมจะหยดลงที่พื้นถ้าไม่มีการรั่วซึมทำการดับเครื่องยนต์รอประมาณ1นาทีเพื่อที่จะให้น้ำมัน
เครื่องที่ขึ้นมาหล่อลื่นบริเวณชิ้นส่วนเครื่องยนต์เนี่ยลงไปที่อ่างน้ำมันเครื่องหลังจากดับเครื่องยนต์ประมาณ1นาทีให้ตรวจวัดดูระดับน้ำมันเครื่องอีก1ครั้งให้อยู่ในตำแหน่ง F ถ้าระดับน้ำมันเครื่องอยู่ในตำแหน่ง F ถือว่าระดับน้ำมันเป็นปกติแต่ถ้าต่ำกว่าตำแหน่ง F ให้ทำการเติมให้เต็ม

0: การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัว T คือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัว T จะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่า PA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็ นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโบเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของถ้ำด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดเปิด

สุดแล้วก็มาเปิดเกตนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการสอนถ่ายทอดสดนะครับผ่านดาวเทียมนะครับณวิทยาลัยการอาชีพบางไกลกังวลนะครับพบกับผมครูดานะสบายใจนะครับครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับพบกันในเช้าวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนะครับ2559นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนตอนจากครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เป็นตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมนะครับและอุปกรณ์พัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเมื่อความเดิมตอนที่แล้วนะครับเมื่อความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยครับที่ครูสอนไปก็จะสอนเกี่ยวกับบทนำนะครับบทนำความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ทำความรู้จักนะครับความประวัติความเป็นมาของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับว่ามันเป็นมาอย่างไรนะครับในตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับนะครับโปรแกรมนะครับและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนรู้ในการพัฒนาในการเขียนโปรแกรมนะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับในส่วนของโปรแกรมและซอฟต์แวร์นั้นนะครับมีปัจจุบันนะครับได้มีผู้พัฒนานะครับขึ้นมาหลายตัวด้วยกันนะครับแต่ตัวที่นิยมใช้ในวงการศึกษานะครับเนื่องจากมีคุณสมบัติในเรื่องของการใช้งานง่ายนะครับนักเรียนเรียนรู้มีอุปกรณ์ในท้องตลาดนะครับในการซื้อมานะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นอกจากนี้นะในส่วนของซอฟต์แวร์ก็สามารถดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยนะครับมาดูตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เราใช้เป็นหลักในวิชานี้นะครับในส่วนของ PIC Basic Pro Compiler นะครับหรือตัวย่อก็คือ PBP ครับเป็นภาษาคอมไพล์ของการเขียนโปรแกรมในรูปแบบคำสั่งนะครับเป็นภาษาเบสิกทั่วไปนะครับเช่นนะ Quick Basic หรือ Turbo Basic นะครับที่เราที่นักที่เล่นการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยคุ้นเคยมาก่อนนะครับแทนการเขียนโปรแกรมเป็นภาษา Assembly ครับในเริ่มต้นนะครับนักพัฒนาและนักเขียนโปรแกรมนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะใช้ภาษา Assembly นะครับเป็นหลักนะครับภาษา Assembly คุณสมบัตินั้นก็คือนะครับมันเป็นภาษาที่มีใช้ทรัพยากรเยอะนะครับใช้เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยต้องเขียนโปรแกรมจำนวนมากนะครับปัจจุบันยังพัฒนามาใช้เป็นภาษาเบสิกซึ่งเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับจำนวนบรรทัดน้อยลงนะครับPIC Basic Pro Compiler นะครับพัฒนาเพื่อการเขียนโปรแกรมในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตระกูล PIC นะครับ PIC PIC นะครับของบริษัท Microchip นะครับที่นิยมใช้งานกันแพร่หลายในเมืองไทยได้แก่นะครับมีหลายเบอร์นะครับได้แก่เบอร์อนุกรม 16F84 นะครับ 84A นะครับแบบ18ขาเบอร์ 16F876 นะครับแบบ28ขาและเบอร์ 16F74 นะครับหรือ 16F877 นะครับ 18F258 นะครับ 458 แบบ 40 ขาหรือเบอร์อื่นๆอีกมากมายนะครับให้สามารถดู data sheet นะครับในอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้เลยแต่ตัวที่นิยมใช้นะครับแล้วก็อยู่ในชุดทดลองในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับเบอร์ 16F877 นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเบอร์อื่นที่เราใช้อีกมากมายครับและยังรวมถึงเบอร์ที่ผลิตออกมาใหม่ครับที่ใช้เฉพาะทางนะครับคือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทันสมัยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับเบอร์ในตระกูล DSPIC นะครับที่เสริมขีดความสามารถการใช้งานทางด้านการประมวลผลดิจิตอลนะครับนำไปใช้งานในเกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณที่เป็นดิจิตอลต่างๆนานานะครับตัวย่อคือ DSP นะครับ Digital Signal Processing นะครับหรือเป็นเบอร์ RFPIC นะครับ RFPIC นี่ที่รองรับการใช้งานแบบไร้สายหรือไวเลสนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดใช้เทคโนโลยีนับโครงสร้างของคำสั่งแบบนะครับ RISC นะครับหรือ Reduce Instruction Set Computer นะครับก็คือเป็นโปรแกรมคำสั่งที่ติดตั้งและเขียนอยู่ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับคำสั่งที่ครอบคลุมการใช้งานนะ
ทั้งหมดนะคือเรามีคำสั่งที่ใช้ในตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เขียนโปรแกรมเนี่ยควบคุมการใช้งานทั้งหมดอ่ะมีอยู่ประมาณ 33-77 คำสั่งนะครับก็ควบคุมแล้วเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมในภาษาเบสิกเนี่ยจึงง่ายนะครับแล้วก็ใช้จำนวนทรัพยากรน้อยและใช้จำนวนบรรทัดน้อยนะครับในการที่จะนำไมโครคอนโทรลเลอร์ไปใช้งานนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใช้จำเป็นต้องนะครับศึกษาโครงสร้างของฮาร์ดแวร์ในตัวชิปและการเขียนโปรแกรมใช้งานภาษา SMB นะครับโดยใช้เครื่องครับในการเขียนได้แก่นะครับ MP Lab นะครับที่ประกอบด้วยโปรแกรมส่วนที่เป็น Editor นะครับ Simulator และ Compiler นะครับ Editor คือส่วนที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นภาษา SMB นะครับส่วนของ Simulator คือส่วนของจำลองการแสดงผลเมื่อรันโปรแกรมนะเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเราสามารถรันแล้วก็จำลองการทำงานดูว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันผิดพลาดไหมมันทำงานได้จริงตามสมมติฐานที่เราตั้งไว้ไหมนะครับแล้วก็ตัวคอมไพเลอร์คอมไพเลอร์คือตัวที่ทำหน้าที่นะครับ transform หรือแปลงนะภาษาเบสิกภาษา SMB เนี่ยให้เป็นภาษา machine code นะหรือว่าภาษาเลขฐาน16ที่เราจะโปรแกรมลงในตัวชิป IC microcontroller นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นที่ผ่านมาที่ครูกล่าวมานั้นเป็นการเกริ่นนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับภาพรวมต่างๆของซอฟต์แวร์ที่เราจะนำมาพัฒนามาใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับคราวนี้มาดูหัวข้อหลักนะครับคือ1เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานะครับ IC microcontroller ตระกูล PIC ครับด้วยภาษา Basic Compiler ครับเพราะฉะนั้น IC microcontroller ที่เราใช้ก็คือเป็น IC ตระกูล PIC นะครับแล้วก็ภาษาที่เราใช้เนี่ยเป็นภาษาเบสิกนะเป็นภาษาเบสิกซึ่งเป็นภาษาที่เขียนง่ายกว่าภาษา SMB นะครับมาดูส่วนที่1 นะครับซอฟต์แวร์นะครับส่วนเป็นส่วนที่ใช้เขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับเรียกว่าโค้ดอีดิเตอร์นะครับโค้ดอีดิเตอร์หรือโค้ดดีไซเนอร์นะครับและไมโครโค้ดสตูดิโอนะครับหรือ Mac Studio ของบริษัทนะครับแมคานิกนะครับสำหรับในที่นี้นะครับครูก็จะใช้ไมโครโค้ดสตูดิโอนะครับ2ครับเป็นซอฟต์แวร์ส่วนที่ใช้กันในการแปลนะครับหรือส่วนที่เราเรียกว่าคอมไพเลอร์ครับจากโค้ดที่เป็นภาษาเบสิกให้เป็นภาษาแมชชีนโค้ดนะครับในรูปแบบของ Intel Hexfile หรืออยู่ในส่วนของเลขฐาน16นั่นเองนะครับไอตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็คือเป็นพวก PIC Basic Pro Compiler นั่นเองนะครับคือเป็นโปรแกรมตัวนี้ครับ pbpw.exe นะเป็นตัวคอมไพเลอร์นะครับส่วนที่3นะครับเป็นส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้ดาวน์โหลด Machine Code นะหรือโค้ดที่เราแปลเป็นเลขฐาน16แล้วเนี่ยเพื่อจับโปรแกรมลงในตัวชิปนะครับ IC Microcontroller นะครับได้ซอฟต์แวร์พวกนี้ได้แก่นะครับepicw นะครับ .exe นะครับใช้สำหรับโปรแกรมผ่านพอร์ตขนานนะครับ icproc.exe สำหรับโปรแกรมผ่านพอร์ตอนุกรมและ diy149c สำหรับโปรแกรมผ่านพอร์ตอนุกรมและ usb เป็นต้นนะปัจจุบันมีตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ดาวน์โหลดนะครับที่ใช้ในปัจจุบันก็คือตัว pickit2 นะครับซึ่งไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ซึ่งในการปฏิบัติเขียนโปรแกรมเดี๋ยวครูก็จะเอามาสอนแล้วก็เอามาสาธิตในการใช้นะครับ4เครื่องมือโปรแกรมตัวชิปนะครับโปรแกรมเมอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ก็คือตัวบอร์ดทดลองต่างๆนะครับทั้งบอร์ดของไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดแปลงนะครับแปลงพอร์ตนะครับจากพอร์ตพรินเตอร์มาเป็นพอร์ต USB นะครับต่างๆนานาเหล่านี้นะครับ5บอร์ดทดลองนะครับ experiment board นะครับที่ใช้ในคู่มือและใบงานทดลองนะครับที่ครูจะสอนนี้จะประกอบไปด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเป็นลักษณะโปรเจกต์บอร์ดโปรเจกต์บอร์ดคือเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นมีทั้งชุดวงจรของ IC microcontroller นะมีชุดของ simulation นะครับที่เป็นโหลดต่างๆเช่น7 segment LED นะครับ LCD ซึ่งอยู่ในบอร์ดเดียวเลยนะครับตรงนี้เขาจึงเรียกว่าโปรเจกต์บอร์ดสามารถเขียนโปรแกรมแล้วแสดงสร้างเป็นโปรเจกต์ขนาดมินิโปรเจกต์ได้นะครับบอร์ดอุปกรณ์ป้อนสัญญาณอินพุตและอุปกรณ์แสดงผลเอาท์พุตซึ่งเป็นลักษณะ
IO หรือ Input Output นั่นเองอเนกประสงค์นะครับ Universal Input Output นะครับสายโปรแกรมตัวชิปแบบ Serial นะครับหรือ USB และสายทดลองสื่อสารพหุอนุกรมนะครับเป็น RS232 นะครับนอกจากนี้ยังมีบอร์ดในการไดรฟ์มอเตอร์นะครับไดรฟ์มอเตอร์ขับมอเตอร์เป็นแบบ head bit นะครับเป็นแบบ head bit และบอร์ดขับดีเลย์นะครับจอ LCD นะครับมี stepping motor DC motor นะครับและตัวตรวจวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลเบอร์ DS1820 นะครับตรงนี้เป็น project board นะซึ่งมีอุปกรณ์มี accessory นะครับมีโหลดในการต่อโปรเจกต์ต่างๆครับสามารถแสดงผลผ่านจอ LCD ได้สามารถเขียนโปรแกรมในการสร้างโปรเจกต์การควบคุม stepping motor DC motor ได้ครับสามารถเขียนโปรเจกต์ในการตรวจสอบวัดอุณหภูมิได้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นค่อนข้างจะครบนะตรงนี้อันนี้มาดูรูปร่างของฮาร์ดแวร์นะครับเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเบอร์ PIC16F877 และบอร์ด Universal Input Output นะตรงนี้คือที่ครูชี้นี่คือเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่เราจะดาวน์โหลดหรือโปรแกรมตัวแมชชีนโค้ดเข้ามานะครับในองค์ประกอบหลักๆตรงนี้ก็คือ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเบอร์ PIC นะครับ 16F877A มีจำนวน40ขานะครับมีส่วนของแบตเตอรี่สำรองส่วนของตรงนี้เป็นส่วนของอะแดปเตอร์เป็นส่วนของพลั๊กจ่ายไฟนะครับ power supply ในการแปลงแรงดันไฟเป็นไฟ5โวลต์ซึ่งจะมาเลี้ยงในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ครับในส่วนที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็น IC regulator เบอร์7805นะครับในการ regulate ไฟนะครับตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์ก็จะเสียบอะแดปเตอร์มา12โวลต์ DC 1แอมป์เข้ามานะครับนี่คือโครงสร้างทั่วไปนะครับในส่วนนี้เป็นพอร์ต IDE นะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับขาใช้งานของ IC microcontroller นะครับก็มีอยู่ประมาณ5พอร์ตก็คือพอร์ต A B C D E ครับพอร์ต A พอร์ต B พอร์ต C พอร์ต D แล้วพอร์ต E เรียงต่อเรียงกันเลยนะครับที่จะต่อใช้งานนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับบอร์ด microcontroller นะครับต่อไปมาดูบอร์ด universal input output คือเป็นบอร์ดอเนกประสงค์นะครับในการต่อinput output นะครับมีหลากหลายเลยส่วนนี้เป็น input นะส่วนนี้นักเรียนเห็นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็น input switch นะครับหลาย channel นะครับตรงนี้เป็น matrix switch นะครับ 4x4 นี่เป็น switch input นะครับแบบ button switch นะครับแบบนี้4ตัวนะครับในส่วนของที่เป็น output ก็จะเป็นนะครับนะครับ7 segment นะครับ4หลักมีพอร์ตที่ต่อนะครับต่อจอ LCD ได้ด้วยมันจะอยู่ในบอร์ดนะครับของไมโครคอนโทรลเลอร์เลยนะครับที่จะต่อตัวหลอด LCD ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น variable resistor นะครับเป็น input นะครับเป็น input analog นะครับตรงนี้ส่วนที่เป็น display แสดงผลเป็นหลอด LED เห็นไหมครับแสดงผลตรงนี้เป็นส่วนของโปรเจกต์บอร์ดที่ใช้ทดลองครับที่ใช้ต่อแล้วทดลองในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับต่อไปนะครับมาดูบอร์ดนะครับอิเล็กโทรแมกเนติกดีเลย์4ช่องนะเป็นบอร์ดดีเลย์นะครับเป็นบอร์ดดีเลย์ที่ดีเลย์ก็ทำหน้าที่นะครับในต่อเป็นสวิตช์สนามแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงขดลวดของดีเลย์ดีเลย์ก็จะกลายสภาพเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับดูดน้ำสัมผัสที่เป็นโลหะนะครับต่อวงจรนั่นเองครับวันนี้มันก็จะเอาสัญญาณควบคุมมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเป็นลอจิก10ลอจิก1ก็คือ5โวลต์ลอจิก0ก็คือไฟกลางหรือไฟ0โวลต์นะครับมาทิกนะครับมาทิกทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ที่จะควบคุมดีเลย์อีกทีนึงนะครับตรงนี้เราจะกล่าวถึงในรายละเอียดในการเรียนนะครับต่อไปตรงนี้เป็นบอร์ดนะครับ AC Solid State Delay 4ช่องนะครับตรงนี้เป็น Solid State เป็นอุปกรณ์ Solid State ในการต่อวงจรนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC คำว่าการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยก็เริ่มจากการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะผู้เริ่มต้นอาจจะเขียนตามใบงานนะครับ
ตามตัวอย่างที่มีอยู่แล้วนะครับหรือเราสร้างโค้ดขึ้นมาเองเมื่อเรามีความรู้ความชำนาญขึ้นนะครับสร้างโค้ดขึ้นมาตามโปรเจกต์ที่เราจะสร้างผ่านกระบวนการนะครับผ่านกระบวนการแปลงนะครับทรานสฟอร์มแปลงภาษาเบสิกที่เราเขียนเนี่ยให้เป็นภาษาแมชชีนโค้ดหรือ hex file นะครับเลขฐาน16แล้วก็ดาวน์โหลดลงตัวนะครับฮาร์ดแวร์ IC microcontroller แล้วก็เอาไปใช้งานนะครับนี่คือเขาเรียกว่ากระบวนการพัฒนาคราวนี้มาดูขั้นตอนโดยละเอียดในการพัฒนาโปรแกรมมีอะไรบ้างนะครับนักเรียนดูเริ่มจากการเขียนโปรแกรม PIC Basic Code Editor คือเขียนโค้ดภาษาเบสิกนะครับลงในตัวซอฟต์แวร์นะครับ MicroCode Studio นะเขียนเสร็จแล้วก็ต้องคอมไพล์โปรเจกต์คอมไพล์ดูว่าโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยมันคอมพลีทหรือยังนะมันซักเซสหรือยังมันเออร์เลอร์ไหมนะครับเมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีเราก็จะได้ไฟล์นามสกุล BAS นะครับก็คือเบสิกนี่แหละครับมาตัวย่อนี่มาถึงโปรแกรมนามสกุลเบสิกนั่นเองนะจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการนะครับ assembler นะแปลงภาษาเบสิกให้เป็นภาษากลางก่อนของการเขียนโปรแกรมคือภาษา assembly นะครับก็ใช้โปรแกรมนะครับ mplab เวอร์ชัน 7.40 นะครับก็ได้ไฟล์ .asm คือ .assembly นั่นเองมาจากนั้นก็จะ transform นะครับหรือแปลงภาษา assembly เนี่ยให้เป็นMachine Code นะครับก็ใช้ PIC Basic Pro นะครับ PBP 2.46 ครับแปลงให้เป็นไฟล์ Machine Code หรือ hex file นะครับแปลงเสร็จแล้วนะครับก็ทำเข้าสู่กระบวนการโปรแกรมนะครับโปรแกรมเมอร์ก็คือการดาวน์โหลดนะครับโค้ดซึ่งเป็นภาษา Machine Code แล้วก็หรือเลขฐาน16เนี่ยดาวน์โหลดลงในบอร์ด IC Microcontrollerนะครับแล้วก็นำไปใช้งานนี่คือขั้นตอนนะครับเราดูข้อที่2นะครับ Microcontroller กับ PIC Basic Pro ตรงนี้หมายถึงอะไรจะกล่าวถึงอะไรครับก็คือเราจะกล่าวถึงตัว IC Microcontroller นะครับในที่นี้เราใช้เบอร์ 16F877 เนี่ยแล้วก็จะมาสอดคล้องกับตัวซอฟต์แวร์ PIC Basic Pro ที่เขียนภาษาเบสิกอะไรเราต้องดูอะไรบ้างนะเราต้องดู

หมดนะตัวแรกที่เราดูคือความถี่ที่ใช้นะครับตัวซอฟต์แวร์ปิกเบสิกโปรเนี่ยได้กำหนดความถี่ออสซิเลเตอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้เนี่ยไว้ที่4เมกะเฮิรตซ์ซึ่งในความถี่ของคริสตัลตามนี้จะทำให้ค่าหน่วงเวลาตามคำสั่งนะครับคำสั่งที่ใช้หน่วงเวลาคือ PASS PAUSE เนี่ยตรงกับค่าเวลาจริงครับเช่นคำสั่ง PASS 1000จะมีค่าเท่ากับหน่วงเวลาจริง1วินาทีนะครับและจะทำให้ค่าบอดเรทของคำสั่ง Sir In และ Sir Out เนี่ยมีค่าตรงตามที่ระบุไว้นะครับข้อจำกัดนะครับหรือข้อกำหนดนะครับของซอฟต์แวร์ PIC Basic Pro คือกำหนดค่าความถี่ออสซิเลเตอร์ไว้ที่4เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับแต่นะครับถ้าหากเราต้องการให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับโดยเพิ่มความถี่ออสซิเลเตอร์ขึ้นจาก4เมกะเฮิรตซ์เช่นเราต้องการปรับให้เป็น10เมกะเฮิรตซ์เราก็สามารถทำได้นะครับทำได้โดยการใช้คำสั่ง defiนะครับแล้วก็กำหนดค่าออสซิเลเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับสามารถทำได้คราวนี้มาดูคำสั่ง defi ในที่นี้เช่น defi os 40ก็หมายความว่าเราจะคอนฟิกนะครับหรือปรับเปลี่ยนความถี่ออสซิเลเตอร์ที่ใช้ใน IC microcontroller เนี่ยจาก4เมกะเฮิรตซ์ไป10เมกะเฮิรตซ์นะครับจะใช้คำสั่ง defi osc จะทำให้ PIC Basic Pro นะครับชดเชยค่าเวลาของคำสั่งต่อมินิได้ถูกต้องนะครับได้แก่คำสั่งเขาคำสั่งดีบักคำสั่งดีบักอินคำสั่ง DTM F out คำสั่ง frequency out คำสั่ง high pan width mod นะคำสั่ง high sir in คำสั่ง high sir out คำสั่ง i square c read คำสั่ง i square c write คำสั่ง lcd out คำสั่ง ow in นะครับคำสั่ง ow out คำสั่ง pass คำสั่ง pass useคำสั่ง sir in คำสั่ง sir in to คำสั่ง sir out คำสั่ง sir out to นะครับคำสั่ง ship in คำสั่ง ship out คำสั่ง square นะครับคำสั่ง x in และคำสั่ง x out ครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นคำสั่งที่ได้รับการชดเชยค่าเวลานะครับ2นะครับการใช้หน่วยความจำแรมภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันครบเลยมีทั้งหน่วยความจำมีทั้งส่วนของตัวประมวลผลที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์นะครับการที่เราการใช้หน่วยความจำในไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยทำยังไงนะครับคือเมื่อเรากำหนดตัวแปรหรือค่าคงที่เพื่อใช้งานโปรแกรม PIC Basic Pro เนี่ยกำหนดตำแหน่งของหน่วยความจำแรมที่อยู่ในตัว MCU นะก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ยูนิตนะ MCU ของเบอร์ที่กำหนดโดยอัตโนมัติโดยเริ่มตั้งแต่ตำแหน่ง S date ครับเริ่มต้นถึงซึ่ง MCU ของแต่ละเบอร์จะมีตำแหน่งเริ่มต้นไม่เท่ากันครับนี่ตัวนี้สามารถกำหนดได้นะครับเช่นไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC 16 F84 ครับจะมีตำแหน่งแรมเริ่มต้นที่ตำแหน่งนะครับ 0C นะครับและเบอร์ PIC 16 C74 จะมีตำแหน่งเริ่มที่ 20 นะครับเป็นต้นดังนั้นในขั้นตอนของการคอมไพล์โปรแกรมต้องระบุเบอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ถูกต้องกับที่จะใช้งานด้วยนะครับตรงนี้ในอีกทางหนึ่งนะครับหากเราทราบตำแหน่งของ SD ของแรมในตัว MCU เราสามารถกำหนดแบงค์แรมของแรมทางตัวแปรได้ตามต้องการของเราได้ดังนี้นะครับเช่นนะครับ Penny War Word Bank นะครับนิเกลว่าไบแบงค์นะครับดิสนะครับว่าไบตำแหน่งที่20ครับตรงนี้เรากำหนดได้นะครับมาดูข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานพอร์ตนะครับคือในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเบอร์ PIC 16 F87 เนี่ยมีอยู่5พอร์ตพอร์ต A พอร์ต B พอร์ต C พอร์ต D และพอร์ต E นะครับคราวนี้มาดูข้อควรระวังนะครับโดยเฉพาะพอร์ต A ทำไมต้องระวังครับมาดูนะครับเขาบอกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์บางรุ่นนะครับบางรุ่นเช่นเบอร์ PIC 16 F62 16 C62 นะครับเช่น16 C6 620 621 622 16 F627 และ16 F628 เบอร์เหล่านี้นะพอร์ต A ได้กำหนดขาให้ใช้งานได้ทั้งดิจิตอลและอนาล็อกคือพอร์ต A สามารถเป็นได้ทั้งอินพุตเอาท์พุตทั้งดิจิตอลและอนาล็อกเพราะฉะนั้นข้อควรระวัง
นะครับ

ก็คือเราเวลาเราจะเขียนโปรแกรมใช้งาน Pod A เนี่ยเราต้องกำหนดค่ายมันด้วยว่าเราต้องการให้มันเป็น input analog หรือ input digital เป็น output analog หรือ output digital ครับในที่นี้นะครับคือทุกขาจะมีวงจร analog comparator นะครับเพื่อเริ่มใช้งานตามสตาร์ทอัพ Pod A จะถูกกำหนดให้เป็น analog ถ้าเกิดเราไม่กำหนดอะไรเลยเนี่ยนะครับเราเขียนโปรแกรมเนี่ย Pod A จะเป็น analog ทันทีนะผู้ที่เริ่มเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็น input digital output digital นะเพราะนั้นเวลาใช้ Pod A ในเรื่องในเบื้องต้นเนี่ยมันถึงไม่ทำงานนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยดาวน์โหลดลงใน IC แล้ว IC ไม่ทำงานตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้เนื่องจากเราไม่ได้กำหนด Pod A ให้เป็นดิจิตอลนั่นเองนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำสั่งในการกำหนดนะครับก็คือคำสั่ง add con 1เท่ากับ7อะไรเหล่านี้นะครับเนี่ยคำสั่งนี้ครับ add con 1เท่ากับ7นะครับPIC microcontroller บางเบอร์นะครับ Pod A เป็นขาที่รับสัญญาณอนาล็อกได้นะครับเช่นตระกูล PIC 16C7XX PIC 16F87 PIC 12C67 นะครับ PIC เบอร์เหล่านี้นะครับเมื่อสตาร์ทอัพ Pod A จะถูกกำหนดให้ใช้งานเป็นอนาล็อกโหมดนะครับคือรับเป็นสัญญาณอนาล็อกเลยดังนั้นหากเราต้องการให้ Pod A ใช้งานในโหมดดิจิตอลนะหรือดิจิตอลโหมดเนี่ยเราต้องมีคำสั่งในการกำหนดที่หัวโปรแกรมนะครับคือเป็นคำสั่งครับ add con 1 7นั่นเองนะครับหรือ ADC on 1 7นั่นเองตรงนี้ต้องดูตาราง data sheet นะครับของมันในรายละเอียดลึกๆในการเรียนบทต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเราต้องการเซตให้ Pod A รับสัญญาณดิจิตอลนะครับรับสัญญาณดิจิตอลนะครับต้องใช้คำสั่งก็คือ ADC นะครับ on 1เท่ากับ0นั่นเองนะครับIC PIC นะครับ microcontroller บางเบอร์สามารถกำหนดโปรแกรมในตัวชิปแบบ low voltage programming ได้ low voltage programming คืออะไรนะครับก็คือการ ใช้แรงดันต่ำในการโปรแกรมนะครับซึ่งช่วยในการประหยัดไฟในวงจรนั่นเองนะได้แก่เบอร์ PIC 16F627 นะครับ628 873 874 876และ877นะครับโดยการกำหนดให้ขาใดขาหนึ่งที่พอร์ต B เป็นขาควบคุมนะครับสำหรับการโปรแกรมแบบนี้นะครับดังนั้นเพื่อที่จะป้องกันปัญหาการโปรแกรมซ้อนกับที่โปรแกรมไว้แล้วนะครับจะต้องทำให้ขาลงกราวหรือพูลโลขณะที่เราโปรแกรมด้วยวิธี High Voltage Programming นะครับตรงนี้ต้องมีวงจรนะครับดู5นะครับPIC microcontroller ถูกกำหนดให้ขานะเป็นขา input ขณะมีโทษนะครับขณะที่เปิดไฟนะ power up นะถ้าต้องการขาเป็น output จะต้องใช้คำสั่งกำหนดให้ขาเหล่านั้นเป็น output ก่อนใช้งานนะครับคือปกติมันจะเป็น input ถ้าเกิดเราไม่กำหนดเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่กำหนดค่า IC microcontroller เนี่ยว่าเป็น input หรือ output เนี่ยมันจะเป็น input ก่อนเพราะฉะนั้นในการจะให้มันเป็นอัพพุทเนี่ยเราต้องมีคำสั่งที่กำหนดนะครับมาดูหัวข้อที่3นะครับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูลตัวเลขนะครับที่หัวข้อที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนะครับภาษาเบสิกแล้วก็โปรแกรมลงใน IC microcontroller นะครับสรุปก็คือนะครับในซอฟต์แวร์ที่ใช้เนี่ยมีหลายตัวเลยแต่ที่เราจะโฟกัสหลักๆที่นำมาใช้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ใช้เขียนภาษาเบสิกตัวที่แปลงภาษาเบสิกให้เป็นแมชชีนโค้ดและตัวที่จะดาวน์โหลดลงใน IC microcontroller นะครับก็คือตัวที่ใช้ในการเขียนภาษาเบสิกนะครับหรือเป็นโค้ดอีดิเตอร์เนี่ยก็จะใช้ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อ MicroCode Studio นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้แปลงนะครับภาษาเบสิกให้เป็นภาษาแมชชีนโค้ดเนี่ยก็ใช้ตัวของ PBP.246 นะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการดาวน์โหลดภาษาแมชชีนโค้ดลงในตัวชิป IC ในบอร์ดทดลองเนี่ยก็จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า PIC Kit 2ซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็
จะได้เรียนในบทต่อไปในการลงทำโปรเจกต์ลงการทดลองนะครับในที่นี้ก็จะได้เห็นตัวโปรแกรมจริงในคอมพิวเตอร์เลยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของซอฟต์แวร์และการพัฒนาโปรแกรมนะครับก็พูดให้ดูเขาให้ฟังคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างจะใช้อะไรบ้างครับเพราะนักเรียนจะได้รู้และจะเข้าใจมากขึ้นก็ต่อเมื่อได้ใช้งานตัวซอฟต์แวร์นั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานเลยในการในก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราจะเขียนและพัฒนาไปบังคับหรือไปควบคุมให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยทำงานในลักษณะต่างๆในการสร้างโปรเจกต์ต่อไปครับเรื่องที่สำคัญในที่นี้คือระบบเลขฐานนะครับระบบตัวเลขและการจัดเก็บข้อมูลนะครับในที่นี้คือพวกเลขระบบพื้นฐานต่างๆครับเลขและระบบพื้นฐานที่สำคัญที่ใช้เป็นความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเนี่ยก็คือเป็นเลขฐานนั่นเองครับเริ่มตั้งแต่ฐาน10ฐาน2นะครับแล้วก็ฐาน16นะเลข3ฐานนี้มีความสำคัญมากนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครูได้สอนในส่วนของหลายวิชานะวงจรดิจิตอลเมื่อภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2558ไปนะครับนักเรียนสามารถไปดูเทปนะครับหรือไปดูที่ครูสอนหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ในที่นี้ครูก็จะมาสอนทบทวนให้ทีหนึ่งครับมาสอนทบทวนในส่วนที่จะใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับมาดูเลขฐานแรกเลยนะครับที่ครูจะสอนก็คือระบบเลขฐาน2นะครับระบบเลขฐาน2ครับเลขฐาน2คืออะไรเลขฐาน2คือเลขที่มีตัวเลขอยู่2ตัวนะครับก็คือเลข0กับเลข1นะครับทางดิจิตอลนะเลข0เขาเปรียบเสมือนเป็นลอจิกโลนะครับและเลข1เป็นลอจิกไฮนะครับเลขฐาน2คือเลขที่มีฐานเป็น2นะครับมันก็จะมีหลายหลักตั้งแต่1หลัก2หลัก3หลัก4หลักเราจะรู้ว่าแต่ละหลักมีค่ายังไงเราก็เอาตัวฐาน2เนี่ยยกกำลังไปนะครับเหมือนเลขฐาน10นะครับคราวนี้มาดูนะครับจำนวนของการเปลี่ยนแปลงนะครับจำนวนของการเปลี่ยนแปลงนะครับจำนวนของการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2ก็คือยกกำลังด้วยจำนวนหลักนะครับถ้ามีหลักจะได้จำนวนของการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นนะครับมี2หลักก็คือ2ยกกำลัง2หมายความว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะได้4สภาวะครับก็คือมีตัวแปรอยู่2ตัวแปรมี2หลักนั่นเองก็คือ2หลักคืออะไรเช่นอะไรครับ0 0 0 1 1 0แล้วก็1 1เห็นมั้ยครับก็จะมีอยู่4สภาวะถ้ามี3หลักก็จะเปลี่ยนแปลงได้8สภาวะแล้วก็คือ2ยกกำลัง3นะครับ8ครับก็คือ0 0 0นะครับ0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1แล้วก็1 1 0แล้วก็1 1 1นั่นเองครับแต่ถ้ามี4หลักนะหรือ4ตัวแปรก็จะเปลี่ยนแปลงได้16สภาวะก็มาจากคือ2ยกกำลัง n นะครับ n ก็คือจำนวนหลักก็คือ2ยกกำลัง4ได้16นั่นเองนะครับนี่คือเลขฐาน2นะครับคราวนี้นักเรียนมาดูการนับจำนวนของระบบเลขฐาน2เป็นพื้นฐานนะครับเนื่องจากเลขฐาน2นะครับมีจำนวนตัวเลขเพียง2ตัวเท่านั้นคือ0และ1เมื่อมีการนับจำนวนเกิดขึ้นจึงต้องมีการเพิ่มจำนวนหลักขึ้นเพื่อให้เห็นค่าการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนครับจะใช้เลขฐาน10เป็นตัวเปรียบเทียบดังนี้นะครับดูเลยนะครับนี่คือเลขฐาน10นะครับที่เรารู้จักก็ธรรมดาครับ0ถึง9นะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับถ้าเป็นเลขฐาน2นะก็เป็น0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1แล้วก็1 0 0รายละเอียดตรงนี้ถ้านักเรียนได้ศึกษาในวิชาวงจรดิจิตอลก็จะรู้ว่ามันมีที่มาอย่างไรวันนี้ครูไม่กล่าวถึงรายละเอียดนะครับให้รู้ที่มาแล้วไปศึกษาเพิ่มเติมให้เปรียบเทียบกันเห็นไหมครับเพิ่มหลักเพื่อให้พอกับเลข9ถ้ามี1หลักมันก็นับได้แค่0กับ1ใช่มั้ยครับตรงนี้ถ้ามี2หลักก็นับได้ถึงแค่4เห็นไหมครับถ้ามี3หลักมันสามารถนับได้ถึง8สภาวะถึง9เลย4หลักเห็นไหมครับถ้ามี3หลักก็นับได้ถึง8สภาวะ0ถึง7ถ้า4หลักก็นับเพิ่มหลักไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้คราวนี้มาดูตัวแปรเลขฐาน2นะครับ bit variable นะครับเลขฐาน2ถูกนำมาใช้มากนะครับ
มากขึ้นจาก1หลักเป็น2 3หลักหรือ8หลักนะครับทำให้เกิดตัวแปรแบบใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับเมื่อใช้งานมากขึ้นเหมือนตารางที่เปรียบเทียบเลขฐาน2กับเลขฐาน10เมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เมื่อหลักมากขึ้นจึงต้องมีหน่วยขึ้นมาใช้ในการทำความเข้าใจเลขฐาน2ที่จำนวนมากหลักนี้ตัวแรกคือบิดหมายถึงหลักของเลขฐาน2เลยนะไม่ว่าจะมีเลขฐาน2กี่ตัวนึงคือจำนวนบิดเช่นมีเลขฐาน2อยู่10หลักก็คือ10บิด20หลักคือ20บิดอันนี้เป็นหลักน้อยสุดนะครับหลักพื้นฐานของเลขฐาน2เลยต่อไปมาดูนะครับนิบเบิลนะครับนิบเบิลหมายถึงตัวเลขฐาน2จำนวน4หลักนะครับจำนวน4หลักก็แบ่งเป็น1นิบเบิลนะครับต่อไปเป็นไบต์นะไบต์หมายถึงว่าจำนวนเลขฐาน2จำนวน8บิตนะครับเราจะเรียกเป็น1ไบต์หรือ2นิบเบิลเราเรียกเป็น1ไบต์เอานี่ต้องเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ word นะครับมาดู word เป็นหน่วยของกลุ่มข้อมูลเลขฐาน2ขนาด16บิตก็เป็นเลขฐาน2 16บิตเราเรียกว่า1 word 1 word นะครับตัวทีหรือ2ไบต์เป็น1 word นั่นเองนะครับในส่วนของ5นะครับ LSB นะครับ Significant bit นะครับหรือบิตไนยะสำคัญต่ำสุดหมายถึงครับบิตที่อยู่ในตำแหน่งขวาสุดนั่นเองนะตรงนี้เป็นพื้นฐานนะครับ6การกำหนดชื่อหลักของเลขฐาน2คราวนี้เราจะกำหนดบิตต่ำสุดอยู่ที่ขวามือสุดนะครับขวามือสุดนี้คือบิต0บิต1บิต2บิต3บิต4นะครับจากขวาไปซ้ายเรื่อยๆนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับนี่ครับนะบิตต่ำสุดอยู่ทางขวามือนะครับไล่จนถึงบิตสูงสุดทางซ้ายมือนะครับตรงนี้มาเรื่องของการนับจำนวนของระบบเลขฐาน10นะเลขฐาน10นี่ข้ามไปได้เลยมั้งครับเลขฐาน10ก็เราเรียนมาแล้วคราวนี้มาดูเลขฐาน16เลขฐาน16เมื่อเทียบกับเลขฐาน2นะครับเลขฐาน16 1หลักนะครับจะเท่ากับเลขฐาน2 4หลักนะครับแบบนี้ครับเลขฐาน16จะต่างกับเลขฐาน10ตรงที่ว่าพอ10จะแทนให้ตัวอักษร A 11 B 12 C 13 D 14 E และ15 F มีสูตรถึง F นะครับเลขฐาน16นี้นะครับเลขฐาน16 1หลักเท่ากับเลขฐาน2 4หลักตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานที่เรียนในวิชาวงจรดิจิตอลไปแล้วนะครับนะครับในที่นี้วันนี้นะครับวันนี้ก็ได้เรียนในส่วนของหัวข้อการพัฒนาโปรแกรมนะครับและอุปกรณ์พัฒนาโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วครูก็เสริมด้วยความรู้พื้นฐานครับเกี่ยวกับเลขฐานนะครับเลขฐาน10ฐาน2ฐาน16ซึ่งเป็นพื้นฐานในการที่เราจะเขียนโปรแกรมทําความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมพัฒนานะครับโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อไปนะครับในครั้งหน้าเราจะเจอกันอีกในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์นะครับซึ่งครูก็จะเอาตัวส่วนของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับมาติดตั้งให้เห็นเลยแล้วก็มาใช้นะดูฟังก์ชันต่างๆในซอฟต์แวร์ทั้ง Microsoft Studio นะครับว่ามันใช้งานอย่างไรฟังก์ชันต่างๆมันใช้งานอย่างไรนอกจากนี้ครูยังมีโปรแกรม Simulation นะครับ Proteus นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการต่อวงจรโปรเจกต์นะครับเพื่อจะแสดงผลการทำงานด้วยนะครับก็จะเจอกันวันศุกร์นะครับวันนี้ครูก็จะฝากให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนนะครับในส่วนของวิชาวงจรดิจิตอลเกี่ยวกับเลขฐานด้วยครับในส่วนแล้วก็ในส่วนเนื้อหาของครูทั้งสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้ด้วยนะครับเพื่อจะนำมาต่อเนื่องในการเรียนต่อกันในวันศุกร์ต่อไปนะครับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ครับผมครูดานัทสบายใจก็ขอสวัสดีและจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ครับ

0: 28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีแก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

การเตรียมเครื่องเชื่อมและอุปกรณ์การเชื่อมเป็นการป้องกันเครื่องเชื่อมอุปกรณ์การเชื่อมและช่างเชื่อมเพื่อให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุดซึ่งมีดังนี้การเตรียมเครื่องเชื่อมควรตั้งให้ห่างจากผนังด้านข้างและด้านหลังอย่างน้อย30เซนติเมตรยกสูงจากพื้นอย่างน้อย15เซนติเมตรเพื่อให้มีการระบายความร้อนที่ดีและยืดอายุการใช้งานของต่อสายหัวเชื่อมและสายดินเข้าเครื่องตรวจสอบข้อต่อต่างๆเช่นข้อต่อสายเชื่อมข้อต่อสายดินหากข้อต่อหรือรอยต่อไม่แน่นจะทำให้เกิดความร้อนสูงในสายและอาจทำให้ฉนวนละลายได้การประกอบสายไฟหรือสายดินควรใช้หางปลายึดให้แน่นกับสายไฟหรือสายดินการเตรียมอุปกรณ์ประกอบการเชื่อมหน้ากากเชื่อมต้องใส่กระจกใสกระจกกรองแสงตามมาตรฐานของเบอร์กระจกที่ใช้เพื่อป้องกันแสงเชื่อมรังสีซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานค้อนเคาะแสลกใช้เคาะแสลกที่ฝังอยู่บนแนวเชื่อมเม็ดโลหะและทำความสะอาดแนวเชื่อมแปลงลวดใช้ทำความสะอาดแนวเชื่อมใช้ขัดคราบฟลักและเศษสะเก็ดเม็ดโลหะครีมจับชิ้นงานสกัดปากแบนใช้สำหรับทำความสะอาดเม็ดโลหะที่ติดอยู่บนผิวชิ้นงานและแนวเชื่อมอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลเป็นสิ่งที่จำเป็นมากในการเชื่อมไฟฟ้าเพื่อใช้ป้องกันรังสีอุลตราไวโอเลตอินฟราเรดความร้อนและสะเก็ดไฟเชื่อมการทดสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมโดยตามขั้นตอนดังนี้ยกเบรกเกอร์ควบคุมการจ่ายไฟเข้าเครื่องเชื่อมเปิดสวิตช์ที่หน้าเครื่องเชื่อมตรวจสอบการทำงานของเครื่องเชื่อมปรับตั้งค่ากระแสไฟเชื่อมที่ต้องการ

ั้งกระแสไฟที่ใช้ในการเชื่อมนั้นจะสร้างระยะระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานทำให้เกิดการอาร์คซึ่งขึ้นอยู่กับชนิดของปลั๊กเป็นองค์ประกอบฉะนั้นช่างเชื่อมต้องทราบทฤษฎีชนิดของปลั๊กซึ่งจะมีระยะอาร์คแตกต่างกันออกไป

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนและงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้แล้วยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้เงางามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดเนาะแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับความเร็วแต่จะมีบอกนะฮะขัดย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่ละเอียดครับเบอร์2นะครับ

0: ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือ
1: กันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับแล้วลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแส

เทียมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และทีมงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

สวัสดีค่ะพบกับดิฉันครูพนิชยาชมสุวรรณนะคะในวิชาการวิจัยตลาดนะคะซึ่งเป็นการสอนแบบทางไกลนะคะทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะสำหรับวันนี้นะคะการวิจัยตลาดก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยตลาดนะคะสาระการรู้สาระการเรียนรู้นะคะที่เราจะต้องบอกกันก่อนว่าวันนี้หลังจากที่เราเรียนวิชาการวิจัยตลาดแล้วเราจะได้รู้ในเรื่องอะไรบ้างนะคะสาระการเรียนรู้ที่สำคัญก็จะเป็นความหมายของการวิจัยตลาดขั้นตอนของการวิจัยตลาดนะคะจรรยาบรรณของนักวิจัยแล้วก็บทบาทของการวิจัยตลาดในการตัดสินใจนะคะแล้วก็ความสำคัญของการวิจัยตลาดนะคะนี่คือสาระการเรียนรู้ที่เมื่อจบในช่วงเวลาตรงนี้แล้วนะคะผู้ที่เรียนหรือนักศึกษาเนี่ยจะต้องได้สิ่งที่ครูได้บอกไปอันนี้นะคะก็คือความหมายของการวิจัยตลาดขั้นตอนของการวิจัยตลาดนะคะจรรยาบรรณของนักวิจัยบทบาทของการวิจัยตลาดในการตัดสินใจแล้วก็ความสำคัญของการวิจัยตลาดนะคะจะต้องเรียนในสาระต่างๆเหล่านี้นะคะเริ่มเรื่องแรกเลยก็จะเป็นความหมายของการวิจัยตลาดนะคะเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาดก่อนนะคะหรือความหมายของการตลาดนะคะในส่วนนี้จะเป็นความหมายของการตลาดเพราะคำว่าการวิจัยตลาดเนี่ยจะประกอบด้วยการวิจัยก็คือ research กับการตลาดก็คือ marketing เพราะฉะนั้นคำว่าการวิจัยและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์

กรเพราะฉะนั้นการตลาดจะเป็นเรื่องที่ประกอบด้วย4เรื่องด้วยกันก็คือ 4P คงจะจำได้นะคะ Product Price Place แล้วก็ Promotion ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับราคาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายด้านแนวความคิดที่เป็นเรื่องของการกำหนดราคาการกำหนดผลิตภัณฑ์หรือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วกำหนดราคาแล้วก็ส่งเสริมการตลาดจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความพอใจแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรก็คือผลกำไรนั่นเองนะคะตอนนี้มาดูความหมายของการวิจัยนะคะว่าการวิจัยนั้นหมายถึงอะไรการวิจัยก็เป็นกระบวนการเช่นกันนะคะคำว่ากระบวนการก็คือเป็นลำดับขั้นตอนนะคะความหมายของการวิจัยก็คือเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลบันทึกข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบแบบแผนและมีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์โดยนำวิธีการทางสถิติมาเป็นเครื่องมือในการวิจัยนะคะนี่คือความหมายของการวิจัยนะคะเป็นกระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลเก็บมานะคะแล้วก็บันทึกข้อมูลนะคะจากบันทึกแล้วนะคะว่ามีคำตอบอะไรบ้างจากผู้บริโภคหรือจากกลุ่มเป้าหมายที่เราได้เก็บข้อมูลมาจากนั้นก็มีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบแบบแผนแล้วก็มีหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์โดยนำวิธีการทางสถิติมาเป็นเครื่องมือในการวิจัยนะคะตอนนี้ความหมายของการวิจัยยังไม่มาเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องรอนิดนึงนะคะมาแล้วนะคะความหมายเป็นมาตรฐานนั่นก็คือการใช้วิธีการทางสถิตินะคะมาใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั่นเองนะคะตอนนี้เมื่อเรารวมกันระหว่างการวิจัยตลาดนะคะเหมือนอย่างที่ครูแยกให้นะคะความหมายก็คือความหมายของการตลาดก็หมายถึงเป็นการวางแผนบริหารแนวความคิดที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ราคาการส่งเสริมการตลาดนะคะการส่งเสริมการจัดจำหน่ายนะคะแล้วก็การวิจัยซึ่งเป็นกระบวนการที่เป็นเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึกการวิเคราะห์นะคะแล้วก็มีการใช้สถิติแล้วก็ได้ผลออกมาเพราะฉะนั้นเมื่อรวมกันการวิจัยตลาดนะคะเราก็จะมองเห็นตามนี้ว่าการวิจัยตลาดนะคะแยกออกมาเป็น marketing research การวิจัยก็คือ research นะคะเห็นไหมคะการวิจัยคือ research การตลาดก็คือ marketing นะคะเราจับ2 อย่างนี้มารวมกันจากที่เราเคยเรียนมาแล้วว่าการตลาดเป็นกระบวนการวางแผนนะคะเป็นการวางแผนที่เกี่ยวกับอะไรเป็นการวางแผนที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการใจของลูกค้านั่นเองนะคะนี่คือภาพที่ง่ายๆจะทำให้เราเข้าใจความหมายของการตลาดนะคะการตลาดก็คือการที่เป็นแนวคิดหรือเป็นการวางแผนนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของสินค้าหรือบริการนะคะจากการที่บริหารสินค้าหรือบริการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวสินค้าเองคุณภาพของสินค้าการกำหนดราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาดไปยังลูกค้าแล้วลูกค้าก็จะแลกเปลี่ยนโดยการที่จ่ายเงินค่าสินค้ามาให้กับผู้ผลิตแล้วลูกค้าก็จะต้องเกิดความพึงพอใจนะคะนี่คือความหมายของการวิจัยตลาดนะตอนนี้เรามาดูว่าถ้าเป็นการวิจัยตลาดมีอะไรที่เข้ามาเกี่ยวข้องนะคะก็คือมีการรวบรวมมีการบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีระบบนะที่เกี่ยวกับเรื่องต่างๆในการจำหน่ายสินค้าหรือบริการนะคะจากภาพนี้ภาพข้างล่างจะเป็นภาพทางการตลาดแต่ความหมายของการวิจัยตลาดก็คือเป็นการเก็บรวบรวมการบันทึกวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับปัญหานะคะเริ่มตั้งแต่การจำหน่ายสินค้าหรือบริการนะคะแล้วก็จนไปถึงลูกค้าลูกค้ารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นนะคะก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นการรายงานผลการวิจัยตลาดนั่นเองนะคะสรุปให้ชัดๆนะคะการวิจัยตลาดหมายถึงอะไรนะคะดูจากสไลด์ถัดไปเลยนะคะการวิจัยตลาดก็คือการแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายแล้วก็สื่อสารไปยังผู้บริหารนะคะที่เป็นคนดำเนินการหรือวางแผนที่เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการแล้วในการสื่อสารนั้น

หรือการแสวงหาข้อมูลนั้นเราจะต้องมีการวางแผนการรวบรวมข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวกับการตัดสินใจทางการตลาดนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือความหมายของการวิจัยตลาดเป็นการแสวงหาความต้องการของผู้บริโภคนะคะแสวงหาข้อมูลที่เกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภคหรือตลาดเป้าหมายแล้วก็สื่อสารกลับไปที่ผู้บริหารซึ่งในการแสวงหาข้อมูลนั้นเราก็มีการดำเนินการเป็นกระบวนการเริ่มจากการวางแผนข้อมูลนะคะแล้วก็ที่สำคัญการวิจัยตลาดนั้นผลจะมีความน่าเชื่อถือเพราะมีการใช้ระเบียบวิธีวิจัยที่ถูกต้องนะคะว่าเราจะมีกระบวนการวิจัยอย่างไรสารสนเทศที่ได้จากการวิจัยตลาดนั้นนะคะก็จะเป็นความจริงหรือเป็นแฟกต์นั่นเองแล้วก็จะนำไปสู่การแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสมแล้วก็นำไปสู่การตลาดใหม่ๆนะคะนี่คือลักษณะสำคัญของการวิจัยตลาดซึ่งมาจากการแสวงหาข้อมูลที่เป็นความต้องการของผู้บริโภคนะคะโดยผ่านการเก็บรวบรวมข้อมูลการบันทึกข้อมูลการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วผลที่ได้นั้นก็จะนำไปเสนออย่างผู้บริหารนั่นเองนะคะตอนนี้เรามาดูกระบวนการวิจัยตลาดนะคะจากภาพในสไลด์ถัดไปนะคะกระบวนการวิจัยตลาดนะคะเรามีสินค้าอยู่ตัวนึงนะคะเห็นแล้วเราจะทำการวิจัยตลาดทำอย่างไรบ้างนะคะก็เริ่มจากการกำหนดปัญหานะตอนนี้เรากำลังมองเห็นปัญหาแล้วจากนั้นกำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะว่าเราจะศึกษาอะไรเหมือนที่ครูเคยนำเสนอศึกษาความพึงพอใจหรืออาจจะเป็นศึกษาความคิดเห็นหรืออาจจะเป็นศึกษาพฤติกรรมการบริโภคของสิ่งนั้นนะคะสิ่งนั้นก็หมายถึงสินค้าหรือบริการนะคะจากนั้นดูซิเมื่อกำหนดวัตถุประสงค์แล้วทำอย่างไรมีการกำหนดแบบแผนของการวิจัยจะมีแบบแผนอย่างไรบ้างเอาดูต่อนะคะมีการปฏิบัติงานภาคสนามคำว่าแบบแผนของการวิจัยจะทำวิจัยยังไงเป็นเชิงสำรวจเป็นสังเกตการหรืออาจจะเป็นการศึกษาจากใครนะคะนี่คือแบบแผนของการวิจัยนะคะแล้วก็มีการปฏิบัติงานภาคสนามเพราะฉะนั้นการปฏิบัติงานภาคสนามก็คือการที่เราออกไปศึกษาข้อมูลจากผู้บริโภคนะคะแล้วเมื่อได้ข้อมูลมาก็นำมาจัดกระทำข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลนะคะเหมือนกับที่เราได้เคยอธิบายถึงรูปแบบของการวางแผนการวิจัยก็คือเก็บรวบรวมข้อมูลมาบันทึกข้อมูลจากนั้นมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลข้อมูลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราจะเห็นแล้วนะคะเมื่อไปปฏิบัติงานภาคสนามแล้วไปเก็บข้อมูลก็จะต้องนำข้อมูลนั้นมาจัดกระทำและวิเคราะห์ข้อมูลนะคะจากนั้นทำอย่างไรนะคะยังมีต่อจัดทำรายงานการวิจัยและก็เสนอผลการวิจัยตลาดนะคะนี่คือรูปแบบของกระบวนการวิจัยตลาดเลยนะคะเริ่มจากการที่ส่องกล้องมองหาปัญหาซิว่าในองค์กรของเราในธุรกิจของเรามีปัญหาอะไรนะคะจากนั้นมาคุยกันเราจะศึกษาอะไรปัญหากำหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยนะคะแล้วก็มีการกำหนดแบบแผนของการวิจัยเช่นอาจจะเป็นการวิจัยเชิงสำรวจนะคะหรืออาจจะเป็นการวิจัยเชิงทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆจากนั้นก็ลงมือปฏิบัติงานภาคสนามนะคะมีการทดลองหรืออาจจะออกไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายของเรานะคะเมื่อเก็บข้อมูลเสร็จปฏิบัติงานภาคสนามเสร็จก็นำข้อมูลนั้นมาจัดกระทำแล้วก็วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติแล้วสุดท้ายก็คือจัดทำรายงานการวิจัยแล้วก็เสนอผลการวิจัยตลาดนั่นเองนี่แหละคือกระบวนการวิจัยตลาดนะคะซึ่งเราจะเรียนรายละเอียดต่างๆเนี่ยมากขึ้นเรื่อยๆนะคะต่อไปการที่จะทำวิจัยตลาดได้ผู้ที่จะทำนั้นก็คือนักวิจัยนะคะนักวิจัยก็ต้องมองปัญหานักวิจัยก็ต้องมากำหนดวัตถุประสงค์ต่างๆนะคะมาวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆนะคะแต่นักวิจัยจะต้องมีสิ่งหนึ่งที่เราเรียกว่าจรรยาบรรณนะคะในการที่เราจะเก็บข้อมูลรวบรวมข้อมูลเราจะต้องไปมีความสัมพันธ์หรือมีการติดต่อสื่อสารกับกลุ่มเป้าหมายของเราซึ่งเป็นผู้บริโภคหรืออาจจะเป็นลูกค้าหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องมีจรรยาบรรณของนักวิจัยในการทำวิจัยตลาดนะคะจรรยาบรรณของนักวิจัยมีอะไรบ้างนะคะอันแรกเลยก็คือต้องมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมในทางวิชาการ
นะคะมีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมในทางวิชาการนะคะแล้วก็ปฏิบัติงานตามข้อตกลงแล้วก็เสียสละนะคะการเสียสละนั้นอาจจะต้องเดินทางไปเก็บข้อมูล

นในต่างจังหวัดซึ่งอาจจะไม่สะดวกอาจจะอยู่ในถิ่นธุรกันดารหรืออะไรหรือจะต้องเสียสละเวลาส่วนตัวที่จะต้องอยู่กับครอบครัวเพื่อไปทำงานวิจัยต่างๆนะคะแล้วที่สำคัญจะต้องมีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่วิจัยนะคะแล้วเมื่อมีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่วิจัยแล้วลงไปปฏิบัติงานวิจัยจะต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยนะคะมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยนะคะแล้วก็เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนะคะอันนี้สำคัญมากเลยนะคะทั้งหมดนี้นะคะก็คือจรรยาบรรณของนักวิจัยนะคะว่ามีความซื่อสัตย์มีคุณธรรมทางวิชาการนะคะไม่ลอกเรียนงานของใครนะคะปฏิบัติงานตามข้อตกลงและเสียสละมีพื้นฐานความรู้ในสาขาที่วิจัยรับผิดชอบต่อสิ่งที่ศึกษาวิจัยนะคะอีกข้อนึงก็คือเคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนะคะไม่ใช่ว่าเวลาที่เราไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายแล้วก็นำข้อมูลต่างๆหรือสิ่งนั้นมาพูดเล่นหรือมาพูดถึงหรืออะไรอย่างเงี้ยเราถือว่าเป็นการไม่เคารพศักดิ์ศรีและสิทธิมนุษย์ที่ใช้ในการเป็นตัวอย่างในการวิจัยนะคะเพราะฉะนั้นนี่คือจรรยาบรรณของนักวิจัยยังมีต่อนะคะจรรยาบรรณของนักวิจัยก็คือไม่มีอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัยไม่ว่าการทำวิจัยนั้นจะเป็นอย่างไรจะต้องไม่มีอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัยนะคะนำผลงานวิจัยไปใช้ในทางที่เหมาะสมนะคะเคารพความคิดทางวิชาการของผู้อื่นนะคะอาจจะมีผู้ที่มีแนวคิดต่างๆนะคะที่จะนำเสนอหรือออกความคิดเห็นเราก็ต้องเคารพความคิดทางวิชาการของผู้อื่นแล้วก็รับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับนะคะนี่คือจรรยาบรรณของนักวิจัยนะคะนอกจากไม่มีอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัยแล้วนะคะจะต้องนำผลงานวิจัยไปใช้ในทางที่เหมาะสมนะคะเคาร

รวมถึงมีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราศึกษานะคะแล้วก็การมีจรรยาบรรณต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องในการวิจัยก็คือเคารพศักดิ์ศรีแล้วก็สิทธิมนุษย์ที่ใช้เป็นตัวอย่างในการวิจัยนะคะเราจะไม่นำข้อมูลต่างๆนั้นนะคะมาเผยแพร่นะคะหรือมาพูดถึงก็คือบุคคลที่เกี่ยวข้องในการทำวิจัยนะคะเริ่มตั้งแต่บริษัทผู้ทำวิจัยเองนะคะแล้วก็บริษัทลูกค้าที่เราไปทำวิจัยให้งานวิจัยที่ได้นะคะ เป็นสิ่งที่จะต้องระมัดระวังนะคะแต่ก็ไม่เผยแพร่ต่อสังคมอย่างนี้เป็นต้นนะคะก็คือเนี่ยสินค้านะคะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพผลิตสินค้าที่ตรงความต้องการของลูกค้าหรือตรงความต้องการของกลุ่มเป้าหมายหรือผลิตสินค้าที่สามารถที่จะต่อสู้กับคู่แข่งขันได้นะคะนอกจากนี้ผลของการวิจัยตลาดช่วยให้ผู้บริหารเกิดความประโยชน์ของการวิจัยตลาดนั้นมีอะไรบ้างการวิจัยตลาดนะคะจะช่วยตัดสินใจแก้ไขปัญหาทางการตลาดได้อย่างถูกต้องเหมาะสมแล้วก็มีประสิทธิภาพนะคะในการวิจัยตลาดนั้นนะคะจะช่วยตัดสินเกิดขึ้นได้นะคะโดยเฉพาะในปัจจุบันนะคะการแข่งขันเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆมากขึ้นมีการออกหรือมีการผลิตสินค้าใหม่ๆเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อมีการวิจัยตลาดเนี่ยก็จะทำให้มองเห็นลู่ทางกับคู่แข่งขันได้นะคะสุดท้ายก็คือการวิจัยตลาดช่วยให้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนาการดำเนินงานอยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบุคลากรพนักงานขายนะคะเราก็ต้องมีการวิจัยตลาดวิจัยเกี่ยวกับความคิดเห็นของลูกค้าที่มีต่อพนักงานขายหรือมีต่อผู้ที่ให้บริการของกิจการของเรานะคะหรือมีต่อสินค้าต่างๆของเราว่าเราควรจะมีการปรับปรุงจรรยาบรรณก็ต้องมีความซื่อสัตย์นะคะมีคุณธรรมทางวิชาการนะคะปฏิบัติงานตามข้อตกลงแล้วก็เสียสละควรจะมีพื้นฐานความรู้ในสาขาวิจัยที่วิจัยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบแล้วก็ต้องเคารพศักดิ์ศรีแล้วก็สิทธิมนุษย์นะคะที่เราไปศึกษาไปสัมภาษณ์นะคะจะต้องไม่ไปนำข้อมูลความลับไปเปิดเผยหรืออะไรต่างๆนะคะแล้วก็ต้องไม่มีอคติในทุกขั้นตอนของการทำวิจัยแล้วก็นำผลการวิจัยไปใช้ในทางที่เหมาะสมเคารพความคิดของคนอื่นรับผิดชอบต่อสังคมทุกระดับนะคะนี่ก็คือจรรยาบรรณของนักวิจัยแล้วก็เข้าใจบทบาทของการวิจัยว่ามีผลต่อการตัดสินใจบริหารอย่างไรบ้างนะคะมีผลที่จะใช้ในการวางแผนการปรับปรุงกิจการอย่างไรสรุปนะคะต้องถามตัวเองว่าเข้าใจความสำคัญของการวิจัยตลาดไหมถ้าเราเข้าใจความสำคัญของการวิจัยตลาดก็แสดงว่าวันนี้นะคะเราก็มีความรู้ที่เกี่ยวกับอะไรคะความรู้ทั่วไปที่เกี่ยวกับการวิจัยตลาดนะแสดงว่าประสบความสำเร็จในการเรียนการสอนในวันนี้นะคะเพราะงั้นก็พบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะคะวันนี้ครูก็คงจะต้องลาพวกเราไปนะคะในเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยตลาดนะคะพร้อมกับกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

สำหรับการแก้ไขระบบไฟแสงสว่างในรถยนต์นะครับ 3. ชุดฟิล 4. คือหลอดไฟแสงสว่าง 5. ชุดรีเลย์ 6. ถุงมือ 9. ผ้าทำความสะอาดและไขควงแฉกแบนครับต่อไปจะเป็นระดับขั้นการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาของวงจรไฟแสงสว่างครับการตรวจสอบการทำงานไฟแสงสว่างเริ่มจากการทำงานของไฟหลีทั้งซ้ายและขวาการทำงานของไฟหน้าและการทำงานของครับสำหรับการตรวจสอบฟิวและเปลี่ยนฟิวในวงจรไฟแสงสว่างตำแหน่งของฟิวที่15แอมแปร์และทำการตรวจสอบตำแหน่งฟิวที่ตัวติดตั้งฟิวให้ตรงกับฝาครอบและนำฟิวไปทำการตรวจสอบครับสำหรับการตรวจสอบฟิวที่ทำการถอดออกมานะครับให้ทำการปรับย่านวัดที่มัลติมิเตอร์มาที่ตำแหน่งนำฟิวที่ทำการถอดออกมาจากระบบไฟแสงสว่างมาทำการตรวจสอบถ้าเกิดว่าตรวจสอบดูแล้วที่ขั้วฟิวทั้งสองด้านไม่ปรากฏสัญญาณเสียงในค่าของความต้านทานแสดงว่าฟิวมีการผิดปกติ

พบว่าฟิวมีการผิดปกติทำให้วงจรไม่สามารถทำงานได้ให้ทำการเปลี่ยนฟิวผิดปกติโดยการขาดทำการเปลี่ยนฟิวตัวใหม่และประกอบกับเข้าที่เดิมสำหรับการตรวจสอบรีเลย์ไฟแสงสว่าง

เริ่มจากคู่เล็กก่อนตรวจสอบที่คู่เล็กปรากฏว่ามีสัญญาณการต่อเนื่องเกิดขึ้นแสดงว่าคู่เล็กจะเป็นคู่ขดลวดและทำการตรวจสอบที่คู่ใหญ่เมื่อตรวจสอบที่ขั้วใหญ่ทั้งสองขั้วถ้าไม่มีการต่อเนื่องแสดงว่าขั้วใหญ่เป็นขั้วคอนแทคต่อไปจะเป็นการเปลี่ยนหลอดไฟหน้าให้ทำการถอดหลอดไฟหน้าออกมาเพื่อทำการตรวจสอบถอดขั้วหลอดทั้ง3ขั้วจะต้องต่อเนื่องกันโดยมีสัญญาณเสียงเกิดขึ้น

0: ไฟหน้าไฟสูงต่ำ
1: มีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแก๊สโลเชียมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายพลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลว100ครั้งการหลอมละลายแก๊สลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกไหลทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดนั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจากกว้าง
2: ได้เห็นยางล้อหรือว่ายางที่เราใช้งานกับรถยนต์โดยท่านสามารถรับชมรายการย้อนหลังโดยวันนี้เราจะมาเรียนอะไรกันบ้างก่อนที่เราจะไปเรียนในเรื่องของกลศาสตร์ยางล้อหรือที่เราเรียกง่ายๆว่ายางล้อในส่วนที่ลึกขึ้นไปเนี่ยวันนี้เป็น อธิบายว่าหน้าที่ยางล้อเป็นยังไงบ้างถ้าจะพูดถึงประวัติศาสตร์ยางล้อมองว่าในการคิดค้นของประวัติศาสตร์ยางล้อก่อนที่เราจะมียางล้อที่เป็นยางล้อที่เห็นในปัจจุบันสองแบบด้วยกันก็คืออย่างแรกเลยโดยรถไฟซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนั้นเนี่ยการเคลื่อนที่การขนส่งด้วยทางรางหรือทางรถไฟซึ่งปัจจุบันนี้ก็กำลังเป็นที่อะไรนะเมืองไทยกำลังพูดถึงอยู่ปัจจุบันนี้นะครับก็การรถยนต์ยังไม่กำเนิดขึ้นซึ่งเราก็จะใช้เคลื่อนที่โดยใช้ก็เรียกว่ารถม้าวิ่งโดยมีล้อในสมัยนั้นก็จะเป็นล้อที่เป็นโครงไม้เป็นหลักปัญหาล้อที่เป็นโครงไม้เขาบอกว่าเขาพบว่าความเร็วที่เราสามารถทำได้เนี่ยมันได้ทำด้วยผลนี้ดังนั้นในด้วยผลนี้ดังนั้นอุตสาหกรรมรถไฟก็จะเป็นตัวกลไกหลักในการขนส่งจนกระทั่งเริ่มมีคนที่คิดค้นยางเขาเรียกว่ายาง

ขึ้นมาในปี1800โดยใช้กลไกที่ก็คือกลไกที่อย่างรูปตัวนี้นะครับก็ใช้ลมอัดเข้าไปในท่อเล็กๆที่เป็นหนังสัตว์เนื่องจากว่าทำไมเขาไม่อัดลมในยางล้อระเบิดที่หน้าโรงงานพบว่าสองวิศวกรสองท่านนี้ก็ไปช่วยเหลือแล้วก็พบว่ายางล้อที่ได้ออกแบบในสมัยนั้นเนี่ยมันมีรูปร่างค่อนข้างซับซ้อนในการดังนั้นเมื่อเกิดการระเบิดการแก้ไขใช้เวลาค่อนข้างนานมีการเปิดตัวครั้งแรกในการวิ่งที่กรุงเทพไม่ใช่โทษนะครับโดยในการใช้ครั้งแรกจะเป็นการวิ่งระหว่างปารีสบอร์โดนะครับผลปรากฏว่าจากจุดเริ่มต้นตัวนี้ทำให้ดูกระบวนการผลิตของยางล้อพบว่ากระบวนการผลิตมันค่อนข้างซับซ้อนซึ่งวันนี้ผมจะให้ดูคร่าวๆว่าหลังจากนั้นระดับต่อมาเส้นลวดที่ใช้เนี่ยบางครั้งเราไม่ได้ใช้เส้นลวดเดี่ยวเราจะใช้เป็นเคเบิลก็คือมีการเอาเส้นลวดมาพันทำไมต้องพันหรือในกรณีที่ยางที่เป็นยางรถยนต์รถ เราจะเปลี่ยนจากเส้นลวดเป็นเส้นใยซึ่งเส้นใยที่ใช้ก็จะเป็นตระกูลพวกไนลอนแล้วทำไมถึงใช้เส้นใยที่และไม่ใช้ลวดในเป็นต้นอันจากที่พูดมาทั้งหมดมันทำให้เราพบว่ายางล้อเนี่ยเรามาพิจารณาในส่วนนี้เราก็จะดูว่าอย่างแรกเลยยางล้อมีหน้าที่ในการรับภาระก็คือเมื่อยางล้อถ้าเรามีการอัดลมเราก็สามารถช่วยให้สามารถรับภาระบรรทุกของยางล้อได้โดยภาระบรรทุกที่รับจากผู้ขับขี่เองแล้วก็จะมีเราสามารถขนส่งสินค้าได้นี่ก็คือหน้าที่อย่างแรกที่เราจะพิจารณากับยางล้ออันต่อมาเราต้องการยางล้ออะไรบ้างลดแรงกระแทกกับการสั่นสะเทือนนี่เป็นข้อดีที่สำคัญของยางล้อเมื่อเทียบกับสมัยก่อนที่เราใช้ยางที่เป็นไม้ลองจินตนาการว่าถ้าเป็นไม้เกิดเจอหลุมขึ้นมาเนี่ยผู้ขับขี่นี่อาจจะเกิดอาการสั่นไปได้ตลอดนั้นแต่ว่าเพราะเรามียางล้อตอนนี้มันจะช่วยในการเขาเรียกแอบซอบกับนะใบไปบนท้องถนนเมื่อเราเจอหลุมหรือสิ่งกีดขวางเครื่องยนต์จะทำหน้าที่สร้างพลังงานหรือเปลี่ยนพลังงานจากน้ำมันเนี่ยให้เป็นแรง อยู่ในรูปแบบของทอร์กซึ่งทอร์กตอนนี้มันก็จะส่งถ่ายมาที่ชุดส่งถ่ายกำลังนะด้านล่างแล้วอันต่อมามันก็จะส่งถ่ายมาที่ตัวที่แปรหมุนแล้วทำให้เกิดการเคลื่อนที่ได้อันถ้าปราศจากรถที่ปราศจากล้อต่อให้มีเครื่องยนต์แรงไงมันก็ไม่สามารถวิ่งได้โอเคนะครับการเคลื่อนที่ทางรางหรือทางรถไฟนะก็คือมันวิ่งไปได้ทุกที่ทุกสภาพถนนอย่างที่บอกไปก่อนหน้านี้บอกว่าถ้าเป็นรถไฟเนี่ยเราจะต้องจะไปไหนเนี่ยเราจะต้องสร้างรางให้มันก่อนแล้วมันจะไปได้แต่ถ้าเป็นรถยนต์เนี่ยไม่ว่าจะเส้นทางจะเป็นยังไงเนี่ยจะฝนตกถนนสภาพคลุกคลักหรือมีอะไรนะมีสิ่งกีดขวางเราก็สามารถเคลื่อนที่ได้ขอให้มีเป็นเส้นทางดังนั้นนี่คือหน้าที่หลักๆที่สำคัญมันจะมีหน้าที่มากกว่านี้นะครับแต่ว่าตัวนี้คือตัวหลักคือเรียกว่าเป็นสำหรับนักออกแบบยางล้อเนี่ยนี่เป็นเงื่อนไขที่สำคัญในการที่เขาจะต้องพิจารณาถึงอย่างไรก็ตามเมื่อเรามีรู้หน้าที่แล้วสิ่งต่อมาในที่นักออกแบบจะต้องพิจารณาก็คือสมรรถนะของยางล้อเราไม่สามารถออกแบบยางล้อที่ทำให้ก็เรียกว่าอะไรนะดีได้ทุกด้านเนื่องจากว่าบางครั้งเราต้องมีการบาลานซ์เนื่องจากว่าบางอย่างเนี่ยเราต้องการตัวนี้เยอะอีกตัวก็จะมาเยอะตามหรือมันต้อง

ถนั้นตัวสำคัญในการออกแบบที่ต้องพิจารณาก็คือเราต้องบาลานซ์เรียกว่าบาลานซ์พลังก็ว่าได้เรียกว่าอย่างนี้ก็คือบาลานซ์สมรรถนะของยางล้อสมรรถนะยางล้ออะไรบ้างที่สำคัญที่จะต้องใช้เป็นก็เรียกว่าเงื่อนไขในการออกแบบหรือนักออกแบบยางล้ออย่างแรกก็เลยตัวนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนกำลังพูดถึงอยู่ในปัจจุบันก็คือ rolling resistance ต้องต่ำตัวนี้คำว่า rolling resistance คืออะไร rolling resistance ก็คือเราขึ้นที่คล้ายๆว่าสมมติยางรถหยุดนิ่งเราต้องการรถเคลื่อนที่เราต้องการออกแรงผลักให้เร่งสามารถเร่งให้รถเคลื่อนที่ได้ไวนอกจากนั้นเราเครื่องเร่งแล้วถ้าเกิดเราเจอสิ่งกีดขวางสิ่งที่ต่อมาที่เราต้องการคือการเบรกซึ่งเราจะเบรกรถได้ก็จะทำได้ง่ายแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องการการก่อถนนที่ดีเราจะสูญเสียค่า rolling resistance หมายความว่าเราต้องการให้การก่อถนนดี rolling resistance ก็จะสูงตามไปด้วยซึ่งในการออกแบบไอ้สองตัวนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายพอสมควรในการออกแบบอันต่อมาสิ่งที่เราต้องการก็คือเนื่องจากว่ายางล้อที่เขาออกแบบเนี่ยเราไม่ได้ต้องการวิ่งแค่ในเมืองไทยเราอาจจะมียางล้อรุ่นเดียวกันอาจจะมีต้องส่งออกไปต่างประเทศซึ่งมีโอกาสที่เราจะไปขายในประเทศที่มีเขาเรียกว่าหิมะซึ่งดังนั้นถนนที่เป็นหิมะหรือถนนที่เป็นน้ำแข็ง

นะฮะวาดนะครับรูปวงกลมได้ตามปกตินะครับวงเวียนชนิดนี้จะใช้ในลักษณะของแบบที่ต้องการเขียนแบบรูปแบบใหญ่นะครับนะซึ่งมันจะเหมาะสมนะครับนะนะส่วนต่อมาครับในการเขียนแบบไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์นะครับสิ่งที่จะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือเทมเพลตเลขาคณิตนะรูปแบบต่างๆนะครับนะเทมเพลตพวกนี้นะครับจะช่วยให้นักเรียนทั้งรวมถึงวงกลมสามเหลี่ยมนะครับแล้วก็เครื่องหมายหรือว่าสัญลักษณ์ไฟฟ้าต่างๆนะครับนะฮะที่นักเรียนใช้งานกันนะครับในการเขียนแบบนะครับมันจะทําให้นักเรียนไม่ต้องกระอายะมากนะครับแล้วก็ใช้งานได้ไวขึ้นนะครับเขียนแบบได้รวดเร็วยิ่งขึ้นแล้วก็สัญลักษณ์นะครับมีความถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับเรามาดูทีละอันกันนะฮะเทมเพลตแผ่นแรกครับเป็นเทมเพลตไฟฟ้านะครับเทมเพลตไฟฟ้านี้นะครับนะอาจจะไม่ค่อยคุ้นตานะครับเพราะว่าถ้านักเรียนเคยเรียนเขียนแบบนะครับเบื้องต้นมานะครับนะนักเรียนก็จะคุ้นเคยแต่กับพวกวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับแล้วก็เป็นพวกลอจิกต่างๆนะครับแต่ว่าเทมเพลตไฟฟ้าตัวนี้นะครับนะเหลี่ยมหกเหลี่ยมนะครับเหมือนกันนะครับมีรูปวงกลมจุดเชื่อมต่อนะครับต่างๆนะครับแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆกับบล็อกไดอะแกรมนะครับให้นักเรียนนะครับได้สามารถที่จะเลือกใช้งานได้นะครับเทมเพลตต่อมาครับเทมเพลตวงกลมนะครับนักเรียนคงจะเคยใช้กันบ้างแล้วนะครับนะเทมเพลตวงกลมนี้นะครับจะใช้สําหรับการเขียนนะครับนะในรูปของวงกลมนะครับโดยที่ในเทมเพลตนะครับก็จะให้นะครับลักษณะของวงกลมนะครับขนาดต่างๆนะครับเริ่มตั้งแต่ขนาดเล็กสุดเลยนะครับนะใช้เป็นจุดเริ่มต้นนะครับนะไล่ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงวงกลมใหญ่สุดเลยที่สามารถที่จะใช้เขียนเป็นสัญลักษณ์นะครับหรือว่าเครื่องหมายต่างๆได้นะครับในการเขียนแบบนั้นๆนั่นเองนะครับเทมเพลตต่อมาครับเทมเพลตสี่เหลี่ยมนะก็จะไล่ขนาดเหมือนกันนะครับนะจะเริ่มตั้งแต่นะครับขนาดที่เล็กที่สุดนะครับนะสามารถที่จะใช้เป็นชุดจุดต่อนะครับนะต่อสายต่างๆนะครับนะไปจนถึงเทมเพลตสี่เหลี่ยมที่ใหญ่ที่สุดนะครับก็จะใช้วาดสัญลักษณ์นะครับหรือว่าอะไรได้นะครับนะครับนักเรียนสามารถที่จะใช้เลือกใช้ได้ตามขนาดที่ต้องการนะครับหรือว่าตามลักษณะแบบที่นักเรียนจะเขียนนะครับนะโดยที่มันจะมีไซส์หรือว่าขนาดมาให้เป็นสำเร็จรูปอยู่แล้วนะครับนักเรียนไม่ต้องไปกะระยะเอาเองจากกระดาษนะครับนะมันจะทำให้นักเรียนสะดวกขึ้นในการเขียนแบบเทมเพลตต่อมาครับเทมเพลตสามเหลี่ยมนะฮะอันนี้ก็ใช้เยอะเหมือนกันนะครับในการเขียนแบบนะครับนะสามเหลี่ยมนะครับนะเป็นลักษณะคล้ายๆกับเมื่อ2อันที่แล้วนะครับนะแต่อันนี้จะเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมนะครับเลขาคณิตรูปทรงสามเหลี่ยมนั่นเองเทมเพลตนะครับนะรูปทรงชนิดอื่นๆนะครับนะก็จะมีอยู่มากมายนะครับนะแล้วแต่รูปแบบของการใช้งานนะครับนะการใช้งานต่างๆนะครับมีเทมเพลตนะครับตั้งแต่ส่วนของตัวอักษรนะครับตัวหนังสือต่างๆนะครับที่นักเรียนสามารถที่จะวาดได้นะครับเขียนเข้าไปได้นะครับเป็นตัวอักษรตัวหนังสือนะครับตัวอักษรต่างๆนักเรียนสามารถที่จะใช้นะครับในการเขียนข้อความต่างๆลงไปในแบบได้นะครับโดยที่ถ้าสมมุติว่านักเรียนนะครับไม่มั่นใจในลายมือตัวเองหรือว่าต้องการรูปแบบนะครับหรือว่าตัวอักษรที่ชัดเจนนะครับนักเรียนก็สามารถที่จะใช้นะครับเจ้าเทมเพลตนะครับตัวอักษรในการเขียนนะครับลงไปในแบบได้นะครับนะหลังจากที่นักเรียนใช้เทมเพลตเสร็จนะครับวิธีในการทำความสะอาดของมันนะครับนะมันจะมีคราบนะครับดินสอนะครับหรือว่านะครับนะเศษนะครับเศษไส้ของดินสอนะครับติดอยู่ที่ขอบเทมเพลตนะครับนะในลักษณะการใช้งานของมันนะครับนักเรียนจะต้องเอาไปทาบกับกระดาษใช่ไหมครับนะซึ่งถ้ามีไส้ดินสอติดอยู่นะครับนะถ้านักเรียนนำไปทาบกับกระดาษสีขาวนะครับมันจะทำให้กระดาษนะครับนะเปื้อนนะครับเป็นคราบนะครับของดินสอที่เคยใช้งานมาแล้วนะครับนะในส่วนของการใช้งานนะครับนักเรียนขีดครั้งหนึ่งนะครับนะนะครับไส้ดินสอก็จะติดไปที่ไม้เทมเพลตครั้งหนึ่งนะครับให้นักเรียนนะครับทำการนะ

ครับใช้ผ้านะครับสะอาดนะครับทำการเช็ดขอบไม้บรรทัดนะครับเอาไว้ด้วยนะครับทุกครั้งในการใช้งานนะครับดินสอนะครับดินสอที่ใช้เขียนแบบนะครับนะก็จะมีดินสออยู่2รูปแบบนะครับนะก็คือดินสอแบบเปลือกไม้นะครับหรือว่าที่นักเรียนคุ้นเคยกันดีนะครับที่เรียกว่าดินสอไม้นั่นเองนะครับนะดินสอไม้นะครับจะสามารถที่จะเลือกขนาดได้นะครับนะเลือกความเข้มนะครับของดินสอได้นะครับเริ่มตั้งแต่ SB นะครับนะ 2B นะครับนะไปเรื่อยๆนะครับแล้วแต่ความเข้มที่นักเรียนจะต้องการนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่จะเขียนแบบนะครับนะหลักที่เราจะใช้เขียนแบบนะครับก็จะเป็น 2B นะครับนะเส้นค่อนข้างที่จะเข้มนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้แบบที่เราวาดออกมานะครับชัดเจนนะครับลายเส้นชัดเจนนะครับอีกส่วนหนึ่งจะเป็นดินสอแบบเปลี่ยนไส้นะครับนะดินสอแบบเปลี่ยนไส้จะไม่ค่อยนิยมใช้ในการเขียนแบบสักเท่าไหร่นักนะครับเพราะว่านะครับความคมชัดของเส้นนั้นนะครับมีน้อยกว่านะครับดินสอแบบเปลือกไม้นะครับนะนะขนาดไส้นะครับของมันนะครับก็จะมีหลายไส้ด้วยกันนะครับแล้วแต่ลักษณะงานนะครับนะที่เราใช้นะครับนะจะเป็นลักษณะไส้แบบ2มิลลิเมตรนะครับนะ3มิลลิเมตรนะครับแล้วแต่การใช้งานของเรานะครับดินสอที่เป็นลักษณะไส้นะครับแต่ว่านะครับใช้แบบใส่ด้ามนะครับแล้วก็กดเอานะครับลักษณะคล้ายๆกับดินสอกดนะครับแต่ก็ยังเป็นแบบไส้อยู่นะครับนักเรียนคุ้นตากันบ้างไหมครับดินสอลักษณะนี้นะครับที่ใช้ในการเขียนแบบนะครับนะจะเป็นลักษณะที่ใช้ในการเปลี่ยนไส้นะครับนะลักษณะนี้จะใช้งานคล่องตัวกว่านะครับโดยที่พอทู่แล้วนะครับนะนักเรียนไม่ต้องเหลาเหมือนดินสอไม้นะครับที่สามารถที่จะเปลี่ยนไส้แล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับใช้งานได้ต่อเนื่องเลยนะครับนะขนาดของไส้นะครับก็จะมีขนาดต่างๆนะครับนะเริ่มต้นนะครับที่ไส้ที่เล็กที่สุดก็จะเป็นขนาดประมาณ 0.05 มิลนะครับ0.1 0.2 0.3 0.5 ไปเรื่อยๆจนถึง 1.0 นะครับนะก็เลือกตามลักษณะของการใช้งานหรือว่าแบบนะครับนะถ้าเป็นลักษณะของการเขียนแบบอันใหญ่นะครับใช้ไส้เส้นเล็กนะครับก็จะทำให้นะครับแบบนะครับหรือว่าสัญลักษณ์ที่นักเรียนเขียนนะครับดูเล็กนะครับดูไม่สะดุดตาหรือว่ามองเห็นไม่ชัดเจนนะครับนักเรียนก็ต้องเลือกขนาดไส้นะครับให้ตรงตามแบบที่นักเรียนเขียนนะครับยางลบนะครับยางลบก็เป็นอุปกรณ์ในการเขียนแบบชนิดหนึ่งนะครับที่สำคัญนะครับไม่แพ้ไปกว่าอุปกรณ์ตัวอื่นๆเลยนะครับนะในการเขียนแบบแต่ละครั้งนะครับนะย่อมต้องมีความผิดพลาดนะครับนะและการผิดพลาดนะครับนะก็ต้องมีอุปกรณ์ที่จะใช้ในการลบความผิดพลาดนั้นๆนะครับนะอย่างเช่นนะครับดินสอบางแท่งนะครับที่นักเรียนใช้เขียนแบบอาจจะไม่มียางลบติดมาให้นะครับนักเรียนก็จะต้องมีนะครับยางลบที่ใช้สำหรับการลบนะฮะเส้นที่นักเรียนวาดหรือว่านักเรียนเขียนผิดพลาดนะครับแยกไปอีกนะครับนะนะครับยางลบนะครับนะจะผลิตออกมาในรูปแบบต่างๆนะครับนะมีทั้งแบบที่เป็นสีขาวนะครับที่นักเรียนคุ้นเคยกันดีนะครับสีดำนะครับที่นักเรียนอาจจะเคยใช้นะครับเป็นยางมาดูวิธีการบำรุงรักษากันบ้างนะครับนะการบำรุงรักษานะครับเครื่องมือนะครับนะถูกออกแบบมาให้ใช้งานนะครับนะโดยที่ในการใช้งานในแต่ละครั้งในการเขียนแบบในแต่ละครั้งนะครับก็จะมีสิ่งสกปรกมากมายนะครับนะติดอยู่นะครับนะแบบของเรานะครับถ้าสมมุติว่าเราไม่ทำความสะอาดเครื่องมือในการเขียนแบบเลยนะครับนะมันจะทำให้กระดาษเขียนแบบของเรานะครับมีความสกปรกนะครับแล้วก็นะทำให้ไม่สะอาดไม่สวยงามตานะครับในการดูนะครับหรือบางทีนะครับแบบลักษณะตัวเล็กๆนะครับนะอย่างเช่นลักษณะของตัวเลขนะครับนะอาจจะไม่ชัดเจนนะครับอาจจะมีคราบหรือว่ามีรอยขีดเขียนต่างๆนะครับจากอาจจะเกิดจากความผิดพลาดของตัวเราเองนะครับนะหรือว่าอาจจะเกิดจากไม้บรรทัดหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้งานนะครับนะขีดเขียนลงไปทำให้ข้อมูลที่เราจะต้องการสื่อสารในแบบนั้นนะผิดเพี้ยนออกไป

นะครับการใช้งานของมันนะครับก็ต้องใช้งานนะครับนะให้ถูกหลักด้วยนะครับแล้วก็นะครับทำความสะอาดนะฮะทุกครั้งที่ใช้งานนะครับอย่างเช่นไม้บรรทัดที่ผมได้กล่าวไปข้างต้นนะครับก็คือควรมีผ้าสะอาดนะครับในการเช็ดไม้บรรทัดด้วยนะครับทำความสะอาดก่อนนะครับก่อนที่จะใช้งานครั้งถัดไปนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆนะครับก็ควรที่จะถอดเก็บนะครับนะลงใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับนะแล้วก็ที่วงเวียนนะครับมันจะมีเหล็กปลายแหลมอยู่นะครับนะอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับในการใช้งานทุกๆครั้งนะครับนะในการจิ้มลงไปในแต่ละครั้งนะครับนะก็ไม่ต้องกดไม่ต้องใช้แรงกดเยอะมากนะครับในส่วนนี้นะครับนะครับกระดาษเขียนแบบนะครับนะนักเรียนนะครับทุกครั้งที่นักเรียนเขียนแบบนะครับนะไส้ดินสอนะครับนะที่นักเรียนใช้ในการเขียนแบบนะครับนะมันจะมีเศษนะครับไส้ดินสอตกอยู่ที่กระดาษเขียนแบบนะครับนะเศษไส้ดินสอเหล่านั้นนะครับนะมันจะทําให้กระดาษเขียนแบบของนักเรียนนะครับนะเลอะเทอะเปรอะเปื้อนนะครับนะให้นักเรียนนะครับสามารถที่จะใช้ผ้านะครับทําความสะอาดได้นะครับโดยการใช้ผ้านะครับนะเช็ดไปยังกระดาษเขียนแบบนะครับนะก่อนที่จะนักเรียนจะลงมือนะครับวาดเขียนแบบในสัญลักษณ์ถัดไปนะครับเพราะไม่เช่นนั้นนะครับนะถ้านักเรียนนะครับนำไม้บรรทัดไปวางตรงจุดที่มีไส้ดินสอนะครับนะตกอยู่นะมันจะทําให้นะครับไม้บรรทัดนะครับไปกดกับไส้ดินสอนะครับทําให้โดนกับตัวกระดาษและทําให้กระดาษนะครับเลอะเทอะนะครับนะผ้านะครับการใช้ผ้าในการทําความสะอาดก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับนะในการทําความสะอาดกระดาษเขียนแบบของเรานะครับโต๊ะเขียนแบบก็เช่นกันครับนะฮะสิ่งที่เราจะต้องดูแลรักษานะครับนะควรใช้ผ้านะครับนะเช็ดทําความสะอาดนะครับใช้น้ํายานะครับนะในการทําความสะอาดนะครับนะเช็ดบ้างนะครับแล้วก็นะครับหมั่นนะครับตรวจสอบดูนะครับว่ามีร่องรอยนะครับหรือว่านะครับมีรอยบุ๋มที่โต๊ะไหมนะครับมีรอยบุ๋มที่เกิดจากวงเวียนนะครับที่นักเรียนอาจจะกดหนักไปบางครั้งนะครับนะนะครับไอ้รอยร่องรอยพวกนี้นะครับนะมันจะทําให้นักเรียนนะครับเป็นอุปสรรคนะครับต่อการเขียนแบบในครั้งถัดไปนะครับซึ่งถ้าโต๊ะนักเรียนนะครับเป็นรอยนะครับนะนักเรียนจะไม่สามารถที่จะลากเส้นตรงนะครับได้โดยที่ไม่ให้มันผ่านรอยนั้นไปได้นะครับนะมันจะทําให้แบบของนักเรียนนะครับมีปัญหานะครับนะควรที่จะนะครับดูแลนะครับแล้วก็ซ่อมแซมมันนะครับนะแล้วก็ร่องรอยต่างๆนะครับที่อยู่บนโต๊ะนะครับเกิดจากการขีดเขียนนะครับนะสามารถที่จะใช้อย่างลบดินสอนะครับลบได้เลยนะครับจากตรงส่วนนั้นนะฮะลบและใช้ผ้าปัดทําความสะอาดอีกครั้งหนึ่งนะครับนะการบำรุงรักษาเครื่องมือนั้นนะครับไม่ควรปล่อยไว้นะครับในครั้งถัดไปนะครับนะควรที่จะทําความสะอาดเครื่องมือนะครับให้เสร็จนะครับทุกครั้งที่ใช้งานเสร็จเรียบร้อยนะครับนะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยเสร็จปุ๊บนะครับจัดเก็บลงยังกล่องหรือว่านับกระเป๋าเครื่องมือที่เรามีอยู่นะครับให้เรียบร้อยนะครับนะให้พร้อมที่จะสําหรับใช้งานในครั้งถัดไปนะครับนะเพื่อป้องกันอุปกรณ์นะครับตกหล่นนะครับหรือว่าแตกนะครับเป็นรอยนะครับต่างๆนะครับซึ่งอุปกรณ์บางอย่างนะครับนะมีความเปราะบางนะครับไม่คงทนนะครับเสมอไปนะครับอย่างเช่นดินสอนะครับถ้านักเรียนไม่เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยนะครับนะถ้าตกหล่นโดนพื้นนะครับก็จะทําให้ไส้นะครับแตกแล้วก็มีปัญหาได้นะครับไม้บรรทัดก็เหมือนกันนะครับนะแผ่นเพจก็เหมือนกันนะครับต้องเก็บให้เข้าที่ให้เรียบร้อยนะครับนะรวมไปถึงวงเวียนนะครับที่สําคัญที่สุดนะครับก็คือด้านปลายแหลมของมันนะครับจะต้องอยู่ในที่ที่นะครับมันควรที่จะอยู่นะครับก็คือเก็บใส่กล่องของมันนั่นเองนะครับนักเรียนครับนะนะอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบมีอะไรบ้างครับนักเรียนเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบมีอะไรบ้างมียางลบนะครับมีดินสอมีใบบรรทัดใช่ไหมครับนะฮะมีวงเวียนนะครับมีอะไรอีกเทมเพลตใช่ไหมครับเทมเพลตก็จะเป็นเทมเพลตลักษณะต่างๆนะครับนะก็จะมีเทมเพลตอะไรบ้างครับเทมเพลตไฟฟ้าวงกลมสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยม

นะครับนะฮะครบยังครบยังขาดอะไรอีกกบเหล่าดินสอนะครับนะฮะนะอันนี้ก็ใช้กับดินสอไม้นั่นเองนะครับนะและที่ขาดไม่ได้เลยก็คือกระดาษเขียนแบบและก็โต๊ะใช่ไหมครับนะฮะนะครับนักเรียนที่รับชมอยู่นะครับนะลองทำแบบทดสอบดูนะครับนะนะลองยกตัวอย่างนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการเขียนแบบดูนะครับนะ8อย่างด้วยกันนะครับหลังจากที่นักเรียนนะครับยกตัวอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเรามาสรุปทบทวนกันอีกสักหนึ่งรอบนะครับนะนะครับอันนี้นะครับผมจะให้นะครับนะนักเรียนนะครับนะลองนะครับนะวาดนะครับขอบกระดาษนะครับในการเขียนแบบดูนะครับนะให้นักเรียนทางบ้านนะครับลองฝึกวาดดูนะครับนะตามโจทย์ที่ผมกําหนดมาให้นะครับนะนะครับความกว้างนะครับของกระดาษนะครับของขอบที่ผมกําหนดให้นะครับนะ 14.8 เซนติเมตรนะครับความยาวนะครับผมกําหนดให้21เซนติเมตรนะครับระยะขอบด้านในนะครับที่ให้เขียนขอบนะครับด้านในก็คือ1เซนติเมตรนะครับทุกๆด้านนะครับแล้วก็กล่องนะครับที่ใส่ข้อความนะครับหรือว่าใส่ชื่อของนักเรียนนะครับนะผมกําหนดให้นะครับจากโจทย์แล้วนะครับดูใน PowerPoint นะครับนะนะช่องด้านกว้างของกล่องข้อความนะครับนะจะมีความกว้างช่องละ 0.8 นะครับมิลลิเมตรนะครับหรือว่า8มิลลิเมตรนั่นเองนะครับนะความด้านยาวนะครับนะ5เซนติเมตรนะครับนะโดยแบ่งลักษณะตามรูปภาพที่ผมกำหนดให้ครับบนจอ

ในลักษณะของกระดาษนะครับที่ผมได้กำหนดให้นะครับนะจะมีขนาดนะครับเท่ากับกระดาษ A5 นะครับหรือว่ากระดาษที่เล็กกว่ากระดาษ A4 นะครับนะฮะอยู่1ไซส์ด้วยกันนะครับความกว้างตามที่โจทย์กำหนดนะครับนะ 14.8 เซนติเมตรนะครับความยาวนะครับ21เซนติเมตรนะครับให้นักเรียนเขียนเข้าไปตรงกรอบได้เลยครับ

อันดับแรกนะครับให้นักเรียนเขียนนะครับขอบนอกนะครับของกรอบนะครับที่นักเรียนจะสร้างก่อนนะครับนะขอบนอกนะครับตามระยะที่ผมบอกไปนะครับนะก็คือด้านกว้างนะครับ14.8เซนติเมตรนะครับด้านยาว21เซนติเมตรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับให้นักเรียนนะครับวัดนะครับนะจากขอบนะครับที่นักเรียนได้ตีกรอบไว้ตั้งแต่ช่วงแรกแล้วนะครับนะเข้ามานะครับนะด้านละ0.5นะครับนะหรือใครทำ1เซนติเมตรไปแล้วนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับครับนะเนื้อหาที่นักเรียนได้เรียนไปในวันนี้นะครับนะก็จะมีเกี่ยวกับเครื่องมือนะครับแล้วก็อุปกรณ์ในการเขียนแบบต่างๆนะครับนะรวมถึงนะครับวิธีในการบำรุงนะครับดูแลรักษานะครับวิธีในการใช้งานนะครับซึ่งนักเรียนนะครับสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้นะครับแล้วก็นะครับนำไปใช้งานจริงๆนะครับในการเขียนแบบนะครับวิชาต่างๆก็ได้นะครับนะในส่วนสุดท้ายนะครับนะที่นักเรียนได้ทำแบบฝึกหัดไปนะครับขอให้นักเรียนได้ฝึกฝนนะครับในการใช้นะครับเครื่องมือนะครับนะหรือว่าอุปกรณ์เขียนแบบนะครับให้คล่องนะครับเพื่อที่จะใช้เขียนสัญลักษณ์นะครับในโอกาสถัดไปได้นะครับวันนี้ก็ขอจบนะครับการออกอากาศนะครับไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ

การเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล4ชนิดของรอยต่อและตำแหน่งท่าเชื่อมในอุตสาหกรรมงานเชื่อมอาร์ครหัสด้วยมือมีการเชื่อมผลิตภัณฑ์โครงสร้างหลากหลายซึ่งมีการรับแรงที่ไม่เท่ากันฉะนั้นจึงมีการเลือกรอยต่อหลายๆแบบในกระบวนการเชื่อมผู้ปฏิบัติงานเชื่อมจะต้องมีการฝึกให้ปฏิบัติงานได้ทุกตำแหน่งท่าเชื่อมสำหรับการต่อชิ้นงานเชื่อมก็เช่นกันต้องออกแบบรอยต่อให้เหมาะสมกับความหนาชิ้นงานซึ่งต้องสอดคล้องกับการเตรียมรอยต่อจึงจะส่งผลให้งานเชื่อมมีประสิทธิภาพสูงสุดในการนำไปใช้งานในสภาวะแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไป

0: ชนิดของรอยต่อในงานเชื่อมโลหะมีดังนี้รอยต่อชนคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันโดยให้ขอบด้านความหนาของชิ้นงานทั้งสองติดกันหรือเว้นขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อมุมคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนและจะอยู่ในบริเวณปลายสุดของชิ้นงานเกิดเป็นมุมตั้ง90องศาหรืออาจจะมากน้อยกว่า90องศามีอยู่หลายลักษณะขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์รอยต่อขอบคือการนำขอบของชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาชนกันนะขณะให้ผิวงานทั้งสองชิ้นทาบแนบกันรอยต่อเกยคือการนำชิ้นงานทั้งสองชิ้นมาวางในลักษณะซ้อนเกยกันอยู่แบบขนานกันและแนวเชื่อมที่เกิดขึ้นจะรับแรงเฉือนรอยต่อรูปตัวทีคือการนำขอบด้านความหนาของชิ้นงานชิ้นหนึ่งวางตั้งลงบนผิวหน้าชิ้นงานอีกชิ้นหนึ่งให้มีลักษณะเป็นงานรูปอักษรตัวทีจะบากงานหรือไม่ขึ้นอยู่กับความหนาของชิ้นงานตัวอย่างลักษณะตำแหน่งท่าเชื่อมต่างๆซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานสากลกำหนดตำแหน่งการเชื่อมท่าราบเรียกว่าPA ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PGตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PB ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมขึ้นเรียกว่า PF ตำแหน่งการเชื่อมท่าตั้งเชื่อมลงเรียกว่า PG ตำแหน่งการเชื่อมท่าระดับเรียกว่า PBตำแหน่งการเชื่อมท่าเหนือศีรษะเรียกว่า PD
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
1: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับ ที่เราใช้

0: โอนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัวเอ็กแพนชั่นวาล์วนะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของอีวาปอเรเตอร์มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

28 กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงพระมหากษัตริย์รวมเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นไทยความสามัคคีและความภาคภูมิใจของคนไทย28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยสัญลักษณ์แห่งเอกราชศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งชาติ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2569กันค่ะวันนี้ภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากเกิดขึ้นได้ในบางแห่งค่ะส่วนภาคอื่นๆนะคะปริมาณฝนจะลดลงค่ะแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะเนื่องจากตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเคลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันแล้วค่ะในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังค่อนข้างแรงสำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากของวันนี้ไปทางด้านตะวันตกของประเทศรวมถึงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุ

0: พันธุ์บุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีและประจวบคีรีขันธ์ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะในวันนี้ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกและตอนล่างภาคกลางด้านตะวันตกและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: อุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน
2: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ขนอะไรกันเข้ามาล่ะนั่นน่ะ
1: แอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อครับแม่เขาสั่งมาบริจาคให้กับคนที่ลำบากในช่วงที่โรคโควิดระบาดนะครับ
2: พอดีว่าเพื่อนเป็นเจ้าของโรงงานที่ทำนะคะก็เลยขายให้ในราคาทุนค่ะ
0: ดีจังเลยนะช่วงโควิดนี่ได้เห็นคนไทยช่วยเหลือกันทุกฝ่ายเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณจากในหลวงที่พระราชทานเครื่องช่วยหายใจให้โรงพยาบาลและพระราชทานรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยซึ่งเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยและทันต่อสถานการณ์มากเลยนะ
3: 21
1: ว้าวรถไฟไปไหนเนี่ย
4: ไก่ย่างไหมครับไก่ย่างไก่ย่างไหมครับร้อนๆเลย
5: พอดีเพิ่งกินอิ่มเลยครับลุง
4: อ๋อแล้วนี่จะไปเที่ยวไหนกันเหรอครับเนี่ย
5: ไม่ได้ไปเที่ยวหรอกครับเพราะผมเพิ่งเรียนหมอจบกำลังจะไปใช้ทุนที่โรงพยาบาลนะครับ

0: โอ้คุณหมอแล้วจะไปอยู่ที่ไหนกันครับเนี่ย
1: ไปโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชนะครับเป็นโรงพยาบาลที่เกิดขึ้นด้วยน้ำใจคนไทยซึ่งหวังดีต่อบ้านเมืองและจงรักภักดีต่อสมเด็จพระบรมพระองค์ทรงห่วงใยประชาชนที่ยากลำบากในท้องที่กันดารครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโรงพยาบาลนั้นที่พิจิตรบ้านลุงก็มีนะ
2: จริงเหรอครับผมเนี่ยกำลังจะไปประจำที่พิจิตรครับส่วนคนนี้ไปที่พิษณุโลก
1: ผมไปที่แพร่ครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวโรงพยาบาลนี้มี3ที่เลยเหรอ
1: ไม่ใช่แค่3ครับมี21ที่ทั่วเมืองไทยเลยครับ
0: โอ้โหทีนี้คนไกลปืนเที่ยงอย่างลุงจะได้มีโรงพยาบาลดีๆกับเขาสักทีบุญหัวแท้ๆเลย
1: นอกจากจะได้ช่วยคนที่อยู่ห่างไกลแล้วช่วงนี้มีเจ้าหน้าที่ผู้บาดเจ็บจากการปะทะกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายเราก็จะได้ดูแลพวกเขาด้วยครับ
0: โอ้โหดีลุงเอาใจช่วยแล้วกันนะแต่เดี๋ยวเอาแค่ใจช่วยมันไม่พอเอาไก่ช่วยด้วยแล้วกันเอาไก่ไปกินกันพ่อหมอเอาไปหมดนี่เลย
2: อุ้ยไม่เป็นไรครับลุง
0: เฮ้ยไปอีกไกลเดี๋ยวก็หิวเอาไปถือว่าลุงช่วยนึงทนานะเร็ว
1: ได้ครับขอบคุณมากๆนะครับ
0: คุณหมอเป็นยังไงอร่อยไหม
3: ไม่ใช่แค่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชนะแต่ในหลวงมีโครงการที่ส่งเสริมการสาธารณสุขให้เข้าถึงคนไทยมาตลอดอย่างการจัดตั้งโครงการราชทัณฑ์ปันสุขเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับสุขอนามัยที่ได้มาตรฐานพร้อมกลับมาเป็นคนดีของสังคมเราอีกครั้งโดยมีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาทรงเป็นองค์ประธานโครงการหรืออย่างเงินที่ประชาชนบริจาคมาคราวงานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่9ท่านก็พระราชทานให้ซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับโรงพยาบาลทั้งหมดเลยนะ
4: หืมดีจังเลยนะครับ
5: วันนี้ได้รู้ว่าในหลวงทรงส่งเสริมการสาธารณสุขไทยมาโดยตลอดตั้งแต่ยังไม่ขึ้นครองราชก็มีโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชซึ่งก่อตั้งขึ้นได้ด้วยพระบารมีและยังทรงช่วยเหลือประชาชนในด้านนี้ตลอดมา

0: ลบหน่อยนักซิ่งกำลังมา
1: เฮ้ยเอ้า
0: เอ้าผมไม่เป็นไรครับแต่มีคนล้มตรงนั้นครับปู
1: ่นี่เออมีใครปั๊มหัวใจเป็นไหมครับ
2: พี่ไปเรียนปั๊มหัวใจจากที่ไหนมาเหรอคะ
3: จากโครงการจิตอาสาพระราชทานมาน่ะ
1: จิตอาสาพระราชทานเขาทำอะไรกันบ้างนะหนู

แล้วครับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้เรียนกับครูคำนวณใน EP ที่1แล้วนะครับนักเรียนรู้อะไรบ้างนะครับแล้วมียานยนต์ไฟฟ้าที่ครูคำนวณพูดไปนะครับกี่ประเภทแล้วนะครับใน EP ที่2นี้เป็น EP ที่พูดในประเภทที่6ต่อนะครับเพราะฉะนั้นประเภทที่6นะครับก็ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท FCEV นะครับก็เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับประเภทที่ใช้พลังงานนะครับจากนะครับไฮโดรเจนนะครับก็คือจะมีกระบวนการนะครับถ้าในกระบวนการที่แยกน้ำออกจากออกซิเจนได้นะครับก็คือน้ำมีองค์มีสูตรทางเคมีก็คือ H2O ใช่ไหมครับก็แยกออกซิเจนออกจากน้ำนะครับก็จะได้เป็นไฮโดรเจนนะครับเมื่อได้ไฮโดรเจนแล้วนะครับก็จะนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะนำไฟไปใช้ที่มอเตอร์นะครับเมื่อนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีความรู้ใน EP ที่1แล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้าพื้นฐานเนี่ยทำอย่างไรไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ที่มอเตอร์เคลื่อนที่ล้อหมุนรถไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นในรถยนต์ประเภท FCEV ก็แทบไม่ต่างเลยนะครับเหมือนกับเราใช้พลังงานที่เหมือนเรากินส้มตำนะครับแล้วเราเปลี่ยนไปกินผัดไทยนะครับก็พลังงานที่ใช้จากน้ำมันก็เป็นไฮโดรเจนนะครับหรือน้ำนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะมีการสร้างปั๊มน้ำมันนะครับเราก็จะปั๊มเติมไฮโดรเจนนะครับก็จะมีการแยกน้ำกับออกซิเจนเรียบร้อยนะครับที่เราจะไปใช้เติมก็คือเติมไฮโดรเจนเข้าไปเลยนะครับเติมเข้าไปที่รถเลยก็จะมีถังก๊าซไฮโดรเจนนะครับติดอยู่ที่รถเลยนะครับคล้ายๆอารมณ์เหมือนถังแก๊สนะรถติดแก๊สนะครับพูดง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าใช้ไฮโดรเจนในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เอาเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็นำไปใช้กับมอเตอร์นะครับรถยนต์ประเภท FCEV ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อโตโยต้านะครับรุ่นมิราอินะครับก็มีการเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็มีการนำมาเทสทำการตลาดนะครับที่ประเทศไทยมาทำการวิ่งบนท้องถนนแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปลงไปในสื่อโซเชียลนะครับก็เป็นการโฆษณานะครับนิดหนึ่งว่าโตโยต้าเนี่ยได้ทำสำเร็จแล้วนะมีรถวิ่งแล้วจริงๆนะครับก็ณขณะนี้เนี่ยมิราอิเนี่ยก็มีขายแต่ว่ายังไม่ได้ขายแบบอย่างเป็นทางการนะครับก็ยังคงเป็นรถทดลองอยู่นะพูดง่ายๆนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับโตโยต้ายังไงก็ต้องมีการวางแผนที่จะขายแน่นอนนะครับประเภทที่7นะครับก็เป็นประเภท SEV นะครับก็ SEV ก็ย่อมาจาก Solar Electric Vehicle นะครับก็คือรถยนต์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับในเนี้ยครูทําสไลด์ไว้ว่าทําใช้พลังงานแสงอาทิตย์ 100% นะครับแต่ว่าครูก็ค่อนข้างฝันนะครับก็ให้ 100% เนี่ยก็อาจจะยังต้องอีกหลายปีนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็อาจจะมีการชาร์จแบตบ้างก็จะเห็นว่าเนี่ยมีสัญลักษณ์ชาร์จแบตเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับสัญลักษณ์โซลาร์เซลล์นะครับก็ไฟแสงอาทิตย์ก็ชาร์จแบตชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือชาร์จไฟบ้านนะครับเข้าแบตและก็พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับพลังงานฟรีอันนี้ฟรีจริงๆนะครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเลยน่าสนใจอย่างยิ่งครูคำนวณย้ำหลายรอบนะครับว่ารถยนต์ประเภทนี้น่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งก็จะมีโครงสร้างนะครับก็หลังคานี่ก็จะเป็นโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้มีแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับที่เป็นลักษณะโซลาร์เซลล์แบบแผ่นอ่อนนะครับสามารถจัดรูปให้เข้ากับโครงสร้างของรถได้ง่ายนะครับอันนี้แค่เอามาติดที่หลังคารถก็ได้ไฟแล้วครับก็น่าสนใจนะครับก็ยังไม่น่าไกลเกินฝันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ผลิตจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปนะครับก็เป็นเรื่องของการทดลองนะครับแต่ว่าอีกไม่นานนะครับครูเชื่อว่า
ไม่เกิน15 ปีเนี่ยข้างหน้านะครับได้ออกมาวิ่งแน่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ครูพูดไปทั้งหมด7 ประเภทในเรื่องของประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนสามารถแยกประเภทได้หรือยังนะครับถ้านักเรียนนะครับออกไปจากห้องเรียนนะครับนักเรียนลองไปสังเกตนะครับจริงๆแล้วมันจะมีต่างๆนะครับที่จะติดอยู่ที่ตัวรถนะครับว่ารถยนต์ประเภทนี้เป็นประเภทอะไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนน่ะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google นะครับว่าสัญลักษณ์ของรถยนต์ประเภทต่างๆนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับก็โอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับในที่นี้เนี่ยครูก็ฝากพื้นความรู้ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะได้รู้ว่านะครับนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างก่อนที่จะมาเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับในหน่วยที่2นะครับซึ่งเป็นต่อจากหน่วยที่1นะครับก็คือในเรื่อง

ของโครงสร้างชิ้นส่วนและหลักการทำงานของเครื่องยนต์ยานยนต์ไฟฟ้านะครับนี่คือโครงสร้างหลักๆเลยนะครับของยานยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV เลยนะครับเพราะมีโครงสร้างหลักนะครับอยู่8อย่างนะครับเขาเรียกว่า8 in 1นะครับอันนี้ขออ้างอิงยี่ห้อหนึ่งนะครับซึ่งบอกเลยก็ได้ว่าเป็นยี่ห้อ BYD นะครับBYD ก็จะเป็นค่ายของรวมชุดคอนโทรลนะครับไว้ในตัวคอนโทรลตัวนี้นะครับก็คือรวม8อย่างไว้ในตัวเดียวกันนะครับก็คือชุดข้างบนนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภทเนี่ยนะครับอันนี้ครูจะพูดในเรื่องของประเภทของรถยนต์ไฟฟ้านะครับตามลักษณะการขับเคลื่อนนะครับประเภทแรกนะครับเป็นประเภทที่รถยนต์ไฟฟ้าที่ทําการขับเคลื่อนล้อหลังนะครับขับเคลื่อนล้อหลังอันนี้นะรูปแรกนะครับและก็ประเภทที่2นะครับรูปกลางนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทขับเคลื่อนล้อหน้าประเภทที่3เป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ทั้ง3ประเภทเนี่ยระบบคอนโทรลจะคล้ายกันหมดเลยนะครับนะก็จะประกอบไปด้วย power distribution นะครับ unit หรือตัวย่อนะครับก็คือ PDU นะครับแล้วตัวต่อมาก็คือตัว DC to DC นะครับ DC to DC นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวหน้าที่นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มนะครับตัวที่3ก็คือ onboard charger นะครับ onboard charger นะครับตัวที่4คือ drive motor นะครับ drive motor ตัวที่5 motor controller นะครับตัวที่6นะครับ reducer นะครับหรือชุดขับเคลื่อนนะครับตัวที่7นะครับเป็น vehicle control unitนะครับและตัวที่8เป็น battery management controller หรือบางค่ายบางยี่ห้อก็เรียกว่า BMS นั่นเองนะครับก็เป็นตัวที่ควบคุมแบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับเมื่อกี้เราได้รู้จักโครงสร้างหลักๆของรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วนะครับนะทีนี้เรามาดูหลักการทำงานแบบเบื้องต้นจริงๆเลยนะครับสำหรับหลักการเบื้องต้นนะครับของยานยนต์ไฟฟ้าหลักการพื้นฐานจริงๆเลยนะครับการทำงานถ้าเรามองให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากเนี่ยมันจะยุ่งมากเลยนะครับในเบสิกเบื้องต้นนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจแบบไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เริ่มจากนำไฟนะครับนำไฟจากแบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับผ่านบัตบากระแสตรงนะครับก็คือไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยเป็นกระแสนะครับตามลูกศรเลยนะครับผ่านกล่องพักไฟนะครับกล่องพักไฟก็เมื่อกี้ที่เป็นโครงสร้างที่ครูให้ดูก็คือกล่องพักไฟก็เป็น PDU นะครับหรือบางค่ายก็เรียก CCU นะครับแล้วแต่ว่าค่ายไหนจะเรียกอย่างไรนะครับผ่านกล่องพักไฟนะครับในที่นี้พอผ่านกล่องพักไฟปั๊บเนี่ยก็จะแปลงพลังงานนะครับไปที่ตัวควบคุมมอเตอร์จะสังเกตนะครับไฟที่ออกจากแบตเตอรี่แรงดันสูงเนี่ยเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเมื่อผ่านกล่องพักไฟปั๊บเนี่ยก็จะแปลงจากกระแสตรงนะครับเป็นกระแสสลับนะครับแล้วผ่านตัวควบคุมมอเตอร์นะครับแล้วก็ไปยังมอเตอร์ลากจูงนะครับพอมอเตอร์ลากจูงได้รับพลังงานปั๊บก็ทำให้มอเตอร์เคลื่อนที่นะครับในขณะเดียวกันขณะที่รถวิ่งเมื่อเราเปิดแอร์นะครับในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีระบบที่ใช้พลังงานเป็นพลังงานหลักเลยก็คือ2ระบบนะครับคือระบบขับเคลื่อนกับระบบปรับอากาศนะครับที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับในที่นี้นักเรียนนักศึกษาต้องมีพื้นตรงนี้ก่อนนะครับว่าระบบอะไรบ้างที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงกับพลังงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำต้องแยกให้ออกครับในขณะที่เราขับรถนะครับก็เราก็ต้องเปิดทำการเปิดแอร์นะครับในกรณีที่เป็น
เมืองหนาวนะครับก็ขณะขับรถก็จะต้องใช้เครื่องทำความร้อนนะครับเพราะว่าในภูมิอากาศแต่ละประเภทเนี่ยแตกต่างกันนะครับก็สำหรับประเทศเราเนี่ยก็คงไม่ได้ใช้นะครับก็คือเครื่องทำความร้อนนะครับก็มาใช้คอมเพรสเซอร์ปรับอากาศนะครับก็คอมเพรสเซอร์ปรับอากาศแอร์รถยนต์ก็มีหลักการพื้นฐานนะครับการวัฏจักรทำความเย็นเหมือนพื้นฐานช่างยนต์เราทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคนใดที่ได้เรียนในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะต้องได้เรียนในเรื่องของวัฏจักรทำความเย็นนะครับเพียงแต่ว่าคอมเพรสเซอร์นะครับที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ได้ใช้แบตเราไม่ได้ใช้แรงจ่ายไฟที่12โวลต์หรือแรงจ่ายไฟแรงดันต่ำนะครับในรถยนต์ไฟฟ้าเราใช้กระแสไฟฟ้าแรงดันสูงก็อยู่ที่ประมาณ380โวลต์นั่นเองนะครับเพราะนั้นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานความปลอดภัยตรงนี้ซีเรียสมากตรงนี้ซีเรียสมากนะครับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื่องจากเราต้องทำงานอยู่กับอะไรครับไฟฟ้าแรงดันสูง2ระบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าของเราไม่ใช่วิชาชีพที่คนทั่วไปจะมาประกอบได้เราต้องมีใบเซอร์หรือใบรับรองคุณวุฒินะครับ

ฟ้านะครับช่างไฟฟ้าช่างก่อสร้างอย่างเงี้ยครับต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุมนะครับเมื่อกี้นี้ที่ครูพูดนะครับในเรื่องของขณะที่เราเหยียบคันเร่งนะครับเราก็จะต้องมี2ระบบนะครับที่ทำงานนะก็คือระบบมอเตอร์ลากจูงระบบขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศนะครับทีนี้เรามาดูในขณะที่เรายกคันเร่งนะครับเราเหยียบไปนะครับรถยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็มีมอเตอร์ทำงานและระบบปรับอากาศทำงานนะครับก็ถ้าเรายกคันเร่งปั๊บนะครับจากมอเตอร์ลากจูงนะครับจะเปลี่ยนสถานะเป็นเจเนเรเตอร์เจเนเรเตอร์มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟเมื่อรถยนต์ไหลไปด้วยแรงเฉื่อยไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนที่และการตัดกันที่มอเตอร์หรือเจเนเรเตอร์อันนี้นะครับนี่นะครับพอเกิดการตัดกันของขดลวดสนามแม่เหล็กปั๊บก็จะแปลงก็จะส่งกระแสไฟนะครับผ่านตัวควบคุมนะครับแล้วก็ไปยังกล่องพักไฟในที่นี้นะครับกระแสไฟฟ้าจะออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟสนะครับพอไปออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจากมอเตอร์หรือเจเนเรเตอร์เนี่ยก็จะผ่านตัวควบคุมมอเตอร์ผ่านกล่องพักไฟเนี่ยจะถูกแปลงให้เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับหรือ DC นะครับผ่านบัสบาร์กระแสตรงนะครับเข้าไปชาร์จยันแบตเตอรี่แรงดันสูงนี่คือพื้นฐานเบสิกจริงๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆอันนี้ครูสไลด์ยังไม่ได้พูดถึงขณะยกคันเร่งขณะยกคันเร่งแอร์ยังทำงานอยู่นะครับแอร์ยังทำงานอยู่ก็สไลด์ก่อนหน้านี้นะครับก็คือก็จะมีการจ่ายไฟนะครับมาที่คอมเพรสเซอร์เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นในขณะที่เราปล่อยคันเร่งนะครับยกคันเร่งนะครับรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แรงเฉื่อยนะครับก็จะเกิดการชาร์จไฟแอร์ก็ยังทำงานอยู่นะครับอันนี้ตรงนี้เสริมนิดหนึ่งนะครับทีนี้ครูมาพูดนะครับในเรื่องของลงรายละเอียดลึกไปเรื่อยครูบอกแล้วว่าครูจะจัดลำดับตามความยากง่ายนะครับอันนี้จะเริ่มเจาะแล้วนะครับเริ่มเจาะแล้วโครงสร้างชิ้นส่วนหลักนะครับของอันนี้รถยนต์ไฟฟ้านะครับที่เป็นประเภทขับเคลื่อนล้อหน้านะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับครูจะเขียนคำว่าด้านหน้ารถตรงนี้เห็นไหมครับด้านหน้ารถนะจากรูปตรงนี้ก็คือชุดนะครับควบคุมการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มอเตอร์จะอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ครูกระจายออกมาให้เห็นเป็นแผนผังจะได้ดูง่ายๆนะครับว่าชุดทรานสมิชชั่นนะครับทรานสมิชชั่นก็คือชุดเกียร์นะครับชุดเฟืองชุดขับเคลื่อนต่างๆที่ทรงกำลังไปยังล้อเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับชุดฟอนต์ไดรฟ์มอเตอร์นะครับอันนี้เป็นชุดคอนโทรลชุดควบคุมมอเตอร์นะครับก็จะเป็นไฟ3เฟสนะครับได้ไฟ3เฟสมาอันนี้เป็นมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้เป็น power distribution unit นะครับก็ที่ครูบอกไปแล้วว่าคือ PDU นะครับหรือบางค่ายก็เรียก CCU นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าจะเป็นค่ายไหนที่จะเรียกนะครับแต่ว่าความหมายก็คือการหลักการทำงานก็ไม่หนีกันมากนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่แพ็คนะครับแบตเตอรี่แพ็คนะฮะ AC A ทับ C นี่ก็คือแอร์คอนดิชันนะครับแอร์คอนดิชันก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับอันนี้เป็น PTC นักเรียนสังเกตนะครับว่าเดี๋ยวเวลานักเรียนนะครับไปเปิดคู่มือซ่อมรถนะครับตัวย่อเยอะมากนะครับ AC PTC CCU ESS อะไรต่างๆนานานะครับเยอะมากเลยนะครับเพราะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็คือตัวย่อที่ใช้ในคู่มือการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้ครูฝากไว้นิดหนึ่งนะครับตัวต่อมาก็จะเป็น onboard charger นะครับแล้วก็ charging port นะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายนะครับอธิบายเลยนะครับว่าในที่นี้นะครับจะรถยนต์ไฟฟ้าจะทำงานอย่างไรนะครับเริ่มแรกนะครับเราทำการชาร์จแบตเตอรี่นะครับผ่านชาร์จิ่งพอร์ตตัวนี้นะครับที่ครูชี้นะครับกระแสไฟฟ้าที่มาจากชุดชาร์จ

ชาร์จนะครับหรือเครื่องชาร์จเนี่ยก็จะเป็นกระแสไฟฟ้าที่เป็น3เฟสนะครับเมื่อเป็น3เฟสเสร็จปุ๊บก็จะมาผ่านออนบอร์ดชาร์เจอร์นะครับออนบอร์ดชาร์เจอร์เข้าออนบอร์ดชาร์เจอร์นะครับออนบอร์ดชาร์เจอร์จะเป็นตัวหน้าที่ตัวที่ทำหน้าที่นะระบบต่างๆนะครับการชาร์จไฟ DC อันนี้เป็น DC แรงเคลื่อนต่ำนี่เป็นไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับในรถยนต์ไฟฟ้าเรามีแบตเตอรี่นะครับอยู่2ระบบนะครับระบบ12โวลต์กับระบบ380โวลต์นะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็คือเรียกพูดเรียกรวมๆก็คือแรงเคลื่อนสูงกับแรงเคลื่อนต่ำนะครับเมื่อ PDU นะครับได้แปลงพลังงานไฟฟ้านะครับจากกระแสสลับ3เฟสนะครับเป็นกระแสตรงนะครับก็จะส่งมาชาร์จที่แบตเตอรี่แพ็คตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อผ่านแบตเตอรี่แพ็คนะครับแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยก็จะมี BMS อยู่ข้างในนะครับ BMS ก็จะคอยตรวจจับการชาร์จต่างๆนานานะครับในกรณีที่ไฟเกินไฟขาดไฟน้อยไฟมากก็จะรายงานไปที่VCU นะครับอันนี้เดี๋ยวครูเข้าไปพูดในรายวิชาแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นอีกรายวิชาหนึ่งเลยนะครับแบตเตอรี่ก็เก็บพลังงานนะครับเมื่อนะครับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ใช้รถนะครับเริ่มนะครับสตาร์ทรถนะครับใช้เหยียบคันเร่งนะครับเหยียบคันเร่งเนี่ยเหยียบคันเร่งก็แบตไฟจากแบตเตอรี่นะครับจะส่งมาที่ PDU แล้วก็จะส่งไปที่อะไรครับมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับจะสังเกตนะเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะว่าตรงนี้เป็น DC ตรงนี้เป็น DC เห็นไหมครับพอจาก DC มาผ่าน PDU ปั๊บเนี่ยก็จะกลายเป็น AC แปลงแล้วนะครับเป็น AC นะครับเป็น AC ก็ผ่านมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ก็จะกลายเป็นกระแสไฟ3เฟสนะครับจ่ายเข้าที่ภาคไดรฟ์มอเตอร์นะครับภาคไดรฟ์มอเตอร์ก็จะไปทำให้มอเตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์ก็จะส่งกำลังไปที่ทรานสมิชชั่นนะครับทรานสมิชชั่นก็คือชุดเกียร์ทำให้รถยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นการทำงานคร่าวๆอันนี้เริ่มจะลงลึกนะครับในขณะเดียวกันที่ครูพูดไปแล้วนะครับก็คือในขณะที่เราขับขี่รถก็เราต้องเปิดแอร์นะครับก็พลังงานจากแบตเตอรี่แพ็คนะครับก็จะมาที่ AC คอมเพรสเซอร์นะครับก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะทำงานแล้วก็สร้างความเย็นนะครับในที่นี้จะมีระบบการรอเย็นเดี๋ยวครูไว้พูดถึงนะเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบการหล่อเย็นเนี่ยจะมีทั้งประเภทหล่อเย็นโดยสารทำความเย็นนะครับกับหล่อเย็นโดยใช้น้ำหรือน้ำหล่อเย็นนะครับเป็นตัวที่จะไปหล่อเย็นแบตเตอรี่แล้วก็ชุดคอนโทรลต่างๆนะครับในที่นี้ครูขอเอ่ยเลยแล้วกันว่ายกตัวอย่างเช่นรถยนต์ที่อยู่ข้างหลังครูเนี่ยนะครับเป็นยี่ห้อ BYD เนี่ยก็จะใช้สารทำความเย็นนะครับสารทำความเย็นที่จากแอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยไปหล่อเย็นที่แบตเตอรี่นะครับนะข้างใต้เลยนะครับข้างในนี้นะครับก็เป็นระบบที่ดีที่ครูมองว่าหล่อเย็นได้ดีเลยนะครับได้ดีเลยค่อนข้างดีนะครับแต่มีจุดที่ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของระบบปรับอากาศถ้าระบบปรับอากาศมีปัญหาเมื่อใดสิ่งที่จะตามมาก็คือการหล่อเย็นที่แบตเตอรี่แรงดันสูงจะมีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าถ้าแบตเตอรี่แรงดันสูงมีปัญหาเกิดความร้อนปุ๊บรถจะสั่งไม่ดับเลยนะครับก็จะให้อยู่ในโหมดลูปเต่านะครับก็คือขับเคลื่อนได้ความเร็วจำกัดก็คือขี่ด้วยความเร็วช้าเลยนะครับก็คือวิธีการก็คือต้องทำการหยุดรถเพื่อให้รถเนี่ยเกิดการทำความเย็นนะครับได้ทันท่วงทีแต่ในที่นี้เนี่ยครูมองว่าในการที่จะเกิดการระบาย

ความเย็นไม่ทันเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนอกเสียจากว่าระบบทําความเย็นมีปัญหาเพราะฉะนั้นอาชีพที่น่าสนใจในยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถทําเงินได้แน่นอนคุณแนะนําเลยนะครับว่าอาชีพช่างซ่อมบํารุงนะครับระบบปรับอากาศยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นในหัวข้อถัดไปนะครับประมาณ EP ที่7ที่8นะครับที่ครูจะพูดถึงนะครับแบตเตอรี่ทําไมครับแบตเตอรี่ก็จะส่งพลังงานนะครับไปที่ PDU นะครับ PDU นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยครูก็จะไม่พูดซ้ำนะครับเพราะว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้มีพื้นความรู้จากเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับก็จะให้สังเกตนะครับความแตกต่างนะครับว่าสังเกตได้ว่าถ้าด้านหน้ารถอยู่ด้านนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าอะไรที่จะอยู่คู่กันเสมอที่ครูวงไว้ก็คือนะครับระบบปรับอากาศหรือคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวครูย้อนกลับไปดูนะครับครูย้อนกลับไปดูเห็นไหมครับระบบปรับอากาศของเพรสเซอร์แอร์คอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะอยู่ด้านหน้านะครับด้านหน้าตรงนี้จะเป็นด้านหน้าด้านหน้ารถเสมอเห็นไหมครับจะเป็นแบบขับเคลื่อนล้อหน้าหรือล้อหลังนะครับส่วนใหญ่คอมเพรสเซอร์จะอยู่ด้านหน้าเหตุผลเพราะว่าในระบบนะครับปรับอากาศนะครับจะต้องมีคอยล์ร้อนนะครับหรือรังผึ้งเนี่ยอยู่ด้านหน้ารถเพื่อที่จะให้ลมมันโฟลว์นะครับโดยระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่พวกแบบจำเป็นต้องให้คอมเพรสเซอร์อยู่ด้านหน้ารถซะส่วนใหญ่นะครับซะส่วนใหญ่ต่อไปนะครับเป็นโครงสร้างชิ้นส่วนหลักของยานยนต์ไฟฟ้าประเภทขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็จะมีสังเกตนะครับนี่มีชุดมอเตอร์ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้ารถจะอยู่ตรงนี้นะครับจะต่างกับตรงที่นะครับจะต่างกับ2ประเภทนี้คือมีชุดนะคอนโทรลมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์ขับเคลื่อน2ชุดเห็นไหมครับเนี่ย2ชุดส่วนหลักการทำงานนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีอยู่ลูกเดียวกันเนี่ยก็คือจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ไฮโวลต์นะครับก็ดึงพลังงานไปชุดคอนโทรลของแต่ละชุดนะครับแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นรถยนต์ที่รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นระบบขับเคลื่อนนะครับ4ล้อนะครับขับเคลื่อน4ล้อครับลำดับต่อมานะครับครูเริ่มเจาะลึกแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เป็นวงจรแบบง่ายๆนะครับอันนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มเป็นวงจรที่เป็นวงจรไฟฟ้านะครับครูบอกแล้วนะครับว่าคนที่จะเรียนเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้า1 นะครับต้องมีพื้นฐานเป็นช่างยนต์นะครับแล้วก็มีพื้นฐานเป็นช่างไฟและก็ช่างอิเล็กนะครับนะอันนี้คือต้องมีพื้นฐานตรงนี้เลยครับจำเป็นมากนะครับในที่นี้นะครับเราจะสังเกตได้ว่าถ้านักเรียนดูจากวงจรแล้วนะครับวงจรที่จะต้องเริ่มต้นเลยนะครับเวลานักเรียนจะดูว่าวงจรนี้ทํางานยังไงนักเรียนต้องหาว่าวงจรนี้จะทํางานได้อย่างไรนะครับขั้นตอนที่1 นะครับนักเรียนหาเลยนะครับการที่รถยนต์จะเคลื่อนที่ได้นะครับนักเรียนต้องทํำยังไง 1. สตาร์ทรถใช่ไหมครับ 2. เมื่อเราสตาร์ทรถเสร็จแล้วนะครับเราต้องทําการเข้าเกียร์นะครับพอเราเข้าเกียร์เป็นเกียร์ดีแล้วเนี่ยเราก็ทําการเหยียบคันเร่งนะครับเมื่อเราเหยียบคันเร่งปั๊บนี่นะครับเมื่อเราเหยียบคันเร่งปั๊บตัวที่จะเป็นตัวรับคําสั่งจากสัญญาณคันเร่งนะครับก็คือ VCU นะครับ Electronic Chip Control Module นะครับ Electronic Chip Control Module เนี่ยก็จะรับทราบว่าณขณะนี้นะครับมีคําสั่งจากสัญญาณคันเร่งนะครับส่งมาที่ตัว VCU นะครับ VCU ก็จะส่งสัญญาณนะครับไปที่มอเตอร์คอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับ
มอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับ

ครับก็จะรับคำสั่งนะครับส่งสัญญาณพันนะครับสัญญาณพันไปที่ภาคใดนะครับไปที่ภาคใดนะครับแล้วก็ไปที่ IGBT Signal นะครับชุด IGBT นะครับก็จะทำการนะครับนำไฟนะครับจากแบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตเตอรี่ HV นะครับไฟฟ้านะครับผ่าน IGBT นะครับครูอธิบายแบบรวบๆนะครับเนี่ยผ่าน IGBT แล้วก็ส่งไปที่นะครับทักชั่นมอเตอร์ตัวนี้นะครับทักชั่นมอเตอร์ก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนในตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับก็จะมีcurrent sensor ก็คือเซนเซอร์ที่จับตรวจจับการเคลื่อนที่ของมอเตอร์นะครับเมื่อ current sensor เมื่อมอเตอร์เคลื่อนที่นะครับ current sensor ก็จะส่งสัญญาณนะครับรายงานกลับมาที่มอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ก็จะส่งรับทราบนะครับว่าขณะนี้รถยนต์ไฟฟ้าเราได้เกิดการเคลื่อนที่แล้วนะครับอันนี้ครูอธิบายนะครับการทำงานเบื้องต้นนะครับการทำงานเบื้องต้นไว้เลยไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับครูก็จะเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับที่ครูบอกว่าเรามีระบบไฟฟ้านะครับที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย2ระบบก็คือระบบ HV นะครับนักเรียนลองมองหาซิว่าในสไลด์ที่ครูให้ดูนี้ระบบLV หรือระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับติ๊กตอกนะครับแล้วครูจะบอกให้นะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่อ้าวระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำมาเกี่ยวข้องอะไรกับแรงเคลื่อนสูงนะครับครูก็บอกได้เลยว่าระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำนะครับมีความสำคัญมากนะครับเนี่ยถ้าไม่มีระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำหรือแบตเตอรี่แรงดันต่ำนะครับจะช่างซ่อมบำรุงจะไม่สามารถเข้าไปทำการซ่อมบำรุงได้อย่างปลอดภัยนะครับแบตเตอรี่แรงดันต่ำมีหน้าที่ทั้งจ่ายไฟแรงดันต่ำไปใช้งานทั้งในรถไม่ว่าจะเป็นวิทยุฟังเพลงแม้แต่พัดลมแอร์นะครับที่เป่าลมแอร์ออกจากคอเย็นนะครับก็ยังใช้ระบบไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็ระบบสั่งการต่างๆนะครับที่ใช้การสั่งการด้วยปุ่มคอนโทรลนะครับด้วยเสียงนะครับเช่นบางค่ายนะครับก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่บางค่ายครับส่วนใหญ่เลยนะครับรถยนต์ในสมัยใหม่นี้จะสั่งการด้วยเสียงหมดแล้วนะครับก็ใช้ระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำหมดนะครับแต่จะเป็นในเรื่องของสัญญาณสื่อสารสัญญาณอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่เดี๋ยวนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ศึกษาลึกๆขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เรียนกันอีกต่อไปนะครับก็ในที่นี้นะครับครูได้สรุปในเรื่องของพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ประเภทยานยนต์ไฟฟ้ามาจนถึงโครงสร้างหลักพื้นฐานของยานยนต์ไฟฟ้ามาพอสมควรนะครับหวังว่านักเรียนนะครับยังน่าจะนำไปใช้ประโยชน์หรือไปเป็นพื้นฐานทักษะในการซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าได้ในเบื้องต้นนะครับอย่างน้อยนะครับไปชี้ชิ้นส่วนนะครับต่างๆนะครับของยานยนต์ไฟฟ้าได้ถูกต้องนะครับก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของEP ที่1และ2ได้แล้วนะครับสำหรับ EP หน้านะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาต้องให้ความสำคัญมากนะครับครูเน้นย้ำเลยนะครับ EP หน้าเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไม่น่าสนใจแต่สำคัญสำหรับชีวิตเรามากชีวิตช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าแขวนไว้อยู่กับ EP หน้าครับ EP หน้าคือรายวิชาความปลอดภัยในยานยนต์ไฟฟ้านะครับรายวิชาความปลอดภัยในยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็ครูก็จะฝาก EP หน้าเนี่ยเป็นกฎหมายเป็นมาตรฐานเป็นทุกๆอย่างเป็นหัวใจหลักของช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการคลุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกแล้วฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกแล้วหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาข้าวเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำ
ก็ได้จบลงแล้วครับ

0: การเติมสารทำความเย็นและทดลองเดินเครื่องปรับอากาศ
1: เมื่อมีการติดตั้งระบบปรับอากาศใหม่หรือซ่อมแซมส่วนของอุปกรณ์บางชิ้นทำให้ต้องทำการเติมสารทำความเย็นเข้าสู่ทางดูดของคอมเพรสเซอร์หรือเรียกว่าการบรรจุสารทำความเย็นทางด้านแรงดันต่ำซึ่งสารทำความเย็นจะบรรจุในรูปของก๊าซขั้นตอนในการเติมสารทำความเย็น
2: ครับขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการบรรจุสารทำความเย็นเข้าในรับระบบตอนนี้เราได้ทำสูญญากาศได้30นิ้วประหลอดแล้วนะครับเราก็จะปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินครับเราพอปิดเกจทางด้านสีน้ำเงินสุดแล้วก็ปิดเกจทางด้านสีแดงนะครับครับก็แล้วก็เสร็จแล้วก็จะมาปิดสวิตช์เครื่องแว็กค่ำนะฮะก็เอาสายเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศนะครับพอเราเอาสายสีเหลืองออกจากเครื่องทำสูญญากาศแล้วเราก็จะนำมาใส่ที่ถังสารทำความเย็นนะครับครับก็เราเปิดฝาที่ปิดถังสารความเย็นเอาสายสีเหลืองใส่นะครับก็จะมาคายที่โคนเกจสายสีเหลืองนะฮะที่โคนเกจออกนะครับแล้วก็เปิดวาล์วที่ถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อเป็นการไล่อากาศนะครับก็ไล่กับครับทีนี้พอเราไล่อากาศเสร็จแล้วนะฮะเราก็หมุนสายสีเหลืองให้แน่นเหมือนเดิมนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเติมสารทำความเย็นเข้าไปทางด้านแรงดันสูงนะครับแรงดันสูงครับก็เปิด

0: ก็เปิดเติมไปฮะให้แรงดันในถังสารทำไฟเย็นมันเท่ากับในระบบโดยที่เราก็จะมองดูที่เข็มฮะว่าถ้าเกิดเข็มมันนิ่งก็แสดงว่าแรงดันที่ถังกับในนะฮะเราก็จะเปิดเติมไปอีกทางด้านสีน้ำเงินนะฮะแล้วเราก็จะดูที่สายไซการ์ดให้มันใสครับพอเราสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องปรับอากาศแล้วนะฮะเราก็จะเร่งเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับเราก็จะสังเกตได้ว่าเข็มด้านโลมันก็จะตกโลลงมาเข็มด้านไฮมันก็จะขึ้นไปนะครับทีนี้เราก็จะมาดูที่ไซการ์ดนะถ้าเกิดไซการ์ดยังเป็นฟองก็ต้องเปิดเติมฮะเปิดเติมเข้าไปจนฝาไซการ์ดมันจะใสนะครับไซการ์ดจะใสแล้วถ้าเกิดในระบบที่ปกตินะครับถ้าเกิดว่าสารทำความเย็นเต็มก็คือไซการ์ดใสทางด้านแรงดันต่ำเนี่ยคงจะไม่เกิน35ปอนด์นะครับทางด้านแรงดันสูงคงจะไม่เกิน250ปอนด์นะครับก็ถือว่าอยู่ในระบบที่ปกติสารทำความเย็นเต็ม
1: กรณีบรรจุสารทำความเย็นเพิ่ม
0: การเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมในกรณีที่สารทำความเย็นมีการขาดนะครับเราก็ต้องมีการเติมเพิ่มเข้าไปนะครับขั้นตอนก็คือเราจะใส่เกจเข้าไปในระบบนะฮะก็คือจะเอาเกจสีน้ำเงินนะครับต่อเข้าไปทางด้านแรงดันต่ำของระบบนะครับก็เราก็ทำการถอดฝาปิดเซอร์วิสวาล์วทางด้านแรงดันต่ำนะครับก็ใส่เกจเข้าไปนะครับครับเอาสายสีแดงนะครับก็ใส่เข้ากับทางด้านแรงดันสูงนะครับของระบบเครื่องปรับอากาศนะครับก็ใส่ก็โอเคครับก็พอเราใส่แล้วนะฮะก็คือเข็มของเกจมันก็จะขึ้นนะครับนะครับอันนี้ทางด้านแรงดันสูงก็จะขึ้นแล้วเราก็มีการคายการคายสายนะครับเพื่อไล่อากาศที่อยู่ข้างในสายสีแดงทิ้งนะครับสายสีน้ำเงินก็เช่นเดียวกันนะครับก็ครับเสร็จจากตรงนี้แล้วเราก็จะสตาร์ทเครื่องแล้วก็เปิดเครื่องปรับอากาศนะครับให้เปิดพัดลมอยู่ตำแหน่งสูงสุดความเย็นอยู่ตำแหน่งสูงสุดนะครับพร้อมทั้งเปิดประตูรถยนต์ทั้ง4บานนะครับครับตอนนี้พอเราเปิดเครื่องปรับอากาศปรับพัดลมสูงสุดแล้วความเย็นสูงสุดแล้วนะครับก็เราก็จะเร่งรอบเครื่องที่ 2,000 รอบนะครับครับพอเราเร่งที่ 2,000 รอบแล้วนะครับเราก็จะดูเกจฮะเกจทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็ดูเกจทางด้านแรงดันสูงแล้วก็มาดูที่กระจกมองน้ำยานะครับตอนนี้ที่กระจกมองน้ำยายังเป็นฟองขุ่นๆอยู่ก็แสดงว่าน้ำยายังน้อยอยู่ครับนะฮะพอน้ำยาน้อยอยู่เราก็จะเติมสารทำความเย็นเพิ่มเติมเข้าไปนะฮะโดยที่เรานำสายสีเหลืองนะครับใส่เข้ากับถังสารทำความเย็นนะครับเราก็ทำการเปิดฝาปิดที่หัวถังสารทำความเย็นก่อนแล้วก็เอาเกจสีเหลืองใส่เข้าไปนะครับครับเราก็จะคายที่โคนเกจสายสีเหลืองก่อนนะครับแล้วก็เปิดถังสารทำความเย็นนะฮะเพื่อให้สารทำความเย็นเนี่ยไล่อากาศออกไปนะครับก็พอสักครู่นึงเราก็จะปิดนะครับปิดนะครับครับทีนี้เราก็จะเปิดเติมโดยที่เราเปิดเติมทางด้านแรงดันต่ำสถานะของสารทำความเย็นก็ต้องเป็นแก๊สนะครับก็คือต้องถังต้องอยู่ในสถานะที่ตั้งอยู่ครับก็จะทำการเปิดนะครับแล้วเราก็จะสังเกตฮะสังเกตตรงนี้ให้

ฟองหายไปนะครับก็ให้ฟองหายไปนะก็คือให้กระจกมองนิยามมันเป็นสีใสๆนะครับก็ตอนนี้ใสแล้วฮะก็แสดงว่าเต็มแล้วเราก็ปิดเกจปิดวาล์วที่ถัง

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่ดูคลาสของคุณครูแม็กกี้ทุกคนนะครับในวันนี้ครับผมครูอนุสรณ์เครือขำครับครูสาขาวิชาการโรงแรมครับในวันนี้ก็ขออนุญาตมาเป็นเพื่อนในการที่จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับพี่แม็กครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเมื่อกี้ได้ติดตามพี่แม็กได้อัด EP ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติไปแล้วใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับใครที่อยากจะเป็นบาร์เทนเดอร์ในอนาคตนะครับแล้วก็สามารถนําไปปรับประยุกต์ได้เลยนะครับ
1: ใช่ครับนอกจากจะเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วเนี่ยยังปรับไปทําอย่างอื่นได้ด้วยไปผสมน้ําผลไม้ทําน้ําปั่นเพื่อที่จะต้องขายในชีวิตประจําวันหรือในหมู่บ้านก็ได้
0: อันนั้นคือสิ่งที่พี่แม็กพูดไปนะครับก็เป็นเรื่องของจริงๆมันเป็นความสําคัญมากๆเกี่ยวกับคุณสมบัติจรรยาบรรณของผู้ทําเครื่องดื่มนะครับแต่วันนี้ครับพี่แม็กครับวันนี้ขออนุญาตมาร่วมกับ EP นี้ในการที่จะทําให้ทุกคนร่วมกันสนุกสนานแล้วก็เข้าสู่เรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มนะครับแต่ว่าต้องถามก่อนว่าเครื่องดื่มอ่ะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเลยทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีกี่ประเภทใน EP นี้เราจะมารู้กันนะครับ
1: ใช่คร
0: ับ แล้วก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้จะเป็นผู้ที่สอบถามพี่แม็กเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นสงสัยผมจะทําหน้าที่แทนนักเรียนทุกคนครับในการที่จะสอบถามคุณครูแม็กกี้ว่าอันนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
1: ผมจะได้ไม่เหงาไงพูดคนเดียวผมเหงาน
0: ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับพี่แม็กครับเด
1: ี๋
0: ยวก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตถามก่อนว่าจริงๆแล้วเครื่องดื่มมีกี่ประเภทครับ
1: จริงแล้วนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทครับเครื่องดื่มได้ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่ไม่มีแอลกอฮอล
0: ์
1: ส่วนเครื่องดื่มอีกตัวอย่างนึงก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั่นเองครับ
0: ไม่มีแอลกอฮอล์กับมีแอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดผมที่ผมเคยได้ยินมาก็คือมีซอฟต์ดริงก
1: ์
0: ก็คือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็อีก1ตัวก็คือเป็นฮาร์ดดริงก์นั่นเองนะครับก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บางคนก็จะบอกว่าอันนี้คือแอลกอฮอลิกกับนอนแอลกอฮอลิก
1: ใช
0: ่มั้ยครับแล้วแต่ว่าคนจะเรียกนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรามาทําความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์กันบ้างครับ
1: มี
0: อะไรบ้างจริงๆเท่าที่ผมเคยศึกษามามีทั้งหมด9ประเภทแต่วันนี้เราไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นก็ได้แต่ขออนุญาตให้พี่แม็กพูดถึงเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สักนิดนึงครับ
1: เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็คือเครื่องดื่มที่เราเปิดประตูเข้าร้านค้าร้านนึงเปิดตู้เย็นออกมาครับเราจะเจอเครื่องดื่มที่มีแล้วก็ไม่มีที่ไม่มีก็จะเป็นแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์อย่างเช่นโค้กเบปซี่ชาเย็นชาเขียว
0: ชาเขียว
1: ใช่นมก็ไม่มีแอลกอฮอล
0: ์น้ำสมุนไพร
1: ใช่
0: ได้ไหมครับแล้วก็อาจจะมีพวกชากาแฟเข้ามาด้วย
1: ใช่คร
0: ับ อันนี้ไม่มีแอลกอฮอล์
1: ใช่
0: ซึ่งจริงๆเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สามารถทานได้ทุกวัย
1: ใช่
0: ไหมครับอีกหนึ่งตัวครับพี่แม็กครับ เป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อันนี้เป็นเครื่องดื่มที่เราจํากัดอายุในการที่จะทานขออนุญาตให้พี่แม็กพูดถึงข้อกําหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะรับประทานก่อนว่าอายุเกี่ยวกับเรื่องของอายุหรืออะไรสักนิดหนึ่งก่อนที
1: ่
0: นักเรียนจะไปเข้าสู่เรื่องของประเภทของแอลกอฮอล์ครับ
1: อายุนะครับถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็คืออายุไม่ต่ํากว่า20ปีนะครับที่จะต้องซื้อแอลกอฮอล์หรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดว่าเราอายุน้อยกว่าแล้วเราไปซื้อก็เป็นจะผิดทางด้านกฎหมาย
0: กฎหมาย
1: นะครับอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเรา20แล้วเราจะดื่มเลยถ้าเกิดว่าเราจะดื่มหรืออะไรเงี้ยข้อพบปะสังสรรค์เนี่ยอยากให้เราแบบดูแล

0: ตัวเองได้มี
1: เ
0: งานเลี้ยงชีพมี
1: รา
0: อะไร
1: ต้อง
0: เงี
1: บ
0: ้ย
1: อกว่าไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น
0: ใช่
1: กิน
0: คร
1: แล้
0: ั
1: ว
0: บ
1: ต้องดูแลตัวเอง
2: ใช่
1: ใช่ไหมครับจ
2: ใช
1: ริ
2: ่
1: งๆแล้วณปัจจุบันเราจะเห็นตามสื่อโฆษณาหรือว่าสื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์เขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าต้อง
0: ขอแบบบรรจุขวดกันนะ
1: ได้ครับ
0: ใช่ไหมเพราะว่าอย่างหนึ่งขวดครับหนึ่งขวดนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแอลกอฮอล์มันจะมีเกิดจากการกลั่นใช่ไหมครับการหมักแล้วก็การกลั่นพอหมักเพื่อให้เกิดมีผสมยีสต์ลงไปนะครับก็จะมีแอลกอฮอล์ขึ้นมาแต่ว่าจะอยู่ไม่เกิน 15% หรืออยู่ที่ 15% นะครับแต่พอนำไปกลั่นปุ๊บแล้วอ่ะมันจะมีดีกรีที่สูงขึ้น
1: ถ้าเกิดหมักผมคิดถูกไหมครับว่าจะเป็นกระบวนการของคล้ายๆเบียร์
0: ใช่ครับ
1: ที่ไปหมัก
0: ใช่
1: แล้วก็หลังจากนั้นจะมากลั่นคล้ายๆกับน้ำส้มขวัญไม้ไหมครับ
0: ใช่
1: ฟิลเดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: อ๋อโอเค
0: เมื่อเรานํามากลั่นเสร็จแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะสูงขึ้น
1: 1เท่าใช่มั้ยครับเท
0: ่
1: าที่ผมทราบ
0: พอแอลกอฮอล์สูงขึ้นถ้าเราจะดื่มก็ยังดื่มไม่ได
1: ้อ๋อ
0: ฉะนั้นแล้วก่อนที่เขาจะมาบรรจุขวดนี่ครับเขาจึงเติมน้ําลงไปเพื่อไปเจือจาง
1: เจือจาง
0: ให้อยู่ปริมาณอยู่ที่แอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ 40%
1: 40%
0: ใช่ 40% 43% แล้วแต่นะครับจากนั้นเมื่ออยู่ที่ตรงกลางตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติครับรสชาติที่เราหมักนะครับ
1: จากวัตถุดิบอันนั้นไหมครับ
0: วัตถุดิบที่เราหมักครับใช่จากวัตถุดิบตัวนั้นว่าอยู่ที่ประเภทแต่เราต้องไปเข้าสู่เรื่องของประเภทอีก
1: อ๋อเขาบอกว่าการทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกตัวครับเราจะมีเบสหลักๆก็คือแป้งถูกต้องไหมครับ
0: มีแป้ง
1: ก็จะมีพวกตระกูลมันฝรั่ง
0: มันฝรั่งใช่
1: หรือว่าอ้อยหรืออะไรที่มันจะมีจริงๆจะบอกว่าแป้งแล้วก็แป้งจะกลายเป็นน้ำตาล
0: ใช่ครับ
1: ถูกต้องไหมครับ
0: ถูกต้องคร
1: ับ อ๋อโอเคอันนี้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทุกคนสามารถนำข้อมูลตัวนี้ไปใช้ได้เพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกตัวครับเบสหลักๆของเขาก็คือเป็นตระกูลแป้งซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าแป้งไม่ได
0: ้ครับ
1: ต้องใช้น้ำตาล
0: พอเรากลั่นออกม
1: า
0: ไม่ว่าจะเป็นเราจะหมักจากอะไรสมมติเราหมักจากอะไรก็แล้วแต่ที่มีสีพอเรากลั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยสีที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีใส
1: สีใส
0: ใช่ไม่ว่าจะเอาที่มีวัตถุดิบที่เป็นสีแดงวัตถุดิบที่เป็นสีเขียวทุกตัวเอาไปหมักผลที่ออกมาพอเรากลั่นออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสีใสออกมา
1: สีใส
0: ใช่ครับ
1: ต่อให้น้ำเป็นสีเขียวกลั่นออกมาก็เป็นสีใสเหมือนเดิม
0: ใช่
1: โอเคหลังจากนั้น
0: หลังจากนั้นก็มีน้ำตาลเล่าที่มีตัวน้ำตาลเข้ามาน้ำตาลเนี่ยที่เรียกอีกตัวหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคือลิเคียวครับ
1: ลิเคียว
0: ใช่ในลิเคียวนั้นอ่ะจะมีปริมาณน้ำตาลอยู่100กรัมแล้วก็มีปริมาณของน้ำนะครับน้ำอยู่ที่1ลิตร
1: 1ลิตร
0: กรัมต่อน้ำ1ลิตร
1: ใ
0: ช่ใครจะเป็นลิเคียวใช่
1: ประมาณนั้นนะครับ1ต่อ10ถ้าเกิดต่ำกว่านี้ล่ะครับคุณแม็ก
0: ถ้าต่ำกว่านี้ใช่ไหมครับถ้าต่ำกว่านี้เขาจะยังไม่เรียกเป็นลิเคียว
1: อ๋ออันนี้ข้อมูลสำคัญนะครับนักเรียนเพราะว่าเป็นเทคนิคง่ายๆในการจำนะครับถ้าเกิดสมมติว่าในน้ำหนึ่งลิตร
0: ครับ
1: มีน้ำตาลปริมาณน้ำตาลน้อยกว่า100ตัวนี้จะไม่ใช่ลิเคียวต่อไปครับพี่แม็กครับเราจะไปตรงไหนต่อ
0: ตรงประเภทของเราครับ
1: ประเภทของเรา
0: วัตถุดิบหลักของเราที่เราจะต้องใช้ในการผสมเครื่องดื่มสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับ
1: ครับผมเคยเป็นพิธีกรในส่วนของบาร์เทนเดอร
0: ์
1: แล้วก็กรรมการเนี่ยเขาจะบอกว่าเหล้าหลักกับเหล้ารอง
0: ครับ
1: พี่แม็กลองอธิบายคำว่าเหล้าหลักกับเหล้ารองให้นักเรียนที่กำลังจะเป็นบาร์เทนเดอร์ของเราให้ฟังหน่อยได้ไหมครับเผื่อเขาเข้าถูกสู่เวทีการแข่งขัน
0: ได้ครับ
1: เหล้าหลักกับเหล้ารองยังไงครับอธิบาย
0: เหล้าหลักกับเหล้ารองที่เราเรียกว่าเหล้าหลักเนี่ยนะครับเหล้าหลักของเราเนี่ยที่ได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่ที่มีจินลัมวอดก้าเทกิล่าวิสกี้บรันดีนะครับมีในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเหล้าหลักพอเหล้าหลักตัวนี้มันจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงครับจะอยู่ที่37 ถึง 43ดีกรีบางขวดจะอยู่ที่37บางขวดก็อยู่ที่40ดีกรีแต่นะครับถ้าเกิดว่าเหล้าเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่เรียกว่าเหล้าหลักยกตัวอย่างเช่นเหล้าจินครับ
1: เหล้าจิน
0: เขาจะมีทําจากพวกธัญพืชทําจากสมุนไพรรากไม้ต่างๆมีทั้งผิวของส้มผิวของเลมอนผิวของเลมอนอย่างเงี้ยเข้ามา
1: อ๋อแต่ว่า

0: เหล้าจินนี่ถ้าเกิดขาดไม่ได้มันจะมีผลเบอร์รี่อะไรสักอย่างนะครับใช่ไหม
1: เขาเรียกว่าเป็นเติมกลิ่นนะครับเติมกลิ่นของจูนิเปอร์เบอร์รี่
0: จะ
1: ม
0: ี
1: กลิ่นหอม
0: คล้ายๆกับตัวบลูเบอร์รี
1: ่
0: ลักษณะคล้ายกันเป็นตระกูลเดียวกันลักษณะคล้ายกันแล้วก็จะมีกลิ่นของเบอร์รี่นิด
1: ๆ
0: ถูกต้องไหมครับจิน
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่สอง
1: เหล้าจินเนี่ยเขาจะมีหมักเขาจะหมักกันเหล้าหมักกันกลอง
0: อ๋อหมักกันกลอง
1: ใช่
0: เรารู้กันแล้วนะครับว่าเหล้าเนี่ยจะมีทั้งหมดประเภทแรกคือจินใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: เหล้าตัวต่อไปเป็นอะไรครับพี่แม็กครับ
1: เหล้าตัวต่อไปเป็นเหล้ารัมนะครับ
0: รัม
1: ใช่ครับเป็นเหล้ารัมเหล้ารัมนั้นนะครับก็จะมีผลิตมาจากกากอ้อย
0: อ๋อ
1: เขาจะมีการหมักนะครับการหมักมาจากกากอ้อยนะครับแล้วทีเนี้ยรัมเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นที่เราเห็นในตลาดก็จะมีไวท์รัมโกลัมแล้วก็ดาร์กรัม
0: ดาร์กรัม
1: ใช่เราจะเห็นเยอะมาก
0: อ่า
1: และอีกอย่างนึงที่เห็นก็คือเป็นสไปรัมครับ
0: อ๋อสไปรัมเป็นยังไงครับสไปรัม
1: สไปรัมอย่างเช่นเหล้าที่
0: จะมีความเผ็ดร้อนนิดนึงถูกต้องไหมครับโอเคเข้าใจแล้วตอนแรกคิดไม่ออกแต่พอครูแม็กอธิบายเข้าใจแล้วเหล้าที่บ้านเรานิยมทานกัน
1: ใช่
0: ใช่มั้ยครับแล้วก็จะมีความเผ็ดร้อนเหมาะสําหรับการผสม
1: โซดาคร
0: ับโซดาเหมือนที่เราชอบทานกันนั่นเองนะครับ
1: แต่ก็อีกอย่างนึงนะครับในที่เป็นสไปรัมเค้าก็ที่หลายๆที่เค้านิยมดื
0: ่
1: มนะครับจากนั้นนะครับในของเหล้าคําว่าเหล้ารัมเนี่ยจะกําเนิดขึ้นอยู่ที่แถวทับแคริบเบียน
0: ใ
1: ช่
0: เพราะว่าแถบนั้นเขาปลูกอ้อยค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับ
1: ปลูกอ้อยค่อนข้างเยอะ
0: แล้วก็จริงๆแล้วอันนี้ให้ข้อมูลนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบเพราะว่าชอบกลิ่นครับกลิ่นของรัมเนี่ยเขาจะมีกลิ่นของความเป็นน้ําตาลอ้อยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนคิดไม่ออกตอนอยู่ประถมนักเรียนทุกคนต้องเคยทําจุลินทรีย์ CEM ที่ใช้กากน้ําตาลที่มีสีดําอ่ะครับแล้วกลิ่นจะคล้ายๆแบบนั้นถ้าเกิดนักเรียนได้ดมนะครับจะมีกลิ่นคล้ายๆกับกากน้ําตาลนั่นเองนะครับ
1: ใช่ครับนั่นคือที่สีที่เขาเปลี่ยนไปแต่ละสี
0: อ
1: ่ะสีตัวไวท์ลัมคือพอเขาทําหมักออกมาเนี่ยการกลั่นออกมาเนี่ยคือเขาใช้ระยะเวลาที่น้อยครับแต่พอที่เป็นโกลัมครับโกลัมก็จะมีสีขึ้นมาหน่อยเป็นสีทอง
0: สีทอง
1: ใช่ออกเป็นสีทองเรียกว่าเป็นโกลัม
0: โกลัม
1: นะครับก็จะเขาจะเติมสีลงไปแต่พอเป็นดาร์กปุ๊บก็จะมีการเคี่ยวคาราเมลให้มีความไหม
0: ้ใช่อันนี้มันเกี่ยวข้องอย่างสีทองเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับตัวถังหมักด้วยไหมครับ
1: เกี่ยวครับ
0: เกี่ยวข้องใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าใช้ถังหมักที่ค่อนข้างที่นานขึ้น
0: อ๋อก็จะมีสีของไม้ออกมาด้วย
1: ใช่
0: มั้ยครับแล้วหลังจากนั้นพอหลังอันนี้เราทําจบแล้วนะครับ
1: ครับ
0: ต่อตัวต่อไปเป็นอะไรครับ
1: ตัวต่อไปครับเป็นวอดก้าครับ
0: วอดก้า
1: ใช่วอดก้าจะมีต้นกําเนิดขึ้นอยู่ที่ประเทศรัสเซียโปมีโปแลนด์แล้วก็รัสเซียนะครับบางฉบับก็จะบอกเป็นรัสเซีย
0: รัสเซีย
1: บางฉบับก็เป็นโปแลนด์แต่ทั้ง2ประเทศนี้นะครับก็คือในสมัยก่อนเนี่ยที่เขาได้มีในเรื่องของเขาเป็นเมืองหนาวอ่ะพอเขาเป็นเมืองหนาวปุ๊บเขาก็เลยต้องดื่มวอดก้าเพื่อที่จะให้มี
0: ข้างในร้อนขึ้น
1: ใช่
0: มั้ยครับ
1: ใช่
0: อันนี้คือวอดก้าแล้วก็วอดก้าทํามาจากอะไรครับ
1: วอดก้าทํามาจากอะไรวอดก้าถ้าเราจําไว้ง่ายเลยมาจากกลุ่มของมันฝรั่งธัญพืชพวกเนี้ยครับแต่ถ้าเป็นหลักๆแล้วก็จะมาจากมันฝรั่งครับ
0: ใช้มันฝรั่ง
1: ใช
0: ่ในการที่จะทํา
1: เป็นแป้ง
0: แต่จริงๆแล้วไม่ใช้มันฝรั่งก็ได้
1: ได้ครับ
0: ใช่มั้ยครับแล้วแต่ขอให้แต่โดยส่วนใหญ่พี่แม็กก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้มันฝรั่งในการทําจริงๆเทคนิคของกุ้ยนะครับก็จะมีการใช้มันฝรั่งนี่แหละอย่างสมมติว่าวอดก้าคุณจะจําว่าทําจากมันฝรั่งแล้วจะทําได้แล้วจะจําได้ง่ายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปครับหลังจากวอดก้าวอดนี้วอดก้าจบหรือยังเอ่ย
1: วอดก้าจบแล้ว
0: จบแล้วต่อไปเป็น
1: ต่อไปเป็นเตกิล่า
0: เตกิล่าถ้าเกิดพูดถึงจริงๆถ้าอันนี้ขวดเตกิล่าเราจะเห็นว่าเอ๊ะลักษณะของเขามีความเป็นหมวก
1: ใช่
0: นะครับหมวกของอันนี้เป็นหมวกอะไรไม่รู้อาจจะออกแนวแบบพวกที่อยู่ทางโซนอเมริกาโซน
1: เม็กซิโก
0: อ
1: ๋
0: อเม็กซิโก
1: ใช่เวลาที่เขาใช้ทรงหมวกแบบนี้ก็จะมีคนที่แบบตอนที่เขาไป
0: คาวบอยไหมครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋ออากาเว่
1: ใช่จะต้นคล้ายๆลักษณะเหมือนสับปะรดบ้านเรา
0: อ่า

0: ครับแล้วพอเขาไปตัดเขาก็เลยใส่หมวกเขาจะมีหมวกใบใหญ่ๆเขาก็เลยจึงต้องมีหมวกตัวเนี้ยเพื่อที่จะต้องสื่อถึงเตกิล่าและเครื่องดื่มเตกิล่าเนี่ยจะต้องดื่มคู่กับแก้วด้วยจะมีแก้วของเขาด้วยเป็นเอกลักษณ์นั่นคือเป็นแก้วมาการิต้า
1: อ๋อแก้วมาการิต้า
0: ใช่ครับ
1: กินกับเตกิล่านะครับจริงๆแล้วขออนุญาตเสริมจากพี่แม็กซ์สักครู่นะครับเรื่องของอากาเว่ต้นอากาเว่จริงๆอยู่ในตระกูลตะบองเพชรถูกต้องไหมครับแล้วก็จะมีถ้าเกิดสมมติว่าเปรียบเทียบถึงสับปะรดบ้านเราจะมองเล็กไปเลยเพราะต้นอากาเว่จะใหญ่มากนะครับนึกถึงว่าเป็นตะบองเพชรที่เป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกับของต้นสับปะรดแต่ว่าจะค่อนข้างใหญ่สูงประมาณตัวกุ้ยเลยครับใช่มั้ยครับสูงประมาณนี้เลยแล้วก็เขาจะตัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการกลั่นถูกต้องมั้ยครับ
0: หมักกันคร
1: ับ อ๋อหมักก่อนแล้วก็ถึงจะกลั่นอันนี้พูดถึงเตกิล่าอีกสักนิดนึงครับมีมั้ยครับ
0: เตกิล่าเนี่ยก็จะมีสีตัวนี้เป็นสีเรียกว่าเป็นสีเงินหรือเรียกว่าเป็นซิลเวอร
1: ์ซิลเวอร์เตกิล่า
0: ใช่ครับเป็นซิลเวอร์เตกิล่าและอีกมีอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวเค้าเรียกว่าเป็นโกครับ
1: โกเตกิล่า
0: โกเตกิล่าก็จะมีเป็น
1: สีทอง
0: ใช่
1: ครับเป็นสีทองอันนี้เขาแต่งสีไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่าเขาใช้กระบวนการที่หมักที่นานขึ้น
0: น่าจะเป็นกระบวนการหมักให้ที่นานขึ้นแล้วก็ให้สีของไม
1: ้ผมทราบมาว่าจริงๆโกเตกิล่าเนี่ยเขาใช้กระบวนการในการหมักอย่างต่ำก็6ปี
0: ใช่ครับ
1: อ๋อบางคนลูกบวชแล้วนะยังไม่ได้กินเลยตอนตัดจนลูกบวชแล้วยังไม่ได้กินเลยนะครับอันนี้คือเตกิล่า
0: ใช่ครับทีนี้เล่าเซตเหล่านี้เนี่ยที่เรียงไว้นะครับที่เป็นจินรัมวอดก้าเตกิล่านะครับยังมีอีกก็คือวิสกี
1: ้อ๋อวิสกี้
0: ครับของวิสกี้นี่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นวิสกี้จากประเทศสกอตแลนด์หรือว่าเป็นวิสกี้จากประเทศอเมริกาโซนแถบยุโรปคำเขียนน่ะต่างกันเลย
1: ผมเคยได้ยินคําว่าสกอตวิสกี้
0: ใช่ครับสกอตวิสกี้
1: แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วจุดกําเนิดเริ่มต้นของการทําวิสกี้อยู่ที่สกอตแลนด์ถูกต้องมั้ยครับ
0: ใช่ครับ
1: อ๋อแล้วเขาก็จะมีวัฒนธรรมการทานของเขาด้วย
0: ใช่มีทั้งวัฒนธรรมการทานมีทั้งแต่ละเมืองอ่ะคือเขาจะทําวิสกี้เนี่ยขึ้นมาหลายเมืองพอเขาทําหลายเมืองเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะมีแบ่งออกมาเป็นเกี่ยวกับเป็นเบนเดดวิสกี
1: ้
0: ซิงเกิลมอลต์พวกเนี้ยครับใช่แล้วก็จะมาแต่ละบริษัทเขาก็จะมารวมกัน
1: พี่แม็กพูดถึงซิงเกิลมอลต์แล้วก็เบรน
0: ครับ
1: อธิบายตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผู้เรียนเราจะงง
0: คำว่าเบรนเด็ดเบรนเนี่ยก็คือการที่เราเอาเหล้ารวมแต่ละลงกันครับและคือแต่ละเมืองละกันนะครับแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันแต่ละบริษัทมารวมกันเขาเรียกว่าเป็นเบนนี่คือการเอามารวมกันทั้งหมด
1: แล้วก็ดึงสิ่งที่มันโดดเด่นออกมา
0: ใช่ครับนั่นคือเขาก็ต้องมีการไปปรุงเพิ่มเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ที่วิสกี้จะทํามาจากธัญพืชแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีถ้าเป็นแบบเหมือนกับถ้าเป็นอเมริกาถ้าเป็นสกอตแลนด์ก็จะมีกลุ่มของธัญพืชเข้ามาเขาจะมีแบ่งรสชาติด้วยเป็นที่เคยเห็นเป็นตารางมีส้มมีความเผ็ดมีอะไรมีเหมาะสําหรับคนไทยเพราะว่าเราจะต้องเติมโซดาแต่อีกกินนึงอีกอย่างนึงคืออาจจะมีสโมกมีความเป็นควัน
1: นิด
0: เข้ามาในเหล้าใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นแนวของอเมริกาก็เขาก็จะแบ่งเป็น2เหมือนกับมีอะไรนะเฮเนซี่ใช่กับอีกเมืองนึงก็คือเป็นเมือง
1: ที่ลักษณะคล้ายๆกันที่ผลิตใช่มั้ยครับ
0: เคนทักกี
1: ้อ๋อ
0: นะครับจะมีอยู่2
1: ไก่ทอดเมืองไก่ทอด
0: ใช่
1: นะครับแต่ทําเราด้วยนะ
0: ใช่ครับ
1: เราด้วย
0: เราด้วยนะครับก็2บริษัทนี้ก็จะมีชื่อเสียงที่โด่งที่ดังเหมือนกันแล้วก็นําเข้าส่งขายที่ในไทยค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่แล้วในการทําของเหล้าในกลุ่มนี้ถ้าเป็นของรัฐเคนทักกี้นะครับจะใช้ธัญพืชที่เป็นเมล็ดข้าวโพดค่อนข้างเยอะ
1: เพราะว่าเขาปลูกค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมคร
0: ับ ใช่ครับนั่นคือเขาก็เอาของดีของบ้านเขาใช่ไหมเขาก็เอาของดีของบ้านเขามาทำฉะนั้นแล้วนะครับการที่เราจะคิดเมนูใหม่ๆขึ้นมาก็ต้องเอาของดีของบ้านเรามา
1: โอเคจริงๆบ้านเราอ่ะมีเหมือนกันแล้วก็เราก็จะใช้เขาเรียกว่าสุราชุมชน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับสุราชุมชนที่ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็เอาวัตถุดิบบ้านเรามาทำเหมือนกันตัวต่อไปครับพี่แม็กหลังจากวิสกี้

0: ที่แล้วเป็นตัวไหนดีครับ
1: ตัวต่อไปเป็นบลันดีหรือว่าจะมีบลันดีแล้วก็คอนยักสองอันนี้จะมีข้อแตกต่าง
0: ครับแต่บางคนเขาบอกว่าบลันดีกับคอนยักคือประเภทเดียวกัน
1: ก็อยู่ในประเภทเดียวกันแต่ว่าเขาถ้าเป็นคอนยักเขาก็จะอยู่ในแคว้นของฝรั่งเศส
0: ฟิลเหมือนไวน์ที่มาจากแคว้นแชมเปญก็คือเครื่องดื่มแชมเปญ
1: ใช่ครับพออยู่ในของฝรั่งเศสแล้วก็พันองุ่นอีกอย่างนึงในการผลิตนะครับเขาก็เลยจะเรียกว่าเป็นคอนยักนะครับ
0: แต่ว่าทั้ง2ตัวคือบรันดีเหมือนกันแต่แตกต่างกันแค่สถานที่เพาะปลูกพันองุ่นเท่านั้นพูดก่อนพอพูดถึงองุ่นอ้าวจริงๆตัวนี้ทํามาจากองุ่นเท่าที่ทรา
1: บ
0: จริงๆแล้วบรันดีก็คือไวน์1ตัวที่เอามาต้มถูกต้องมั้ยครับ
1: ครับ
0: อ๋ออันนี้คือเครื่องดื่มบรันดีแต่อธิบายบรันดี

0: แล้วก็เราจะเห็นในโฆษณาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะบอกว่าจริงๆเครื่องดื่มที่เป็นบรันดีบ้านเราก็จะดังในระดับโลกด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับพูดถึงบรันดีเล็กๆน้อยๆครับพี่แม่ครับ
1: บรันดีใช่ไหมครับที
0: ่รสชาติ กลิ่นอะไรเงี้ยครับ
1: รสชาติบรันดีนี่นอกจากองุ่นแล้วก็ยังมี
0: สับปะรด
1: สับปะรด
0: ได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเท่าที่ทราบจริงๆโรงงานบรันดีจะอยู่ที่นครปฐมนะครับแล้วก็บางที่เขาก็บอกว่าใช้สับปะรดบางที่เขาก็ใช้องุ่นนะครับแล้วก็วัตถุดิบแตกต่างจริงๆแล้วบรันดีเนี่ยสามารถทํามาจากผลไม้
1: ใช่
0: ใช่มั้ยทําจากชนพืชได้มั้ยครับ
1: ถ้าเป็นบรันดีตัวนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าจะทําจากธัญพืช
0: ไม่ได้ไม่เหมาะอาจจะได้แต่ผมหวังว่าไม่เหมาะเพราะว่ากลิ่นหอมของผลไม้จะหายไป
1: ใช่
0: มั้ยครับแล้วก็อันนี้ใช้น้ําตาลจากผลไม
1: ้ออกมาน
0: ะครับอ่ะพอหลังจากบรันดีหรือคอนยักไปแล้วหลังจากนั้นเป็นอะไรครับ
1: ตัวนี้ครับเป็นตัว
0: สีแดงสดใสไม่ใช่ไวน์นะอันนี้ไม่ใช่ไวน
1: ์ตัวนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นแคมเปอรี่ครับก็คือเป็นมาจากของสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรเป็นพวกรากไม้
0: โชว์เหมือนอันนี้เลย
1: ครับ
0: พรีเซนเตอร์นะครับคืออะไรครับพี่แม็กอธิบายนิดนึง
1: ส่วนเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยเขาจะนิยมที่จะมานำมาเหมือนเป็นยา
0: เป็นยา
1: ครับที่เอามาใช้ในการทําเครื่องดื่มเพราะว่าอย่างเหล้าแต่ละตัวก็สังเกตดูว่าแต่ละตัวที่เราเล่ามาเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นผลไม้แล้วก็เป็นรากไม้รวมถึงบางตัวก็เป็นยานะครับพอมาถึงตัวแคมเปอรี่เนี่ยแคมเปอรี่นี่ก็เป็นยาทํามาจากรากไม้เพื่อที่จะดูแลเวลาที่เราดื่มอ่ะอย่างเช่นพวกเนโกนี่ที่ขายดีๆ
0: เนโกนี
1: ่ใช
0: ่จริงๆเนโกนี่นี่ค่อนข้างดังมากๆนะครับเนื่องจากว่าเนโกนี่เนี่ยใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดแข่งขันของอาชีวศึกษาของเราด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนโกนี่ลองศึกษากันดีๆนะครับคือตัวนี้นะครับ
1: คือพอเป็นสมุนไพรแล้วงั้นเราบอกสูตรไปเลยแล้วกัน
0: อ่ะได้ครับ
1: มีเหล้าจินครับ
0: เหล้าจิน
1: จินก็เป็นสมุนไพรเพราะว่าจินที่บอกมาจากของสมุนไพรหลายชนิดรวมกัน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มาเจอกับสมุนไพรเอามารวมกันอีกก็คือเป็นแคมเปอรี่อ๋อใช
0: ่
1: ก็จะมีความหวานเข้ามาหน่อย
0: แล้วก็จะมี
1: สมุนไพร
0: จริงๆรสชาติของเนโกนี่เขาก็จะมีความขมหวานเล็กๆแล้วก็ละมุนจริงๆเป็นเครื่องดื่มที่ชอบมากพอเวลาเป็นพิธีกรแล้วชอบกรรมการทําให้กินนิดนึงเพราะว่าจะได้พูดคล่องๆนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เนาะแต่จริงๆแล้วแคมเปอรี่นี่มันอยู่ในตระกูลอะไรครับแอปเปอริทีฟมั้ยครับ
1: ในตระกูลของแอปเปอริทีฟครับ
0: อ๋อแอปเปอริทีฟคืออะไรครับถ้านับสําหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนเลย
1: แอปเปอริทีฟก็คือเครื่องดื่มคลิปที่แล้ว
0: พูดไปแล้ว
1: เครื่องดื่มหลังอาหาร
0: แอ
1: ปเปอริทีฟหลังอาหารคืออะไรนะก็คือเหล้าที่หวานใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: ตัวนี้คือเป็นเหล้าที่เป็นสมุนไพรที่เป็นเหล้าขมนะครับที่เป็นแอปเปอริทีฟก็คือเป็นเครื่องดื่มเรียกน้ําย่อยนั่นเองครับ
0: อ๋อเพื่อกระตุ้นให้อยากอาหารมากขึ้น
1: ใช่
0: มั้ยครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เรารู้แอปเปอริทีฟจริงๆยังมีแอปเปอริทีฟอีกตัวนึงมั้ยครับหรือว่าเอานี่เป็นวิสกี้ใช่มั้ย
1: ไอ
0: ริ
1: ส
0: อันนี
1: ้ไอริสอันนี้เป็นไอริสวิสกี้ครับ
0: ผมเห็นอันนี้จริงๆครูแม็กพูดใน EP ที่แล้วจริงๆขวดจิ๋วนะครับแต่ว่าแจ๋วมากเหตุผลที่จิ๋วแต่แจ๋วเพราะว่าขวดนี้ไม่มีขายในประเทศไทย
1: ไม่มีครับ
0: แอบกระซิบมาว่าจริงๆข้างๆนี้เป็นภาษาต่างชาติด้วยน่าจะเป็นญี่ปุ่นอธิบายเกี่ยวกับขวดนี้สักนิดหนึ่งครับทำไมถึงจิ๋วแล้วราคาสูงด้วย
1: ขวดจิ๋วขวดนี้นะครับก็คือ
0: ไม่ใช่ซีอิ๊วใช่ไหม
1: เขาดมด้วย
0: ไม่ใช่เนาะ
1: ก็ยังขวดจิ๋วขวดนี้เนี่ยบิตเตอร์เนี่ยคือเขาจะสกัดออกมาดูจะมีความหอมครับขวดนี้จะมีความหอมของกลิ่นของดอกไม
0: ้
1: จริงแล้วตัวนี้เนี่ยผมเอาไปใช้ในการแข่งขันอาชีวะซึ่งทำเครื่องดื่มที่เป็นแนวดอกไม้เราก็อยากเสริมแล้วก็ให้เกิดความละมุนที่มันเป็นดอกไม้เราก็เลยเลือกบิตเตอร์ตัวเนี้ย
0: ที่เป็นดอกไม้
1: ที่เป็นดอก
0: ให้มีกลิ่นดอกไม้เข้ามา
1: ใช่ให้เป็นกลิ่นดอกไม้เข้ามา
0: อ๋อโอเค
1: เหมือนกับเป็นการเติมเต็ม
0: เติมเต็มนอกจากเรื่องของสีรสชาติกลิ่นก็ต้องมาพร้อมกันถ
1: ู
0: กต้องไหมครับโอเคหลังจากนั้นครับตัวนี้ผมเห็นว่าเป็นไอริชวิสกี้คืออะไรครับไอริชวิสกี
1: ้ไอริชวิส

0: พี่เนี่ยเป็นเหล้าที่มาจากประเทศไอซ์แลนด์
1: ไอซ์แลนด์
0: ใช่ครับเป็นอยู่ในกลุ่มของเหล้าหลักนะครับก็คือเป็นอยู่ในของไอซ์แลนด์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มนั้นก็จะมีในเรื่องของการเคลือบน้ำตาลการเทเหล้าการจุดไฟ
1: อ๋อ
0: แล้วก็เทลงมาพอเทลงมาแล้วก็แบบเหมือนคล้ายๆกับชาชักอ่ะ
1: ชาชักบ้านเราท
0: ร
1: ี่เป
0: ้
1: ็
0: อ
1: น
0: น
1: ภา
0: อ่
1: ค
0: ะ
1: ใต้โอ้แล้วนอเลย
0: แต่นี่มีไฟไงเขาจึงเรียกว่าเมนูนี้ว่าไอริสวิสกี้ครับ
1: มีกลิ่นหอมด้วยไหม
0: มีกลิ่นหอมของน้ำตาล
1: อ๋อ
0: น้ำตาลไหม
1: น้ำตาลไม่อย่างนี้
0: ใ
1: ใ
0: ช
1: ช่ไหม
0: ่
1: ครับราคาสูงไหมครับสำหรับถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มประเภทนี้
0: ถ้าเป็นเครื่องดื่มประเภทนี้จะราคาแล้วแต่ท้องถิ่น
1: อ๋อ
0: เพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยการตั้งราคาของเครื่องดื่มนี่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับเราจะไม่สามารถระบุได้ว่าไลท์ราคาจะต้องอยู่ที่400
1: อ๋อ
0: แต่ว่าบรรยากาศเราไม่ได้อะเดี๋ยวเขาก็ไม่เข้านะ
1: องค์ประกอบหลายๆอย่าง
0: ใช่ครับ
1: บวก
0: ม
1: ก
0: ี
1: ันถ้าเกิดอยู่ในโซนเกาะที่บรรยากาศดีๆอาจจะแบบราคาพุ่งสูงนิดหนึ่งนะครับ
0: ใช่แล้วคร
1: โอ
0: ับ
1: เคหลังจาก Irish Whiskey แล้วผมเห็นทั้งหมดนี้โอ้โหเยอะมากครับแม่ครับ
0: ครับ
1: จริงๆแล้วคืออะไรเราจะพูดทีละตัวก็ไม่คงเวลาวันนี้ก็คงจะไม่พอ
0: ใช่
1: แต่ว่าผมอยากให้พี่แม็กสรุปตัวที่โดดเด่นที่แบบอยากจะโชว์ให้กับน้องๆหรือนักเรียนของเราได้ชมวันนี้ครับเชิญครับ
0: โอ้โหเลือกมาเลยครับชอบขวดไหน
1: จริงๆผมค่อนข้างที่จะชอบตัวนี
0: ้ครับ
1: เนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเขาก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะมีความเป็นครีมนะครับนักเรียนบางคนเห็นแล้วก็จะอาจจะแบบถ้าเกิดครั้งแรกนะครับเห็นแล้วก็อาจจะแบบชื่นชอบแล้วก็ว้าวนะครับเดี๋ยวผมมอบให้พี่แม็กได้อธิบายขวดนี้ครับในระหว่างนี้ผมขออนุญาตเสิร์ชหาเครื่องดื่มที่ผมอยากจะให้พี่แม็กนำเสนออีกสัก2ตัวในวันนี้นะครับ
0: ครับในเครื่องดื่มตัวนี้นะครับเรียกว่าเบอร์รี่เบอร์รี่บางคนเรียกเบอร์รี่นะครับเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยจะมีความเป็นมีนมนะครับมีความเป็นนมที่อยู่ในเป็นนมขึ้นในเครื่องดื่มคือจะเป็นสีข้นข้นนะครับเป็นส่วนผสมอยู่นมที่ใช้คือเขาเรียกว่าเป็นนมวัวสำหรับเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเก็บหลายๆที่คือการเปิดได้ก็จะต้องมีวันหมดอายุฉะนั้นแล้วนะครับเหล้าขวดชนิดนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ได้ไม่เกินอยู่ประมาณ6เดือน4ถึง6เดือนนะครับแต่สมุนไพรอื่นๆด้วยที่รวมอยู่ในเนี่ยยิ่งขยับไปกว่านี้ก็ยิ่งแกรนโมนิเยก็จะมีส่วนลึกความลึกเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับขวดนี้เนี่ยกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นของผิวส้มครับเขาก็จะมีเป็นเหล้าที่ใช้เบสหลักเข้ามาทําตัวนี้ด้วย
1: อ๋อครับโอเค
0: เรียกว่าลิเคียวครับ
1: ลิเคียวนะครับอีก1ตัวถ้าเกิดพูดถึงทะเลเรามาดูเรื่องมะพร้าวก่อนบ้างดีกว่าสําหรับขวดนี้จริงๆค่อนข้างชื่นชอบเพราะว่าเป็นกลิ่นมะพร้าวเหมาะกับบ้านเรานะครับ
0: ตัวนี้หยิบมาปุ๊บบอกเลยว่าเป็นลัมนะครับลัมที่เป็นไวท์ลัมตัวนี้เนี่ยที่เขาก็คือเป็นเหล้าหลักที่เอามาใช้ในการทําเครื่องดื่มตัวไวท์ลัมตัวมาลิบูขวดนี้
1: อ๋อก็คือเอาไวท์ลัมมาผสมกับไซรัปแล้วก็สัดส่วนถ้าเกิดพูดถึงลิเคียวสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ
0: สัดส่วนจะมีน้ำตาล100กรัมเพราะว่าจะต้องมีความหวานครับแล้วก็มีน้ำหรือว่าเป็นเหล้าเนี่ยนะครับจำนวน1ลิตรเป็นอัตราส่วนก็คือ100กรัมต่อน้ำ1ลิตรครับ
1: โอเคอันนี้กลิ่นถ้าจริงๆถ้าเกิดสมมติกลิ่นออกไปหานักเรียนได้กลิ่นตัวนี้จะหอมน้ำมะพร้าวมากนะครับแล้วก็จริงๆเครื่องดื่มตัวนี้สามารถไปผสมกับเครื่องดื่มมีเมนูไหมครับพี่แม็กครับแล้วขออีกหนึ่งเมนูไหนๆก็ถือตัวนี้แล้วผมขอเมนูที่ทําจากวัตถุดิบตัวนี้ครับ
0: วัตถุดิบตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเมนูที่นึกถึงทะเลละมะพร้าว
1: ครับ
0: นะครับกลิ่นของมะพร้าวกลิ่นไอความเป็นมะพร้าวนึกถึงเมนูพีนาโคลาด้าครับ
1: เป็นเมนูที่ใครไปทะเลต้องไปสั่งเพราะเป็นเมนูที่สดชื่นเหมาะกับซัมเมอร์
0: ใช่ต้อง
1: สูตรเป็นยังไงบ้างครับพี่แม็กครับ
0: สูตรในตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปบางคนจะมีใช้น้ํากะทิ
1: ใช้น้ํากะทิ
0: ใช้กะทิก็มีเพื่อให้เอา
1: ได้ความเป็นโฟมมั้ยครับไม่ใช่
0: โฟมไม่ได้ใช้เป็นความเป็นโฟมแต่ว่าจะใช้กับจะมี1ก็คือเป็นไวลัมไวลัมถ้าผมใส่มาตรฐานก็จะเป็น1ออนครึ่ง
1: หนึ่งออนครึ่งไว้ลำจดไว้เลยนะครับไว้ลำหนึ่งออนครึ่ง
0: แล้วก็ผมจะใช้ลิเคียวครับ ครึ่งอ่อน
1: ครึ่งอ่อน
0: ใช่ลิเคียวตัวลิเคียวมะพร้าว
1: ครับ
0: ครึ่งอ่อน

0: จากนั้นนะครับก็จะใช้ซาวมิก
1: ซาวมิก
0: ใช่ซาวมิกกับไมค์ละให้มีความเปรี้ยวหวานหน่อยแล้วก็มีน้ำซาวมิกอยู่ที่1ออนนะครับข้ามอะไรไปไหม
1: มีไหมครับ
0: ไม่มี1ไวลามออนครึ่งมีลิเคียว
1: แล้ว
0: ลอง
1: ครึ่งซาวมิก
0: ครึ่งออนแล้วก็ซาวมิก1ออน
1: ครับ
0: แล้วก็มีน้ำสับปะรดครับ
1: อ๋อโอเคจะได้เพิ่มความสดชื่น
0: ใช่มีน้ำสับปะรดอีก2ออน
1: 2ออน
0: ใช่ครับพอเราเติมไปเป็น2ออนเสร็จแล้วปุ๊บครับทีนี้เราจะเสิร์ฟใส่แก้วธรรมดาเขาไม่ได้ที่เราเห็นในหนังก็จะมีเป็นแก้วที่เป็นสับปะรด
1: อ๋อเป็นแก้วสับปะรด
0: ใช่แล้วก็ตกแต่งด้วยกล้วยไม้หน่อย
1: อ๋อโอเค
0: ก็มีสับปะรดจิ้ม
1: นั่นคือเมนูที่เรียกว่า
0: พีนาโคลาดาครับ
1: พีนาโคลาดานะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันทั้งหมด35นาทีนะครับแล้วก็เป็นคอร์สสั้นๆสำหรับที่เราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของเครื่องดื่มครับ ท้ายนี้พี่แม็กฝากสำหรับผู้เรียนที่จะติดตามใน EP ต่อไปสักนิดหนึ่งครับ
0: ใน EP ต่อไปนะครับเราเมื่อเรารู้เรื่องของเครื่องดื่มละแอลกอฮอล์ละต่อไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์และวิธีการใช้ครับ
1: และต้องขอบอกนักเรียนทุกคนหรือใครก็แล้วแต่ที่เปิดมาแล้วมาเจอคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าวันนี้เป็นการเรียนการสอนนะครับซึ่งวันนี้เราเรียนในวิชาอะไรครับพี่แม็กครับ
0: ในวันนี้นะครับเราเรียนในวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มครับ
1: ซึ่งเป็นหลักสูตรของอาชีวศึกษาจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สอนเรื่องพวกนี้เลยนักเรียนเราก็จะไม่มีพื้นฐานในการที่จะไปประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาดูก็จะไม่ได้อะไรจากเราเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้เกี่ยวกับประเภทแล้วเครื่องดื่มเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความรู้ในการที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคตแต่ถามว่าพวกเราสนับสนุนให้นักเรียนไทยหรือคนไทยได้ทานแอลกอฮอล์ไหมขออนุญาตว่าไม่แต่ว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวของเราครับเป็นส่วนสำคัญแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมาแล้วก็จะมาลิ้มลองรสชาติของเรานะครับแล้วก็ธุรกิจบาร์เป็นหนึ่งธุรกิจในสายการท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคสำหรับท้ายนี้ครับเราก็ฝากไว้สำหรับ EP หน้าเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์อย่างที่พี่แม็กได้พูดไปแล้วนะครับวันนี้เราสองคนจากกันเพียงเท่านี้หวังว่าจะเจอทุกคนใน EP หน้าสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางในรถยนต์เนี่ยนะครับ เป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้าย

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยกระจายวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนโลเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายพลั๊กส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นสแลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายสแลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negative ลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70% และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

28กันยายนวันพระราชทานธงชาติไทยธงชาติไทยมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบต่างๆตามยุคสมัยก่อนจะพัฒนามาเป็นธงชาติไทยที่ใช้มาจนปัจจุบันเพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพระราชทานธงชาติไทยให้เป็นธงประจำชาติเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460ธงชาติไทยประกอบด้วย3สีได้แก่สีแดงหมายถึงชาติ

พระธรรมเทศมหาชาติกันวนประเวศในงานเทศมหาชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษา26มิถุนายน2569ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุการสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยมีพระจริยาสำรวมเรียบง่ายและทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังฆมณฑลตลอดจนประชาชนการวนประเวศเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันสำหรับเนื้อหาเป็นบทที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสทรงพระนิพนธ์การนี้มี57พระคาถาบรรยายธรรมชาติใช้เพลงพญาเดินเป็นเพลงบรรเลงประจำกันประกอบพระกริยาการทรงพระดำเนินของพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีและพระกัณหาที่เสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตระหว่างทางพระเวสสันดรทรงสนทนากับพระนางมัตสีและพระโอรสพระธิดาทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการที่ทรงพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชกษัตริย์แห่งมาตุลนครได้ทูลขอให้พระเวสสันดรครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ครองมาตุลนครแต่พระองค์ทรงปฏิเสธแล้วเสด็จไปยังเขาวงกตเพื่อทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นเวสสุกรรมเทพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์ในการนี้ทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชและทรงพระผนวดเป็นฤาษีเป็นเวลา7เดือนทรงดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้บำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอย่างสงบข้อคิดจากกันนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยในโอกาสนี้เยาวชนที่ชนะการประกวดภาพวาดระบายสีชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชน

0: นกณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลและอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30คนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิดลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง30กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการทรงวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเส้นทางสุขภาวะตลอดชีพโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จะแสดงเครื่องมือแพทย์รากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟลูออไรด์วานิชผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีจำนวน 4,000 โดสจำกัดวันละ 1,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากนี้ยังมีการเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพและการจัดแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปฐุมวนารามตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้วย 6. ณโรงแรม Miracle Grand Convention เขตหลักสี่กรุงเทพมหานครซึ่งปีนี้กรมปศุสัตว์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นเจ้าภาพในนามประเทศไทยจัดขึ้นภายใต้คำขวัญ Stronger Together รวมพลังร่วมใจขจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามที่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO กำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกเพื่อให้มนุษยชาติตระหนักถึงบทบาทของตนในการร่วมกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างจริงจังในการนี้พระราชทานโล่เกียรติยศแก่ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ชนะเลิศการจัดการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า Thailand Rabies Award ประจำปี2569แบ่งเป็นประเทศประเภทเทศบาลได้แก่เทศบาลเมืองสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมาและประเภทองค์การบริหารส่วนตำบลได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาพระราชทานโล่เกียรติคุณแก่หน่วยงานที่สนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรค

0: พิษสุนัขบ้าโรคในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
1: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคไปแล้วกว่า 600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้ร่วมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabbit One Data การติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดอันเป็นการบูรณาการการดำเนินงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนทั้งนี้การทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงจึงเป็นวิธีการดูแลสุขภาพสัตว์ควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ลดโอกาสการแพร่เชื้อและลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าในคนและสัตว์ที่ดีที่สุดประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยและมีพระราชกระแสให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้งจิตอาสาพระราชทานให้เข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้เชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่4เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิกา

วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนเทียนประสิทธิศาสตร์กรุงเทพมหานครและสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกสิตตารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาววัดโพแต่งใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระตอนจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามและวัดปากน้ำและวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับตะกรและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองอเยาวราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดแม่อ้อในวัดหัตถีวนารามวัดป่าแงะเมืองชุมและวัดกู่แก้วจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.นายสุพรเทพสุวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพมหานครบริษัทร้อยปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดหนองแวงจังหวัดขอนแก่น4รูปมหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดโคกเขมาวัดไร่ขิงวัดเดชานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนคขัมมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดเกาะคิดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมพารณากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาวดิเนศรีพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสะเกษกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

รามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครและวัดทับเกล็ดใต้วัดโพหนองยาววัดไผ่สิงจังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้ากิติพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้และโรงเรียนสหราชนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการ

0: ความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะมาทำขนมไทยนักศึกษาลองทายกันดูสิครับว่าเป็นขนมอะไรลักษณะของขนมจะนึ่งจากถ้วยตะไลมีเมื่อนึ่งสุกแล้วจะมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางถูกแล้วครับนั่นก็คือขนมน้ำดอกไม้หรือที่เราเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าขนมชักหน้าทีนี้เรามาดูวิธีการทำเริ่มจากการนำแป้งข้าวเจ้ามาใส่อ่างผสมตามด้วยแป้งเท้าเยม่อมนำน้ำลอยดอกมะลิมาใส่แล้วค่อยๆนวดทำไมเราถึงเรียกขนมชนิดนี้ว่าขนมน้ำดอกไม้เนื่องจากน้ำที่เรามาใช้จะต้องทำการลอยดอกไม้เพื่อให้มันมีความหอมเพื่อสมกับชื่อของขนมนะครับการทำน้ำลอยดอกมะลิเริ่มจากการเตรียมภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดหลังจากนั้นเราจะทำการใส่น้ำสะอาดถ้าจะเป็นน้ำฝนจะยิ่งดีมากเนื่องจากน้ำฝนจะเป็นน้ำที่เย็นเมื่อเราเตรียมภาชนะเสร็จแล้วเราเทน้ำใส่ลงไปเราจะไม่เทน้ำจนเต็มภาชนะเนื่องจากเราเทน้ำจนเต็มภาชนะภายในภาชนะจะไม่มีอากาศเพื่อให้ดอกมันบานหลังจากเราเทน้ำลงไปแล้วประมาณครึ่งหรือเศษ3ส่วน4ของภาชนะเราจะนำดอกมะลิที่ทำความสะอาดเรียบร้อยอย่างเบามือแล้วนำดอกมะลิมาวางโดยให้ก้านของดอกจมลงไปในน้ำแล้วกลีบดอกลอยอยู่บนผิวน้ำ

ขนมน้ำดอกไม้เมื่อเรานึ่งสุกตัวขนมจะต้องนุ่มไม่แข็งกระด้างขบวนการที่จะทำให้ขนมนุ่มก็คือขบวนการนี้ครับเมื่อเรานวดใส่น้ำดอกไม้ไปแล้วแป้งจะเริ่มจับตัวเป็นก้อนฉะนั้นเราจะทำการนวดนานๆเพื่อให้น้ำมันได้ซึมเข้าไปในแป้งจะเป็นสาเหตุที่ทำให้ขนมเรานุ่มนะครับในสมัยโบราณเราจะใช้แป้งที่โม่จากข้าวเจ้าแล้วนำมาทับน้ำฉะนั้นถ้าเราใช้แป้งลักษณะแบบนั้นก็ไม่จำเป็นต้องนวดนานเนื่องจากว่าจะมีน้ำที่มันยังอยู่ในเนื้อแป้งขั้นตอนนี้ต้องทำการนวดนานนิดนึงนะครับเพื่อให้แป้งมันนุ่มโดยใช้เวลาประมาณ 5-10 นาทีหลังจากเราทำการนวดไปได้สักพักหนึ่งจะมีความรู้สึกว่าแป้งมันนุ่มแล้วเราจะเริ่มทำการใส่น้ำตาลทรายกับสลับกับน้ำลอยดอกมะลิที่เหลืออยู่นะครับ

เมื่อเราใส่น้ำลอยดอกมะลิและน้ำตาลทรายหมดแล้วเราจะทำการคนจนน้ำตาลมันละลายตัวดีเมื่อน้ำตาลละลายตัวดีแล้วเราจะนำแป้งไปกรอง

หลังจากเราทำการกรองแป้งเรียบร้อยแล้วในระหว่างที่เราจะทำการแบ่งใส่สีเราจะต้องทำการเตรียมลังถึงและเตรียมพิมพ์นะครับวันนี้พิมพ์ที่ใช้จะเป็นลักษณะถ้วยตะไลใบเล็กกับพิมพ์อลูมิเนียมนะครับเราจะวอร์มเตาก่อนในระหว่างที่เราวอร์มเตาให้ร้อนแล้วนึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อน5 นาทีเราจะนำแป้งมาแบ่งใส่สีนะครับ

วันนี้เราจะทำสีขาวสีชมพูสีฟ้าสีเขียวและสีส้มนะครับโดยหยดสีลงไปในถ้วยที่เราทำการแบ่งเล็กน้อยคนสีให้เข้ากับเนื้อแป้งการใส่สีเราจะเริ่มจากทีละน้อยค่อยๆหาไปสีจนกว่าเราจะได้นะครับอย่าใส่ทีเดียวแล้วปริมาณสีเยอะๆถ้าสีมันเข้มแล้วจะแก้ยากสีอื่นได้ครับเมื่อเราทำการแบ่งใส่สีเรียบร้อยแล้วระหว่างนี้เรารอพิมพ์ที่เราทำการนึ่งให้ร้อนสาเหตุที่เรานึ่งพิมพ์ให้ร้อนก่อนเนื่องจากแป้งที่เราหยอดลงไปโดนความร้อนจากพิมพ์ก้นแป้งจะสุกพอเราปิดฝาลังถึงแรงดันไอ้น้ำจากฝาจะเป็นตัวที่กดให้ขนมหน้ามันบุ๋มลงไปเป็นสาเหตุที่เขาจะเรียกว่าขนมชักหน้าครับหลังจากเรา

ทำการแบ่งผสมสีเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนำมานึ่งพิมพ์เราก็จะร้อนพอดีนะครับทีนี้การใช้ลังถึงทุกครั้งที่เปิดฝาลังถึงเราจะต้องทำการเช็ดฝาลังถึงทันทีมิเช่นนั้นไอ้น้ำมันอาจจะหยดลงไปในถ้วยขนมได้นะครับเราจะนำแป้งที่เราผสมสีเรียบร้อยมาหยอดก่อนหยอดเราจะต้องทำการคนเพราะแป้งข้าวเจ้ามันอาจจะตกตะกอนที่ก้นถ้วยถ้าเกิดเรานึ่งถ้วยไม่ร้อนตอนที่ขนมมันเย็นมันอาจจะแคะยากเนื่องจากแป้งที่เราหยอดลงไปในถ้วยแล้วมันไม่มีความร้อนที่ทำให้แป้งมันสุกทันทีจะเป็นสาเหตุที่ขนมมันจะติดก้นพิมพ์นะครับเราจะทำการหยอดจนเต็มถ้วย

หลังจากเราทำการหยอดจนเต็มทุกพิมพ์แล้วนะครับเราจะทำการปิดฝาแล้วทำการนึ่งประมาณ 10-12 นาทีในระหว่างที่เราหยอดให้เรารีบหยอดให้เต็มอย่าเปิดฝาทิ้งไว้นานอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ขนมที่เรานึ่งสุกแล้วไม่เกิดรอยบุ๋มเราจะรอประมาณ 10-12 นาทีนะครับ

ทุกครั้งที่เปิดฝาล้างถึงต้องเช็ดฝาล้างถึงนะครับเราก็จะได้ขนมที่มันมีรอยบุ๋มอยู่ตรงกลางสวยงาม

ขนมน้ำดอกไม้เป็นขนมที่ไม่มีส่วนผสมมากมายบวกกับขั้นตอนการทำไม่ได้ยุ่งยากเลยต้นทุนก็ต่ำผมคิดว่าน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกสำหรับนักศึกษาที่คิดจะสร้างรายได้และสร้างอาชีพสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

สวัสดีครับนักศึกษาที่น่ารักทุกคนผมอาจารย์เดวิดอมรบุญสุโขวันนี้จะนำพานักศึกษามารู้จักกับขนมไทยอีกชนิดหนึ่งลักษณะของขนมจะเป็นรูปดอกไม้มี3กลีบและนั่นก็คือขนมดอกลำดวนนะครับฟังดูแล้วน่าสนใจอยากจะลองทำแล้วใช่ไหมครับขนมชนิดนี้ไม่มีส่วนผสมอะไรมากมายแต่ความโดดเด่นของขนมคือรูปลักษณะขนมกับความหอมของขนมซึ่งมาจากเทียนอบฟังดูแล้วเรามาเริ่มลงมือทำกันเลยนะครับเริ่มจากการนำแป้งสาลีกับน้ำตาลมาล่อนรวมกันการล่อนแป้งสาลีจะมีการจับตัวเป็นก้อนง่ายฉะนั้นเราจึงต้องทำการล่อนเพื่อให้แป้งมันแตกตัวไม่จับตัวกันเป็นก้อนเวลาเราผสมแป้งมันจะได้แป้งไม่เป็นเม็ดๆส่วนน้ำตาลทรายถ้าเกิดเราไม่มีน้ำตาลทรายป่นให้เราซื้อน้ำตาลทรายเม็ดแล้วนำมาโขกหรือนำมาใส่เครื่องปั่นให้ละเอียดเพื่อให้เวลาเราผสมแล้วน้ำตาลมันจะละลายตัวดีปนไปกับเนื้อแป้งนะครับเมื่อเราทำการล่อนแป้งกับน้ำตาลเข้ากันดีแล้วเราจะนำน้ำมันมาใส่นะครับน้ำมันที่ใช้ในสมัยโบราณเราจะใช้น้ำมันหมูเจียวใหม่ๆซึ่งจะมีความหอมแต่ปัจจุบันนี้คนจะใช้น้ำมันพืชหรือเนยขาวค่อยๆใส่น้ำมันลงไปแล้วทำการนวดเมื่อเราได้ก้อนแป้งลักษณะนี้แล้วเราจะทำการแบ่งเป็นสีนะครับโดยวันนี้เราจะถัดสีนะครับเมื่อเราใส่สีลงไปแล้วเราจะคลึงจนกว่าสีจะกลืนเข้าไปกับเนื้อแป้งเป็นเนื้อเดียวกันนะครับขนมไทยเอกลักษณ์ชนิดหนึ่งก็คือการใส่สีถ้าเป็นขนมไทยชาววังเราจะไม่นิยมใส่สีเข้มเนื่องจากสีมันจัดเกินไปเวลามาจัดใส่ภาชนะจะดูฉูดฉาดเกินไปต่อไปเราจะใส่สีชมพูนะครับ

เมื่อเราผสมสีเรียบร้อยหลังจากนั้นเราจะมาทำการปั้นเป็นดอกนะครับการทำขนมโดยใช้เตาอบสิ่งสำคัญคือเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนทีนี้เราจะไปวอร์มเตาให้ร้อนระหว่างที่เราวอร์มเตาร้อนเราจะทำการปั้นดอกไปเลยหลังจากเราปั้นดอกเสร็จเตาอบที่เราวอร์มไว้ก็จะได้เข้าอบทันทีการนำขนมไปอบในเตาอบเราจะต้องทำการวอร์มเตาก่อนนะครับโดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่150องศาอย่างน้อย5นาทีครับหลังจากเราทำการวอร์มเตาเรียบร้อยแล้วเราจะทำแป้งที่เราผสมสีแยกเอาไว้มาชั่งแบ่งเป็นก้อนๆเพื่อให้ขนาดของดอกลำดวนของเรามีขนาดเท่ากันเนื่องจากเราไม่มีการชั่งดอกเล็กเวลาเราอบมันจะไหม้ก่อนดอกใหญ่จะไม่สุกฉะนั้นวันนี้เราจะชั่งน้ำหนักก้อนละ10กรัมนะครับในขั้นตอนนี้เรายังไม่ต้องขึงแป้งมากนะครับเราจะทำการแบ่งก่อนการปั้นดอกวันนี้เราจะทำการปั้นดอกลำดวนให้ดู2รูปแบบเป็นลักษณะดอกตูมกับดอกบานเมื่อเราทำการแบ่งปั้นเป็นก้อนๆแล้วหลังจากนี้เราจะทำเป็นดอกนะครับโดยถาดที่ใช้เราจะใช้ถาดอลูมิเนียมจะทาน้ำมันหรือทาเนยก็ได้ไม่ทาก็ได้แต่ถ้าเกิดเป็นถาดอลูมิเนียมแบบไม่มีแว็กแบบนี้ควรจะทาน้ำมันเนื่องจากเวลาเราอบแล้วขนมมันจะล่อนออกจากพิบง่ายวิธีการทำดอกโดยการหยิบแป้งที่เราแบ่งเป็นก้อนวางบนฝ่ามือคึงให้กลมเพื่อเป็นการทำให้เนื้อแป้งมันเนียนทั้งก้อนและผิวแป้งมีความเรียบเมื่อเราคึงก้อนกลมเรียบร้อยเราจะตั้งก้อนแป้งขึ้นใช้มีดผ่าเป็น4กลีบหลังจากนั้นเราจะนำกลีบแต่ละกลีบมาวางลงในถาดดอกลำดวนจะเป็นเอกลักษณ์คือ3กลีบกลีบสุดท้ายให้เราแบ่งครึ่งเพื่อทำเป็นเกสรหลังจากนั้นเราจะใช้หลังมีดบากเป็น3ร่องเนื่องจากดอกลำดวนตัวเกสรจะเป็น3ร่องวางลงตรงกลางเมื่อเราปั้นเป็นก้อนกลมนะครับหลังจากนั้นเราจะเอามีดผ่าเป็น4แฉกหลังจากนั้นเราจะวางกลีบโดยปลายกลีบติดกันตรงกลางถ้าเกิดเราไม่วางติดกันตรงจุดตรงกลางเวลาอบสุกดอกลำดวนมันจะแยกออกจากกันนะครับ

ที่เราปั้นไปแล้วเป็นดอกลำดวนที่มันเป็นแบบบานทีนี้เราจะปั้นแบบตูมให้ดูนะครับลักษณะแบบตูมตัวแป้งควรจะมีความอยู่ตัวนิดนึงฉะนั้นแป้งที่เรานวดเอาไว้มันจะมีความนุ่มเกินไปเวลาเรามาทำดอกตูมวางกลีบลงไปมันจะไม่อยู่เราจะทำการเติมแป้งลงไปเล็กน้อยเพื่อให้แป้งตัวนี้มันมีความอยู่ตัวมากขึ้นเมื่อเราใส่แป้งลงไปแล้วเราจะทำการนวดแป้งที่เราเติมลงไปให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันมันจะเริ่มแห้งนิดๆแล้วเวลาเรานวดลงไปมันจะไม่ติดมือเราวิธีการสังเกตว่าเราจะขึ้นดอกตูมเมื่อเราเติมแป้งลงไปแล้วแป้งมันจะเริ่มแห้งขึ้นเมื่อเราบีบปุ๊บมันจะอยู่ตัวมากกว่าแป้งที่มันมีไขมันเยอะเมื่อเราได้ชนิดนี้แล้วเราจะแบ่งชั่งน้ำหนัก10กรัมเท่าเดิมครับเมื่อเราได้แป้งแล้วเราจะคึงเป็นก้อนกลมสังเกตว่าก้อนแป้งที่เราเติมลงไปเมื่ออยู่บนฝ่ามือมันจะกลมแล้วไม่แบนลงเช่นเดียวกันเราจะนำมีดมาผ่าเป็น4แฉกและการวางลงในถาดขนมดอกลำดวนเป็นขนมที่ไม่มีผงฟูฉะนั้นเมื่ออบแล้วมันจะไม่พองขยายตัวขึ้นการวางขนมลงไปในถาดไม่ต้องห่างกันมากครับขึ้นอยู่กับความชอบการดอกลำดวนเมื่อเราเห็นตอนที่มันดอกตูมตัวกลีบมันจะงุ้มเข้าส่วนดอกบานปลายกลีบมันจะบานออกฉะนั้นการจะปั้นดอกบานหรือดอกตูมขึ้นอยู่กับความชอบของเราครับการทำดอกตูมปกติถ้าเราทำดอกบานเราจะกางกลีบให้มันบานออกส่วนดอกตูมเราจะเอากลีบตั้งขึ้นหลังจากเราทำการปั้นขนมดอกลำดวนเต็มถาดเรียบร้อยแล้วเราจะนำขนมไปเข้าเตาอบที่เราทำการวอร์มเตาไว้เรียบร้อยแล้วที่อุณหภูมิ150องศาเซลเซียสหรือ350องศาฟาเรนไฮน์โดยใช้ระยะเวลาการอบประมาณ 10-15 นาทีครับหลังจากเราทำการอบขนมจนครบเวลาแล้วเราไปดูขนมกันนะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรเราก็จะได้ขนมกลีบลำดวนที่มีความสวยงามบวกกับความกรอบของตัวขนมนะครับฉะนั้นเราจะนำขนมดอกลำดวนที่ทำการอบเรียบร้อยมาอบเทียนเพื่อให้มันมีความหอมนะครับโดยภาชนะที่จะนำมาอบเทียนต้องเป็นภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิดวันนี้เราจะใช้ภาชนะก็คือกระทะซึ่งนักศึกษาอาจจะมีอยู่ที่บ้านอยู่แล้วการอบเทียนสิ่งสำคัญก็คือเทียนอบเทียนอบมีหลายชนิดมีหลายราคาขึ้นอยู่กับตัวเนื้อเทียนฉะนั้นนักเรียนนักศึกษาจะต้องไปพยายามทดลองดูเองว่าจะชอบกลิ่นไหนมีราคาตั้งแต่30

บาทยัน200บาทการอบเทียนให้เราเหลือเว้นที่ตรงกลางเอาไว้แล้วนำขนมที่เราต้องการอบมาวางรอบๆการจะจับดอกดำดวนต้องจับเบาๆนะครับเนื่องจากตัวแป้งมันมีความนุ่มถ้าหยับจับแรงๆมันจะร่วงติดมือแล้วทำให้ดอกลำดวนเราไม่มีความสวยเมื่อเราทำการเรียงขนมลงไปในภาชนะเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาจุดเทียนกันนะครับหลังจากเราทำการจุดเทียนแล้วเราจะต้องให้ไส้เทียนมันลุกจนแดงๆนะครับใช้ไม้เขี่ยเล็กน้อยเพื่อให้ตัวไส้เทียนมันกระจายความหอมมันจะมาจากความร้อนของไส้เทียนไปหลอมเนื้อเทียนให้มันส่งกลิ่นเมื่อเราจุดเทียนไส้เทียนมันลุกแดงดีแล้วหลังจากนั้นเราทำการดับรีบปิดฝาตัวควันเทียนมันจะอบอวนอยู่ในภาชนะแล้วส่งกลิ่นหอมลงไปในเนื้อขนมนะครับระยะเวลาการอบเทียนเราจะทิ้งไว้ในภาชนะคันอย่างนี้1ชั่วโมงเป็นอย่างน้อยแล้วจะทำซ้ำอีก1ครั้งแค่นั้นขนมเราก็จะมีความหอมการอบเทียนจะไม่อบนานๆหลายๆครั้งถ้าเกิดอบนานมากเกินไปแทนที่จะเป็นกลิ่นหอมกลับเป็นกลิ่นฉุนนะครับเมื่อเราอบจนครบเวลาแล้วเราจะมาทำการเปิดฝานะครับพอเราเปิดฝาขึ้นมาควันที่อบอยู่มันจะหายไปมันจะไปซึมอยู่ลงในเนื้อขนมเมื่อหลังจากนี้เราจะมาทำการจัดจานนะครับการหยิบขนมพยายามบีบเบาๆนะครับเนื่องจากขนมตัวนี้มันมีความนุ่มนวลของตัวแป้งเราก็จะได้ขนมกลีบลำดวนที่มีรูปลักษณ์สวยงามบวกกับสีสันที่ดูสดใสและความหอมของเทียนอบนักศึกษาดูแล้วว่าขนมดอกลำดวนมีส่วนผสมที่ไม่มากมายบวกกับขั้นตอนที่ไม่สลับซับซ้อนเพียงแต่มีเทคนิคในการปั้นและจัดวางดอกให้ดูสวยงามผมคิดว่าขนมดอกลำดวนน่าจะเป็นหนึ่งทางเลือกให้นักศึกษาได้สร้างรายได้และสร้างอาชีพทำจำหน่ายในโอกาสพิเศษแทนที่จะใช้ขนมเบเกอรี่ก็กลับมามองเป็นขนมไทยแล้วยังช่วยอนุรักษ์ขนมไทยไว้ให้คงอยู่สืบต่อไปสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ

กลับมาพบกับครูมอสนะครับแล้วก็กับพี่อ้อนอีกแล้วนะครับกับเมนูผัดหมี่เกษตรนะครับซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งในการทำเมนูผัดเกษตรเนี่ยครับก็จะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือว่าระดับปวช.นะครับวันนี้นะครับเราจะมา

เรียนรู้กันว่าในผัดหมี่กระเฉดหนึ่งจานเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าในพื้นที่ของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเยาวราชที่เป็นแหล่งของกินและการแหล่งของกินแหล่งของใช้ของคนไทยหรือชาวต่างชาติที่นิยมไปเดินกันในช่วงเวลาช่วงเย็นนะฮะเป็นผัดหมี่กระเฉดเนี่ยก็จะเป็นเมนูยอดฮิตในนั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งกว่าจะได้ผัดหมี่กระเฉดหนึ่งจานเนี่ยเรามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะฮะทำให้ผัดหมี่ของเราเนี่ยรสชาติอร่อย1ต้องอร่อย2เนาะสะอาด3แล้วก็ราคาย่อมเยาหรือว่าเราต้องรู้ว่าต้นทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราเอาไปอัพได้เท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของผัดหมี่กระเฉดของเราในวันนี้ซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของเมนูสตรีทฟู้ดย้ำอีกครั้งนะครับนักเรียนคำว่าสตรีทฟู้ดในนี้ในนิยามเนี่ยที่เราหมายถึงเนี่ยก็คืออาหารริมถนนหรืออาหารข้างทางจะจัดแบบในระรูปแบบของเป็นโต๊ะตั้งหรือว่าเป็นรถตู้คันใหญ่ๆเป็นแวนหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของรถเข็นแบบที่ครูมอสยืนอยู่กับพี่อ้อนตอนนี้ก็เรียกว่าเราจำลองบรรยากาศที่ศูนย์บ่มเพาะของเราหรือว่าครัวยอดเพชรของเราเนี่ยให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดมากที่สุดเลยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวครูยกตัวอย่างร้านเจ๊สีอันนั้นอะไรนะห่อหมกที่นักเรียนเคยเห็นย่านสำเพ็งอันนั้นก็เป็นสตรีทฟู้ดสไตล์รถเข็นหรือว่าร้านอาหารตามสั่งเนี้ยก็ใช้คำว่าสตรีทฟู้ดได้เหมือนกันเพราะคำว่าสตรีทฟู้ดจะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนน่าจะนึกภาพออกเนาะวันนี้เราจะมาทำอย่างไรให้ผัดหมี่กระเฉดของเราเนี่ยอร่อยด้วยหน้าตารับประทานด้วยเนาะแล้วก็เรียนรู้วัตถุดิบว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยก่อนจะมาเป็นอาหารหนึ่งจานเนี่ยมีแหล่งที่มาอย่างไรแล้วก็มีการจัดการการเตรียมวัตถุดิบอย่างไรนะคะเริ่มต้นกับอย่างแรกนะครับพี่ออนครับหยิบมาเลยตัวนี้นะครับซึ่งเราได้ทำกันไว้ใน EP ที่แล้วนะครับสำหรับซอสสำเร็จรูปนะครับในตัวของซอสสำเร็จรูปตัวนี้ส่วนผสมเน้นย้ำมีไม่ยากมีแค่4อย่างจำง่ายรสชาติอร่อยใช้ได้จริง1น้ำมันหอยนะครับ1ถ้วยตวงนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงนะครับคนให้เข้ากันจนละลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับจะได้ซอสตัวนี้ออกมานะฮะสามารถเก็บไว้ใช้ได้กับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่กระเฉดที่ครูจมอสจะทำในวันนี้หรือว่าผัดกะเพราที่เราทำกันไปใน EP ที่แล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ทำได้ใช่ไหมครับอะไรอีกที่ครูมอสไปหมูกระเทียมไก่กระเทียมนะครับแล้วก็การหมักหมูย่างก็สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวนี้ได้เลยนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริงทำธุรกิจได้จริงประกอบอาชีพเพราะอาชีวศึกษาของเราเนี่ยเน้นการปฏิบัติจริงเอาไปต่อยอดธุรกิจได้นะครับตัวนี้อร่อยเมื่อกี้เราชิมก่อนเทคที่แล้วนักเรียนนักศึกษาในห้องส่งเนี่ยได้ชิมแล้วก็ยอมรับกันว่าซอสตัวนี้อร่อยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนะฮะแล้วต่อไปนะครับตัวที่พระเอกของเราเลยตัวนี้นะครับกระเฉดกระเฉดจะขึ้นในคลองนะฮะในแม่น้ำลำคลองหรือว่าตอนนี้ก็นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเนาะเพราะว่ากระเฉดเนี่ย1กรัมที่เราเห็นโอ๊ยกรัมใหญ่ๆมีฟองขาวๆนมขาวๆเนี่ยคุมอยู่เอาจริงๆแล้วกระเฉด1กรัมเนี่ยใช้ได้นิดหน่อยนะลูกเพราะว่าเราจะเลือกยอดที่อ่อนที่สุดเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนแก่อันไหนอ่อนง่ายๆเลยการใช้มือเด็ดมือสัมผัสนี่แหละถ้าหักง่ายแสดงว่าเป็นยอดอ่อนถ้าเหนียวถ้าแข็งแสดงว่าตรงนั้นแก่เราจะไม่เอามาใช้ในผัดหมี่กระเฉดของเรานะฮะตัวที่2ก็คือเส้นหมี่วันนี้ครูมอสใช้เป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปก็คือเส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งนำมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนที่จะนำมาใช้นะอันนี้ถ้าเราใช้เส้นสดก็ได้แต่ครูมอสแนะนำให้เป็นเส้นแห้งนะฮะเพราะว่า1ถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะแล้วก็จะมีความนุ่มความเหนียวมากกว่าตัวที่เป็นเส้นสดแล้วก็เส้นเป็นเส้นไม่ขาดง่ายนะคะอันนี้เป็นตัวที่2นะครับต่อไปกุ้งวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งขาวแกะมาเรียบร้อยแล้วเราจะเหลือไว้แต่หางสวยงามนะครับแล้วก็เวลาดูเลือกซื้อกุ้ง1หลักการจำง่ายๆเลยในหัวตัวต้องติดกันนะครับไม่มีกิน

เน่าเหม็นหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมเช่นสารฟอร์มาลีนที่เขานิยมแช่ในอาหารทะเลนะฮะแล้วก็สีของเปลือกกุ้งเนี่ยต้องเป็นสีเดียวกับน้ำทะเลก็คือสีฟ้าหรือถึงหรือสีน้ำเงินเข้มๆนะครับนักเรียนหัวจะต้องไม่ดำหรือว่าไม่หลุดออกจากตัวแค่นั้นเองฮะมีขามีอะไรครบอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือกุ้งสดอันนี้ก็มีผลทำให้ผัดหมี่ของเราอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อกุ้งก็เลือกซื้อให้ดีนะครับนักเรียนแล้วก็ขนาดไซส์วันนี้ครูมอสเลือกมาประมาณ30ตัว1กิโลนะฮะก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีที่ครูมอสทำการสอนอยู่เนี่ยเป็นเมืองอยู่ที่อำเภอชะอำแล้วก็ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราจะต้องสดแล้วก็ต้องใหม่ทำให้ผัดหมี่ของกระเชษของเราเนี่ยอร่อยแน่นอนครับต่อไปปลาหมึกวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองก็จะมีลักษณะมันก็ในลำตัวก็จะมีกระดองแข็งๆทำไมครูมอสถึงเลือกใช้ปลาหมึกกระดองเพราะปลาหมึกกระดองเนี่ย1เนื้อแน่น2มีความกรอบนะเคี้ยวไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสู้ฟันเลยพอกินแล้วรู้สึกอร่อยที่เขานิยมไปทำหมึกย่างราคาก็ค่อนข้างสูงนิดนึงกิโลละประมาณ250บาทเนาะแล้วก็เราใช้ปริมาณตอนนี้ครูมอสจะใช้กุ้งประมาณ6ตัวก็ประมาณ2ขีดหรือว่า200กรัมปลาหมึก2ตัวเล็กๆกระดองก็ประมาณอีก250กรัมเพราะฉะนั้นใน1จานเราก็จะใช้ปริมาณประมาณนี้นะฮะหลักการเลือกซื้อหมึกก็เช่นเดียวกันเนื้อต้องมีความใสเนาะมียังมีเม็ดสีอยู่เนาะมีเปลือกแน่นไม่เหม็ดหัวติดกับลำตัวมีองค์ประกอบครบไม่หลุดลุ่ยหรือหลุดลุ่ยหรือเปื่อยนะครับนักเรียนครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยไม่มีกลิ่นแปลกปลอมหรือว่าไม่มีแมลงไปไข่อยู่ในนั้นนะครับก็เลือกซื้อให้ดีครับตัวที่2เลยก็คือตัวต่อไปต้นหอมก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติแล้วก็สีสันของจานอาหารของเรานะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าวันนี้ครูมอสก็ยังเลือกใช้พริกชี้ฟ้า2สีนะครับเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยให้กับผัดหมี่กระเชษของเราครับต่อไปตัวนี้ก็สำคัญครับพริกจินดาแดงทำไมครูมอสเลือกใช้พริกจินดาแดง1พริกจินดาแดงให้ความเผ็ดที่ดีให้2ให้ปริมาณเนื้อหรือว่าให้เท็กเจอร์ของพริกเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละได้ปริมาณที่มากเวลาเราโขกแล้วแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนเหมาะสำหรับการไปทำยำไปทำน้ำพริกมากกว่าตัวพริกจินดาแดงเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผัดไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดชาผัดอะไรเงี้ยและครูมอสจะต้องใช้สีเขียวและสีแดงในการทำผัดตัวนี้เพราะว่าจะได้สีตามที่ครูมอสต้องการเลยเนาะแล้วก็เวลาเราจัดจานออกมาเงี้ยองค์ประกอบของผัดหมี่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวของหมึกสีส้มของกุ้งแล้วก็ยังได้สีเขียวสีแดงของพริกอีกด้วยครับต่อไปกระเทียมไทยครับทำไมถึงต้องใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยมีลักษณะที่มีความหอมมากกว่าการใช้กระเทียมจีนนักเรียนนึกออกไหมฮะกระเทียมจีนจะมีลักษณะเป็นกีบใหญ่ๆซึ่งอันนั้นจะเหมาะใช้กับอาหารจีนหรืออาหารฝรั่งมากกว่าเพราะว่าจะมีกลิ่นที่มันฉุนน้อยกว่าตัวกระเทียมไทยตัวนี้นะฮะหลักการเลือกซื้อกระเทียมนะครับหรือว่าของแห้งเนี่ยเวลาหนูเลือกซื้อหนูก็ดูว่าไม่มีราขึ้นไม่มีที่มันงอกออกมาจากตัวหัวนะครับแล้วก็กีบต้องแน่นไม่ฟอไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างในตัวกระเทียมก่อนจะใช้ปอกเสร็จนำไปล้างก่อนเทคนิคง่ายๆในการปอกกระเทียมมีเยอะแยะมากมายนักเรียนสามารถหาดูได้ในโซเชียลมีเดียมากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ว่าเทคนิคการปอกกระเทียมอย่างไรให้ง่ายนะฮะ1บางคนเอาไปทุบก่อนแล้วเอาไปเขย่าเอากระมังครอบแล้วเขย่าบางคนก็มีเทคนิคเอาไปแช่น้ำเพื่อปอกไม่ให้มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นติดมือนะฮะแนะนำนิดนึงว่าเวลาปอกกระเทียมแนะนำให้ใส่ถุงมือเพราะว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยค่อนข้างมีความแรงแล้วก็จะทำให้มันติดกับมือเราได้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำมันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เราจะใช้เพียงเล็กน้อยเพราะซอสของเราอย่าลืมว่าเราใส่น้ำมันไปด้วยซอสของเราเนี่ยมันก็จะมีความมันอยู่แล้วในเบื้องต้นเพราะว่าที่ครูมอสใส่น้ำมันลงไปเพราะอยากให้ตัวน้ำมันเนี่ยเข้าไปเคลือบเส้นเคลือบวัตถุดิบของเราในซอสนั้นๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยในช่วงที่ผัดครับสุดท้ายน้ำปลาทำไมครูมอสไม่ใส่น้ำปลาไปในซอสสำเร็จรูปล่ะเพราะว่าบางคนแพ้น้ำปลาก็มีแล้วก็ความเค็มของน้ำปลาเนี่ยไม่เหมาะที่จะกลับเอาไปลงในซอสสำเร็จรูป

นะแต่บางอาหารบางชนิดเนี่ยจะต้องใส่น้ำปลาด้วยครูมอสก็เลยจะใช้เป็นการออนท็อปเอาหรือว่าราดขอบกระทะเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำปลามากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักๆของเราซึ่งผัดหมี่ของครูมอสเนี่ยความเปรี้ยวถ้าเราต้องการรสชาติเปรี้ยวเนี่ยจะได้จังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นมะนาวแต่บางสูตรก็เป็นมะขามเปียกนักเรียนไม่ต้องจกใจบางทีนักเรียนไปหาเซิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยทำไมผัดหมี่กระเฉดของครูมอสใช้แค่น้ำปรุงสำเร็จรูปไม่เห็นมีน้ำมะขามเปียกไม่เห็นมีซอสพริกไม่เห็นมีซีอิ๊วดำเหมือนที่อื่นเลยเพราะครูมอสต้องการลดต้นทุนของนักเรียนนักศึกษาแต่ได้รสชาติที่คงที่แล้วก็ผัด10จานก็เหมือนกันทุกจานนะฮะครูมอสก็อยากให้เป็นเขาเรียกว่ารีเซปีก็คือสูตรมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดที่มันเป็นมาตรฐานของรสชาติอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันช้าๆนะฮะทำไปช้าๆเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้เทคนิคขั้นตอนในการทำนะครับไปพร้อมๆกับครูมอสแล้วก็พี่อ้อนครับอ่ะครับเริ่มต้นนะครับพี่อ้อนเอากระเทียมนะครับกับพริกนะครับโขกรวมกันให้ละเอียดนะครับเพราะผัดหมี่เนี่ยเราต้องการความเผ็ดเนาะนิดนึงความหอมจากกระเทียมเพื่อต้องการให้มีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวนะฮะครูมอสจะเลือกใช้พริกจินดาแดงนะครับ5เม็ดนะครับแล้วก็พริกจินดาเขียวสัก5เม็ดนะครับอย่างละครึ่งเพื่อที่ให้ได้รสชาติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ประมาณ8กีบนะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นครกหินนะครับครกหินเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการทำน้ำพริกกะปิกันโขกพริกแนะนำอีกเทคนิคนึงถ้าพริกกระเทียมเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องใช้หรือว่าเราไม่ได้ยุ่งมากเนี่ยครับแนะนำให้ตำทีละ1โพชั่นหรือว่าตำแค่เพียงปริมาณที่เราใช้เพราะว่าความหอมของพริกถ้าเราตำสดสดใหม่ๆเนี่ยมันจะหอมมากกว่าเรานำไปตำไว้เป็นจำนวนเยอะๆแต่ถ้าเราตำไว้เป็นจำนวนเยอะทำไมมันถึงดำล่ะมีเทคนิคอย่างไรบ้างครูหมอช่วยแนะนำได้ไหมได้ก็คือถ้าเป็นพริกอย่างเดียวเราสามารถบีบมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยไปควบคุมความดำของพริกไปเคลือบผิวของพริกได้แต่เมนูนั้นจะไม่ใช่พวกผัดกะเพราหรือผัดชาจะต้องเป็นเมนูยำหรือต้มยำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพริกกระเทียมแนะนำว่าเราสามารถเอาไปลวนน้ำมันไว้ได้แล้วให้เก็บเอาไว้ใช้เก็บกระปุกใส่ตู้เย็นไว้น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าเวลาแช่ตู้เย็นแล้วหรือว่าเป็นน้ำมันลำข้าวเพราะว่าเวลาเราแช่ตู้เย็นมันจะได้ไม่เป็นไข่นะถ้าเป็นน้ำมันปาล์มเราเอาไปแช่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พริกกับกระเทียมเกาะตัวกันกับน้ำมันแล้วก็เป็นไข่อันนี้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ตำได้ละเอียดและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสลับฟังกันนะฮะเพื่อที่จะให้ครูอ้อนน้องอ้อนเนี่ยมาเป็นลูกมือครูมอสนะฮะเดี๋ยวตักให้ดูพริกเราจะไม่ต้องละเอียดประมาณนี้นะครับเพื่อเวลาเราผัดออกมาเนี่ยอยากให้มันมีเห็นใบพริกใบของเม็ดพริกนะฮะที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาแบบเราตำพริกแกงก็อยากให้มันเล่นแล่นใบอันนั้นก็คืออยากให้มันเป็นใบแต่เนี้ยเรายังต้องการความเป็นใบของพริกอยู่บ้างนะครับครับน้องอ้อนเปิดแก๊สครับในการใช้แก๊สนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยอาจจะทำให้ในบ้านเนี่ยเกิดอัคคีภัยได้ถ้าเป็นโรงแรมเขาก็จะมีหรือว่าตามโรงเรียนที่วิไลครูหมอเนี่ยที่เป็นห้องครัวร้อนนะห้องปฏิบัติการนะเราก็จะมีถังหรือเซฟตี้แล้วก็ผ้าคลุมไว้สำหรับป้องกันอัคคีภัยตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตั้งไฟนะครับครูหมอบอกแล้วน้ำมันเราใช้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าในตัวซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยหรือว่าซอสอเนกประสงค์ของเราเนี่ยมีน้ำมันอยู่บ้างแล้วนะฮะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชาเท่านั้นเองนะฮะน้ำมันครับใจการทำอาหารต้องใจเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนนะฮะถึงว่าจะเป็นส่วนตัวน้ำเนี่ยครูหมอจะใช้ลวกหมึกกับกุ้งทำไมถามว่าเอาไปผัดเลยไม่ได้หรอครูมอสทำไมต้องเอาไปลวกก่อน1เราสามารถควบคุมระดับความสุกของกุ้งและหมึกได้กุ้งกับหมึกทานแข็งไปก็ไม่อร่อยทานไม่สุกก็อาจจะทำให้เราท้องเสียโดยเฉพาะการแพร่ระบาด

แบคทีเรียด้วยกันข้ามเชื้อโรคของแบคทีเรียเงี้ยเราก็ต้องทานอาหารที่สุกนิดหนึ่งน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกกระเทียมตัวนี้ลงไปให้หอมหน่อยผัดให้หอมมีสีเหลือง

แล้วก็เราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเวลาผัดพริกผัดอะไรพวกนี้ครูมอนแนะนำว่าต้องใจเย็นๆนะครับผัดให้หอมก่อนนะครับแล้วค่อยใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงไปตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมเดี๋ยวขออนุญาตจามเพื่อให้รู้ว่ามันหอมอร่อยจริงๆนะ ในขณะที่พี่ออนผัดอยู่นะฮะครูมอสก็จะลวกกุ้งไปด้วยนะครับเราจะลวกกุ้งให้มีระดับความสุกแค่ 60-70% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกกุ้งมันก็จะสุกอีกนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปทำไมครูมอสไม่ลวกหมึกกับกุ้งรวมกันทีเดียวเลยเพราะว่าหมึกกับกุ้งมีระดับความสุกไม่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับลวกหมึกนะครับใจเย็นๆ เห็นไหมครับมีกลิ่นหอมเวลาไอนะครับอย่าไปไอโดยตรงนะครับหันไปด้านหลัง เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำลายของเราลงไปนะครับหมึกก็เช่นเดียวกันเราจะลวกให้สุกประมาณ 70-80% นะครับจะหมึกจะสุกยากกว่ากุ้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับใส่หมึกกับกุ้งลงไปคลุกเคล้ากับกระเทียมนะครับพริกกระเทียมเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ก็คือเกิดจากการนำแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งของเราเนี่ยข้าวที่เราใช้รับประทานเนี่ยลงไปโม่นะครับเพื่อให้แล้วก็นำมารีดนะครับแล้วนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับให้เป็นเส้นนะครับเราก็1โพชั่นเราก็จะใช้ประมาณ120กรัมนะครับใน1จานนะครับโหตอนนี้กลิ่นค่อนข้างอบอวลเลยนะครับในสตูของเรานะครับเดี๋ยวพระเอกของเรานะครับก็คือซอสสำเร็จรูปเน้นย้ำนะครับซอสสำเร็จรูปทำง่ายนะครับทำกับเก็บไว้ใช้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เส้นของเรานะครับกำลังคลุกเคล้าอยู่กับปลาหมึกนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เส้นนะครับมีความนุ่มนะครับบางที่ก็จะใส่กุ้งอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เราต้องการชูความเป็นทะเลชูวัตถุดิบในจังหวัดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีของเราเราก็จะใช้ตัวปลาหมึกลงไปด้วยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับเน้นย้ำนะครับซอสตัวนี้ทำไม่ยากอเนกประสงค์พร้อมใช้งานสามารถใช้ได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดหมี่ที่ครูมอสกำลังผัดอยู่นี้หรือว่าผัดหมี่แดงหมี่ส้มข้าวผัดก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะส่วนผสมง่ายๆ4อย่างน้ำมันหอย1ถ้วยนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับให้ชุ่มๆเลยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า2กระบวยที่ครูมอสใช้นะครับเราจะผัดเวลาผัดนะครับเราก็อย่าไปกดมันเยอะค่อยๆคลุกเคล้านะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เส้นของเราเนี่ยฮะขาดนะฮะเราก็เร่งไฟนิดนึงกระเฉดเราจะใส่หลังสุดนะครับเราจะไม่ใส่กระเฉดลงไปก่อนนะคะถ้าเราใส่กระเฉดลงไปเร็วกระเฉดเราก็จะเหี่ยวทำให้เหนียวไม่มีความสดกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผัดคลุกเคล้าเส้นทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตคุณหมอขออนุญาตย้ายหม้อลวกลงมาข้างล่างเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วอ้าวทำไมคุณหมอไม่เอากระเฉดไปลวกก่อนเพราะว่ากระเฉดเนี่ยแค่โดนไฟก็สุกแล้วครับตอนนี้เส้นของเราได้ที่คุณหมอก็จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนะคะเราก็เลือกยอดอ่อนๆนะฮะอย่างที่คุณหมอบอกไปว่าเทคนิคการเลือกกระเฉดเนี่ยทำอย่างไรนะฮะ

0: เราก็แค่ใช้มือเด็ด
1: ง่ายๆเลย
0: ใช้มือเด็ดดูว่าถ้าอันไหนมันเหนียวแสดงว่ามันแก่ถ้าอันไหนมันแข็งก็คือแก่ถ้าอันไหนมันอ่อนแล้วไม่แข็งก็คือใช้ได้นะครับก็คือมันอ่อนนั่นเองนะฮะต่อไปใส่พริกจี้ฟ้าตกแต่งสีครับเป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูสตรีทฟู้ดเมนูนี้เราจะดูได้ไงว่าผัดกระเฉดมันสุกนะฮะมันก็จะแห้งลงนิดนึงนะครับแล้วก็ขออนุญาตเติมน้ำซอสลงไปอีกนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเราอยากให้กระเฉดของเราเนี่ยมีรสชาติด้วยนะครับตอนนี้กินหอมมากเลยครับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยต้นหอมนะครับก็เป็นอันเสร็จสามารถจัดจานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นหอมกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเป็นไงมั่งครับไม่ยากใช่ไหมคุณมอสบอกแล้วแค่มีซอสอเนกประสงค์ของเราหรือว่าซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกเมนูเลยจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนะครับสลับกระทะมาตรงนี้นะครับอันนี้จานที่เราจะใช้เสิร์ฟนะครับครูมอสบอกแล้วสามารถเตรียมมะนาวไว้ได้สำหรับเสิร์ฟคู่หากเราต้องการมีรสเปรี้ยวนะฮะก็คือ

ถ้าเราต้องการโชว์วัตถุดิบนั้นๆ นะครับที่เป็นพระเอกหรือว่าเป็นนางเอกของเราเนี่ยเราจะเอาข้าวถ้าเป็นข้าวเราก็จะเอาข้าวลงก่อนแต่นี่เป็นเส้นเราก็จะใช้ตัวเส้นลงไปก่อนนะฮะพร้อมกับกระเฉดนะฮะไว้ด้านบนนะฮะกุ้งที่เราใส่ลงไปนะฮะเห็นไหมครับเพราะถ้าเราผัดนานกุ้งจะหดแต่อันนี้กุ้งคูมอสยังมีความเด้งๆอยู่เลยกระเฉดนะครับพระเอกของเราจะกองไว้ด้านข้างนิดนึงเพื่อให้เห็นมีความเป็นกระเฉดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราต้องทำความสะอาดจานทุกครั้งก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าเราก็ต้องใช้ผ้าสำหรับการเช็ดจานหรือว่าเป็นตัวกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ก็คือกระดาษทิชชู่ที่ใช้ทำอาหารซับมันของเราเนี่ยฮะเช็ดนะฮะตอนนี้ก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะครับตอนนี้ในห้องส่งนั่งกืนน้ำลายกันแล้วนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งรับชมเป็นกำลังใจให้กับครูมอสอยู่ในตอนนี้ฮะก็เริ่มกลืนน้ำลายกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนยกตัวนี้ออกให้ครูมอสก่อนนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะขอทำความสะอาดจานแล้วก็ให้นักเรียนดูแล้วก็สรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งว่าเทคนิคในการทำผัดหมี่กระเฉดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความสะอาดนะครับนอกจากหน้าตารสชาติแล้วนะครับความสะอาดนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้อาหารของเราเนี่ยครับรสชาติดีเป็นน่าทานนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองเลยก็คือ1เรื่องความสะอาดภายในร้านหรือว่าความสะอาดของภาชนะต่างๆครูมอสเชื่อว่าเวลานักเรียนนักศึกษาทุกคนไปกินเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับผัดหมี่กระเฉดของเรานะครับนี่ครับเวลาเราจะทานครูมอสขออนุญาตครับเพราะว่าจานนี้เดี๋ยวเสร็จการถ่ายทำเสร็จเราก็สามารถบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวของผัดหมี่กระเฉดของเราได้เลยเพราะว่าผัดหมี่ของเราเนี่ยมีรสชาติที่หวานจากตัวน้ำตาลที่เราใช้ทำซอสมีความเค็มความนัวจากน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็เพิ่มด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแต่ทีนี้ครูมอสยังไม่ได้โรยน้ำปลาลงไปให้กับนักเรียนได้ดูนะครับแล้วก็น้ำปลาไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่ผัดในกระทะก็ได้นะครับเราใช้โรยเอาเพราะว่าตัวซอสเราเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วแต่เค็มไม่มากเราจะใส่น้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมของจานอาหารจานนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูผัดหมี่กระเฉดของเรายากไหมนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเอาไปทำไปประกอบอาชีพที่บ้านได้เลยนะครับที่บ้านของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่ครูมอสอยากจะชูโรงหรือว่าปล่อยให้นักเรียนโดยไม่กักเลยก็คือซอสสำเร็จรูปของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งซอสของเราเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายเมนูถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูเมื่อ EP ที่แล้วที่ครูมอสได้สอนไปนะครับไม่ยากเลยวัตถุดิบหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยย้ำอีกครั้งครับน้ำมันหอยเท่าไหร่นะครับนักเรียน1ถ้วยตวงใช่ไหมครับซอสปรุงรสเท่าไหร่ครับนักเรียนครึ่งถ้วยตวงครับซีอิ๊วขาวเท่าไหร่ครับครึ่งถ้วยครับและน้ำตาลทรายครับครึ่งถ้วยตวงนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำไปใช้เราก่อนที่เราจะเก็บนะฮะให้ใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะเพื่อให้มันซอสของเราเนี่ยมีความมันเวลานำไปผัดเนี่ยสีสันของอาหารก็จะสวยงามฮะซึ่งอาหารไทยย้ำอีกคำว่าอาหารเนี่ยก็คือสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วเป็นประโยชน์กับร่างกายนะฮะไม่เป็นโทษสมัยลูกกินแล้วท้องไม่เสียกินแล้วไม่เสียชีวิตไม่ถ่ายท้องอะไรเงี้ยได้เลยเนาะพอแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้เนาะถ้าให้พลังงานกับร่างกายโดยเฉพาะพูดถึงในเทรนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดก็มาอาหารเพื่อสุขภาพก็มาอย่างที่เราทำมาเนี้ยก็ถือว่ามีทั้งโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีพวกวิตามินที่ได้จากผักอย่างครบถ้วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุขภาพหรือว่าอาหารสตรีทฟู้ดนะฮะซึ่งครูมอสบอกแล้วเมนูนี้ถ้านักเรียนไป

ภูเก็ตนักเรียนต้องไปลองนักเรียนไปเยาวราชนักเรียนต้องไปลองถ้านักเรียนมาที่วังไกลกังวล2ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้าไปดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูมอสสอนอยู่ในวันนี้นะครับเน้นย้ำเลยว่าอาชีวะของเราเน้นเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนักเรียนสามารถทำได้เวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วการจัดจานนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการจัดจานเนี่ยทำไมเราต้องจัดจานให้สวยงามเพราะอะไร1เราสามารถเพิ่มมูลค่าของจานอาหารนั้นได้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีความวิจิตรมากในเรื่องในด้านของการแกะสลักนะฮะซึ่งวันนี้น้องอ้อนเนี่ยหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ได้แกะสลักหัวจานไว้แล้วสำหรับในการประกอบอาหารในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเวทมะนาวหรือการหั่นมะนาวให้เป็นรูปดอกไม้เกลียวดอกไม้สวยๆหรือว่าไม่ว่าจะการทำแตงกวานะฮะเป็นดอกไม้เนาะการกรีดใบตองการทำดอกกุหลาบโดยใช้มะเขือเทศหรือว่าการทำแครอทเป็นรูปใบไม้ซึ่งวัตถุดิบที่เรานำมาจัดตกแต่งอาหารเนี่ยจะต้องสามารถทานได้นะคะนักเรียนจำไว้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจานอาหารเนี่ยนักเรียนจะต้องจำไว้เลยลูกค้าจะต้องทานได้แต่ไม่ใช่ครูมอสใส่มะนาวไปทำไมมะนาวไม่ได้สามารถทานเปลือกได้นี่แต่เราสามารถทานน้ำมันได้นะลูกอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราใส่ไปในจานเนี่ยสามารถทานได้อย่างเช่นใบตองมันทานไม่ได้ก็จริงแต่มันเป็นวัสดุธรรมชาติไม่มีสารเจือปนไม่มีอะไรปนเปื้อนก่อนจะใช้เราทำการสะอาดเช็ดล้างน้ำมาแล้วก่อนที่เราจะเอามาตกแต่งในจานเนาะผักชีก็ได้หรือว่าพริกชี้ฟ้าแดงกรีดก็ได้เนาะเอามาแต่งด้านบนให้สวยงามครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหารครับไม่ยากใช่ไหมครับเทคนิควันนี้นะฮะหนึ่งเรื่องการเลือกซื้อเหมือนกันอย่างที่ครูมอสบอกกันแต่การเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญทำไมต้องเป็นอาหารจานเดียวเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่นิยมทานอาหารที่มันค้างคืนหรือทิ้งไว้นานๆเพราะการทำให้เกิดจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคแบคทีเรียที่เจริญเติบโตในอาหารได้นะครับเมื่อเราทิ้งไว้นานๆอาจจะทำให้เราท้องเสียเพราะฉะนั้นอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารจานเดียวเนี่ยซึ่งเป็นประเภทอาหารจานเดียวเนี่ยก็เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่อยู่ในอาหารไทยเนาะซึ่งครูมอสขอแบ่งอย่างนี้ละกันอาหารไทยจะแบ่งได้1อาหารประเภทแกงนะครับก็เป็นแกงใส่กะทิกับแกงไม่ใส่กะทิเช่นพวกแกงส้มจะไม่ใส่กะทิแกงเลียงแกงใส่กะทิจะเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมลูกแกงเผ็ดเป็ดย่างที่เรารู้จักกันอาหารประเภทผัดก็จะมีผัดจืดผัดเผ็ดผัดเปรี้ยวหวานแบ่งได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารจานเดียวไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วผัดไทยผัดหมี่กระเฉดที่ครูมอสทำให้ดูหรือว่าจะเป็นผัดกะเพราก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเส้นพวกผัดซีอิ๊วพวกก๋วยเตี๋ยวมากกว่าครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอาหารว่างนะฮะอาหารยำพะประพวกเพศยำพะแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเครื่องจิ้มแต่วันนี้ครูมอสจะยกซะส่วนใหญ่มาเป็นอาหารจานเดียวกับอาหารเรียกน้ำย่อยซึ่งใน EP ต่อไปเราจะมาพบกันในกับเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะที่เราจะได้เจอกันนะครับยำบุญเส้นโบราณทำไมต้องเป็นยำบุญเส้นโบราณเพราะตอนนี้ยำบุญเส้นโบราณกำลังจะกลับมาบูมอีกครั้งหรือว่าเป็นที่ยอมรับของคนไทยเลยก็ได้เวลาไปร้านไหนทุกคนก็จะถามหายำบุญเส้นโบราณซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลากหลายของวัตถุดิบหลากหลายของเท็กเจอร์เดี๋ยวจะได้มาติดตามว่าในนั้นมีอะไรบ้างมีขั้นตอนการทำมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายอีกเมนูนึงก็เป็น number 1เลยใช้คำว่า number 1ของอาหารไทยที่ชาวต่างชาติมาต้องได้กินแล้วก็ต้องได้ชิมนะฮะเป็นเมนูผัดไทยผัดไทยของครูมอสจะมีสูตรเด็ดอย่างไรแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรของครูมอสเนี่ยมันอร่อยจริงไหมเราต้องมาฟังครูมอสเขาสอนครูมอสบรรยายแล้วจะลองเอาไปทำตามซิเห็นครูมอสบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาว่าสูตรที่ครูมอสทำเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วต้องที่สำคัญคือวัตถุดิบที่ครูมอสนำมาใช้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายหาซื้อโดยทั่วไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะอย่างผัดหมี่กระเฉดตัวนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอย่างหมึกกับกุ้งตัวนี้ในตัวกุ้งเนี่ยจะมีสารไคตินเยอะช่วยบำรุงพวกกระดูกแล้วก็คอลลาเจนต่างๆนะครับส่วนปลาหมึกที่เราเลือกมาใช้วันนี้เน้นย้ำว่าหมึกเนี่ยมันมีหลากหลายเราก็ต้องดูว่าจะเป็นหมึกกล้วยใช่ไหมหมึกไข่หมึกกระตอย
หมึกกระดองแล้วก็วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองเนาะอย่างที่ครูมอสบอกเพราะ1หมึกกระดองเนื้อแน่น2เคี้ยวไปแล้วสู้ฟันใช่มั้ยลูกแล้วก็ได้เนื้อที่มีปริมาณมากแล้วก็ราคาไม่แพงเส้นหมี่จำได้มั้ยลูกทำไมครูมอสถึงต้องเลือกใช้เส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งเป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปเพราะอะไรลูก1เส้นหมี่สามารถเก็บไว้ได้นานถ้าเราใช้ไม่หมดเราแช่น้ำเฉพาะปริมาณที่ใช้จำเป็นไหมต้องแช่น้ำร้อนไม่ต้องนะลูกแช่น้ำอุณหภูมิห้องได้เลยสัก 3-4 นาทีก็สามารถเสด็จน้ำเอามาใช้ได้เมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่โบราณที่เคี่ยวน้ำตาลใส่ไข่ใส่เต้าหู้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเฉดกระเฉดที่เราหาได้กระเฉดกับกระชูดต่างกันนะนักเรียนจะสับสนคำว่ากระเฉดกับกระชูดลักษณะหน้าตาคล้ายๆกันกระชูดจะค่อนข้างเหนียวลำต้นใหญ่นะฮะยาวกว่ากระเฉดแต่กระเฉดเนี่ยจะมีความกรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่ดีเลยครูมอดว่าถ้านักเรียนเคยได้กินพวกผัดกระเฉดไฟแดงอะไรเงี้ยนะฮะเวลาเลือกซื้อนักเรียนระวังโดนแม่ค้าหลอกนะลูกกระเฉดกับกระชูดนะสังเกตให้ดีกระเฉดลำต้นจะเรียวกว่ากระชูดนะประมาณนิ้วก้อยของครูมอดได้เนี่ยจะเป็นกระเฉดถ้าใหญ่กว่านั้นน่าจะเป็นกระชูดนักเรียนต้องระวังในการเลือกซื้อเพราะฉะนั้นครูมอแล้วบอกแล้วหลักการเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราได้วัตถุดิบดีรสชาติอาหารของเราก็จะดีไปด้วยต่อมาเรื่องความสะอาดความสำคัญความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนักเรียนเห็นไหมครับในที่ครูมอในขณะที่ในที่ครูมอทำทำไมดูไม่ยุ่งยากเลยขั้นตอนน้อยมากนักเรียนต้องรู้จักการเตรียมวัตถุดิบนะฮะซึ่งครูมอเนี่ยอย่างเช่นพริกกระเทียมหอมเส้นหมี่กุ้งทำไมครูมอสปอกไว้หมึกทำไมครูมอสหั่นไว้ถ้าสมมติครูมอสทำท่าให้ดูสมมติหมึกก็ยังไม่ได้หั่นจะใช้แล้วเราก็ต้องมาหั่นกุ้งก็จะใช้แล้วยังต้องมาปอกอันนี้เป็นการเตรียมวัตถุดิบที่ดีไม่ว่านักเรียนจะไปในสถานประกอบการหรือว่าประกอบร้านค้าเองนักเรียนจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบไว้ให้พร้อมก่อนที่จะปรุงอาหารเสมอเพราะว่าต่อให้เรามีเทคนิคดีแต่เราไม่รู้จักการวางแผนอันนั้นก็เป็นข้อผิดพลาดของการเป็นเชฟที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครูมอสอยากจะฝากไว้เท่านี้สำหรับการในเรื่องการเตรียมวัตถุดิบ2ในการคำนวณต้นทุนเราจะไปประกอบอาชีพใช่ไหมเราทำสตรีทฟู้ดวันนี้เนาะคอนเซ็ปต์ของเราคือสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารยอดนิยมอาหารข้างถนนจับต้องขายได้จริงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคำนวณแล้วกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้ 30-40 ตัวโลประมาณ320บาทเพราะเราต้องการความใหญ่ความเด้งของกุ้งเพราะฉะนั้นดูก็ต้องคำนวณเลยเอาสมมติเรานับกุ้งและได้40ตัวเราก็ต้องนำมาหารจำนวนเงินเราก็จะได้ราคาออกเป็นกุ้งเส้นหมี่80กรัมซึ่ง1ซองมันก็80กรัม10กว่าบาทเราก็ต้องเอามาคำนวณซอสที่เราใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็จะได้ราคาตัวนั้นออกมาบวกกับค่าแรงอีก 30% ก็จะเป็นรายของอาหารสตรีทฟู้ดจานนี้ครับผัดหมี่กระเฉดครับก็ขอบคุณนักเรียนนักศึกษามากๆนะครับที่มาให้กำลังใจมานั่งตั้งใจเรียนอยู่ในห้องส่งด้วยแล้วก็ที่กำลังรับฟังผ่านสื่อออนไลน์ที่เราได้ทำกันในวันนี้นะครับแล้วใน EP ต่อไปนะครับจะมาพบกับครูมอสในอาหารสตรีทฟู้ดเมนูใดบ้างนะครับก็กลับมารับชมรับฟังเทคนิคดีๆในการประกอบวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในประเภทอาหารสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยได้ครับสำหรับวันนี้ครูมอสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัว T กึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

0: หลังจากที่เราพ่นสีรองพื้นกลบรอยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ชิ้นงานเราก็พร้อมที่จะทําการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงแล้วทีนี้พอพูดถึงเรื่องของสีทับหน้าหรือว่าสีจริงนะครับก็จะมีทั้งสี 1K และ 2K นะครับแต่เราจะพูดถึงสี 2K อย่างเดียวนะครับเราจะไม่พูดถึงสี 1K ละนะครับสำหรับสี 2K นะครับก็จะมีหลักๆอยู่ประมาณ3แบบนะครับหลักๆเลยนะครับก็คือ1เป็นสีโซลิดนะครับ2เป็นสีเมทัลลิกนะครับและ3เป็นสีมุกนะครับสีโซลิดนะครับโซลิด 2K นะครับก็จะแบ่งออกเป็นซอยออกเป็น2แบบอีกนะครับก็คือ Solid 2K แบบ1ขั้นตอนแล้วก็ Solid 2K แบบ2ขั้นตอนนะครับสำหรับสีนะครับเมทัลลิกนะครับจะบังคับให้เป็น2ขั้นตอนเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะครับส่วนสีมุกนะครับสีแบบที่3นะครับเขาเรียกว่าจะเป็นแบบสีแบบ3ขั้นตอนครับ
1: โดยสี 2K นั้นโดยรวมอาจจะยุ่งยากในการปฏิบัติงานแถมต้องรอนานกว่าสี 1K แต่ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาดีโดยสี 2K นั้นให้ความเงางามสูงอายุการใช้งานนั้นยืดยาวกว่า5ปีดูแลและรักษาง่ายในการพ่นสี 2K นั้นเมื่อตัวสีแห้งดีแล้วจะไม่มีความมันเงาต้องใช้การพ่นเคลียร์ทับหน้าเคลียร์โค้ดโดยสี 2K แบ่งออกได้เป็นหลายประเภทคือสีโซลิดเนื้อสีจะดูเรียบด้านเหมือนสีน้ำทั่วไปแต่ก็จะมีความเงางามในระดับหนึ่งและจะแยกออกได้เป็น2แบบคือแบบขั้นตอนเดียวเป็นสีที่พ่นแล้วก็จะมีความเงางามในขั้นตอนเดียวไม่ต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นแบบ2ขั้นตอนเป็นสีที่พ่นแล้วเนื้อสีก็จะไม่มีความเงางามจึงต้องพ่นเคลียร์ทับหน้าอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มีความเงางามสีลูไซหรือสีเมทัลลิกซึ่งจะมีส่วนผสมผงโลหะที่เรียกว่าเมทัลลิกด้วยตัวสีเองจะไม่มีความเงางามจะต้องมีการพ่นเคลือบเคลียร์ทับอีกชั้นหนึ่งเพื่อให้เกิดความเงางามแวววาวและป้องกันผงโลหะเหล่านั้นหลุดล่อนเราเรียกว่าเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นั่นเองสีมุกสีมุกเป็นกลุ่มสีเหลือบพิเศษแตกต่างจากทั่วไปเพราะนอกจากจะให้สีมุกในตัวของเม็ดสีแล้วยังให้สีพิเศษเพิ่มขึ้นอีก2สีตามมุมมองที่แสงสะท้อนต่างมุมเข้าสู่ตาเราซึ่งนับเป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดสำหรับวงการสีเลยทีเดียวสีพิเศษเหล่านี้เหมาะกับงานสีรถยนต์ที่ต้องการความแปลกใหม่หรูหราที่ให้สีอย่างเต็มที่เมื่อถูกแสงการมองเห็นได้หลายๆสีทำให้เกิดสีมุกรุ้งวิ่งไปบนสีมุกหลักให้ความเชิญชวนดูมีคุณค่ามีความวิจิตรเฉพาะตัวทนทานช่วยเสริมดูมีระดับเป็น3มิติและสร้างให้เป็นสีเหลือบที่มีรูปทรงดูมีชีวิตชีวาขึ้นขั้นตอนการพ่นสีทับหน้า
2: ครับก่อนที่จะเริ่มทำการพ่นสีทับหน้าหรือสีจริงนะครับเราก็จะต้องมีกระบวนการของการขัดสีรองพื้นนะครับเพื่อให้ฟิล์มสีมันสม่ำเสมอกันหรือให้เรียบนะครับก็จะเริ่มใช้กระดาษทรายตั้งแต่เบอร์400ถึง500นะครับ
1: ทำความสะอาดชิ้นงานโดยการใช้ลมเป่าและต่อด้วยการใช้น้ำยาขจัดคราบไขมันทำการผสมสีตามอัตราส่วนที่ผู้ผลิตกำหนดมา
2: ก่อนจะทำการพ่นสีนะครับเราก็มีการเช็ดทำความสะอาดชิ้นงานไปแล้วนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของการปรับนะครับปรับเรื่องของการจ่ายสีจากถ้วยนะครับเพื่อจะไปพ่นใส่ชิ้นงานนะครับวิธีการปรับก็จะปรับอยู่ที่3รอบนะครับ3รอบแล้วก็ดูที่เรื่องของลมแรงดันลมนะครับจะปรับที่มาตรฐานอยู่ที่ 1.5 บาร์นะครับตัวแพทเทิร์นนะครับหรือม่านหรือม่านสเปรย์นะครับเราก็จะเปิดให้สุดนะครับเปิดสุดเลยบิดให้สุดการยืนพ่นนะครับสำหรับพ่นชิ้นงานชิ้นเดียวนะครับเราก็จะยืนอยู่ในระหว่างช่วงไหลนะครับช่วงไหลไหลกับระหว่างชิ้นงานนะครับเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูช่วงหนึ่งแขนนะครับจับสายลมไว้ด้านหลังนะครับเราให้ดูของระยะของปืนพ่นสีนะครับจะต้องแขนจะต้องสุดกับชิ้นงานโดยที่ตัวจะไม่ขยับตามระยะห่างชิ้นงานกับปืนพ่นสีนะครับจะอยู่ที่15เซนนะครับ15เซนวัดยังไงครับ15เซน 10เซนนะครับ1กำปั้น20เซนนะครับ
1: ทำการพ่นสีโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงสีให้ทั่วทั้งชิ้นงานตรวจดูว่าเกลี่ยสีทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานทิ้งไว้ก่อนพ่นเคลียร์โค้ดทับอีกครั้งการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์
0: ครับสำหรับการพ่นเคลียร์หรือว่าพ่นเลกเกอร์นั้นถ้าหากว่าเราต้องการเพิ่มความเงางามนะครับเราก็อาจจะทำการพ่นเคลียร์เพิ่มเติมเข้าไปอีก 1-2 เที่ยวก็ได้นะครับและถ้าเกิดว่านะครับต้องการความเงามากกว่านั้นอีกนะครับเราอาจจะทิ้งนะครับระยะไว้สัก 3-4 วันนะครับแล้วนำกลับมาขัดเงาด้วยน้ำยาขัดเงาครับ
1: ขั้นตอนการพ่นเคลียร์โค้ด
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับจะเป็นการพ่นเคลียร์โค้ดหรือเลกเกอร์นะครับส่วนของตัวผลิตภัณฑ์นะครับก็จะเป็นตัวของเคลียร์ 2K นะครับซึ่งจะมีองค์ประกอบ2องค์ประกอบด้วยกันนะครับก็คือตัวเนื้อของเคลียร์แล้วก็ตัวฮาร์ดเดนเนอร์นะครับ อัตราส่วนผสมจะมีตั้งแต่4:1ก็2:1นะครับเราจะดูได้เลยก็คือตัวสเกลหรือไม้บรรทัดไม้คนนะอันนี้เป็น2:1นะครับส่วน4:1ก็จะดูอยู่ด้านหลังนะครับ แล้วก็ทำการใส่นะครับตัวฮาร์ดเดนเนอร์ตอนนี้ช่างเนื้อเคลียร์ไว้แล้วนะครับ

ทำการผสมตามอัตราส่วนที่กำหนดต้องผสมให้ได้สัดส่วนตามที่ผู้ผลิตกำหนดทำการพ่นเคลียร์โค้ดโดยเริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานก่อนแล้วโปรยสีให้ทั่วชิ้นงานพักชิ้นงานทิ้งไว้ 3-5 นาทีทำการพ่นรอบที่2เริ่มพ่นตามขอบตามมุมตามซอกหลืบของชิ้นงานแล้วลงเคลียร์โค้ดให้ทั่วทั้งชิ้นงานพยายามดูว่าเคลียร์โค้ดที่เคลือบเกลี่ยทั่วชิ้นงานให้สม่ำเสมอกันทั้งชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้24ชั่วโมงก่อนนำไปใช้งาน

0: คล็ดลับถ้าต้องการเคลือบผิวงานให้หนาขึ้นก็ทำการพ่นรอบที่3พ่นหนักๆให้ทั่วชิ้นงานแล้วพักชิ้นงานไว้ตามขั้นตอนเหมือนที่กล่าวมาในข้างต้นถ้าต้องการให้ชิ้นงานเงางามกว่าเดิมให้ทิ้งชิ้นงานไว้ 3-4 วันแล้วนำครีมขัดเงารถยนต์คาวเว็กมาขัดให้ทั่วชิ้นงานจะได้ชิ้นงานที่ดูเงาและใสขึ้นกว่าเดิม
1: ครับสำหรับเคลียร์โค้ทหรือแลคเกอร์นะครับถ้าเราผสมกับฮาร์ดเดนเนอร์ไปแล้วนะครับเราจะต้องใช้งานทันทีนะครับไม่สามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานครั้งต่อไปได้

0: ครับสวัสดีครับผมคุณครูบุญเลิศพวงมาลานะครับคุณครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมครูอุดมพงศ์โกศลธนทรัพย์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยราชบุรีครับ
0: ครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชางานจักรยานยนต์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับส่วนประกอบและอุปกรณ์สำคัญนะครับของรถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งจะแตกต่างจากรถที่ใช้เครื่องยนต์นะครับหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกครับก็คือแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะทำตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับ2นะครับกล่องควบคุมนะครับรถจักรยานไฟฟ้านะครับ3นะครับก็คือมอเตอร์นะครับก็จะมี2แบบครับอันนี้เป็นมอเตอร์แบบมิดไดรฟ์นะครับอันนี้มันเป็นแบบฮับไดรฟ์นะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับอาจารย์ก
1: ็แบตเตอรี่ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับที่ใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์นะครับที่มีขายในท้องตลาดก็คือเป็นลิเธียมไอออนแล้วก็เป็นลิเธียมฟอสเฟตแล้วก็เป็น NMC สำหรับรถในขนาดที่มีขนาดใหญ่อาทิเช่นพวกรถที่เป็นรถ3ล้อที่บรรทุกน้ำหนักนะครับอันนี้จะใช้กำลังวัตต์เยอะนะครับใช้กำลังเยอะในการทำงานครับผมครับ
0: ต่อครับส่วนต่อไปนะครับที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในแบตเตอรี่นะครับก็คือระบบการจัดการแบตเตอรี่นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าตัว
1: BMS
0: นะครับ BMS ก็จะมีหน้าที่นะครับ2อย่างหลักๆนะครับก็คือ1นะครับจะบริหารจัดการในการชาร์จนะครับแต่ละเซลล์นะครับจะชาร์จมากชาร์จน้อยนะครับเขาจะบริหารจัดการให้ชาร์จเท่าๆกันซึ่งจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับ
1: อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการตัดต่อนะครับถ้ามีการใช้งานเกินหรือมีการโอเวอร์โหลดนะครับBMS ตัวนี้จะคอยเซฟเพื่อไม่ให้แบตเกิดความเสียหายหรือชำรุดในการใช้งานได้นะครับก็คือจะเป็นการตัดต่อหรือว่าเป็นเซฟตี้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ
0: ส่วนที่สองนะครับก็คือเป็นกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับหรือเปรียบเสมือนกล่องควบคุมนะครับเครื่องยนต์นะครับในรถจักรยานยนต์นะครับแต่ตัวนี้นะครับจะควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์นะครับส่วนหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนภาคจ่ายไฟนะครับซึ่งจะจ่ายไฟกำลังสูงนะครับให้กับมอเตอร์นะครับก็จะเป็นสายไฟเส้นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูในรถกันนะครับว่าเป็นอย่างไร2นะครับก็คือระบบเซ็นเซอร์ต่างๆอย่างเช่นนะครับคันเร่งนะครับซึ่งจะควบคุมความเร็วนะครับของมอเตอร์หรือความเร็วของรถจักรยานของเรานั่นเองนะครับตัวคันเร่งนะครับซึ่งจะปรับระดับได้นะครับเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปของเรานะครับ2นะครับก็คือระบบเกียร์นะครับมอเตอร์ไซค์เราอาจจะมีหลายเกียร์หรือเป็นแบบออโตเมติกจะไม่มีเกียร์นะครับแต่ของไฟฟ้านะครับสามารถเลือกเกียร์ได้นะครับตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้ก็จะมี3เกียร์ด้วยกันนะครับ3เกียร์นะครับ

0: เนี่ยมีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงนะครับก็คือเกียร์ถอยหลังนะครับเมื่อกี้คันเร่งนะครับคันเร่งก็จะมี2แบบเหมือนกันนะครับเป็นแบบมือบิดกับเป็นแบบใช้เท้าเหยียบนะครับอันนี้จะอยู่ในพวกรถ3ล้อ
1: ครับ
0: นะครับก็อันนี้ต่อไปเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฮะอันนี้ก่อนแล้วกันนะ DC to DC นะ DC to DC DC to DC หรือที่เรียกกันว่าคอนเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์ก็คือจะแปลงไฟจากแรงดันสูงให้เป็นไฟ12โวลต์ที่ใช้อยู่ในระบบรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อในรถนะครับอันนี้ต่อไปเป็นระบบมอเตอร์ในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบมิดไดท์และเป็นแบบฮับไดท์ตัวที่เห็นอยู่บนนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบฮับไดท์ฮับไดท์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์อยู่ในดุมล้อนะครับแล้วก็มียางนะครับต่อไปเป็นแบบมิดไดท์ตัวนี้จะมี
1: สเตอร์
0: นะครับเป็นใช้ระบบโซ่ในการส่งกำลังหรือขับเคลื่อนนะครับครับผม
1: ซึ่งนะครับตัวมอเตอร์นะครับของเราเนี่ยจะทำหน้าที่แทนเครื่องยนต์นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากเครื่องยนต์นะครับอยู่อย่างมากนะครับข้อดีก็คือทอร์กนะครับก็คือแรงขับของมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับมากในรอบต้นนะครับขณะที่อยู่เกียร์3ก็สามารถออกตัวได้และมีกำลังที่สูงนะครับถ้าเป็นรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับถ้าเราใช้เกียร์สูงเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะออกตัวได้ต้องใช้กำลังเครื่องยนต์สูงมากนะครับ
0: เดี๋ยวต่อไปครับขออาจารย์เลยครับเชิญในการตรวจสอบนะครับมอเตอร์ครับผม
1: ครับ
0: เชิญครับ
1: นักเรียนครับการที่เราจะใช้นะครับมันจะเกิดปัญหาแน่ๆนะครับซึ่งการแก้ปัญหาในรถจักรยานไฟฟ้าเราเนี่ยนะครับเริ่มจากง่ายๆก่อนครับการตรวจเช็คมอเตอร์ครับว่ามอเตอร์เนี่ยนะครับมันมีปัญหาตรงไหนอย่างไรเราจะรู้ได้ไงว่ามันเสียไม่เสียนะครับเราจะได้ตรวจเช็คได้ถูกต้องนะครับเริ่มนะครับด้วยการนะครับใช้เครื่องมือพิเศษครับนะครับตอนนี้คือเครื่องมือพิเศษที่จะใช้ในการตรวจเช็คนะครับมอเตอร์นะครับและอุปกรณ์ในรถไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีฟังก์ชันนะครับในการทดสอบนะครับตัวของมอเตอร์นะครับคันเร่งนะครับตอนนี้เราจะเอาล้อก่อนนะครับที่มอเตอร์นะครับนะครับเราก็จะต่อสายนะครับมันจะมีสีบอกอยู่นะครับสีเหลืองนะครับสีเขียวสีน้ำเงินนะครับเครื่องมือทดสอบเราก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสีบอกนะครับนักเรียนนะครับเราก็ต้องเสียบให้ถูกสีนะครับเราถึงจะทดสอบได้แม่นยำนะครับนะครับเมื่อเราเสียบให้ตรงสีแล้วนะครับเหลืองเขียวน้ำเงินตรงนี้นะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องครับนะครับไฟตัวนี้นะครับก็คือตัวที่สถานะนะครับของเครื่องมือนะครับทดสอบมอเตอร์ทดสอบยังไงครับสังเกตไฟนะครับตัวมอเตอร์นะครับไฟตัวมอเตอร์นะครับอาจารย์ครับหมุนล้อนะครับหมุนเร็วๆนิดนึงครับนะครับจะเกิดสถานะไฟติดสลับกันไปสลับกันมานะครับอันนี้บ่งบอกว่านะครับการทำงานของล้อเนี่ยนะครับปกตินะครับไม่ว่าจะหมุนเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับก็จะทำติดแบบนี้นะครับไฟจะติดแบบนี้นะครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวนักเรียนลงมาทดสอบนะครับเชิญนักเรียนลงมาทดสอบครับนะครับลองหมุนดูครับแล้วดูสถานะไฟครับติดไหมครับติดครบทั้ง3ดวงนะครับติดครบทั้ง3ดวงแสดงว่ามอเตอร์ใช้ได้นะครับไฟ3ดวงนี้นะครับมาจากอะไรครับมาจากฮอเซนเซอร์นะครับซึ่งอยู่ในล้อนะครับเป็นตัวจับสนามแม่เหล็กนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับล้อจะไม่ทำงานนะครับอาการของเขาก็คือเมื่อเวลาเราบีบคันเร่งปุ๊บล้อจะหมุนนิดนึงแล้วหยุดนะครับถ้าเสียทั้ง3ตัวเลยก็คื ไม่ทํางานเลยนะครับแต่ถ้าเสียตัวใดนึงนะครับจะหมุนแล้วหยุดนะครับจะกระตุกเป็นช่วงๆนะครับนะครับนักเรียนอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะต่อการเช็คคันเร่งนะครับว่าทํายังไงนะครับเชิญนักเรียนไปนั่งครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันในการทดสอบนะครับหลายอย่างนะครับก็คือเมื่อกี้นี้นะครับเราจะเลือกใช้เป็นทดสอบมอเตอร์นะครับก็คือใช้ชุดหนึ่งนะครับที่มีสีบอกนะครับซึ่งจะมีสีบอกตามที่สีสายไฟบอกเลยนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือการทดสอบคันเร่งนะครับก็จะมีสีบอกเหมือนกันนะครับที่สายไฟที่คันเร่งนะครับสายไฟตัวนี้นะครับจะมีอยู่3เส้นนะครับสีแดงนะครับก็คือไฟบวกนะครับจะเป็นไฟบวก5โวลต์นะครับสายสีดำก็คือไฟสัญญาณลบนะครับส่วนตรงกลางนะครับนั่นคือนะครับสัญญาณนะครับในการเร่งนะครับจะเร่งมากเร่งน้อยนะครับเสียหรือไม่เสียนะครับหรือเสียเป็นช่วงๆก็มีนะครับเราจะมาดูที่สถานะนะครับของนะครับคันเร่งนะครับนะครับตัวนี้นะครับคันเร่งนะครับไฟเส้นดวงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์บิดนะครับนะครับบิดเยอะจะติดมากนะครับถ้าบิดนิดเดียวนะครับก็จะจ่ายไฟออกนิดเดียวล้อก็จะหมุนช้านะครับเป็นสเต็ปของตัวคันเร่งนะครับนะครับบิดครับค่อยๆปล่อยครับบิดให้สุดเลยครับนะครับตัวนี้คือสถานะของคันเร่งนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เสียนะครับถ้าบิดไปแล้วอยู่ดีไฟดับแล้วบิดไปนิดนึงติดนั่นคือเสียนะครับเสียเป็นช่วงนะครับถ้าไม่ติดเลยนะครับก็คือคันเร่งนี้เสียแล้วใช้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นที่สายไฟขาดหรือตัวเซ็นเซอร์ฮอในคันเร่งนะครับเสียหายนะครับเนื่องจากอาจจะโดนความชื้นโดนน้ำนะครับนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับมาต่อนะครับลองทดสอบดูนะครับนักเรียนมาเลยครับนักเรียนครับทดสอบคันเร่งนะครับต่อให้ถูกสีนะครับสีดำสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวอยู่ตรงกลางนะครับนี่เข้าไปเลยครับหนีบข้างหลังครับหนีบในรูข้างหลังครับถูกเส้นหรือเปล่าครับสายสีแดงนะครับให้ดูหนีบให้ตรงสีหนีบได้เลยครับอาจารย์ถือให้นักเรียนหน่อยครับนักเรียนลองทดสอบดูนะครับไฟขึ้นอย่างที่ทดสอบให้ดูไม่กินหรือไม่นะครับดูด้วยนะครับบิดแล้วก็ดูด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยต่อสายนะครับไม่โดนนะครับต้องคีบให้ลึกอีกนิดนึงนะครับแก้ไขครับแก้ไขนะครับนะครับดูนะครับว่าเวลาเราบิดเนี่ยนะครับไฟสถานะของคันเร่งเป็นไงครับถ้าเราบิดมากไฟจะสว่างก็คือกล่องจะจ่ายไฟให้มอเตอร์อย่างสูงนะครับล้อก็จะหมุนเร็วนะครับถ้าเราบิดน้อยๆนะครับกระแสก็ค่อยๆวิ่งนะครับทำให้ล้อเนี่ยหมุนช้านะครับโอเคไหมครับต้องเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับ
0: ครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้มีการตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้ไหมทำได้กันไหมฮะต่อไปครับเราจะมาทำการทดสอบแบตเตอรี่นะครับขอเชิญอาจารย์บุลเลอร์เลยครับ
1: นะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับก็จะมีนะครับสถานะบอกนะครับวันนี้นะครับเราชาร์จมาเต็มเลยนะครับ 100% นะครับแบตลูกนี้นะครับค่าอยู่ที่48โวลต์นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ 100% นะครับอยู่ที่52โวลต์นะครับอันนี้คือขนาดที่ชาร์จเต็มนะครับเราจะทำการตรวจเช็คนะครับถ้าไม่มีสถานะบอกนะครับเมื่อมันเกิดปัญหาสถานะตัวนี้อาจจะเสียเกิดจากการใช้งานหรือนะครับอาจจะเกิดการเสื่อมของตัวอุปกรณ์เขาเองนะครับเรานะครับต้องใช้นะครับเครื่องมือวัดทางไฟฟ้านะครับก็คือตัวมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งมัลติมิเตอร์นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งนะครับเราก็ต้องใช้ วัดค่าทางไฟฟ้านะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับสถานะที่แท้จริงของเขาเนี่ยอยู่ที่กี่โวลต์นะครับนะครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่กระแสตรงนะครับก็วิธีการวัดนะครับจำไว้เลยครับสีแดงนะครับสีแดงนะครับจำไว้เลยนะครับบวกนะครับสีดำลบนะครับถามว่าถ้าแย่ผิดเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเป็นมัลติมิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลนะครับค่าสถานะที่ขึ้นที่หน้าจอก็จะขึ้นว่าติดลบนะครับแต่ถ้าดีนะครับเราต้องเสียบให้ถูกนะครับถ้าเป็นมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับพังครับเสียหายนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับในการตรวจวัดนะครับแบตเตอรี่นะครับนะครับก็นะครับที่แบตเตอรี่นะครับถ้าในรถจริงๆนะครับก็จะมีอยู่2ที่นะครับก็คือปลั๊กที่เอาไว้ชาร์จกับปลั๊กที่เอาไว้ใช้งานนะครับเราสามารถวัดได้จากปลั๊กที่เอาไปใช้งานนะครับโดยการนะครับสีแดงนะครับก็คือบวกนะครับเราก็จิ้มเข้าไปนะครับสีดำนะครับลบก็จิ้มเข้าไปนะครับตอนนี้สถานะที่นี่นะครับ 100% นะครับอยู่ที่52โวลต์นะครับเรามาดูนะครับที่มัลติมิเตอร์นะครับก็52เหมือนกันนะครับแต่จุดทุนนิยมนะครับตัวแบบตัวนี้จุด3นะครับ52.3ส่วนตัวมัลติมิเตอร์ของเรานะครับ 52.1 นะครับซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่เป็นไรนะครับจุดนิยมแค่1ตำแหน่งนะครับไม่มีผลอะไรมากนะครับถ้ารถที่ใช้งานจริงๆนะครับวิ่งไม่ได้นะครับไฟจะต่ำมากนะครับปริมาณของมันที่48โวลต์นะครับถ้าเหลือต่ำกว่า48นะครับเหลือ45อย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าแบตลูกนี้นะครับไฟหมดแล้วนะครับซึ่ง BMS เขาจะสั่งตัดนะครับไม่ให้ทำงานเพื่อจะทำให้เป็นการรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับเช่นเดียวกันถ้าเราใช้งานมากนะครับหรือเกิดการช็อตในระบบนะครับตัว BMS ในแบตเตอรี่เนี่ยครับเขาจะทำหน้าที่ตัดนะครับไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยนะครับเกิดการช็อตนะครับเสียหายได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูจริงๆในรถอีกทีนึงนะครับว่าที่ในรถเนี่ยนะครับที่ใช้งานจริงๆนะครับเราเป็นแบตเตอรี่อีกแบบนึงนะครับซึ่งค่าคนละพิกัดกันนะครับ
0: อันนี้เป็นไงครับเรื่องแบตเตอรี่เมื่อกี้อาจารย์ได้ทำให้ดูแล้วคราวนี้ต่อไปก็ลองให้นักเรียนมาลองเทสดูนะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มีค่าแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขอเชิญนักเรียนครับผม
1: เชิญครับนักเรียนนะครับนะครับมัลติมิเตอร์นะครับ
0: ปรับย่านก่อนเ
1: ปิดนะครับเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะดูว่าย่านของย่านวัดนะครับเป็น DC โวลต์นะครับที่คุณครูบอกไว้นะครับสีอะไรครับสีแดงนะครับบวกสีดำลบอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับ
2: 52.1 ครับ
1: 52.1 แล้วที่ตัวหน้าจอของแบตเตอรี่จริงๆเท่าไหร่ครับ
2: 52.3
1: 52.3 นะครับนะครับถูกต้องนะครับนะครับเชิญนะครับและอีกอย่างนึงนะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับที่จะขาดไม่ได้เลยตัวสำคัญของเขานั่นคือตัวชาร์จครับตัวชาร์จนะครับตัวชาร์จนะครับถ้าอันนี้เป็นแพ็คมาแล้วนะครับก็จะมีสายไฟนะครับซึ่งมี2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นสายไฟที่220โวลต์นะครับของไฟบ้านทั่วไปที่ใช้นะครับส่วนสายไฟชุดนึงนะครับก็จะเสียบอยู่กับแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวชาร์จนี่นะสำคัญมากห้ามนะครับพวกเราห้ามเอาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ไปชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้นะครับโอเคครับ48โวลต์อาจจะเป็นแบตเตอรี่รถเท่ากับ2ลูกใช่ไหมนะครับแต่ถ้าแบตตัวนี้นะครับจะไม่สามารถชาร์จได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นแบตคนละประเภทกันนะครับแบตตะกั่วกดนะครับชาร์จเต็มแล้วไม่ตัดแต่ตัวนี้นะครับชาร์จเต็มแล้วตัดนะครับเพราะนั้นถ้าเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จกับเครื่องชาร์จทั่วไปของมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถยนต์เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเลยนะครับเราจะมาดูรถกันนะครับว่ารถที่ใช้ทั่วไปในท้องถนนนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็คือรถคันนี้นะครับซึ่งจะเป็นรถที่ผลิตออกมาเป็นรถไฟฟ้าโดยกำเนิดนะครับซึ่งก็จะเป็นทรงคล้ายๆมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับแต่นะครับไม่มีเครื่องยนต์นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งก็จะมีอุปกรณ์นะครับส่วนควบนะครับเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับก็มีแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับมี กล่องคอนโทรลนะครับอยู่ใต้เบาะนะครับแล้วก็เปลี่ยนมีมอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์แบบฮับมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่อยู่ในล้อเลยนะครับนะครับ
0: อันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ในท้องตลาดเหมือนกันครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดัดแปลงให้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับโดยพื้นฐานเลยเครื่องรถรุ่นนี้ใช้มานานมากแล้วเครื่องยนต์มันเกิดการสึกหรอเยอะนะครับซ่อมแล้วไม่คุ้มแล้วเป็นกระแสในช่วงนี้ด้วยครับที่นิยมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยใช้คันนี้มาดัดแปลงครับครับผมก็จะเป็นโดยการยกเครื่องยนต์ลงนะครับแล้วก็แปลงชุดเก็บแบตและอุปกรณ์ติดตั้งล้อมอเตอร์นะครับ
1: คันนี้นะครับเราก็ได้ดัดแปลงอย่างที่ท่านอาจารย์อุดมพงศ์บอกนะครับว่าจากเครื่องยนต์นะครับออกมานะครับไม่ใช่แล้วนะครับเนื่องจากเกิดมลพิษโน่นนี่นั่นนะครับเราใช้ไฟฟ้าแทนนะครับทีนี้เราจะมาดูกันบ้างนะครับว่าในรถของเราเนี่ยนะครับมีอุปกรณ์นะครับเหมือนอย่างที่บนแผงหรือเปล่านะครับเรามาตรวจเช็คกันครับนักเรียนครับเดี๋ยวขออาสาสมัครนักเรียนมาช่วยคุณครูถอดนะครับทำท่าถอด
2: มีฟังอาจารย์
0: มีฟัง

0: cẩn thận chọc.
1: Chọc bẹt ốc à? Cần chọc bẹt ốc đấy. Chọc bẹt à? Chọc bẹt mà.
0: Chắc đấy.
1: Thằng này nè.
0: Lạc quang quá. นะครับส่วนแรกนะครับที่สำคัญก็คือแบตเตอรี่ครับนะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีนะครับขั้วใช้งานนะครับเหมือนที่บอกบนแผงนะครับอันนี้คือขั้วใช้งานนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็คือขั้วชาร์จนะครับอันนี้นะครับที่เราจะใช้เสียบกับเครื่องชาร์จนะครับซึ่งนะครับเครื่องชาร์จของเรานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะใช้ในการเสียบไฟ220โวลต์ทั่วไปนะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์นะครับนักเรียนครับนักเรียนช่วยวัดแบตเตอรี่ให้ครูหน่อยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ขนาด72โวลต์นะครับนักเรียนใช้เครื่องมือมัลติมิเตอร์ในการวัดนะครับนะครับอย่าลืมนะครับสีแดงบวกนะครับสีดำลบนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้กี่โวลต์ครับ
2: 81โวลต
0: ์81โวลต์นะครับเนี่ยยังเต็มอยู่นะครับเพราะพิกัดของเขาเนี่ยอยู่ที่72โวลต์นะครับตอนนี้ยังเต็มอยู่นะครับเป็น81โวลต์นะครับนะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับแหล่งกำเนิดพลังงานของรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นหัวใจสำคัญนะครับส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับตัวเบรกเกอร์นะครับตัวเบรกเกอร์นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราดัดแปลงไว้ให้อยู่ใกล้กับแบตเตอรี่นะครับจะได้การเดินทางของสายไฟนะครับจะได้ใกล้นะครับนะครับตัวนี้นะครับเบรกเกอร์นะครับเป็นตัวตัดกระแสหลักนะครับของตัวรถไฟฟ้านะครับที่สุดต่อไปนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับนะครับตรงนี้เราได้ถอดมาแล้วนะครับหน้าตาของกล่องคอนโทรลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับ

นะครับชุดสายไฟที่ใช้ในการควบคุมต่างๆที่เราต่ออยู่ในรถนะครับซึ่งนะครับเราได้ต่อไว้แล้วนะครับทีนี้การตรวจเช็คพวกนี้นะครับก็ต้องใช้มิเตอร์ในการวัดนะครับเดี๋ยวนักเรียนช่วยวัดหน่อยครับว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณครูใส่แบตเตอรี่ให้นะครับ

0: นักเรียนวัดเลยครับวัดไฟที่เข้ากล่องนะครับว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับ
1: เข้าน
0: ะครับ81โวลต์นะครับ81โวลต์ไม่เอ่ยนะครับ 80.7 โวลต์นะครับก็นะครับเท่ากับแรงเคลื่อนแบตเตอรี่นะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการวัดนะครับชิ้นส่วนนะครับของมอเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องมือพิเศษตัวเดิมนะครับเพียงแต่ว่านะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่เป็นขนาดใหญ่นะครับเรามีอุปกรณ์นะครับที่ช่วยในการวัดนะครับก็คือขั้วต่อนะครับตัวนี้นะครับจะมี2ชุดนะครับชุดหนึ่งนะครับวัดที่ล้อนะครับอีกชุดหนึ่งวัดที่ตัวกล่องคอนโทรลนะครับอันนี้เราจะเริ่มวัดที่ล้อก่อนนะครับนักเรียนนะครับเมื่อกี้นี้นะครับวัดที่ตรงโน้นนะครับเราก็จะมาวัดที่ล้อในรถจริงๆนะครับชุดนี้นะครับนักเรียนเสียบครับเสียบครับทำการเปิดเครื่องครับอาจจะลำโพงหมุนร้อยให้หน่อยครับนะครับสถานะใช้ได้นะครับไฟจะติดเป็นสเตตแบบนี้นะครับนะครับนักเรียนเห็นแล้วนะครับนะครับต่อไปนะครับตอนนี้เราเช็คที่ล้อแล้วนะครับเราจะเช็คที่ตัวกล่องคอนโทรลบ้างนะครับนักเรียนปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วค่อยถอดนะครับโดยจะใช้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับต่อเข้ากับกล่องคอนโทรลนะครับ

นักเรียนเปิดเครื่องเลยครับนะครับเนื่องจากว่ากล่องคอนโทรลต้องใช้นะครับไฟนะครับเราก็ต้องเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับนะครับสถานะของกล่องคอนโทรลนะครับปกตินะครับไฟตรงนี้จะติดขึ้นมานะครับแสดงว่ากล่องคอนโทรลทำงานปกตินะครับเราก็ได้ตรวจเช็คด้วยเครื่องมือพิเศษกันไปแล้วนะครับว่าการทำงานของทั้งฮอลล์เซนเซอร์นะครับมันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับการตรวจสอบมอเตอร์นะครับว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับนะครับเราจะมาทำการทดสอบโดยใช้นะครับสายไฟของตัวเขาเองเนี่ยนะครับเป็นการช็อตขั้วกันนะครับนักเรียนครับนักเรียนถอดขั้วสายไฟออกมาเลยครับทั้ง3สีเลยครับเวลาถอดต้องระวังนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะยังมีกระแสไฟค้างอยู่นะครับอย่าให้เป็นไปชนกันนะครับ

นะครับในเมื่อเราถอดมาแล้วนะครับนะครับสายไฟมอเตอร์นะครับก็จะมีอยู่3เส้นนะครับอย่างที่คล้ายๆในบนแผงเลยนะครับทีนี้เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแต่ละเส้นเนี่ยทำงานหรือไม่ทำงานนะครับให้เราเนี่ยครับนำมาชนกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตให้อาจารย์หมุนก่อนครับว่าปกติหมุนปกติเป็นยังไงนะครับก็จะหมุนลื่นๆนะครับหมุนฟรีทั่วไปนะครับแต่เมื่อนะครับเรานำสายไฟ2เส้นมาแตะกันนะครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมแตะแล้วนะครับอาจารย์ช่วยหมุนหน่อยครับนะครับถ้าเราเอา2เส้นมาแตะกันนะครับการหมุนของล้อนะครับก็จะเป็นระยะนะครับก็คือหมุนมีแรงต้านนะครับเป็นระยะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราเอาสีเขียวกับ

0: สีเหลืองต่อกันนะครับเราก็จะเปลี่ยนการสลับนะครับเอาสีเขียวกับสีน้ําเงินมาต่อกันนะครับถ้ายังใช้ได้นะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือหมุนแล้วเป็นระยะนะครับไม่หมุนฟรีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเอาสีน้ําเงินกับสีเหลืองมาแตะกันนะครับก็จะต้องเป็นเหมือนกับเส้นนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเราเอาทั้ง3เส้นมาแตะกันนะครับจะเป็นยังไงครับล้อจะหมุนหนืดตลอดเวลานะครับล้อจะหมุนหนืดตลอดเวลานะครับอันนี้คือการตรวจเช็คมอเตอร์นะครับขดลวดในมอเตอร์นะครับซึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องพิเศษนะครับเราก็สามารถจะตรวจเช็คได้แบบนี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็สามารถทำได้ครับผมเราก็ตรวจเช็คนะครับทั้งแบตเตอรี่นะครับตัวกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับและมอเตอร์นะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับฟังก์ชันนะครับที่รถไฟฟ้าเรามีนะครับก็คือฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆนะครับเมื่อเวลาเราตรวจเช็คซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทดสอบรถนะครับว่ารถเนี่ยยังทำงานไปอยู่ปกติไหมนะครับนะครับฟังก์ชันแรกนะครับอาจารย์ครับเปิดกุญแจนะครับถ้านะครับรถทั่วไปนะครับจะต้องดูว่านะครับไฟ P ที่หน้าปัดเนี่ยขึ้นไหมนะครับอาจารย์กดครับกดปลดเกียร์ P ก่อนครับนะครับเร่งคันเร่งครับนะครับถ้าไม่ปลด P เร่งได้ไหมครับอาจารย์ลองทดสอบให้ดูหน่อยครับบิดคันเร่งครับบิดคันเร่งนะครับถ้าเราไม่ปลด P นะครับไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนรถไปได้นะครับเพราะนั้นเราต้องดูสวิตช์นะครับให้เรียบร้อยนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับคือฟังก์ชันถ้าเราเบรกอยู่นะครับถ้าเราเบรกอยู่นะครับรถก็จะตัดการทำงานนะครับนะครับกับเบรกนิดนึงครับอาจารย์แล้วก็บีดให้สุดเลยครับนะครับบีดให้สุดเลยนะครับไม่ทํางานนะครับถ้าเราเบรกอยู่นะครับจะไม่ทํางานนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับความปลอดภัยนะครับหลังตรวจเช็คหรือนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราต้องตรวจสอบฟังก์ชันพวกนี้นะครับให้พร้อมนะครับเพื่อจะส่งคืนกับให้กับลูกค้านะครับนะครับนี้รถธรรมดาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเรามาดูนะครับรถที่ดัดแปลงบ้างนะครับรถที่ดัดแปลงนะครับตัวรถดัดแปลงเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ต่อฟังก์ชันนะครับ P นะครับไว้นะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่ดัดแปลงนะครับซึ่งสวิตช์ของเราเนี่ยนะครับไม่มีนะครับเราต้องนะครับใช้ฟังก์ชันในการเบรกนะครับถ้าเราเปิดกุญแจนะครับนะครับถ้าเราบีบเร่งปกตินะครับล้อก็จะหมุนนะครับเพียงแค่แตะเบรกนะครับทุกอย่างก็จะหยุดนะครับแค่แตะเบรกนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับรถไฟฟ้านะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเร่งกระทันหันแล้วพุ่งออกไปเลยนะครับก็จะมีการตรวจเช็คเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเราก็ตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับซ่อมแล้วนะครับตรวจเช็คทั้งแบตเตอรี่นะครับกล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็มอเตอร์แล้วนะครับการที่จะส่งมอบนะครับให้ลูกค้านะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบความสมบูรณ์นะครับในการซ่อมของเรานะครับเราลองมาตรวจสอบนะครับขั้นแรกนะครับก็คือตรวจสอบระบบความปลอดภัยนะครับคือสวิตช์ P นะครับถ้าเราเปิดกุญแจแล้วเราไม่ปลด P นะครับมันจะยังไม่ทำงานนะครับอาจารย์ระบิดเครื่องครับไม่ทำงานนะครับเราต้องทำยังไงครับกดสวิตช์ปลด P ออกมานะครับก็คือเกียร์จอดนั่นเองนะครับอาจารย์ครับปลดสวิตช์ครับนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วนะครับทีนี้นะครับฟังก์ชันของกล่องคอนโทรลก็คือจะมีเกียร์นะครับเกียร์นะครับรถไฟฟ้าทั่วไปก็จะมีประมาณ3เกียร์นะครับ3เกียร์นะครับอาจารย์ครับบิดเครื่องครับสเตนนี้เกียร์หนึ่งนะครับก็จะหมุนช้าหน่อยนะครับความเร็วก็จะน้อยนะครับนะครับดูที่หน้าปัดตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจะเป็นบิดแค่สองครับอาจารย์ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ในเกียร์สองนะครับต่อไปนะครับเกียร์สามครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเกียร์สามนะครับฟังก์ชันเกียร์นะครับทำงานครบแล้วนะครับอาจารย์ครับเบรกครับ
1: อันนี้ม
0: ีอ๋อนะลืมอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับฟังก์ชันนะครับสปีดนะครับ เป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเราต้องการเร่งแซงนะครับอาจารย์กดสวิตช์ครับตอนนี้นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกือบ80เลยนะครับโอเคครับอาจารย์เรียบร้อยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันการทำงานของแต่ละเกียร์นะครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3แล้วก็ฟังก์ชันของเกียร์สปีดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นความปลอดภัยอย่างนึงก็คือนะครับขณะที่เรากำเบรกอยู่นะครับกำเบรกครับอาจารย์แล้วก็ลองบีบคันเร่งครับกำเบรกนะครับเมื่อบีบคันเร่งนะครับรถไฟฟ้าของเราจะไม่ทำงานนะครับจะไม่ทำงานนะครับเป็นฟังก์ชันความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับนะครับต่อไปนะครับก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวสัญญาณไฟต่างๆของรถนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับก็จะต้องเปิดไฟหน้านะครับอาจารย์ไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟสัญญาณครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านท้ายอาจารย์ไฟเบรกครับอาจารย์ครับไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวานะครับนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกนะครับติดนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับไฟแตรนะครับนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเรามาดูรถที่เป็นรถดัดแปลงบ้างนะครับรถดัดแปลงบ้างก็จะมีความนะครับคล้ายคลึงกันนะครับด้วยกล่องคอนโทรลเลอร์ที่นะครับใช้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งนะครับเราก็จะมานะครับดูนะครับคันนี้นะครับเหมือนกับคันของท้องตลาดทั่วไปนะครับมีระบบเกียร์นะครับนะครับระบบเกียร์นะครับสามารถนะครับที่จะปรับความเร็วได้นะครับนะครับตอนนี้เกียร์1นะครับเกียร์1นะครับนะครับเป็นเกียร์2นะครับเปลี่ยนเป็นเกียร์2นะครับเกียร์1นะครับนะครับเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์2นะครับนะครับเป็นเกียร์3นะครับซึ่งอันนี้นะครับจะไม่มีความเร็วบอกที่เลื่อนใหม่เนื่องจากว่าเป็นรถดัดแปลงนะครับซึ่งจะมีที่ล้อหน้านะครับเพราะนั้นรถวิ่งนะครับไม่ถึงจะขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะพิเศษกว่าตัวโน้นหน่อยหนึ่งก็คือมีเกียร์ถอยหลังครับมีเกียร์ถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟังก์ชันเกียร์ถอยหลังนะครับตอนแรกเดินหน้านะครับเดินหน้าอยู่นะครับเดินหน้านะครับผมจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับถ้าเป็นผู้หญิงขี่นะครับหรือผู้ชายขี่ก็ได้ที่ตัวเล็กๆนะครับเวลาถอยขึ้นนะครับจากเนินนะครับสามารถถอยหลังรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้กำลังของเรานะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับก็ต้องตรวจสอบให้ครบทุกฟังก์ชันนะครับก่อนที่จะส่งมอบนะครับรถให้กับคืนให้กับลูกค้านะครับนะครับระบบไฟทั่วไปก็เหมือนกันนะครับก็จะมีแตรนะครับนะครับมีนะครับไฟหน้านะครับสูงต่ำนะครับสูงต่ำนะครับไฟเบรกนะครับไฟเบรกนะครับก็จะมีนะครับเหมือนกันทั่วไปนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวด้านขวานะครับนะครับก็ในเมื่อตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับนะครับเราก็สามารถที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งสิ่งสำคัญนะครับความปลอดภัยนะครับเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับทั้งตัวเราเองนะครับผู้ซ่อมนะครับและตัวของผู้ใช้งานรถด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับแล้วก็ตัวของนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้นะครับเราต้องตรวจสอบให้ดีนะครับก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับก็วันนี้นะครับก็จบสำหรับการบำรุงรักษารถจักรยานไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับ

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างห่อลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

จริงๆอ่ะคือคนฝรั่งมันต้องแต่ถ้าบอกว่าจะลอง

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เต็มหรือเปล่าไม่ได้ไม่ได้ขาดไม่ได้ขาดที่ขาดเราขี้เกียจขับด้วยที่ขาดคนขับด้วยขาดคนขับด้วย
2: เพื่อให้ร้อยกว่า

0: ความเห็นส่วนเป็นจุดทำให้ผิดครับ
1: ด้วยตัวคนเดียวกัน
0: ครับ
1: ก็ต่อแนวตรง
0: มันมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่ถ้าไปดูที่ออกไปใช้หนักถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะ
1: อย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมผ้า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดอากาศความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
1: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเข้ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟิตนะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกต

0: จากเลขศูนย์เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสูญญากาศที่30นิ้วปลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสูญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสูญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสูญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
0: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ปรับประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได้
1: เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็น tube lift นะครับ tube lift ทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นนึงนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการสอนถ่ายทอดสดนะครับผ่านดาวเทียมนะครับณวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลนะครับพบกับผมครูดานะสบายใจนะครับครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับพบกันในเช้าวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนะครับ2559นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนต่อจากครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เป็นตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมนะครับและอุปกรณ์พัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเมื่อความเดิมตอนที่แล้วนะครับเมื่อความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยครับที่ครูสอนไปก็จะสอนเกี่ยวกับบทนำนะครับบทนำความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ทำความรู้จักนะครับความประวัติความเป็นมาของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับว่าเป็นมาอย่างไรนะครับนะครับในตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับนะครับโปรแกรมนะครับและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนรู้ในการพัฒนาในการเขียนโปรแกรมนะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับในส่วนของโปรแกรมและซอฟต์แวร์นั้นนะครับมีปัจจุบันนะครับได้มีผู้พัฒนานะครับขึ้นมาหลายตัวด้วยกันนะครับแต่ตัวที่นิยมใช้ในวงการศึกษานะครับเนื่องจากมีคุณสมบัติในเรื่องของการใช้งานง่ายนะครับนักเรียนเรียนรู้ง่ายมีอุปกรณ์ในท้องตลาดนะครับในการซื้อมานะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นอกจากนี้นะในส่วนของซอฟต์แวร์ก็สามารถดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยนะครับมาดูตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เราใช้เป็นหลักในวิชานี้นะครับในส่วนของ PIC Basic Pro Compiler นะครับหรือตัวย่อก็คือ PBP ครับเป็นภาษาคอมไพล์ของการเขียนโปรแกรมในรูปแบบคำสั่งนะครับเป็นภาษาเบสิกทั่วไปนะครับเช่นนะ Quick Basic หรือ Turbo Basic นะครับที่เราที่นักที่เล่นการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยคุ้นเคยมาก่อนนะครับแทนการเขียนโปรแกรมเป็นภาษา SMB ครับในเริ่มต้นนะครับนักพัฒนานักเขียนโปรแกรมนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะใช้ภาษา SMB นะครับเป็นหลักครับภาษา SMB คุณสมบัตินั้นก็คือนะครับมันเป็นภาษาที่มีใช้ทรัพยากรเยอะนะครับใช้เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยต้องเขียนโปรแกรมจำนวนมากนะครับปัจจุบันยังพัฒนามาใช้เป็นภาษาเบสิกซึ่งเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับจำนวนบรรทัดน้อยลงนะครับPIC Basic Pro Compiler นะครับพัฒนาเพื่อการเขียนโปรแกรมในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตระกูล PIC นะครับ PIC PIC นะครับของบริษัท Microchip นะครับที่นิยมใช้งานกันแพร่หลายในเมืองไทยได้แก่นะครับมีหลายเบอร์นะครับได้แก่เบอร์อนุกรม 16F84 นะครับ 84A นะครับแบบ18ขาเบอร์ 16F876 นะครับแบบ28ขาและเบอร์ 16F74 นะครับหรือ 16F877 นะครับ 18F258 นะครับ 458 แบบ 40 ขาหรือเบอร์อื่นๆอีกมากมายนะครับให้สามารถดู data sheet นะครับในอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้เลยแต่ตัวที่นิยมใช้นะครับแล้วก็อยู่ในชุดทดลองในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับเบอร์ 16F877 นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเบอร์อื่นที่เราใช้อีกมากมายครับและยังรวมถึงเบอร์ที่ผลิตออกมาใหม่ครับที่ใช้เฉพาะทางนะคือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทันสมัยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับเบอร์ในตระกูล DSPIC นะครับที่เสริมขีดความสามารถนะการใช้งานทางด้านการประมวลผลดิจิตอลนะครับนำไปใช้งานในเกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณที่เป็นดิจิตอลต่างๆนานานะครับตัวย่อคือ DSP นะครับ Digital Signal Processing นะครับหรือเป็นเบอร์ RF-PIC นะครับ RF-PIC นี่ที่รองรับการใช้งานแบบไร้สายหรือไวเลสนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดใช้เทคโนโลยีนะโครงสร้างของคำสั่งแบบนะครับ RISC นะครับหรือ Reduce Instruction Set Computer นะครับก็คือเป็นโปรแกรมคำสั่งที่ติดตั้งและเขียนอยู่ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับคำสั่งที่ครอบคลุมการใช้งานทั้งหมดนะ
คือเรามีคำสั่งที่ใช้ในตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เขียนโปรแกรมเนี่ยควบคุมการใช้งานทั้งหมดอ่ะมีอยู่ประมาณ 33-77 คำสั่งนะครับก็ควบคุมแล้วเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมในภาษาเบสิกเนี่ยจึงง่ายนะครับแล้วก็ใช้จำนวนทรัพยากรน้อยและใช้จำนวนบรรทัดน้อยนะครับในการที่จะนำไมโครโคนโทรลเลอร์ไปใช้งานนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใช้จำเป็นต้องนะครับศึกษาโครงสร้างของฮาร์ดแวร์ในตัวชิปและการเขียนโปรแกรมใช้งานภาษา SMB นะครับโดยใช้เครื่องมือนะครับในการเขียนได้แก่นะครับ MP Lab นะครับที่ประกอบด้วยโปรแกรมส่วนที่เป็น Editor นะครับ Simulator และ Compiler นะครับ Editor คือส่วนที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นภาษา SMB นะครับส่วนของ Simulator คือส่วนของจำลองการแสดงผลเมื่อรันโปรแกรมนะเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเราสามารถรันแล้วก็จำลองการทำงานดูว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันผิดพลาดไหมมันทำงานได้จริงตามสมมติฐานที่เราตั้งไว้ไหมนะครับแล้วตัวคอมไพเลอร์คือตัวที่ทำหน้าที่นะครับทรานส์ฟอร์มหรือแปลงนะภาษาเบสิกภาษา SMB นี่ให้เป็นภาษาแมชชีนโค้ดนะหรือว่าภาษาเลขฐาน16ที่เราจะโปรแกรมลงในตัวชิป IC ไมโครคอนโทรลเลอร์นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นที่ผ่านมาที่ครูกล่าวมานั้นเป็นการกึ่งนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับภาพรวมต่างๆของซอฟต์แวร์ที่เราจะนำมาพัฒนามาใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับคราวนี้มาดูหัวข้อหลักนะครับคือ1เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานะครับ IC Microcontroller ตระกูล PIC ครับด้วยภาษา Basic Compiler ครับเพราะฉะนั้น IC Microcontroller ที่เราใช้ก็คือเป็น IC ตระกูล PIC นะครับแล้วก็ภาษาที่เราใช้เนี่ยเป็นภาษา Basicนะเป็นภาษาเบสิกซึ่งเป็นภาษาที่เขียนง่ายกว่าภาษา SMB นะครับมาดูส่วนที่1 นะครับซอฟต์แวร์นะครับส่วนเป็นส่วนที่ใช้เขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับเรียกว่าโค้ดอีดิเตอร์นะครับโค้ดอีดิเตอร์หรือโค้ดดีไซเนอร์นะครับและไมโครโค้ดสตูดิโอนะครับหรือ Mac Studio ของบริษัทนะครับแมคคานิกนะครับสำหรับในที่นี้นะครับครูก็จะใช้ไมโครโค้ดสตูดิโอนะครับ2ครับเป็นซอฟต์แวร์ส่วนที่ใช้กันในการแปลนะครับหรือส่วนที่เราเรียกว่าคอมไพเลอร์ครับจากโค้ดที่เป็นภาษาเบสิกให้เป็นภาษาแมชชีนโค้ดนะครับในรูปแบบของ Intel Hexfile หรืออยู่ในส่วนของเลขฐาน16นั่นเองนะครับไอตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็คือเป็นพวก PIC Basic Pro Compiler นั่นเองนะครับคือเป็นโปรแกรมตัวนี้ครับ pbpw.exe นะเป็นตัวคอมไพเลอร์นะครับส่วนที่3นะครับเป็นส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้ดาวน์โหลด Machine Code นะหรือโค้ดที่เราแปลเป็นเลขฐาน16

ปลูกแล้วเนี่ยเพื่อจับโปรแกรมลงในตัวชิปนะครับ IC Microcontroller นะครับได้ซอฟต์แวร์พวกนี้ได้แก่นะครับ epicw นะครับ .exe นะครับใช้สำหรับโปรแกรมผ่านพอร์ตขนานนะครับ icproc.exe สำหรับโปรแกรมผ่านพอร์ตอนุกรมและ DIY 149C สำหรับโปรแกรมผ่านพอร์ตอนุกรมและ USB เป็นต้นนะปัจจุบันมีตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ดาวน์โหลดนะครับที่ใช้ในปัจจุบันก็คือตัว Pickit 2นะครับซึ่งไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ซึ่งในการปฏิบัติเขียนโปรแกรมเดี๋ยวครูก็จะเอามาสอนแล้วก็เอามาสาธิตในการใช้นะครับ4เครื่องมือโปรแกรมตัวชิปนะครับโปรแกรมเมอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ก็คือตัวบอร์ดทดลองต่างๆนะครับทั้งบอร์ดของไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดแปลงนะครับแปลงพอร์ตนะครับจากพอร์ตพรินเตอร์มาเป็นพอร์ต USB นะครับต่างๆนานาเหล่านี้นะครับ5บอร์ดทดลองนะครับ experiment board นะครับที่ใช้ในคู่มือและใบงานทดลองนะครับที่ครูจะสอนนี้จะประกอบไปด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเป็นลักษณะโปรเจกต์บอร์ดโปรเจกต์บอร์ดคือเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นมีทั้งชุดวงจรของ IC microcontroller นะมีชุดของ simulation นะครับที่เป็นโหลดต่างๆเช่น7 segment LED นะครับ LCD ซึ่งอยู่ในบอร์ดเดียวเลยนะครับตรงนี้เขาจึงเรียกว่าโปรเจกต์บอร์ดสามารถเขียนโปรแกรมแล้วแสดงสร้างเป็นโปรเจกต์ขนาดมินิโปรเจกต์ได้นะครับบอร์ดอุปกรณ์ป้อนสัญญาณ input และอุปกรณ์แสดงผล output ซึ่งเป็นลักษณะIO หรือ input output นั่นเองอเนกประสงค์นะครับ universal input output นะครับสายโปรแกรมตัวชิปแบบ serial นะครับหรือ USB และสายทดลองสื่อสารพอร์ตอนุกรมนะครับเป็น RS232 นะครับนอกจากนี้ยังมีบอร์ดในการไดรฟ์มอเตอร์นะครับไดรฟ์มอเตอร์ขับมอเตอร์เป็นแบบ head bit นะครับเป็นแบบ head bit และบอร์ดขับดีเลย์นะครับจอ LCD นะครับมี stepping motor DC motor นะครับและตัวตรวจวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลเบอร์ DS1820 นะครับตรงนี้เป็น project board นะซึ่งมีอุปกรณ์มี accessory นะครับมีโหลดในการต่อโปรเจกต์ต่างๆครับสามารถแสดงผลผ่านจอ LCD ได้สามารถเขียนโปรแกรมในการสร้างโปรเจกต์การควบคุม stepping motor DC motor ได้ครับสามารถเขียนโปรเจกต์ในการตรวจสอบวัดอุณหภูมิได้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นค่อนข้างจะครบนะตรงนี้อันนี้มาดูรูปร่างของฮาร์ดแวร์นะครับเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเบอร์ PIC16F877 และบอร์ด Universal Input Output นะตรงนี้คือที่ครูชี้นี่คือเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่เราจะดาวน์โหลดหรือโปรแกรมตัว Machine Code เข้ามานะครับในองค์ประกอบหลักๆตรงนี้ก็คือ IC ไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเบอร์ปิกนะครับ 16F877A มีจำนวน40ขาครับมีส่วนของแบตเตอรี่สำรองส่วนของตรงนี้เป็นส่วนของอะแดปเตอร์เป็นส่วนของพลั๊กจ่ายไฟนะครับ power supply ในการแปลงแรงดันไฟเป็นไฟ5โวลต์ซึ่งจะมาเลี้ยงในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ครับในส่วนที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็น IC regulator เบอร์7805นะครับในการregulate ไฟนะครับตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์ก็จะเสียบอะแดปเตอร์ประมาณ12โวลต์ DC 1แอมป์เข้ามานะครับนี่คือโครงสร้างทั่วไปนะครับในส่วนนี้เป็นพอร์ต IDE นะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับขาใช้งานของ IC microcontroller นะครับก็มีอยู่ประมาณ5พอร์ตก็คือพอร์ต A B C D E ครับพอร์ต A พอร์ต B พอร์ต C พอร์ต D แล้วพอร์ต E เรียงต่อเรียงกันเลยนะครับที่จะต่อใช้งานนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับต่อไปมาดูบอร์ด Universal Input Output คือเป็นบอร์ดอเนกประสงค์นะครับในการต่อ Input Output นะครับมีหลากหลายเลยส่วนนี้เป็น Input นะส่วนนี้น่าจะเห็นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็น Input Switch นะครับหลาย Channel นะครับตรงนี้เป็น Matrix Switch นะครับ 4x4นี่เป็นสวิตช์อินพุตนะครับแบบบัตตันสวิตช์นะครับแบบนี้4ตัวนะครับในส่วนของที่เป็นเอาท์พุตก็จะเป็นนี่ครับนะครับ7 segment นะครับ4หลัก
มีพอร์ตที่ต่อนะครับต่อจอ LCD ได้ด้วยมันจะอยู่ในบอร์ดนะครับของไมโครคอนโทรลเลอร์เลยนะครับที่จะต่อตัวหลอด LCD ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น variable resistor นะครับเป็น input นะครับเป็น input analog นะครับตรงนี้ส่วนที่เป็น display แสดงผลเป็นหลอด LED เห็นไหมครับแสดงผลตรงนี้เป็นส่วนของโปรเจกต์บอร์ดที่ใช้ทดลองนะครับที่ใช้ต่อแล้วทดลองในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับต่อไปนะครับมาดูบอร์ดนะครับอิเล็กโทรแมกเนติกดีเลย์4ช่องนะเป็นบอร์ดดีเลย์นะครับเป็นบอร์ดดีเลย์ที่ดีเลย์ก็ทำหน้าที่นะครับในต่อเป็นสวิตช์สนามแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงขดลวดของดีเลย์ดีเลย์ก็จะกลายสภาพเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับดูดน้ำสัมผัสที่เป็นโลหะนะครับต่อวงจรนั่นเองครับวันนี้มันก็จะเอาสัญญาณควบคุมมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเป็นลอจิก10ลอจิก1ก็คือ5โวลต์ลอจิก0ก็คือไฟกลางหรือไฟ0โวลต์นะครับมาทิกนะครับมาทิกทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ที่จะควบคุมดีเลย์อีกทีนึงนะครับตรงนี้เราจะกล่าวถึงในรายละเอียดในการเรียนนะครับต่อไปตรงนี้เป็นบอร์ดนะครับ AC Solid State Delay 4ช่องนะครับตรงนี้เป็น solid state เป็นอุปกรณ์ solid state ในการต่อวงจรนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูลปิกคำว่าการพัฒนาโปรแกรมเนี่ยก็เริ่มจากการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะผู้เริ่มต้นอาจจะเขียนตามใบงานนะครับตามตัวอย่างที่มีอยู่แล้วนะครับหรือเราสร้างโค้ดขึ้นมาเองเมื่อเรามีความรู้ความชำนาญขึ้นนะครับสร้างโค้ดขึ้นมาตามโปรเจกต์ที่เราจะสร้างผ่านกระบวนการนะครับผ่านกระบวนการแปลงนะครับทรานสฟอร์มแปลงภาษาเบสิกที่เราเขียนเนี่ยให้เป็นภาษาแมชชีนโค้ดหรือ hex file นะครับเลขฐาน16แล้วก็ดาวน์โหลดลงตัวนะครับฮาร์ดแวร์ IC microcontroller แล้วก็เอาไปใช้งานนะครับนี่คือเขาเรียกว่ากระบวนการพัฒนาคราวนี้มาดูขั้นตอนโดยละเอียดในการพัฒนาโปรแกรมมีอะไรบ้างนะครับมาเรียนดูเริ่มจากการเขียนโปรแกรม PIC Basic Code Editor คือเขียนโค้ดภาษาเบสิกนะครับลงในตัวซอฟต์แวร์นะครับ MicroCode Studio นะเขียนเสร็จแล้วก็ต้องคอมไพล์โปรเจกต์คอมไพล์ดูว่าโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยมันคอมพลีทหรือยังนะมันซักเซสหรือยังมันเออร์เลอร์ไหมนะครับเมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีก็เราก็จะได้ไฟล์นามสกุล BAS นะครับก็คือเบสิกนี่แหละครับมาตัวย่อนี่มาถึงโปรแกรมนามสกุลเบสิกนั่นเองนะจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการนะครับ assembler นะแปลงภาษาเบสิกให้เป็นภาษากลางก่อนของการเขียนโปรแกรมคือภาษา assembly นะครับก็ใช้โปรแกรมนะครับ mplabเวอร์ชัน 7.40 นะครับก็ได้ไฟล์ .asm คือ .assembly นั่นเองมาจากนั้นก็จะ transform นะครับหรือแปลงภาษา assembly เนี่ยให้เป็น machine code นะครับก็ใช้ PIC Basic Pro นะครับ PBP 2.46 ครับแปลงให้เป็นไฟล์ machine code หรือ hex file นะครับแปลงเสร็จแล้วนะครับก็ทำเข้าสู่กระบวนการโปรแกรมนะครับโปรแกรมเมอร์ก็คือการดาวน์โหลดนะครับโค้ดซึ่งเป็นภาษาแมชชีนโค้ดแล้วก็หรือเลขฐาน16เนี่ยดาวน์โหลดลงในบอร์ด IC microcontroller นะครับแล้วก็นำไปใช้งานนี่คือขั้นตอนนะครับเราดูหัวข้อที่2นะครับ microcontroller กับ PIC Basic Pro ตรงนี้หมายถึงอะไรจะกล่าวถึงอะไรครับก็คือเราจะกล่าวถึงตัว IC microcontroller นะครับในที่นี้เราใช้เบอร์ 16F877 เนี่ยแล้วก็จะมาสอดคล้องกับตัวซอฟต์แวร์ PIC Basic Pro ที่เขียนภาษาเบสิกในอย่างไรเราต้องดูอะไรบ้างนะเราต้องดูพอร์ตใช้งานเราต้องดูคุณสมบัติของตัว IC microcontroller เนี่ยตรงไหนมันจะสอดรับกับตัวซอฟต์แวร์ PIC Basic นะครับมาดูนะครับ PIC Basic Pro นะครับได้กำหนดนะตัวแรกที่เราดูคือความถี่ที่ใช้นะครับตัวซอฟต์แวร์ PIC Basic Pro เนี่ยได้กำหนดความถี่ออสซิเลเตอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้เนี่ย
ไว้ที่

4เมกะเฮิรตซ์ซึ่งในความถี่ของคริสตัลตามนี้จะทำให้ค่าหน่วงเวลาตามคำสั่งนะครับคำสั่งที่ใช้หน่วงเวลาคือ PAUSE PAUSE เนี่ยตรงกับค่าเวลาจริงครับเช่นคำสั่ง PAUSE 1,000 จะมีค่าเท่ากับหน่วงเวลาจริง1วินาทีนะครับและจะทำให้ค่าบอดเรทของคำสั่ง Sir In และ Sir Out เนี่ยมีค่าตรงตามที่ระบุไว้นะครับข้อจำกัดนะครับหรือข้อกำหนดนะครับของซอฟต์แวร์ PIC Basic Book คือกำหนดค่าความถี่ออสซิเลเตอร์ไว้ที่4เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับแต่นะครับถ้าหากเราต้องการให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับโดยเพิ่มความถี่ออสซิเลเตอร์ขึ้นจาก4เมกะเฮิรตซ์เช่นเราต้องการปรับให้เป็น10เมกะเฮิรตซ์เราก็สามารถทำได้นะครับทำได้ด้วยการใช้คำสั่ง define นะครับแล้วก็กำหนดค่าออสซิเลเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับสามารถทำได้คราวนี้มาดูคำสั่ง define ในที่นี้เช่น define OS 40ก็หมายความว่าเราจะ config นะครับหรือปรับเปลี่ยนความถี่ออสซิเลเตอร์ที่ใช้ใน IC microcontroller เนี่ยจาก4เมกะเฮิรตซ์เป็น10เมกะเฮิรตซ์นะครับจะใช้คำสั่ง define OS จะทำให้ PIC Basic Pro นะครับชดเชยค่าเวลาของคำสั่งต่อมินิได้ถูกต้องนะครับได้แก่คำสั่งเขาคำสั่ง debug คำสั่ง debug in คำสั่ง DTMF outคำสั่ง frequency out ความสั่ง high bandwidth mod นะคำสั่ง high sir in คำสั่ง high sir out คำสั่ง i square c read คำสั่ง i square c write คำสั่ง lcd out คำสั่ง ow in นะครับคำสั่ง ow out คำสั่ง pass คำสั่ง pass use คำสั่ง sir in คำสั่ง sir in to คำสั่ง sir out คำสั่ง sir out to นะครับคำสั่ง ship in คำสั่ง ship out คำสั่ง square นะครับคำสั่ง x in และคำสั่ง x out ครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นคำสั่งที่ได้รับการชดเชยค่าเวลานะครับ2นะครับการใช้หน่วยความจำ RAM ภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันครบเลยมีทั้งหน่วยความจำมีทั้งส่วนของตัวประมวลผลที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์นะครับการที่เราการใช้หน่วยความจำในไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยทำยังไงนะครับคือเมื่อเรากำหนดตัวแปรหรือค่าคงที่เพื่อใช้งานโปรแกรม PIC Basic Pro เนี่ยกำหนดตำแหน่งของหน่วยความจำแรมที่อยู่ในตัว MCU นะก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ยูนิตนะ MCU ของเบอร์ที่กำหนดโดยอัตโนมัติโดยเริ่มตั้งแต่ตำแหน่ง SDate ครับเริ่มต้นถึงซึ่ง MCU ของแต่ละเบอร์จะมีตำแหน่งเริ่มต้นไม่เท่ากันครับนี่ตัวนี้สามารถกำหนดได้นะครับเช่นตัวคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC 16F84 ครับจะมีตำแหน่งแรมเริ่มต้นที่ตำแหน่งนะครับ 0C นะครับและเบอร์ PIC 16C74 จะมีตำแหน่งเริ่มที่20นะครับเป็นต้นดังนั้นในขั้นตอนของการคอมไพล์โปรแกรมต้องระบุเบอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ถูกต้องกับที่จะใช้งานด้วยนะครับตรงนี้ในอีกทางหนึ่งนะครับหากเราทราบตำแหน่งของ SDS ของ RAM ในตัว MCU เราสามารถกำหนดแบงค์และตำแหน่งของ RAM ทางตัวแปรได้ตามต้องการของเราได้ดังนี้นะครับเช่นนะครับ Penny War Word Bank นะครับ Nickel War Byte Bank นะครับ Disk นะครับ War Byte ตำแหน่งที่20ครับตรงนี้เรากำหนดได้นะครับมาดูข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานพอร์ตนะครับคือในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเบอร์ PIC 16F87 เนี่ยมีอยู่5พอร์ตคือพอร์ต A พอร์ต B พอร์ต C พอร์ต D และพอร์ต E นะครับคราวนี้มาดูข้อควรระวังนะครับโดยเฉพาะพอร์ต A ทำไมต้องระวังครับมาดูนะครับเขาบอกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์บางรุ่นนะครับบางรุ่นเช่นเบอร์ PIC 16F62 16C62 นะครับเช่น 16C6 620 621 622 16F627 และ 16F628 เบอร์เหล่านี้นะพอร์ต A ได้กำหนดขาให้ใช้งานได้ทั้งดิจิตอลและอนาล็อกคือพอร์ต A สามารถเป็นได้ทั้ง input output ทั้งดิจิตอลและอนาล็อกเพราะฉะนั้นข้อควรระวังนะครับก็คือเวลาเราจะเขียนโปรแกรมใช้งานพอร์ต A เนี่ยเราต้องกำหนดค่ายมันด้วยว่าเราต้องการให้มันเป็น input
อนาล็อกหรืออินพุตดิจิตอลเป็นเอาพุตอนาล็อกหรืออัพพุตดิจิตอลครับในที่นี้นะครับคือทุกขาจะมีวงจรอนาล็อกคอมเพลเตอร์นะครับเพื่อเริ่มใช้งานครับสตาร์ทอัพพอร์ต A จะถูกกำหนดให้เป็นอนาล็อกถ้าเกิดเราไม่กำหนดอะไรเลยเนี่ยนะครับเราเขียนโปรแกรมเนี่ยพอร์ต A จะเป็นอนาล็อกทันทีครับผู้ที่เริ่มเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นอินพุตดิจิตอลเอาท์พุตดิจิตอล

ตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้เนื่องจากเราไม่ได้กำหนดพอร์ต A ให้เป็นดิจิตอลนั่นเองนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำสั่งในการกำหนดนะครับก็คือคำสั่ง add con 1เท่ากับ7อะไรเหล่านี้นะครับเนี่ยคำสั่งนี้ครับ add con 1เท่ากับ7นะครับpick microcontroller บางเบอร์นะครับพอร์ต A เป็นขาที่รับสัญญาณอนาล็อกได้นะเช่นตระกูล PIC 16C7XX PIC 16F87 PIC 12C67 นะครับ PIC เบอร์เหล่านี้นะครับเมื่อสตาร์ทอัพพอร์ต A จะถูกกำหนดให้ใช้งานเป็นอนาล็อกโหมดนะครับคือรับเป็นสัญญาณอนาล็อกเลยดังนั้นหากเราต้องการให้พอร์ต A ใช้งานในโหมดดิจิตอลนะหรือดิจิตอลโหมดเนี่ยเราต้องมีคำสั่งในการกำหนดที่หัวโปรแกรมนะครับคือเป็นคำสั่งครับ add con 1 7นั่นเองนะครับหรือ ADC on 1 7นั่นเองตรงนะครับรับสัญญาณดิจิตอลนะครับต้องใช้คำสั่งก็คือ ADC นะครับ on 1 0นั่นเองนะครับIC PIC นะครับ microcontroller สามารถกำหนดโปรแกรมในตัวชิปแบบ low voltage programming ได้ low voltage programming คืออะไรนะครับก็คือการใช้แรงดันต่ำในการโปรแกรมนะครับซึ่งช่วยในการประหยัดไฟในวงจรนั่นเองนะได้แก่เบอร์ PIC 16F627 นะครับ628 873 874 876และ877นะครับโดยการกำหนดให้ขาใดขาหนึ่งที่พอร์ต B เป็นขาควบคุมนะครับสำหรับการโปรแกรมแบบนี้นะครับดังนั้นเพื่อที่จะป้องกันปัญหาการโปรแกรมซ้อนกับที่โปรแกรมไว้แล้วนะครับจะต้องทำให้ขาลงกราวหรือพูลโลขณะที่เราโปรแกรมด้วยวิธี High Voltage Programming นะครับตรงนี้ต้องมีวงจรนะครับดู5นะครับ PIC Microcontroller ถูกกำหนดให้ขานะเป็นขา Input ขณะมีโทษนะครับขณะที่เปิดไฟนะ Power Up นะถ้าต้องการขาเป็น Output จะต้องใช้คำสั่งกำหนดให้ขาเหล่านั้นเป็นเอาต์พุตก่อนใช้งานนะครับคือปกติมันจะเป็นอินพุตถ้าเกิดเราไม่กำหนดเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่กำหนดค่า IC microcontroller เนี่ยว่าเป็นอันอินพุตหรือเอาต์พุตเนี่ยมันจะเป็นอินพุตก่อนเพราะฉะนั้นในการจะให้มันเป็นเอาต์พุตเนี่ยเราต้องมีคำสั่งที่กำหนดนะครับมาดูหัวข้อที่3นะครับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูลตัวเลขครับที่หัวข้อที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนะครับภาษาเบสิกแล้วก็โปรแกรมลงใน IC microcontroller นะครับสรุปก็คือนะครับในซอฟต์แวร์ที่ใช้เนี่ยมีหลายตัวเลยแต่ที่เราจะโฟกัสหลักๆที่นำมาใช้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ใช้เขียนภาษาเบสิกตัวที่แปลงภาษาเบสิกให้เป็นแมชชีนโค้ดและตัวที่จะดาวน์โหลดลงใน IC microcontroller นะครับก็คือตัวที่ใช้ในการเขียนภาษาเบสิกนะครับหรือเป็นโค้ดอีดิเตอร์เนี่ยก็จะใช้ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อ MicroCode Studio นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้แปลงนะครับภาษาเบสิกให้เป็นภาษาแมชชีนโค้ดเนี่ยก็ใช้ตัวของ PBP.246 นะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการดาวน์โหลดภาษาแมชชีนโค้ดลงในตัวชิป IC ในบอร์ดทดลองเนี่ยก็จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า PIC2 ซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็จะได้เรียนในบทต่อไปในการลงทำโปรเจกต์ลงการทดลองนะครับในที่นี้ก็จะได้เห็นตัวโปรแกรมจริงในคอมพิวเตอร์เลยคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างจะใช้อะไรบ้างครับเพราะนักเรียนจะได้รู้แล้วจะเข้าใจมากขึ้นก็ต่อเมื่อได้ใช้งานตัวซอฟต์แวร์นั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานเลยในก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราจะเขียนและพัฒนาไปบังคับหรือไปควบคุมให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยทำงานในลักษณะต่างๆในการสร้างโปรเจกต์ต่อไปครับเรื่องที่สำคัญในที่นี้คือระบบเลขฐานนะครับระบบตัวเลขและการจัดเก็บข้อมูลนะครับในที่นี้คือพวกเลขระบบพื้นฐานต่างๆครับเลขระบบพื้นฐานที่สำคัญที่ใช้

ป็นความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเนี่ยก็คือเป็นเลขฐานนั่นเองครับเริ่มตั้งแต่ฐาน10ฐาน2นะครับแล้วก็ฐาน16นะเลข3ฐานนี้มีความสำคัญมากนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครูได้สอนในส่วนของหลายวิชานะวงจรดิจิตอลเมื่อภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2558ไปนะครับนักเรียนสามารถไปดูเทปนะครับหรือไปดูที่ครูสอนหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ในที่นี้ครูก็จะมาสอนทบทวนให้ทีหนึ่งครับมาสอนทบทวนในส่วนที่จะใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับมาดูเลขฐานแรกเลยนะครับที่ครูจะสอนก็คือระบบเลขฐาน2นะครับระบบเลขฐาน2ครับเลขฐาน2คืออะไรเลขฐาน2คือเลขที่มีตัวเลขอยู่2ตัวนะครับก็คือเลข0กับเลข1นะครับในทางดิจิตอลนะเลข0เขาเปรียบเสมือนเป็นลอจิกโลนะครับและเลข1เป็นลอจิกไฮนะครับเลขฐาน2คือเลขที่มีฐานเป็น2นะครับมันก็จะมีหลายหลักแต่1หลัก2หลัก3หลัก4หลักเราจะรู้ว่าแต่ละหลักมีค่ายังไงเราก็เอาตัวฐาน2เนี่ยยกกำลังไปนะครับเหมือนเลขฐาน10นะครับคราวนี้มาดูนะครับจำนวนของการเปลี่ยนแปลงนะครับจำนวนของการเปลี่ยนแปลงนะครับจำนวนของการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2ก็คือยกกำลังด้วยจำนวนหลักนะครับถ้ามีหลักจะได้จำนวนของการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นนะครับมี2หลักก็คือ2ยกกำลัง2หมายความว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะได้4สภาวะครับก็คือมีตัวแปรอยู่2ตัวแปรมี2หลักนั่นเองก็คือ2หลักคืออะไรเช่นอะไรครับ0 0 0 1 1 0แล้วก็1 1เห็นไหมครับก็จะมีอยู่4สภาวะถ้ามี3หลักก็จะเปลี่ยนแปลงได้8สภาวะแล้วก็คือ2ยกกำลัง3นะครับ8นะครับก็คือ0 0 0นะครับ0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1แล้วก็1 1 0แล้วก็1 1 1นั่นเองครับแต่ถ้ามี4หลักนะหรือ4ตัวแปรก็จะเปลี่ยนแปลงได้16สภาวะก็มาจากคูณ2ยกกำลัง nนะครับ n ก็คือจำนวนหลักก็คือ2ยกกำลัง4ได้16นั่นเองนะครับนี่คือเลขฐาน2นะครับคราวนี้นักเรียนมาดูการนับจำนวนของระบบเลขฐาน2เป็นพื้นฐานนะครับเนื่องจากเลขฐาน2นะครับมีจำนวนตัวเลขเพียง2ตัวเท่านั้นคือ0และ1เมื่อมีการนับจำนวนเกิดขึ้นจึงต้องมีการเพิ่มจำนวนหลักขึ้นเพื่อให้เห็นค่าการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนครับจะใช้เลขฐาน10เป็นตัวเปรียบเทียบดังนี้นะครับดูเลยนะครับนี่คือเลขฐาน10นะครับที่เรารู้จักก็ธรรมดาครับ0ถึง9นะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับถ้าเป็นเลขฐาน2นะก็เป็น0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1แล้วก็1 0 0รายละเอียดตรงนี้ถ้านักเรียนได้ศึกษาในวิชาวงจรดิจิตอลก็จะรู้ว่ามันมีที่มาอย่างไรตรงนี้ครูไม่กล่าวถึงรายละเอียดนะครับให้รู้ที่มาแล้วมาศึกษาเพิ่มเติมให้เปรียบเทียบกันเห็นมั้ยครับเพิ่มหลักเพื่อให้พอกับเลข9ถ้ามี1หลักมันก็นับได้แค่0กับ1ใช่ไหมครับตรงนี้ถ้ามี2หลักก็นับได้ถึงแค่4เห็นไหมครับถ้ามี3หลักมันสามารถนับได้ถึง8สภาวะถึง9เลย4หลักเห็นไหมครับถ้ามี3หลักก็นับได้ถึง8สภาวะ0ถึง7ถ้า4หลักก็นับเพิ่มหลักไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้คราวนี้มาดูตัวแปรเลขฐาน2นะครับbit variable นะครับเลขฐาน2ถูกนำมาใช้มากนะครับมากขึ้นจาก1หลักเป็น2 3หลักหรือ8หลักนะครับทำให้เกิดตัวแปรแบบใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับเมื่อใช้งานมากขึ้นเหมือนตารางที่เปรียบเทียบเลขฐาน2กับเลขฐาน10เมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เมื่อหลักมากขึ้นจึงต้องมีหน่วยขึ้นมาใช้ในการทำความเข้าใจเลขฐาน2ที่จำนวนมากหลักนี้ตัวแรกคือ bit ไปถึงหลักของเลขฐาน2เลยไม่ว่าจะมีเลขฐาน2กี่ตัวนึงคือจำนวนบิตเช่นมีเลขฐาน2อยู่10หลักก็คือ10บิต20หลักคือ20บิตอันนี้เป็นหลักน้อยสุดนะครับหลักพื้นฐานของเลขฐาน2เลยต่อไปมาดูนะครับนิบเบิลนะครับนิบเบิลหมายถึงตัวเลขฐาน2จำนวน4หลักนะครับจำนวน4หลักก็แบ่งเป็น1นิบเบิลนะครับต่อไปเป็นไบต์นะไบต์หมายถึงว่าจำนวนเลขฐาน2จำนวน8บิตนะครับเราจะเรียกเป็น1ไบต์หรือ2นิบเบิลนั่นเองเราเรียกเป็น1ไบต์เอานี่ต้องเข้าใจ

ง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ Word นะครับมาดู Word เป็นหน่วยของกลุ่มข้อมูลเลขฐาน2ขนาด16บิตก็เป็นเลขฐาน2 16บิตเราเรียกว่า1 Word 1 Word นะครับตัวทีหรือ2ไบต์เป็น1 Word นั่นเองนะครับในส่วนของหมายถึงครับบิตที่อยู่ในตำแหน่งขวาสุดนั่นเองนะตรงนี้เป็นพื้นฐานนะครับ6การกำหนดชื่อหลักของเลขฐาน2คราวนี้เราจะกำหนดบิตต่ำสุดอยู่ที่ขวามือสุดนะครับขวามือสุดนี้คือบิต0บิต1บิต2บิต3บิต4นะครับจากขวาไปซ้ายเรื่อยๆนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับนี่ครับนะบิตต่ำสุดอยู่ทางขวามือนะครับไล่จนไปจนถึงบิตสูงสุดทางซ้ายมือนะครับตรงนี้มาเรื่องของการนับจำนวนของระบบเลขฐาน10นะเลขฐาน10นี่ข้ามไปได้เลยมั้งครับเลขฐาน10ก็เราเรียนมาแล้วคราวนี้มาดูเลขฐาน16เลขฐาน16เมื่อเทียบกับเลขฐาน2นะครับเลขฐาน16 1หลักนะครับจะเท่ากับเลขฐาน2 4หลักนะครับแบบนี้ครับเลขฐาน16จะต่างกับเลขฐาน10ตรงที่ว่าพอ10จะแทนให้ตัวอักษร A 11 B 12 C 13 D 14 E และ15 F มี0ถึง F นะครับเลขฐาน16นี้นะครับเลขฐาน16 1หลักเท่ากับเลขฐาน2 4หลักตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานที่เรียนในวิชาวงจรดิจิตอลไปแล้วนะครับนะครับในที่นี้วันนี้นะครับวันนี้ก็ได้เรียนในส่วนของหัวข้อการพัฒนาโปรแกรมนะครับและอุปกรณ์พัฒนาโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วครูก็เสริมด้วยความรู้พื้นฐานครับเกี่ยวกับเลขฐานนะครับเลขฐาน10ฐาน2ฐาน16ซึ่งเป็นพื้นฐานในการที่เราจะเขียนโปรแกรมทําความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมพัฒนานะครับโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อไปนะครับในครั้งหน้าเราจะเจอกันอีกในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์นะครับซึ่งครูก็จะเอาตัวส่วนของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับมาติดตั้งให้เห็นเลยแล้วก็มาใช้นะดูฟังก์ชันต่างๆในซอฟต์แวร์ทั้ง MicroCode Studio นะครับว่ามันใช้งานอย่างไรฟังก์ชันต่างๆมันใช้งานอย่างไรนอกจากนี้ครูยังมีโปรแกรม Simulation นะครับ Proteus นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการต่อวงจรโปรเจกต์นะครับเพื่อจะแสดงผลการทำงานด้วยนะครับก็จะเจอกันวันศุกร์นะครับวันนี้ครูก็จะฝากให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนครับในส่วนของวิชาวงจรดิจิตอลเกี่ยวกับเลขฐานด้วยครับในส่วนแล้วก็ในส่วนเนื้อหาของครูทั้งสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้ด้วยนะครับเพื่อจะนำมาต่อเนื่องในการเรียนต่อกันในวันศุกร์ต่อไปนะครับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ครับผมครูดานัทสบายใจก็ขอสวัสดีและจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ครับ

การเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ 2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำเหยียบ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูไล่ลมและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้ำย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ1ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรก แล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นด้วยเครื่องมือตรวจรั่วแบบต่างๆการใช้เครื่องมือตรวจรอยรั่วอิเล็กทรอนิกส
1: ์การตรวจรั่วระบบสารทำความเย็นเครื่องปรับอากาศรถยนต์นะครับคือเราอาจจะใช้เครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับก็คือเครื่องเช็ครั่วแบบอิเล็กทรอนิกส์ก็จะจับสารทำความเย็นนะที่รั่วออกมาโดยบอกเราโดยใช้เป็นสัญญาณเสียงแล้วก็สัญญาณแสงนะครับถ้าเกิดว่าอยู่ในสภาวะในลักษณะนี้นะครับก็คือเสียงเขาก็จะห่างๆแล้วก็สัญญาณไฟก็ห่างๆอันนี้ก็ถือว่ายังไม่พบการรั่วของสารทำความเย็นนะครับแต่ถ้าเผื่อว่าเขาพบเขาก็จะบอกเราโดยใช้สัญญาณเสียงที่เร็วขึ้นแล้วก็ไฟก็จะถี่ขึ้นครับต่อไปเราก็จะไปทำการตรวจรั่วนะในระบบเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อต่าง
0: ๆเนื่องจากสารทำความเย็นที่อยู่ในวงจรหรือท่อถ่ของเครื่องทำความเย็นอยู่ภายใต้ความดันที่เหนือกว่าความดันของบรรยากาศหากมีรอยรั่วเกิดขึ้นที่ใดที่หนึ่งจะทำให้สารทำความเย็นระเหยกลายเป็นไอสู่บรรยากาศการใช้ฟองสบู่หารอยรั่ว
1: ในกรณีที่เราจะใช้การตรวจรั่วแบบที่เป็นใช้ฟองสบู่นะฮะหรือฟองน้ำยาล้างจานนะครับเราก็จะเทน้ำยาล้างจานนะฮะใส่ภาชนะนะครับพร้อมทั้งใช้แปรงนะฮะคนให้เข้ากันนะครับแล้วเราก็จะเอาฟองตัวนี้ฮะเข้าไปตรวจรั่วตามข้อต่อต่างๆครับเราจะตรวจสอบไปที่ข้อต่อนะฮะโดยเอาฟองให้มันเกาะอยู่ที่ข้อต่อให้รอบเลยนะครับแล้วเราก็สังเกตดูนะครับว่ามันจะมีฟองโป่งขึ้นมาไหมถ้าเกิดมันมีฟองโป่งขึ้นมาก็แสดงว่ามันมีการรั่วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าจะไม่มีฟองโป่งมาเราก็จะไปต่อไปในงานของการพัฒนาฝีมือแรงงานนะฮะก็คือก็คงจะเป็นภาระหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเราจะมีทุกสาขาอาชีพนะฮะถ้าเกิดท่านใดที่อยากจะฝึกอาชีพก็ขอให้ติดต่อไปหน่วยงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนะครับไม่ว่าจะเป็นสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดหรือจะเป็นสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดนั้นๆของเราก็จะมีครอบคลุมทั่วทุกจังหวัดทั่วประเทศสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าวีดีทัศน์ประกอบการฝึกช่างปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับหนึ่งจะเป็นก้าวต่อไปสู่การเป็นช่างปรับอากาศในรถยนต์แบบมืออาชีพสวัสดีครับ

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบลดเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมัน
อุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 10. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คเราได้มือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งครับกับรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้สำหรับวันนี้นะครับจะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับnetwork peer to peer นะครับเป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าในการใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันนั้นนะครับนอกจากเราจะใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับในรูปแบบ standalone แล้วนะครับเรายังสามารถนะครับต่อเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานั้นนะครับเป็นเน็ตเวิร์กขนาดเล็กนะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กขนาดย่อมได้นะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับเพื่อการแชร์ไฟล์ร่วมกันการใช้งานพิมพ์เตอร์ร่วมกันหรือแม้แต่กระทั่งการแชร์นะครับหรือว่าการแบ่งปันการใช้งานระบบอินเทอร์เน็ตร่วมกันนะครับโดยที่เราไม่ต้องจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายนะครับเพียงแต่เราต่อเน็ตเวิร์กให้สามารถเชื่อมต่อถึงกันได้นะครับตรงนี้หรือรูปแบบลักษณะนี้นะครับเราจะเรียกว่าเป็นการเน็ตต่อเน็ตเวิร์กแบบ peer to peer นะครับหรือว่าเพื่อนเพื่อเพื่อนนะครับประมาณนี้นะครับก็หมายถึงว่าไม่มีเครื่องใดเครื่องใดเป็นตัวหลักนะครับหรือว่าเครื่องใดเครื่องหนึ่งเป็นตัวรูปนะทุกเครื่องมีศักย์และสิทธิ์เท่ากันหมดนะครับก็ใช้ในการแบ่งปันซึ่งกันและกันนะครับซึ่งการใช้งานเราใช้นิยมใช้งานมากนะครับในองค์กรเล็กๆทั่วๆไปนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลานะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้กันเลยนะครับสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นั้นนะครับก็จะเป็นการทำความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับเน็ตเวิร์ก peer to peer นะครับเพื่อให้เราได้รู้นะครับและเข้าใจนะครับในเรื่องของการต่อเน็ตเวิร์กคอมพิวเตอร์นะครับในรูปแบบของ peer to peer นะครับส่วนที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องของความสำคัญเกี่ยวกับ peer to peer นะครับเราจะได้ทราบนะครับว่าการต่อเน็ตเวิร์กนั้นนะครับมีการต่อรูปแบบอย่างไรบ้างนะครับแบบ peer to peer นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรานิยมใช้งานกันนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนมากมายนะครับอะไรต่างๆนะครับแล้วสุดท้ายก็จะเป็นการต่อการ configuration แล้วก็การใช้งานการแชร์ไฟล์ร่วมกันนะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของ network peer to peer นะครับถ้าจากรูปนะครับ สำหรับจากรูปที่คุณผู้ชมเห็นนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของการต่อเน็ตเวิร์กนะครับจะเห็นนะครับว่ามีทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับที่เป็นเครื่อง PC นะครับเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กนะครับแต่ละเครื่องนั้นนะครับจะต่อมายังอุปกรณ์กระจายสัญญาณนะครับซึ่งเราเรียกว่าคอนเซนเทเตอร์นะครับเราเรียกย่อๆว่าฮับนะครับตัวกลางตัวนี้นะครับก็คือสวิตช์ฮับนะครับทุกวันนี้ก็จะเป็นสวิตชิ่งฮับนะครับทำให้การสื่อสารเร็วขึ้นนะครับถึง100เมกะบิตเปอร์เซกนะครับเห็นว่าทุกเครื่องนั้นจะต้องมีหมายเลขประจำเครื่องนะครับอย่างเช่น 192.168.0.1 นะครับในเครื่องที่1นะครับ 192.168.0.2 นะครับ .3.4 ไปเรื่อยๆนะครับถ้าเรามีสี่เครื่องนะครับก็จะเห็นนะครับว่าในการต่อแบบ peer to peer นั้นนะครับเรามีแค่เครื่องคอมพิวเตอร์มี LAN card นะครับมีสาย LAN นะครับแล้วก็มีสวิตช์ฮับนะเราก็สามารถต่อ network ลักษณะ peer to peer ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับเราต่อเสร็จเราก็ต้องมา configuration ด้วยนะครับอันนี้เรามาทำความเข้าใจก่อนนะครับว่า network แบบ peer to peer คืออะไรนะครับก็คือรูปแบบการเชื่อมต่อ LANแบบโครงข่ายโดยตรงนะครับระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับโดยเครื่องคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องนั้นจะมีความเท่าเทียมกันสามารถทำงานของตนเองนะครับและขอใช้บริการเครื่องอื่นๆได้นะครับจึงเหมาะสำหรับนำมาใช้เพื่อวัตถุประสงค์นะครับในเรื่องของความเร็ว

เร็วการติดตั้งโดยง่ายไม่ยุ่งยากนะครับตัวอย่างเช่นในการประชุมนะครับนอกสถานที่ต่างๆการแชร์ไฟล์ร่วมกันนะครับในกลุ่มงานอันนี้ก็คือหลักๆนะครับที่เราต่อเน็ตเวิร์ก peer to peer นะครับอีกทั้งนะครับเน็ตเวิร์กแบบ peer to peer นะครับเป็นระบบเครือข่ายขนาดเล็กเหมาะกับหน่วยงานที่มีคอมพิวเตอร์น้อยกว่า10เครื่องนะครับการตั้งติดตั้งนะครับเพียงเพิ่มอุปกรณ์แลนการ์ดในแต่ละเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับต่อสายแลนนะครับเข้าสู่อุปกรณ์ที่เป็นตัวกระจายศูนย์กลางก็คือฮับนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้เน็ตเวิร์ก peer to peer แล้วนะครับในเรื่องของฟิสิกอลนะครับก็ต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการทำงานเทคโนโลยี peer to peer นะครับทำงานในลักษณะของ decentralization นะครับ decentralization ตัวนี้ก็คือไม่มีการควบรวมอำนาจนะครับก็หมายถึงว่าไม่มีตัวแม่ข่ายนะครับส่วนอีกแบบนึงนะครับclient server นะครับก็จะเป็นการทำงานแบบ centralization ตัวนี้ก็อย่างที่บอกนะครับเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีเครื่องแม่ข่ายนะครับก็คือมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์แล้วก็มีเครื่องไคลเอนต์นะครับอย่างเมื่อสักครู่นี้นะครับการต่อแบบ peer to peer คุณผู้ชมก็เห็นนะครับว่าเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์3เครื่องนะครับแน่นอนครับเราต้องติดตั้งแลนการ์ดนะครับหรือว่าเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์เข้าไปในแต่ละเครื่องนะครับจะเป็น Wi-Fi ก็ได้นะครับหรือจะเป็นเน็ตเวิร์กที่เป็นสายแลนก็ได้นะครับจากนั้นก็ต่อไปที่อุปกรณ์ศูนย์รวมฮับนะครับหรือว่าคอนเซนเตอร์นะครับตรงนี้ก็ได้นะครับนะโดยอุปกรณ์ตัวนั้นนะครับอาจจะเป็นตัวเราเตอร์ที่รวมเอาคุณสมบัติของสวิตช์เข้าไปด้วยก็ได้นะครับก็จะเห็นนะครับว่าถ้าอุปกรณ์ศูนย์กลางนะครับอุปกรณ์คอนเซนเตอร์นี้นะครับเป็นตัวเราเตอร์นะครับซึ่งเราเตอร์นี้นะครับคุณผู้ชมสามารถเชื่อมต่อออกอินเทอร์เน็ตได้นะครับแล้วก็ตัวเราเตอร์นี้นะครับก็ผนวกด้วยสวิตชิ่งฮับอาจจะเป็น4พอร์ต8พอร์ตก็แล้วแต่นะครับเครื่องลูกข่ายก็จะได้หมายเลข IP ที่อุปกรณ์เราเตอร์นั้นแจกมาให้โดยที่เครื่องลูกข่ายไม่ต้องconfiguration ค่าใดๆเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นลักษณะการต่อ network แบบ peer to peer นะครับคราวนี้ในวันนี้นะครับเราก็จะสาธิตเรื่องของการต่อ network แบบ peer to peer กันนะครับคราวนี้เรามาดูที่หน้าจอตัวแรกก่อนนะครับสำหรับหน้าจอตัวแรกนี้นะครับก็จะเป็นหน้าจอในส่วนของระบบปฏิบัติการ Windows XP นะครับซึ่งปัจจุบันนี้นะครับตัวนี้ก็ได้ยุติการสนับสนุนเรื่องของความปลอดภัยของ Microsoft แล้วนะครับแต่บางส่วนนะครับเราก็ยังคงใช้อยู่นะครับบางหน่วยงานก็ยังคงใช้อยู่เนื่องจากว่าในการเปลี่ยนระบบปฏิบัติการแต่ละครั้งนั้นนะครับถ้าเราใช้ของ listed นะครับก็จะมีในเรื่องของค่าใช้จ่ายนะครับค่อนข้างมากนะเพราะฉะนั้นแล้วส่วนที่เรามีเราก็ระวังป้องกันให้ดีที่สุดนะครับอันนี้มาดูในส่วนของเน็ตเวิร์กของเรานะครับคราวนี้เราก็จะเห็นนะครับว่าเรามาดูที่เน็ตเวิร์กของเรานะครับก็จะเห็นนะครับว่าในแถบของเน็ตเวิร์กนั้นก็จะมีในเรื่องของ general นะครับแล้วก็แถบ support นะครับตรงนี้เราอยู่ที่หน้าส่วนนะครับหรือว่าหน้าต่างของ local area connection status นะครับนะก็จะบอกนะครับในส่วนของสเตตัสว่าตอนนี้เป็นสเตตัสคอนเนคเต็ดนะครับตอนนี้มีสายแลนเชื่อมต่ออยู่นะครับดูเรชั่นตอนนี้มีการเชื่อมต่อมาแล้วกี่นาทีกี่วินาทีนะครับสปีดนะอันนี้ก็คือความเร็วในการส่งผ่านข้อมูลนะครับก็อยู่ที่100เมกะบิตเปอร์เซกนะครับก็จะเห็นนะครับว่าเราก็ได้ความเร็วพอสมควรนะครับก็เต็มมาตรฐานนะครับ100เมกะบิตนะครับแอคทิวิตี้นี้ก็หมายความว่านะครับกิจกรรมที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเห็นว่าในเรื่องของการส่งข้อมูลนะครับมีการส่งข้อมูลออกนะครับ 5,820 แพ็กเกจนะครับ receive นะครับมีการรับข้อมูลนะครับ 4,727 นะครับตรงนี้ก็คือในส่วนของหน้าต่างนะครับตอนนี้เรามาดูที่ซัพพอร์ต
ในส่วนของซัพพอร์ตนั้นนะครับในส่วนของ Windows XP เองนะครับก็จะบอกเราให้ทราบถึงในเรื่องของนะครับ connection status นะครับdata type นะครับ manually configuration นะครับตรงนี้เนื่องจากว่าเราไม่มีเราเตอร์นะครับเราก็สามารถเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ของเรานะครับอย่างที่บอกนะครับ peer to peer เป็นเครื่องข่ายขนาดเล็กนะครับเราก็มีเครื่องคอมพิวเตอร์สัก2เครื่อง3เครื่องก็แล้วแต่นะครับนะเรามา configuration IP address ของเราเองนะครับเห็นว่า IP address นั้นเป็นลักษณะที่เป็นแมนนวลนะครับแมนนวลตรงนี้ก็หมายถึงว่าเป็นการ configuration IP address เองนะครับสำหรับ IP address นั้นก็จะเป็นหมายเลข172นะครับ.2 นะครับ.33 .2 นะครับ subnet mask ของเราตัวนี้ก็เป็น 25.25.0.0 นะครับตรงนี้นะครับในส่วนของการ config นั้นนะครับเราสามารถเข้าไปที่ property ได้นะครับเห็นนะครับว่าในส่วนของ property นั้นนะครับเราสามารถเพิ่มนะครับหรือว่า install ต่างๆนะครับตามช้อยให้เลือกหนึ่งก็คือ client for Microsoft Network นะครับเนื่องจากว่าเราใช้ระบบการ Windows นะครับเราก็อนุญาตให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับเป็น client นะครับของ network ของ Microsoft นะ file and printer sharing for Microsoft Network นะครับตรงนี้ก็เปิดในเรื่องของไฟล์แล้วก็ printer sharing นะครับก็คือการแชร์ไฟล์แชร์ printer นะครับ QoS นะครับอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบแพ็กเกจการส่งข้อมูลนะครับ Internet Protocol นะครับก็คือเป็นโปรโตคอลรูปแบบของการเชื่อมต่อนะครับก็จะเห็นได้ว่าเป็น TCP/IP นะครับเราก็มาเลือก TCP/IP จากนั้นเราก็คลิกเข้าไปดูนะครับพอเราเข้ามาดูนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าในส่วนของถ้าเน็ตเวิร์กภายในของเรานะครับหรือว่าหน่วยงานเรามีอุปกรณ์ที่แจกหมายเลข IP address นะครับอาจจะเป็นเราเตอร์ก็ดีหรือเครื่องคอมพิวเตอร์เซิร์ฟเวอร์ก็ดีนะครับปกติแล้วเราก็จะเลือกเป็น Open นะครับ and IP address automatic นะครับแต่เนื่องจากว่าตรงนี้นะครับเราใช้ในการทดลองนะครับ configuration ตรงๆเราก็เลยเลือกแบบนะครับ use the following IP address นะครับนั่นหมายถึงว่าเรากรอกหมายเลข IP addressตรงๆเข้าไปในระบบเลยนะครับนะการกรอกหมายเลข IP address นั้นก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้หมายเลข IP address card อะไรนะครับอย่างตัวนี้นะครับเราใช้ card B นะครับ card B ของเราก็จะเป็น172.16 นะครับถึง172.31 นะครับตรงนี้เราใช้ให้เลขกลมๆสวยๆแล้วก็เลยใช้เป็น 172.20 นะครับเป็น private IP นะครับและเนื่องจากว่าคาร์ดบีนั้นใช้ตัวเลข2ชุดแรกก็จะเห็นสับเน็ตมาร์ทด้านล่างนะครับว่าเป็น 25.25.0.0 นะครับส่วนหมายเลข IP ก็จะเป็นนะครับ 33.2 นะครับรวมทั้งหมดแล้วหมายเลข IP address นะครับของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้ก็จะเป็น 172.20.33 นะครับ.2 นะครับอันนี้ก็คือพอเราตั้ง IP เรียบร้อยเสร็จนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้ามาตรวจสอบดูได้นะครับคำสั่งแรกนะครับคำสั่ง IP config นะครับก็จะเป็นคำสั่งในการดูหมายเลข IP นะครับถ้าอยู่ในระบบปฏิบัติการDOTนะครับซึ่งในระบบการ Windows เองก็มี dot อยู่แล้วนะครับ command prompt นะเราก็สามารถคีย์ command line ลงไปได้นะครับคำสั่งก็คือ IP config นะครับพอกด enter นะครับเครื่องก็จะปรากฏหมายเลข IP ขึ้นมานะครับโดยที่เราไม่ต้องไปเปิดที่กราฟิกดูก็ได้นะครับสามารถดูในนี้ก็ได้นะครับนะครับจากนั้นนะครับคุณผู้ชมสามารถใช้คำสั่ง net viewนะครับวิวนะครับดูว่ามีการแชร์เน็ตเวิร์กอยู่หรือเปล่านะครับนะครับ
ในส่วนของคำสั่งนะครับคำสั่งแรกก่อนนะครับก็คือคำสั่งคำสั่งเน็ตเวิร์กนะครับคำสั่งแรกก็คือคำสั่ง NetView นะครับ NET-VIEW นะครับก็เป็นการดูนะครับว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับมีการแชร์หรือเปล่านะครับมีการแชร์ไฟล์แอนด์พรินเตอร์หรือเปล่านะครับก็จะเห็นนะครับเป็น Path Directory นะครับตามด้วยชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็ปรากฏว่ามีการแชร์นะครับแล้วสิ่งที่แชร์นั้นนะครับแชร์ข้อมูลอะไรนะครับเราก็สามารถนะครับใช้คำสั่ง net share นะครับเพื่อดูได้นะครับว่ามีการแชร์อะไรบ้างนะครับนะซึ่งก็จะมีการแชร์นะครับเห็นนะครับว่าเป็น d$pin$c$admin$ แล้วก็ ipc$จะเห็นนะครับว่า $ด้านหลังนั้นนะครับเป็น default ของระบบนะครับก็จะเป็นการซ่อนนะครับสิ่งที่แชร์ไว้อยู่นะครับแล้วสิ่งที่เราแชร์จริงๆก็เป็นตัว c c ตัวนี้ก็คือ dice c นะครับ resource ถ้าคุณผู้ชมดูนะครับแชร์ name อันนี้ก็คือชื่อที่เราแชร์นะครับ resource ก็คือ c colon นะครับคราวนี้เราแชร์ลักษณะไหนนะครับเราลองมาดูนะครับตัวนี้นะครับถ้าใครใช้ Windows XP นะครับเราก็จะเห็นเป็นรูปมือนะครับรูปมือลักษณะนี้นะครับเป็นรูปมือในส่วนของการแชร์ไดร์นะครับเราอยากรู้ว่าเขาแชร์ไดร์แบบไหนบ้างนะครับคุณผู้ชมก็คลิกขวานะครับจากนั้นก็ไปหัวข้อ Sharing นะครับ and Security

ครับเรามาที่แท็บแชร์ลิงนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่ามีการแชร์นะครับ Network Sharing and Security นะครับก็แชร์ดีดfolder on network นะครับก็ name แชร์ name จะเห็นนะครับว่าชื่อ C เฉยๆนะครับนะแล้วก็ allow network user to change my file ตรงนี้หมายถึงว่าให้คนที่เข้ามาถึงเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นั้นสามารถแก้ไขไฟล์ของเราได้ไหมนะครับตรงนี้ก็ติ๊กก็คือเราแชร์แบบ full แบบเต็มนะครับก็เนื่องจากว่าเราแชร์ลักษณะ peer to peer บางทีเราแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกันนะครับบางทีเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์เองนะครับคนนึงมี2เครื่อง3เครื่องเราก็สามารถตั้งแชร์โยนไฟล์ไปยังเครื่องนั้นเครื่องนี้ได้นะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนนะครับให้เห็นนิดนึงนะครับ

อ่ะสมมุติเราตัวนี้ละกันนะครับแชร์ security นะครับแชร์เนมนะครับอะไรรวมนำเสนอนะครับแล้วเราก็สั่ง apply นะครับนะเพื่อนก็จะถามว่าเราต้องการใช้ selector นี้หรือเปล่านะครับจะเห็นนะครับว่าพอเราแชร์เป็นลักษณะเป็นภาษาไทยนะครับนะเครื่องก็จะบอกว่านะครับแชร์เนมlonger than 12 character นะครับก็หมายถึงว่าชื่อตัวนี้นะครับ1เป็นไป2ก็คือรวมแล้วมากกว่า12ตัวอักษรนะครับเราก็ควรตั้งชื่อใหม่นะครับว่า present นะครับพอเรา apply ก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะครับอันนี้คือชื่อที่แชร์นะครับแต่โฟลเดอร์ที่เราเก็บก็คนละอย่างนะครับโฟลเดอร์ที่เราเก็บก็อีกชื่อนึงนะครับอย่างตัวนี้โฟลเดอร์ที่เราเก็บก็คือนำเสนอนะครับแต่ชื่อที่เราแชร์ก็เป็นชื่อ present นะครับนะครับชื่อ present นะครับอันนี้ถ้าเราใช้คำสั่งนะครับ net share do นะครับก็จะเห็นนะครับว่าพอเราใช้คำสั่งเน็ตแชร์ดูนะครับแชร์เนมนะครับเป็นพรีเซนต์นะครับแต่พอระบบอ่านนะครับรีซอร์สนะครับตัวนี้ก็คือภาษาไทยนะครับจะเห็นนะครับว่าเป็นตัวยืดๆนะครับตรงนี้ก็

าจจะเกิดความผิดพลาดได้เพราะฉะนั้นแล้วในทางปฏิบัติจริงๆนะครับเราควรตั้งชื่อโฟลเดอร์ก็ดีนะครับหรือว่าชื่อแชร์ต่างๆก็ดีนะครับควรจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพื่อจะได้ลดขั้นตอนผิดพลาดนะครับที่จะเกิดขึ้นนะครับการทดสอบตัวเองนะครับเราสามารถไปที่รันนะครับแล้วพิมพ์เครื่องหมายพาสนะครับตามด้วยหมายเลข IP ของตัวเราเองนะครับอย่างตัวนี้ .33.2 นะครับเราก็กดโอเคนะครับพอเรากดโอเคเสร็จนะครับเราก็จะเห็นที่เราแชร์ไว้นะครับอย่าง present เห็นไหมครับตัวนี้ก็คือก็จะเป็นลักษณะรูปโฟลเดอร์นะครับที่เป็นท่อไปตัวนี้ก็หมายถึงว่าตัวที่เราแชร์ปรากฏขึ้นมานะครับอันนี้คือการเตรียมเครื่องของWindows XP นะครับคราวนี้เราจะให้ดูในส่วนของหน้าต่างของหน้าตานะครับของ Windows 7นะครับพอถึงตรงนี้นะครับจะเป็น Windows 7นะครับสำหรับ Windows 7นั้นนะครับผู้ชมสามารถเข้าไปที่ Network Property นะครับนะครับเห็นนะครับว่าเราจะทำในส่วนของ Local Area นะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเป็นไอคอนของNetwork Property ของ Windows 7เราคลิกขึ้นมานะครับนะครับเจนเนอรัลก็จะบอกคล้ายๆกับ Windows XP จะเห็นนะครับว่า Media State นะครับก็ Enable นะครับ Duration นะครับเชื่อมต่อมาแล้วกี่นาที Speed เท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับ Activity นะครับตัวนี้มีการส่งผ่านหรือว่ามีกิจกรรมต่างๆเข้าออกมากน้อยแค่ไหนนะครับก็จะเห็นนะครับว่ามีทั้งเข้ามีทั้งออกนะครับก็เซนต์ส่งไปเท่าไหร่นะครับ9ตัวนี้จะบอกเป็นไบต์นะครับเป็นปริมาณข้อมูลเลยนะครับอย่าง XP จะบอกเป็นแพ็คเกจนะครับตัวนี้บอกเป็นขนาดนะครับเห็นนะครับว่า9อันนี้ก็ประมาณ9เมกนะครับ9ล้านนะครับ receive นะครับรับมาเท่าไหร่ประมาณแสนกว่านะครับ 154K นะครับก็ยังมีในส่วนของแท็บ property นะครับ disable นะครับ diagnostic นะครับตรงนี้มาแล้วเราจะเข้าไปที่ detail ก่อนเป็นอันดับแรกนะครับ detail ตรงนี้นะครับเราใช้ในการดูข้อมูลว่าณปัจจุบันนี้ network ของเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับเรามาดูใน property นะครับ connection นะครับ specification นะครับก็จะเห็นนะครับมี value นะครับ description ตรงนี้ก็จะเป็นบอกแลนการ์ดของเรานะครับว่าเป็นของอะไรนะครับ physical address นะครับอันนี้ก็เป็น MAC address ของแลนการ์ดของเรานะครับ DHCP enable นะครับก็จะเห็นนะครับ no ตรงนี้ที่ no เพราะว่าเราปิดนะครับ automatic IP address นะครับก็คือเราไม่รับ DHCP นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเรามา configIP address ตรงๆนะครับเห็นนะครับว่าเป็น IPv4 address 172.20.33.5 นะครับถ้าคุณผู้ชมดูก็จะเห็นนะครับว่าหมายเลขคล้ายกับเครื่องที่เป็น Windows XP เมื่อสักครู่นี้อย่างเมื่อสักครู่นี้เป็นหมายเลข 172.20.33.2 นะครับส่วน7นี้จะเป็น .33.5 นะครับ Subnet Mask นะครับก็จะเป็น25.25.0.0 นะครับอันนี้ก็คือในส่วนของ IP address นะครับเกตเวย์เนื่องจากว่าเราไม่ได้ออกเน็ตนะครับเราก็เลยไม่ตั้งนะครับนะจากนั้นก็เป็น DNS เช่นเดียวกันนะครับเราไม่ได้ต่อออกเน็ตนะครับเน็ตไวออดนะครับสนับสนุนนะครับอันนี้การตั้งค่า IP นะครับเราตั้งอย่างไรเราก็มาที่ property นะครับพอมา property เสร็จนะครับจะเห็นนะครับว่ามีไม่ว่าจะเป็นเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นเน็ตเวิร์กต่างๆนะครับเซเว่นนั้นมีมากกว่า Windows XP พอสมควรนะครับก็เห็นนะครับว่ามี Client for Microsoft Network เหมือนกันนะครับในเรื่องของเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้เป็นเครื่องลูกของ Microsoft นะครับ QoS นะครับการตรวจสอบแพ็กเกจนะครับ File and Printer Sharing

จะเห็นนะครับว่าไม่ว่าคุณผู้ชมใช้ระบบบริการอะไรนะครับเราจำแต่ว่าเราต้องมีการ config IP address ส่วนวิธีการหรือว่าหน้าตาก็แตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าเรารู้ว่ามีนะครับก็เหมือนกับเราขับรถยนต์มีพวงมาลัยนะครับมีเกียร์มีคันเร่งมีเบรกนะครับแล้วหน้าปัดนั้นก็จะมีปุ่มต่างๆที่เราใช้งานนะครับเช่นเดียวกันนะครับแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่เขามีเหมือนกันนะครับเพราะเป็นรถยนต์เหมือนกันอันนี้ก็เช่นเดียวกันครับผมนะไม่ว่าคุณผู้ชมจะใช้ระบบบริการ Linux ระบบบริการ Macintosh นะครับระบบบริการ Windows XP Windows 7อย่างยกตัวอย่าง2ตัวนี้ Windows 7นะครับหน้าตาอาจจะไม่เหมือนกันการเข้ามาใช้งานอาจจะไม่เหมือนกันนะครับแต่ต้องมาเซตค่าแบบเดียวกันนะครับก็คือตั้งค่าหมายเลข IP address นะครับซึ่งสามารถตั้งอยู่2แบบก็คือแบบแรกก็คือเป็น automatic นะครับ obtain and IP address automaticนะครับตรงนี้ก็คือรอรับหมายเลข IP นะครับจากเครื่อง DHCP แน่นอนครับเราทดลอง2เครื่องเราไม่มีเครื่องแจก DHCP เราก็เลยใช้วิธีการฟิกนะครับแต่ถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ในหน่วยงานของผู้ชมนะครับมีเราเตอร์เป็นตัวแจกนะครับมีเซิร์ฟเวอร์เป็นตัวแจกเราก็ไม่ต้องมาตั้งเซต IP นี้นะครับแต่เราต้องรู้นะครับว่า IP ของเรานั้น IP อะไรนะครับเพราะว่าเราได้เรียนมาแล้วนะครับอย่าง IP ตัวนี้เป็นคลาส B นะครับเราดูเลขชุดแรกนะครับ172นี้ก็คืออยู่ในช่วงของคลาส B นะครับแล้วก็เป็น private IP ด้วยนะครับ 172.20 นี้บอกให้ทราบว่าเป็น private IP DNS ไม่ต้องตั้งค่านะครับจะเห็นนะครับว่าเราไม่ต้องตั้งนะครับเนื่องจากว่าเราใช้งานที่ไฟล์เซิร์ฟเวอร์เพราะฉะนั้น DNS เราไม่ต้องตั้งนะครับพอเราตั้งค่าเสร็จนะครับเราลองไปที่ command นะครับก็คือพิมพ์ run นะครับนะในส่วนของ Windows 7นั้นนะครับจะไม่มี run นะครับถ้า XP เราต้องคลิกปุ่ม start Windows แล้วก็เลือก run นะครับส่วน Windows 7นั้นเราสามารถพิมพ์ที่ตรงคำสั่ง search ตัวนี้ได้เลยนะครับ cmd ก็คือ command นะครับตรงนี้เราก็เห็นนะครับว่าได้คอมมานด์ปรากฏขึ้นมานะครับพอได้คอมมานด์ปรากฏขึ้นมาเสร็จนะครับคำสั่งแรกคล้ายกันเลยนะครับ ip config

ตรงนี้ก็คือ IP ที่เราเซตไปเมื่อสักครู่นี้นะครับเราดูส่วนไหนนะครับเราดูในส่วนของ Ethernet Adapter นะครับอันนี้ Ethernet Adapter เหมือนกันนะครับแต่เป็น Bluetooth ตัวนี้จะเป็น Adapter Local Area Connection Local Area Connection ตรงนี้ก็คือเป็น LAN Card นะครับไม่ใช่ Bluetooth ไม่ใช่ Wi-Fi นะครับตรงนี้เราก็ได้มาแล้วนะตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของ IPนะครับ 172.20.35.5 นะครับเราดู NetView นะครับคำสั่งเหล่านี้นะครับเป็นคำสั่งทางด้านเน็ตเวิร์กนะครับคุณผู้ชมสามารถเรียกใช้งานได้นะครับพอเราเรียก NetView เสร็จนะครับเราก็จะเห็นนะครับว่าใน Network วงที่เราใช้งานอยู่นี้นะครับใน Network วงที่เราใช้งานอยู่นี้นะครับมีเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่ออะไรบ้างที่แชร์นะครับนะครับมีเครื่องอะไรบ้างที่แชร์นะครับที่ระบบมองเห็นนะครับเห็นไหมครับก็มีการแชร์ไฟล์แชร์พรินเตอร์นะครับมีทั้งหมด5เครื่องด้วยกันนะครับที่อยู่ในวงนี้นะแล้วถ้าเราดูเครื่องของตัวเองนะครับที่เรามีการแชร์อะไรบ้างนะครับเราก็ใช้เน็ตแชร์นะครับอยากรู้ว่าในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราใช้งานอยู่นี้นะครับ

มีการใช้งานนะครับแชร์ไฟล์อะไรบ้างนะครับหรือว่าแชร์โฟลเดอร์อะไรบ้างแล้วก็พิมพ์เน็ตนะครับแล้วก็วรรคแชร์นะครับตรงนี้ก็จะมีไดรฟ์ที่เป็น default อยู่นะครับที่ลงท้ายด้วยดอลลาร์ไซน์นะครับแล้วก็มีโฟลเดอร์โปรแกรมนะครับอันนี้อยู่ที่ไดรฟ์ดีนะครับแล็กซ์โปรแกรมนะครับมียูเซอร์นะครับนะครับจะเห็นนะครับว่ารีมาร์คเป็น default share นะครับรีโมทแอดมินนะครับอันนี้ก็คือที่มีการแชร์ในเครื่องคราวนี้เราลองมาดูนะครับในส่วนของ Windows 7นั้นนะครับเรามาที่ Control Panel ก่อนพอเรามาที่ Control Panel เสร็จนะครับเขาจะมีในส่วนของ Network นะครับ and Sharing Center นะครับเราต้องมาที่ Network and Sharing Center นะครับพอเราคลิกเข้าไปนะครับเขาก็จะบอกในส่วนของเน็ตเวิร์กของเรานะครับ view your active นะ active network นะครับตอนนี้มีอะไรบ้างมีทั้งวง Wi-Fi นะครับตัวนี้ก็คือบอกให้ทราบวง Wi-Fi ตัวนี้ก็คือวง local area อันนี้คือสาย LAN นะครับแสดงว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับที่เป็น Windows 7นี้มีเน็ตเวิร์กอยู่2วงวงนึงเป็นวง Wi-Fi อีกวงนึงเป็นวง LAN นะครับแน่นอนครับเราจะเชื่อมต่อกับวง LAN ด้วยกันนะครับกับเครื่องคอมพิวเตอร์อีกเครื่องนึงนะครับซึ่งเป็นเครื่อง Windows XP นะครับอันนี้เราต้องมาตั้งค่าในเรื่องของการเข้านะครับเรื่องของpermission ในเรื่องของลักษณะการเข้าเน็ตเวิร์กก่อนนะครับนะเราลองมาดูในส่วนของชุด Home นะครับHome Group นะครับ and Sharing Optionนะครับพอเราคลิกเข้าไปเสร็จนะครับจากหน้าต่างที่คุณผู้ชมเห็นนะครับหน้าต่างนี้นะครับก็จะมีในส่วนของนะครับ Change นะครับ Advanced Sharing System นะครับตรงนี้เพื่อที่เราจะไปตั้งค่านะครับการแชร์นะครับโดยถ้าเรามองดูดีๆนะครับในส่วนของ Windows 7นั้นนะครับจะให้การคอนฟิกที่ละเอียดกว่า Windows XPพอสมควรนะครับก็จะมี change sharing option for different นะครับ network profile นะครับอันนี้จะเป็นการเกี่ยวกับการตั้งค่าการแชร์ต่างๆนะครับมีในส่วนของ home or work นะครับมีส่วนของ public นะครับตรงนี้ก็จะมี drop down นะครับเราเข้าไปดูในส่วนของ public ก่อนนะครับ public ก็หมายถึงว่าข้างนอกที่จะเข้ามาที่เครื่อง7ของเรานะครับเนื่องจาก Windows 7นั้นมีการป้องกันพอสมควรนะครับถ้าอย่าง Windows XP คุณผู้ชมแชร์นะครับแชร์ไฟล์เสร็จสามารถดูกันได้เลยนะครับแต่ Windows 7นั้นไม่ใช่นะครับเราต้องมาตั้งค่าพอสมควรนะครับนะแล้วที่มีปัญหามากสุดก็คือการแชร์ระหว่าง Windows 7กับ Windows XP นะครับเครื่องเก่าเครื่องใหม่เพราะฉะนั้นแล้วเราลองมาดูนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็นการเปิดนะครับนะFile and Printer Sharing นะครับตรงนี้เห็นนะครับว่าเราต้อง Turn On นะครับ File and Printer Sharing นะครับถ้าเรา Turn Off ก็คือไม่แชร์นะครับอันต่อมานะครับเนื่องจากว่าเราสามารถทำเป็น Windows Work Group ได้นะครับใช้ Domain Controller ได้นะแต่ถ้าเราต่อเป็นลักษณะ Peer to Peer นะครับข้อมูลแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับเราก็นะครับwhen public folder sharing is นะครับก็เป็นลักษณะเป็น turn on sharing นะครับ so anyone นะครับ access ก็หมายถึงว่าให้ทุกๆคนสามารถใช้งานตรงนี้ได้นะครับจากนั้นนะครับในส่วนของ password นะครับ protection นะครับ password protection sharing นะครับเราปิดไว้นะครับถ้าเราเปิดนะครับเครื่องก็จะถาม user passwordเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราแชร์ไฟล์นะครับก็ในวงแลนเล็กๆของเราเราก็ไม่ต้องตั้งนะครับก็มาสั่ง Turn Off นะครับเพราะถ้าเราสั่ง Turn On นะครับเราต้อง Add User นะครับเป็นลักษณะของโดเมนเข้าไปนะครับเป็นลักษณะของ User เข้าไปนะพอตั้งแค่นี้เสร็จเรียบร้อยนะครับเห็นได้ว่าเข้าได้เหมือนกันนะครับ

ะครับคราวนี้เรามาดูเราจะแชร์อะไรบ้างนะครับเราลองทดลองเรามาแชร์อะไรบ้างนะครับเราจะแชร์ในส่วนของไดเวอร์แล้วกันนะครับตรงนี้เราจะแชร์โฟลเดอร์ที่ชื่อว่าไดเวอร์นะครับการวิธีการแชร์แชร์ไงนะครับเราก็มา property นะครับ read only นี้เอาออกนะครับread only เอาออกนะครับแล้วเราก็มาที่นะครับเห็นไหมครับมี2แท็บแท็บ sharing กับแท็บsecurity นะครับเราก็มาที่ sharing ในส่วนของ sharing นั้นนะครับก็จะมี network file and folder sharing นะครับชื่อก็คือ driver นะครับ network path ยังไม่มีนะครับเราก็ต้องแชร์ก่อนนะครับเราก็กดปุ่มแชร์นะครับแชร์ตัวนี้เราจะแชร์ให้ใครนะครับเราก็แชร์ให้ every oneนะครับทุกๆคนนะครับเอเรียนนั้นนะครับทำอย่างไรได้นะครับก็ถ้าตรงนี้นะครับทุกๆคนนะครับเห็นนะครับว่าเอเรียนนั้นอ่านได้นะครับเราก็ต้องเลือกเป็น read and write นะครับก็คือสามารถอ่านและเขียนได้นะครับตรงนี้ก็นะครับพิมพ์เข้าไปใหม่นะครับที่ถูกต้องก็จะต้องเป็นอย่างนี้นะครับทุกคนสามารถอ่านและเขียนได้นะครับจากนั้นเราก็แชร์นะครับturn on นะครับเครื่องก็จะรายงานนะครับdrive อันนี้ก็เป็น path นะครับตามด้วยชื่อเครื่องแล้วก็ตามด้วย drive นะครับก็ done นะครับ done เสร็จปั๊บนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวนี้แชร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับก็จะเป็นไดเวอร์นะครับก็แชร์เลตนะครับถูกแชร์เรียบร้อยแล้วนะครับนะนะครับนะ security ในแท็บ security เรามาดูว่า everyone ทำอะไรได้บ้างนะครับเขาก็จะมี everyone นะครับ system นะครับชื่อแล้วก็ admin นะครับเห็นนะครับว่า everyone นี้full นะ permission for everyone นะครับ allow ก็คือ full control เลยนะครับสามารถทำได้ทุกอย่างนะครับ copy แก้ไขต่างๆได้หมดนะครับก็เนื่องจากว่าเราเป็นลักษณะ peer to peer อยู่แล้วนะครับล่ะอันนี้เราดูตัวเองก่อนนะครับแล้วก็ backslash นะครับ 172.20.33.5 นะครับนะครับตัวนี้ก็คือเป็นการเรียกพอเรียกมาเสร็จนะครับคุณผู้ชมจะเห็นนะครับว่าดูที่ address ด้านบนนะครับ network address ด้านบนนะครับ 172.20.33.5 นะครับเรามีแชร์อะไรบ้างนะครับเรามีแชร์ driver เรามีแชร์โปรแกรมนะครับอันนี้ก็คือเราดูตัวเองนะครับอันนี้มี driver อะไรบ้างตรงนี้นะครับคราวนี้เราจะสวิตช์มาหน้าจอที่ Windows XP นะครับเมื่อสักครู่นี้เราสั่งแชร์ในส่วนของWindows 7แล้วนะดูที่ในส่วนของหน้าจอ Windows XP นะครับนะครับหน้าจอ Windows XP นะครับเราก็มาที่ Run เหมือนกันนะครับเราคลิกที่ปุ่ม Start แล้วก็มาที่ Run เหมือนกันนะครับจากที่เราเรียกตัวเองนะครับ 172.20.33.2 นะครับเราเปลี่ยนใหม่นะครับเป็นเราเรียกที่เครื่องที่เป็น Windows 7โอเคนะครับพอโอเคไปเสร็จนะครับเราก็เข้ามาเห็นไหมครับว่ามีแชร์เราก็จะเห็นไฟล์ที่แชร์ตรงนี้เราเล่นจากเครื่อง Windows XP นะครับเราลองสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาสักหนึ่งไฟล์ test ขีดnew driver นะครับเราสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมานะครับเราสร้างที่เครื่อง Windows 7นะครับโดยผ่านเครื่อง Windows XP ผ่านทางไฟล์ Printer Sharing นะครับเราสร้างโฟลเดอร์ว่า

S New Driver นะครับเรากลับมาดูที่ Windows 7นะครับนะพอเรากลับมาดู7ของเรานะครับอันนี้เครื่อง Windows 7ของเราเห็นไหมครับว่า Test New Driver ปรากฏขึ้นมาแล้วนะครับนะนะครับเราเข้าไปไม่มีสมมุติผมลอง Copy ตัวนี้ไปไว้ใน Test New Driver นะครับตัวนี้นะครับเครื่อง Windows 7 1.2.20.33.5 Driver Test New Driver มีไฟล์ชื่อ df install นะครับเราลองมาดูที่ XP นะครับหน้าตา Windows XP ของเรานะครับนะก็จะเห็นนะครับว่าในโฟลเดอร์ Test New Driver ตัวนี้นะครับอันนี้ก็คือเป็นการทดลองนะครับเราสามารถสร้างนะครับแล้วใน7ของเรานั้นนะครับถ้าเราจะเรียกเครื่อง Windows XP นะครับเราก็ใส่ IP ของเครื่อง Windows XP อันนี้ก็คือเครื่องของ Windows XP นะครับตัวนี้ก็จะเป็นเครื่อง7จะเห็นนะครับว่าแชร์ไม่เหมือนกันนะครับถ้าเราสวิตช์หน้าต่างดูนะครับเราจะเห็นนะครับ Windows 7ที่เราแชร์ก็จะมี Driver มีโปรแกรมส่วน Windows XP ที่เราแชร์ก็จะมี Present นะครับมี Dice ตรงนี้ก็คือการแชร์ไฟล์นะครับครับผมที่นำเสนอมาทั้งหมดนั้นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของนะครับการใช้งานแบบ peer to peer นะครับก็คือการเซตหมายเลข IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับจากนั้นก็เป็นการเซตแชร์ไฟล์นะครับแชร์พิมพ์เตอร์นะครับในที่นี้เราทดสอบที่การแชร์ไฟล์ก่อนนะครับให้เห็นนะครับว่าการแชร์ไฟล์ของ Windows XP นั้นแชร์ง่ายนะครับเนื่องจากว่าความปลอดภัยไม่ได้มากมายเหมือนกับ Windows 7นั้นต้องยากหน่อยนะครับเราต้องมีการแอดในเรื่องของ permission เรื่องของ user เข้าไปนะครับเพื่อให้เครื่องอื่นๆสามารถเข้ามาใช้งานได้นะครับในการเซตที่ยากนั้นนะครับสิ่งที่ได้มาก็คือ Windows 7นั้นมีความปลอดภัยมากกว่า Windows XP นั่นเองนะครับตรงนี้ก็ว่าด้วยเรื่องของความปลอดภัยของการเข้าถึงข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับครับวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วนะครับในครั้งต่อไปเราก็จะเรียนรู้นะครับเรื่องราวต่างๆนะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับอย่างมีประสิทธิภาพต่อไปนะครับในวันนี้ก็สมควรเก็บเวลาแล้วผมและรายการคอมพิวเตอร์น่ารู้ขอลาคุณผู้ชมไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้ครับ

ครับการตรวจสอบระบบระบายความร้อนในรถยนต์นะครับระบบระบายความร้อนในรถยนต์เนี่ยถือว่ามีความสำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเครื่องยนต์หรือรถยนต์นะเกิดมีความร้อนขึ้นสูงนะครับโอกาสที่จะทำให้ส่วนประกอบของเครื่องยนต์อย่างเช่นฝาสูบนะก็จะมีการชำรุดเสียหายได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นในระบบระบายความร้อนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบสภาพการทำงานแล้วก็ตรวจสอบชิ้นส่วนว่ามีการชำรุดเสียหายหรือไม่นะครับในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนนะก็จะมีส่วนประกอบหรืออุปกรณ์ในการตรวจสอบดังต่อไปนี้ครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะ 2. ไฟส่องสว่างนะครับ 3. ตัวสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนนะครับ 4. น้ำยาหล่อเย็น 5. ผ้าทำความสะอาด 6. ถุงมือนะครับต่อไปจะเป็นวิธีการตรวจสอบระบบระบายความร้อนเราจะทำการ

คุมผ้าในส่วนประกอบต่างๆของตัวรถก่อนพวงมาลัยแล้วก็เบาะคนขับครับ

0: เสร็จแล้วให้คุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรงขั้นตอนในการปฏิบัติในการตรวจสอบระบบระบายความร้อนของรถยนต์ขั้นตอนแรกนะครับเราจะทำการตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในหม้อน้ำและหม้อพักน้ำก่อนอื่นนะครับตรวจสอบระดับน้ำในหม้อพักน้ำถอดสายที่ต่ออยู่กับหม้อพักน้ำออกและตรวจระดับน้ำที่หม้อพักน้ำให้อยู่ในตำแหน่งฟูลให้อยู่ในตำแหน่งฟูลนะครับต่อไปให้ตรวจน้ำในหม้อน้ำโดยการเปิดฝาหม้อน้ำออกครับและดูระดับน้ำในหม้อน้ำต้องอยู่เสมอขอบบนทำการปิดฝาครับต่อไปจะเป็นการตรวจสภาพส่วนประกอบของระบบระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับให้ทำการตรวจสภาพที่หม้อพักที่หม้อน้ำดูการรั่วซึมหรือคาบน้ำที่เกิดจากน้ำในหม้อพักน้ำหรือน้ำในหม้อน้ำครับจากนั้นให้ทำการตรวจท่อยางน้ำตัวบนตรวจดูว่าท่อยางน้ำมีสภาพเป็นยางอยู่หรือไม่ถ้าแข็งกรอบหรือแตกร้าวฉีกขาดแสดงว่าเสื่อมสภาพตรวจดูท่อยางน้ำตัวล่างเช่นเดียวกันครับสภาพของท่อยางจะต้องไม่แข็งไม่กรอบและไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูสายพานหน้าเครื่องยนต์ที่ขับปั๊มน้ำและมูเล่เผาเข้าเหวี่ยงจะต้องมีความตึงที่เหมาะสมและสภาพสายพานต้องไม่แตกร้าวหรือฉีกขาดตรวจดูปั๊มน้ำดูปั๊มน้ำนะครับว่ามีคราบน้ำจากระบบระบายความร้อนออกมาหรือไม่และตรวจดูในระบบข้อต่อท่อยางต่างๆทางด้านหลังของเครื่องยนต์ว่ามีการแตกร้าวหรือฉีกขาดหรือไม่ขั้นตอนในการตรวจสอบรอยรั่วโดยการใช้แรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนนะครับให้ทำการถอดฝาหม้อน้ำออกจากหม้อน้ำและประกอบตัวสร้างแรงดันเข้ากับหม้อน้ำแน่ใจว่าฝาที่ประกอบเข้าไปต้องแน่นเรียบร้อยแล้วให้ทำการสร้างแรงดันเข้าไปในระบบระบายความร้อนเทสแรงดันเข้าไปที่10 psi พอถึง10 psi แล้วให้หยุดและทำการตรวจการรั่วซึมของระบบหรือทิ้งไว้สัก2นาทีถ้าเกิดว่าแรงดันลดลงแสดงว่ามีการรั่วซึมในระบบตรวจในจุดข้อต่อต่างๆของระบบระบายความร้อนถ้าไม่มีการรั่วซึมหรือแรงดันไม่ตกแสดงว่าไม่มีการรั่วในระบบทำการถอดตัวสร้างแรงดันให้กับหม้อน้ำออกและนำฝาหม้อน้ำมาทำการตรวจสภาพการตรวจสภาพฝาหม้อน้ำให้ดูลักษณะของยางที่ฝาหม้อน้ำต้องไม่ฉีกขาดหรือแตกร้าวและดูความเป็นสปริงของวาล์วแรงดันตัวบนนะครับตัวนี้จะต้องมีความเป็นสปริงและไม่เกิดสนิมและดูการทำงานของวาล์วสูญญากาศที่ฝาหม้อน้ำตรงกลางจะต้องมีการเคลื่อนตัวได้หลังจากนั้นให้ทำการประกอบฝาหม้อน้ำครับเป็นอันว่าการตรวจสอบระบบระบายความร้อนทั้งการตรวจสอบสภาพ ของระบบระบายความร้อนด้วยสายตาและการสร้างแรงดันในระบบระบายความร้อนรวมทั้งการตรวจสอบฝาหม้อน้ำก็ได้จบลงแล้วครับ
1: การดูดอากาศด้วยเครื่องทำสุญญากาศการทำสุญญากาศเป็นขั้นตอนการดูดความชื้นและฝุ่นละอองต่างๆออกจากระบบเพื่อให้ระบบสะอาดพร้อมที่จะบรรจุสารทำความเย็นการทำสุญญากาศจะต้องดำเนินการให้รัดกุมเพื่อไม่ให้ความชื้นหลงเหลืออยู่ในระบบซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาภายหลังได้ขั้นตอนการทำสุญญากาศ
2: การทำสุญญากาศคือพอเราต่อท่อสารทำความเย็นเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปเราก็จะทำสุญญากาศนะฮะโดยที่เราจะต้องใช้เกจแล้วก็ใช้เครื่องดูดสุญญากาศนะฮะคือเครื่องแวคกัมปั๊มนะครับครับภายในระบบสารทำความเย็นนะครับก็จะประกอบด้วยทางด้านแรงดันต่ำกับทางด้านแรงดันสูงนะครับทางด้านแรงดันต่ำนะฮะเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินนะครับทางด้านแรงดันสูงเราก็จะใส่เกจทางด้านสีแดงนะครับก็นะฮะก็คือท่อใหญ่นะฮะที่ท่อที่ต่อมาจากอีวาโปเรเตอร์มาที่คอมเพรสเซอร์นะฮะก็คือเป็นท่อซักชั่นนะครับอันนั้นก็คือเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับแรงดันต่ำเราก็จะใส่เกจทางด้านสีน้ำเงินเท่ากับท่อที่เป็นแรงดันต่ำเราก็จะต่อสายเกจเข้าทางด้านแรงดันต่ำที่เป็นสีน้ำเงินเข้ากับท่อซักชั่นนะฮะซึ่งเป็นทางด้านแรงดันต่ำนะครับทีนี้เกจทางด้านแรงดันสูงสีแดงนะฮะเราก็จะมาใส่เข้ากับท่อทางด้านแรงดันสูงของในระบบนะครับก็คือจะใส่ที่ท่อเล็กนะฮะก็คือจะเป็นของทิวลิฟต์นะซึ่งมันเป็นทางด้านแรงดันสูงนะครับครับก็จะเป็นขั้นตอนของการทำสุญญากาศนะครับก็คือการทำสุญญากาศเราก็ต้องมีเกจนะครับเกจเราก็ใส่เข้าไปข้างในระบบแล้วนะครับทีนี้ส่วนเครื่องทำสุญญากาศเครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก่อนที่เราจะใช้เครื่องแวคกัมปั๊มนะฮะก็ต้องตรวจสอบน้ำมันของเครื่องแวคกัมด้วยนะฮะมันต้องอยู่ในระดับกลางนะครับถึงจะใช้ได้นะครับถ้าเกิดมันน้อยเกินไปเราจะต้องเติมนะครับเพราะไม่งั้นมันจะทำให้เครื่องแวคกัมเราเสียหายได้นะครับถ้าเกิดว่าน้ำมันเรามีเพียงพอแล้วก็สามารถจะใช้ได้เลยนะครับก็อันดับแรกครับเราก็จะเริ่มเปิดฝาครอบของเครื่องแวคกัมนะฮะแล้วก็เปิดเครื่องแวคกัมให้ทำงานนะครับมันก็จะมีแรงดูดนะครับมันก็จะมีแรงดูดเราก็จะเอาสายเกจสายสีเหลืองนะฮะสายบริการของเกจนะที่เป็นสีเหลืองมาต่อเข้ากับเครื่องทำสุญญากาศนะครับพอเราต่อแล้วนะครับทีนี้เราก็จะมาเปิดวาล์วที่เกจนะทางด้านแรงดันต่ำนะครับแล้วก็เปิดให้สุดแล้วก็มาเปิดเกจนะฮะทางด้านแรงดันสูงนะครับก็เปิดให้สุดนะครับเปิดให้สุดพอเราเปิดสุดทั้งด้านแรงดันสูงแล้วแรงดันต่ำแล้วก็ให้สังเกตนะฮะจากเลข0เนี่ยจะต้องถูกดูดให้ลงต่ำเป็นสุญญากาศที่30นิ้วตลอดนะครับก็คงจะใช้เวลาคงจะไม่เกิน5นาทีก็จะเป็นสุญญากาศแล้วนะครับแล้วก็พอเป็นสุญญากาศแล้วเราก็ต้องทำสุญญากาศอย่างนี้ไปอีกอย่างน้อยครึ่งชั่วโมงนะครับ
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสาร

0: ความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได้
0: ข้อต่อมีหลายแบบคือ
1: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บาร์ที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบาร์มันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟนัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟนัตขันเข้าไปนะครับแข็งเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
0: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
1: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้าคอมเพรสเซอร์อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ซักชั่นนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

0: เชื่อว่าหลายคนคงเจอกับปัญหาภายในบ้านไม่ว่าจะเป็นไฟรั่วก๊อกพังปั๊มน้ำเสียใช้งานไม่ได้จะหาช่างซ่อมมีฝีมือไว้ใจได้ก็หายากปัญหาแบบนี้คือจุดกำเนิดของหนึ่งในธุรกิจสตาร์ทอัพที่เป็นแอปพลิเคชันรวมสารพัดช่างซ่อมบ้านเอาไว้ให้คุณเลือก
1: เราเข้าไปจัดการกับธุรกิจเดิมนะครับเข้าไปจัดการกับปัญหาที่ยังไม่ถูกแก้โดยใช้เทคโนโลยีครับไม่ว่าจะเป็นอินเทอร์เน็ตมือถือเว็บไซต์อะไรเงี้ยครับเข้าไปทำให้มันดีขึ้นสะดวกขึ้นรวดเร็วขึ้น
2: ค่ะก่อนที่พี่รัฐจะมาซ่อมบ้านคนอื่นเนี่ยพี่รัฐก็ซ่อมตัวเองมาเยอะพอสมควรได้ข่าวว่าทำงานมาเยอะมากทำไปเจ็บไปเป็นยังไงบ้างคะ
1: ก็ตลอดทางนี่ก็ทิ้งน็อตตัวเองไว้ตลอดคือน็อตหลุดมาตลอดนะครับ
2: ค
1: ือเราก็มีความตั้งใจมีจุดมุ่งหมายว่าเราอยากจะได้อะไรอยากจะทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็พยายามค้นหาวิธีหาตัวตนอะไรเงี้ยครับเพื่อให้มันไปจุดที่เราคาดหวังเอาไว
2: ้
1: ครับผม
2: ลองเล่าได้ไหมคะว่าไปทำอะไรมาบ้าง
1: จริงๆทำมาหลายอย่างมากผมเรียนจบวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ครับซึ่งตอนนั้นเนี่ยกระแสความเป็นโปรแกรมเมอร์มันดูแบบยิ่งใหญ่ดูแบบ
2: แก้ปัญหาตอนนี้ก็ยังยิ่งใหญ่อยู่นะ
1: ตอนน
2: ี้
1: ยิ่งใหญ่ใช่ไหมตอนนี้ยิ่งใหญ่กว่าอีกใช่ไหมคือตอนนั้นเราก็เราอยากเป็นโปรแกรมเมอร์เราอยากเขียนคือจริงๆแล้วเราชอบคณิตศาสตร์เรียนเลขเก่งค่อนข้างดีคือดีนั่นแหละก็อยากไปต่อยอดก็คือเขาบอกว่านักคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นนักโปรแกรมเมอร์ที่ดีได
2: ้
1: ก็เรียนสายนี้มาไปสมัครปุ๊บก็เข้าไปเป็นโปรแกรมเมอร์แต่ว่าเขาได้ใช้ชื่อเท่ๆหน่อยว่า R&D Research and Development อะไรเงี้ยครับ
2: ดูคูลกว่าโปรแกรมเมอร์มากเลย
1: ดูเท่มากดูเท่มากก็เข้าไปทำเป็นพนักงานโปรแกรมเมอร์เนี่ยแหละครับ
2: เราทำอยู่นานไหมคะ
1: ก็ทำอยู่ได้6 เดือนถ้วนคืออย่างนี้ครับคือว่าเหมือนก็พอเข้าใจเวลาเราเหมือนกับเราชอบคนนี้มากอ่ะแล้วเราก็ทุ่มเทกับมัน
2: เหมือนเป็นความฝันของเราเลย
1: ใช่เป็นความของเราแล้วเราก็แบบว่าเราทุ่มเทกับมันคิดว่ามันต้องใช่มันต้องดี
2: ค่ะ
1: แล้วก็สุดท้ายมันไม่ใช่
2: ค่ะ
1: มันก็เหมือนคนอกหักอ่ะครับก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยที่เราเรียนมานี่มันเรียนไปทำอะไรวะแล้วก็พอจบมาปุ๊บมัน6 เดือนเองอ่ะเราก็เหมือนเราเฟลมากก็เลยไปหาที่พึ่งทางใจก็พอดีคุณพ่อมีบ้านอยู่ที่ลำปางแล้วครับก็เลยตัดสินใจไปอยู่ที่ลำปางก็ใช้เวลาทบทวนตัวเองอยู่ที่ลำปางประมาณเดือนนึงเพื่อมาดูว่าเอ้ยเราคิดอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าทำไมเราอะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนคนอกหักแหละ
2: ก็เลยเหมือนไปพักใจไปทบทวนว่าเราทำอะไรผิดไปทบทวนว่าคนที่เราคิดว่าใช่ทำไมถึงไม่ใช่ล
1: ่
2: ะ
1: ใช่ใช่เราตัดสินใจผิดพลาดอะไรเปล่าอะไรเงี้ยครับ
2: แล้วหลังจากที่ไปพักใจมา1 เดือนพี่รัตตัดสินใจทำอะไรต่อคะ
1: คือด้วยความที่เราเรียนสายด้านนี้มาแล้วนะครับเราก็มานั่งคิดดูว่าที่เราเรียนมามีอะไรบ้างนอกจากที่เป็นโคดดิ้งคือเป็นโปรแกรมเมอร์ครับก็มานั่งไล่ๆดูอ๋อคิดว่าเราน่าจะทำเรื่องฮาร์ดแวร์หรือว่าพวกเน็ตเวิร์กได
2: ้
1: ก็โอเคตัดสินใจกลับมาที่กรุงเทพแล้วพอดีเลยว่ามันมีหน่วยงานนึงของรัฐบาลนะครับก็เปิดรับสมัครที่เป็นแบบเหมือนแอดมินดูแลระบบพอดีครับก็ลองไปสมัครดูเขาก็รับ
2: เ
1: ขาก็รับ
2: ที่นี่เป็นยังไงบ้างคะเราไปทำอะไรคะ
1: ก็ยังไม่ติดไปโคดดิ้งอยู่บ้างแต่ว่าก็คือทำรีพอร์ตอย่างเดียวจากระบบแล้วก็ดูแลระบบภาพรวม
2: ทำอยู่นานขนาดไหนคะ
1: ก็ทำอยู่ได้2 ปีกว่า
2: 2 ปีกว่าค่ะแล้วทำไมถึงตัดสินใจที่จะลาออกอะคะ
1: คือด้วยความที่มันเป็นหน่วยราชการนะครับมันทำให้บอกว่าต้องรอใบสั่งงานมาแล้วก็ถ้าเมื่อไหร่ที่เขาไม่มีงานเราจะว่างมากเหมือนชีวิตไม่มีอะไรทำครับก็เริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยทำงานที่นี่มันสบายดีนะแต่ว่าชีวิตมันไม่ไปไหนครับเรารู้สึกว่าเราไม่ได้พัฒนาอะไรมากขึ้น
2: แล้วพอหลังจากนั้นพอออกเสร็จเนี่ยไปทำอะไรต่อคะ
1: ช่วงว่างๆที่เราเลิกงาน4 โมงแล้วไปหางานทำเพิ่มนะครับก็ได้เงินมาเพิ่มช่วงนั้นก็เก็บเงินได้เยอะอยู่แล้วก็ด้วยเวลาว่างมันเยอะเราก็ช่วงนั้นก็เที่ยวเยอะก็มีเที่ยวกลางคืนบ้างเลยครับก
2: ็
1: ดูว่าธุรกิจนี้มันน่าจะดีนะเพราะว่าเราก็ไปเที่ยวคนก็ไปเที่ยวก็คุยกับเพื่อนว่าเฮ้ยเรามาเปิดปรับกันไหม
2: เป็นไงคะแล้วทำแล้วมันอยู่นานขนาดไหนคะ
1: จริงๆแล้วปีแรกเนี่ยมันดีมากนะหนทางสดใสทุกส่วนทุกคนแฮปปี้ขายได้ปุ๊บอะไรเงี้ยแล้วแต่ว่าเราก็จะมีปัญหาอยู่บ้างว่าตอนที่เราไปเที่ยวเราก็จะไปเลือกไปเที่ยววันศุกร์เสาร์นะเพราะเรารู้ว่าคนเยอะใช่ไหมเราไม่รู้เลยว่าช่วงวันธรรมดากับการ

0: คนไหมคะ
1: แทบไม่มีครับกับการไปนั่งดูเก้าอี้ว่างๆอ่ะมันแบบห่อเหี่ยวใจมาก
0: ว้าวเอง
1: ใช่ถ้าเราเป็นคนเที่ยวเราก็ไม่ไปก็จบถูกป่ะ
0: ใช่
1: แต่ว่าอันนี้เราไม่ไปไม่ได้เราต้องไปนั่งดูมันว่าเฮ้ยคนมันเที่ยวไปเฝ้าร้านก็คือแบบก็เริ่มท้อแล้วมันเริ่มหนักขึ้นไปปลายปีที่2เนี่ยมันเริ่มหนักขึ้นคือเราไม่เข้าใจด้วยว่าการเปิดธุรกิจแบบเนี้ยมันมีไลฟ์ไซเคิลของมันมันมีวิธีการบริหารจัดการของมันซึ่งเรารู้แค่ว่าเราชอบแล้วก็ลงมาทำแต่ถ้าคนที่เขาเชี่ยวชาญจริงเขาจะรู้แล้วว่าเฮ้ยถึงเวลาเนี้ยมันต้องทำอะไรแต่เราไม่รู้ไงครับเราก็ไม่ได้ไปจัดการมันเราก็ปล่อยให้มันเป็นไปอยู่อย่างนั้นทำให้คนก็เริ่มน้อยลงหุ้นส่วนเริ่มมีปัญหาแล้ว
0: ค
1: ือเราเริ่มรู้แล้วว่าเรามีปัญหาปุ๊บเราเลิกก่อนเราได้ถอนมาก่อนคือถ้าผมเนี่ยผมได้เจ๊งประมาณ80%แต่เพื่อนๆที่ยังอยู่
0: ออกมาก่อนที่มันจะสุดเก่งสุดๆ
1: ใช่คือตอนนั้นเราไม่ได้ถือหุ้นใหญ่ด้วยเราก็ออกมาก่อนแต่เพื่อนที่เขายังตะมีตะบันทำอยู่นั่นคือแบบเจ๊ง 100%
0: พี่รัฐไปทำอะไรต่อคะ
1: ก็กลับมาทบทวนตัวเองว่าเราทำอะไรได้บ้างแล้วตอนนั้นมีเพื่อนที่สนิทอยู่คนนึงด้วยเป็นเพื่อนที่เรียนมาด้วยกันนะครับก็ลองไปชวนคือเราเข้าใจว่าเขาอ่ะก็ต้องเบื่ออาชีพโปรแกรมเมอร์เหมือนกันตอนนั้นเขาโปรแกรมอยู่ก็ลองไปคุยกับเขาว่าเฮ้ยไม่ต้องโคดดิ้งแล้วลองมาทำอะไรกันดูไห
0: ม
1: แล้วช่วงนั้นคือผมรู้จักเพื่อนที่เขาทำนิตยสารทองอะครับซึ่งมันดูดีมากดูมีอนาคตดูแบบมันน่าจะเวิร์กอะก็เลยเราลองมาทำนิตยสารไลฟ์สไตล์เป็นฟรีคอปปี
0: ้
1: ก็ไปขายฝันให้เพื่อนนะครับเพื่อนก็ตอนนั้นเงินเดือนใกล้แสนละแล้วก็บอกเฮ้ยมาอยู่กับเราเถอะมาทำงานกับเรารับรองรอดแน่นอนเราศึกษามาแล้วมีเพื่อนทำนิตยสารทองอยู่มันดูดีมากอะไรเงี้ยครับก็ชวนเพื่อนมาเพื่อนก็บ้าจี้ทิ้งเงินแสนลงมารับเงินหมื่น
0: นิตยสารเป็นไปอย่างที่คิดไหมคะ
1: คือ
0: นี่คือ
1: ถ้าพูดว่าเจ๊งไหมคือเราก็รีบเจ๊งอย่างรวดเร็ว คือนิตยสารเนี่ยเราเคยคิดว่า มันน่าจะมีแค่คอนเทนต์กราฟิกสวยๆต้นทุนการผลิตที่ถูก มันก็น่าจะเพียงพอแล้วนะครับแต่ว่าการทำธุรกิจนิตยสารเนี่ยมันมีทั้งเรื่องการทำเรื่องเซลล์ขายงานเรื่องพาร์ทเนอร์เรื่องการขายโฆษณาอย่างเงี้ยซึ่งเราไม่รู้เรื่องเลยเราคิดว่าเรามีโปรดักชันที่ดีแล้วมันน่าจะจบนั่นแหละครับแล้วก็ตะบี้ตะบันทำไปได้อันเนี้ยน้อยมากคือประมาณ4เดือน4เดือนแล้วแบบว่าขาดทุนทุกเดือนก็จนมานั่งคุยกับเพื่อนบอกเฮ้ยไม่ไหวแล้วอะเลิกไหมถ้าไม่เลิกเนี่ยเงินเราเงินนายเนี่ยหมดแน่ๆอะไรเงี้ย
2: ฟังแล้วก็เหมือนชีวิตใครหลายๆคนที่ฝันอยากจะประสบความสำเร็จอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นแต่ในโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ง่ายแบบนั้น
1: ช่วงนั้นก็ถือว่าถามว่าเฟลไหมเฟลมากเพราะว่ามันเป็นช่วงที่บอกว่าเราก็ไปดึงเขาออกมาด้วยรู้สึกไม่ดีมากครับตอนที่ไปดึงเขาออกมาคือไปคุยกับคุณแม่เขาด้วยน
0: ะ
1: บอกแม่ครับลูกชายแม่อยู่กับผมรับรองได้รอดแน
0: ่
1: ๆช่วงนั้นเพื่อนคงไม่รู้หรอกครับว่าผมมานั่งเครียดแบบช่วงเดือนที่3ที่เราคิดว่าเรารู้ตัวเองว่าไม่รอดแน่ๆครับตอนอาบน้ำเนี่ยนั่งแบบคิดตลอดเลยว่าทำไงดีวะเอาเพื่อนมาลำบากแล้วแย่แล้วแล้วเพื่อนก็ตอนนั้นเพื่อนก็เข้า30วัย30แล้วครับเพื่อนเรากำลังจะไปดีแล้วแบบเพื่อนจะแย่แล้วเนี่ยเราจะทำยังไงดีอะไรเงี้ยครับตอนนั้นก็ค่อนข้างท
0: ้อแล้วพอท้อเสร็จปุ๊บเนี่ยวันอยากรู้ว่ามีวิธีทำยังไงอะคะถึงแบบที่เราถึงยังสู้ต่อ
1: คือตอนนั้นคือเราขายฝันให้เพื่อนไปเยอะมากครับแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยถ้าเราเดินออกมาแล้วจากพนักงานบริษัทเราจะไม่กลับไปอีกก็เรียกเพื่อนมานั่งคุยบอกเออเพื่อนชื่อนิกเราว่าเดือนหน้าเนี่ยเดือนสุดท้ายแล้วว่าเราไม่ทำละไม่น่ารอดละเราเอาไงกันดีก็ลองถามลองเซาเสียงเขาก่อนว่าเขาจะคิดว่ายังไงเพื่อนกลับมาพูดว่าเฮ้ยเราจะทำอะไรได้ตั้งเยอะวิทยาศาสตร์ไม่รอดก็ทำอย่างอื่นดีวะยังมีเวลาเว้ยจะเดือนหน้าเดือนสุดท้ายใช่ไหมเฮ้ยเดือนนี้ยังมีเวลาคิดเพื่อนก็บอกว่างี้เราก็เออตลอดเวลาที่เรานั่งเครียดไม่เคยไปถามเพื่อนเลยว่าเพื่อนมันยังสู้ไหม
0: เพื่อนคิดบวกมาก
1: คิดบวกมากคือนิกเป็นคนที่แบบคิดบวกตลอดเวลาคือเขาก็เครียดนะครับเขาก็นั่งคุยกันแล้วว่าจับเข่ากันว่าเฮ้ยมันก็ลำบากนะแต่ว่าเฮ้ยเรายังไหวเรายังไปได้งั้นเรามาหาอะไรทำกัน
0: ก็ถือว่าแบบสู้ไปด้วยกัน
1: ใช่ครับใช่อันนี้ที่เป็น
0: ความโชคดีเพื่อนนี่คือแบบอาจจะล้มเลิกไปแล้ว
1: ใช่อาจจะล้มเละเทะร้องนอนร้องไห้ไปแล้วด้วย
0: หลังจากนั้นเราไปทำอะไรต่อคะ
1: ก็คุยกับเพื่อนเลยบอกเฮ้ยงั้นที่เคยขายฝันว่าเฮ้ยไม่ต้องมานั่งโคดดิ้งแล้วมันลำบากกลับมาโคดกันใหม่เฮ้ยนายยังแบบว่าเขียนโปรแกรมได้อ
0: ะ
1: เรากลับมาเขียนโปรแกรมกันไหมเพื่อให้ชีวิตเรามันไปต่อได้ก่อนเนี่ยก็เซอร์ไพรส์มากครับเพื่อนบอกเอาดิไม่เป็นไรเอาก็ตัดสินใจว่า

0: คงั้นก็เปลี่ยนบริษัทที่เราทำขึ้นมาเนี่ยเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์เลยคือตอนนั้นเรารับสักกระเบื้องอย่างเลยลบเลยงานหลักพันเราก็ทำหลักหมื่นแล้วก็ทำอะไรเงี้ยค่อยๆเก็บพอร์ตไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเราโชคดีที่ว่าเรารับงานแล้วมันงานมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆจนงานสุดท้ายเนี่ยเราก็เริ่มมีเงินเก็บละคือไม่ต้องเดือนชนเดือนละ
1: เริ่มมาถูกทาง
0: เริ่มได้เงินเก็บมาปุ๊บเราก็เริ่มมานั่งคุยกันแล้วว่าเฮ้เรามาลองดูกันจริงๆจังๆไหมว่าเราทำอะไรได้มากกว่าไปรับจ้างเขาหรือเปล่านะครับช่วงนั้นเนี่ยที่จำได้คือปี2014ช่วงนั้นมีกระแสสตาร์ทอัพเข้ามาพอดีตอนนั้นก็จริงๆไม่รู้อะไรเลยนะสตาร์ทอัพก็สตาร์ทด้วยก็ได้ก็ลองเข้าไปดูทำด้วยกันก็ตอนนั้นก็มีข้อมูลแบบผิวๆมากเลยคุณมีไอเดียน
1: ะ
0: แล้วคุณก็มีทีมงานน
1: ะ
0: คุณก็สามารถรวยได้เราก็บอกเฮ้ยเราไม่ได้มีแค่เดียนะเรามีของด้วยเราเคยทำหลังระบบหลังบ้านให้กับบริษัททัวร์ครับไปทำเรื่องจัดโปรแกรมบริหารจัดการทัวร์เลยโปรแกรมทัวร์วันที่1 2 3ไปเที่ยวไหนนอนที่ไหนกินที่ไหนอะไรเงี้ยเราก็เอามาดูว่าเราทำเป็นแมสได้ไห
1: ม
0: ให้คนทั่วๆไปเนี่ยมาใช้ได้ไหมว่าเขาสามารถจัดทัวร์ด้วยตัวเองได้แล้วก็วิสัยทัศน์เดียวคือตอนนั้นคือไม่ได้คิดอะไรเลยส่งบริษัททัวร์ให้บริษัททัวร์ทำเป็นโปรแกรมทัวร์ออกมาแล้วก็ไปเที่ยว6เดือนมีลูกค้าอยู่2 คนถ้วนคือมันมีคำถามขึ้นมาเยอะมากครับคือลูกค้าก็ถามว่าทำไมเราต้องมาใช้ด้วยอ่ะทำไมเราไปแบ็คแพ็คมันก็ง่ายอยู่แล้วข้อมูลในอินเทอร์เน็ตก็มีทำไมต้องมาใช้ด้วยแล้วมันยุ่งยากมากเขามานั่งกอกโอ้ยเสียเวลาเขาเสิร์ชมาว่าจะไปเที่ยวต่างประเทศที่นี่ไปเที่ยวต่างจังหว
1: ั
0: ดที่น
1: ี่ก็ทำตามเลยก็จบ
0: ก็ทำตามก็จบแล้วทำไมต้องมา
1: ใช้โปรแกรม
0: ไม่ต้องมาใช้โปรแกรมก็โอ้โหเข้าสู่ด้านมืดอีกแล้วเริ่มเข้าด้านมืดแล้วเรียกดิกมานั่งคุยโต๊ะเดิมเขาเรียกว่าโต๊ะปรับทุกไม่ใช่อีกแล้วทำไงดีวะอะไรเงี้ยครับ
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็เลยพับเลยป่ะคะเลิกทำสตาร์ทอัพเลยไหมคะคือแบบ
0: ตอนนั้น
1: รู้สึกเข็ดไหมคะหรือว่ายังไงเอ่ย
0: ถามว่าเข็ดไหมเข็ดครึ่งนึงก็คิดว่าเฮ้ยไม่เอาแล้วเรากลับมานั่งรับจ้างเหมือนเดิมดีกว่าไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่เพื่อนเนี่ยแหละครับเพื่อนสู้
1: เพื่อนนี่คือสุดๆเลย
0: เป็นพลังสุดว่าเป็นพลังมากคือเขามองเขาจะมีพลังบวกเยอะเขานั่งบอกเฮ้ยอันนี้มันไม่ได้อะเราก็คิดใหม่ไหมล่ะเราคิดเหมือนเขาเลยถ้าเราจะเรามาแล้วนี
1: ่
0: เรายังไม่รู้จริงเลยเราลองไปศึกษาก่อนไห
1: ม
0: ตอนนั้นก็เลยเริ่มศึกษาแล้วว่าเฮ้ยจริงๆแล้วสตาร์ทอัพมันคืออะไรกันแน
1: ่
0: มันคือการแก้ปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยเริ่มมาลั่งมาดูแล้วเฮ้ยอ่ะนิกแล้วเราจะแก้ปัญหาอะไรกันดีก็เริ่มหาไปเรื่อยๆครับเริ่มหาไปเลยปุ๊บแต่ว่าทุกครั้งเวลาเรามานั่งคุยกันปุ๊บก็จะมีเรื่องเล่าอะเรื่องเล่าตลกเงี้ยก็นิกวันนั้นนิกก็เล่าขึ้นมาพอดีว่าวันนั้นที่บ้านปั๊มน้ำเสียลำบากมากเลยอยู่กับแม่สองคนแล้วก็ไม่รู้ว่าทำยังไงแล้วเนี่ยวันเนี้ยต้องแบบมาหาผมแล้วบอกเอ้ยขออาบน้ำหน่อยอะไรเงี้ยพอทำงานที่บ้านเสียก็นั่งคุยกันเป็นโจ๊กครับก็ถามผมก็ถามว่าแล้วทำยังไงอ่
1: ะ
0: เขาบอกว่าเนี่ยก็เลยต้องขี่จักรยานอ่ะตอนนั้นเขาขี่จักรยานอ่ะขี่จักรยานบ่ายสองอ่ะร้อนมากขี่ไปเพื่อเพราะว่านั้นขับรถมาแล้วจำได้ว่ามีป้ายช่าง อยู่ที่เสาไฟฟ้าเขาขี่ออกไปดู
1: ชื่อมีเบอร์อะไรให้เรียบร้อย
0: ใช่แล้วขี่ออกไปดูได้เบอร์ได้ชื่อมาก็ขี่กลับมาบ้านปุ๊บจะโทรละแต่เอะใจเราเป็นเทคอยู่แล
1: ้
0: วเสิร์ชซะหน่อยสิไอ้เบอร์เนี้ยก็ไม่ยากนะครับก็เอาเบอร์ชื่อเบอร์โทรเขาไปเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเพื่อนบอกโอ้เท่านั้นแหละ
1: เจอ
0: เลยชื่อนี้ดังโด่งดังมากในเรื่องความขี้โกง
1: นึกว่าดังช่างเก่ง
0: ไม่ใช่คือเราตอนนั้นคือแบบประมาณผมว่า 60-70% นะคนเจอช่างที่แบบไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยผมก็เลยมานั่งคิดเองว่าไอ้เรื่องนี้มันเป็นปัญหาหรือเปล่าก็เลยบอกเฮ้ยเรื่องนี้มันน่าทำนะแล้วก็เอาประสบการณ์ที่ผ่านมาว่าเฮ้ยไอ้คนที่เราจะทำของไปเนี่ยเขาอยากได้หรือเปล่าก็เริ่มมานั่งคุยกันก่อนแล้วก็เริ่มถามคนรอบๆข้างว่ามีปัญหาอะไรมาบ้างไหมอะไรเงี้ย
1: เริ่มมีการคุยกับลูกค้าก่อนแล้ว
0: ใช่ต้องไปคุยกับลูกค้าก่อน
1: จากที่ตอนแรกไม่ไปเลย
0: ไม่สนใจเราทำเราเก่งแล้วก็จะทำอะไรเงี้ย
1: ค่ะแล้วอันนี้มันห่างจากสตาร์ทอัพแรกนานไหมคะ
0: ก็ช่วงนั้นแหละครับช่วงประมาณพอ6เดือนก็อีกประมาณ3เดือนก็เริ่มเกิดไอเดียนี้ขึ้นมา
1: ก็เร็วเหมือนกันนะคะ
0: ก็เร็วเหมือนกันเพราะว่าตอนนั้นมันไม่ได้ครับชีวิตมันต้องกินต้องอยู่แต่ตอนนั้นคือ3เดือนที่คิดหาโซลูชันเนี่ยคือไม่มีงานนะครับคือนั่งแบบนั่งกินมาม่ากันอยู่2คน
1: นั่งเปิดใจทุกวัน
0: ใช่เปิดคุยทุกวันใช่นั่งคุยกันทุกวันคร
1: ับ ค่ะแล้วหลังจากนั้นพอเจอปัญหานี้แล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันต้องแก้แล้วเราทํายังไงต่อคะ
0: จากประสบการณ์ก็เริ่มมีประสบการณ์มาคือเราก็เริ่มไปคุย
1: ค่ะ
0: เริ่มรู้ละเริ่มหาชื่อเริ่มหาโซลูชันละแล้วก็ไปคุยก่อน
1: ค่ะ
0: ว่าปัญหาที่เรามีเนี่ยมันจริงมั้ยตลาดเค้ามีปัญหากันอยู่หรือเปล่าอะไรเงี้ยก็เริ่มมีบทเรียนนะครับก็ออกไปคุยก่อนก็คิดว่าได้ได้

0: สำรวจมาละโอเคน่าสนใจคนเริ่มมีความสนใจคนมีปัญหาคนมีความเจ็บปวดเรื่องนี้จริงๆเราก็เลยมาทำ
1: แล้วหลังจากนั้นเราก็เลยเหมือนทำแอปเลยไหมคะ
0: ยังอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่ได้บทเรียนมาว่าเรายังไม่แอปเราก็ไปเริ่มคุยก่อนเริ่มคุยฝั่งลูกค้ามาแล้วเราก็เริ่มมาคุยฝั่งช่างบ้างตอนนั้นโชคดีคือน้องทุกพี่ทุกน้องเป็นสถาปนิกเขาก็จะมีช่างรับเหมาอยู่ในมือเราก็เรียกช่างรับเหมาของเขามานั่งคุยกันว่าเฮ้ยพี่มันมีปัญหาอะไรวะทำไมพี่ถึงทิ้งงานทำไมชื่อเสียงพี่ไม่ดีอะไรเงี้ยครับใช้เวลาอยู่ประมาณอีก3เดือ นในการรีเสิร์ชตลาดแล้วถึงจะเริ่มผลิตแอป
1: ทำไมที่ตาถึงตัดสินใจที่จะศึกษาก่อนที่จะลงมือทำอะคะ
0: โอ้โหเจ็บมาตลอด คือตอนนั้นคือเราก็ล้มมาเยอะครับล้มมาเยอะแล้วก็ตอนนั้นมัน30กว่าแล้วมาล้มไม่ได้แล้วขึ้นกับพี่เพื่อนว่าเฮ้ยล้มไม่ได้เลยว่าล้มรอบนี้ขาหักกระดูกแตกแน่
1: ไม่ขึ้นแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ขึ้นแล้วคือประสบการณ์ก็เยอะนะถ้าเรามีล้มอีกมันไม่ใช่มืออาชีพแล้วว่
1: า
0: อะไรเงี้ยก็เลยต้องศึกษาให้ดีก่อน
1: แล้วพอเราก็เลยมาลงมือทำเริ่มทำแอปถูกไหมคะ
0: ใช่ครับเริ่มลงมือทำแอปก็คือตอนแรกเราคิดว่าเราใช้โมเดลต่างประเทศเราไปศึกษาโมเดลต่างประเทศมาว่าเฮ้ยปัญหาเนี้ยมันก็มีที่ต่างประเทศเหมือนกันแล้วก็ไปเอาโมเดลของออสเตรเลียมาทำ
1: ค่ะ
0: ซึ่งตอนนั้นเราก็ไม่รู้อันนี้จะเริ่มเข้าเฟลเล็กๆอีกอัน
1: แล้ว
0: เข้าเฟลเล็กๆแล้ว
1: แต่ยังดีค่ะเฟลเล็กๆไม่เหมือนเด
0: ิมอันนี้ยังเล็กคือเราคิดว่าอ๋อเราก็แค่อำนวยความสะดวกให้เขาจับแพะมาชนแกะให้เขาเจอกันง่ายๆแพลตฟอร์มเราทำแค่นี้ตอนแรกคิดว่าทำแค่นี้น่าจะโอเค
1: มันก็ดูน่าจะทำแค่นี้หรือเปล่าคะ
0: เออมัน
1: ดูง่ายๆดูแบบเอ้ยมันน่าจะแบบเป็นไปได
0: ้เออมันดูเท่มันดูโอเค
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ไม่ใช่เลยครับพอปล่อยตลาดไปปุ๊บเนี่ยจากที่คิดว่าเอ้ยเดี๋ยวคนต้องเรียกผ่านแอปแล้วช่างรับงานทุกอย่างมันสวยหรูมากมีทรานแซ
1: ค
0: ชั่นผ่านแอปเยอะแยะไปหมดไม่ใช่เลยครับเรามีจะมีเบอร์โทรศัพท์ใส่ไปด้วย
1: ค่ะ
0: ก็คนก็โทรศัพท์เข้ามาตลอดโทรเข้ามาว่าคุณคือใครเนี่ยทำเนี่ยคุณมีความเชี่ยวชาญยังไง คุณประมาณว่าแปลง่ายๆครับคุณกล้าดียังไงทำเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็อ๋อครับครับตอนนั้นก็ครับครับ
1: รับสายเองด้วยใช่ไหมคะ
0: ไม่มีพนักงานเขารับสายเองครับครับพี่ครับคุณเขาก็บอกว่าแล้วมันน่าเชื่อถือขนาดไหน
1: ค่ะ
0: แล้วคุณรับผิดชอบยังไงถ้าช่างเข้ามาขโมยของช่างเข้ามาทิ้งงานแล้วฟิกซี่รับผิดชอบยังไง
1: ค่ะ
0: เริ่มหน้าชาครับโหลูกค้าไม่เอาเลย
1: แล้วตอนนั้นแก้ปัญหายังไงอะคะ
0: ก็ตอนนั้นคุยกันเยอะอยู่เหมือนกันก็มีเริ่มบอกว่าจะเลิกไหมไปทำอย่างอื่นไหมเหมือนกันนะเพราะเราเจอฟีดแบ็กมาค่อนข้างเยอะแต่ว่าก็เฮ้ยต้องทำได้ดิเริ่มมาเยอะแล้วมันตอนนั้นเรามีนักลงทุนด้วยเขาเห็นแล้วว่าปัญหาเนี้ยน่าแก้เราต้องรับผิดชอบครับว่าเราอาสามาแก้เราต้องแก้ให้ได้ก็เลยโอเคจากตอนแรกที่เราคิดว่าแมชอย่างเดียวก็ลองดูซิว่าเราสามารถคัดกรองได้ไห
1: ม
0: ก็เริ่มสร้างทีมขึ้นมาครับแล้วก็ให้ทีมนึงเนี่ยไปนั่งคัดเลือกช่างอย่างเดียวเลยโทรศัพท์เราใช้เวลาโทรศัพท์หาช่างเนี่ยหนึ่งคนเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงเพื่อสัมภาษณ์เขาเพื่อตรวจสอบเขาทั้งอินเทอร์เน็ตทั้งออนไลน์ออฟไลน์ถ้าเขามีนายเก่าถ้าเราสืบเจอเราก็ไปสืบด้วยถ้าเป็นช่างรายบุคคลเนี่ยเราลงทุนขนาดว่าไปตรวจประวัติตำรวจหัวละร้อยเนี่ยแล้วก็ไปตรวจให้นะตรวจฟรีด้วย
1: แล้ววันอยากจะรู้ว่าคือเรารู้ได้ไงว่าอันนี้มันไปต่อได้หรือมันไปต่อไม่ได้แล้ว
0: คือณวันแรกที่เราเปิดตลาดไปถ้ามันเงียบสนิทอ่ะเราจะคิดว่าโอ้โหไม่ใช่แล้วมาผิดทางแต่สิ่งที่มันได้กลับมาคือคนโทรศัพท์เข้ามาครับ
1: แปลว่าคนก็ยังสนใจอย
0: ู่ใช่คนยังสนใจแต่ว่ามันยังมีเควสชั่นที่เขาบอกว่าเขาไม่เชื่อเรา
1: แ
0: ต่เขายังรู้สึกว่ามันมีนะเขายังต้องการอ่
1: ะ
0: แต่ถ้าทำยังไงให้เขาเชื่อให้ได้เราก็เลยคิดว่าเฮ้ยนี่แหละมันเป็นฟีดแบ็กที่มันทำให้เราไปได
1: ้
0: มันยังดีกว่าที่บอกว่าปล่อยปุ๊บเงียบฉี่อย่างเงี้ยก็เลยก็ลองมาดูอีกสักทีนึงว่าฟีดแบ็กมันมีนะแล้วสิ่งที่เขาให้โจทย์มาเราแก้ได้ไหมตอนนี้ผมก็อยู่ที่ศูนย์ฝึกอบรมชั่วคราวของฟิกซ์วันนี้จะมาพามาดูนะครับว่าช่างของฟิกซี่เนี่ยเขาทำอะไรกันบ้างในศูนย์ฝึกอบรมนะครับเพื่อจะได้คุณภาพมาตรฐานที่ดีที่สุดของระบบนะครับเดี๋ยวลองตามผมมาดูครับสวัสดีเลยสวัสดีครับท่าน
2: สวัสดีครับท่าน
0: อันนี้คือคุณนิกนะครับที่เล่าให้ฟังในรายการว่าเป็นคนที่
2: ค
0: ือเรียกว่าเป็นทุกอย่างของฟิกซี่เลยก็ว่าได้ครับจริงๆแล้วไอเดียนี้มาจากคุณนิกเดี๋ยวนิกวันนี้ช่างเรียนเรื่องอะไรครับ
2: วันนี้เป็นเรื่องผนังครับผนังจะก่อยังไงถึงจะโอเคถ
0: ึ
2: งจะเรียบร้อยผนังแบบนี้ต้องใช้อุปกรณ์อะไรในการก่ออะไรเงี้ย
0: เขาเน้นเรื่องอุปกรณ์เยอะมากซึ่งแบ

0: ว่าผมก็เพิ่งรู้เหมือนกันว่าต้องทำขนาดนี้ถึงจะได้ผนังที่ดีที่สุดแล้วเป็นมีความเสี่ยงกับรอยร้าวน้อยที่สุด
1: ใช่เพราะส่วนใหญ่ช่างทำตามที่เคยรู้มาไม่ได้ตามเทคนิคหลักสูตรเป๊ะๆวันนี้ก็ได้รู้ว่าจริงๆแล้วการก่อผนังมันควรต้องทำยังไงให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ครับ
0: ตอนนี้กำลังอบรมกันอยู่ใช่ไหมครับ
1: ใช่
2: เขาสกัดรอยร้าวกว้างเท่าไหร่ก็ได้ลึกถึงอิฐมวลเบาพวกเราตั้งใจให้ดีนะครับแดบบอสนี่ซิก้าแลงโก้ซ่อมอิฐมวลเบายังไงก็ไม่มีวันหายเพราะว่าสารเคมีที่ผมเอ่ยนามเหล่านี้เขาทดสอบกับผิวปูนฉาบอิฐมอนอิฐบล็อก
0: ตอนนี้เรากำลังเรียนทฤษฎีแล้วก็หลังจากนี้เราก็จะมีการสอบภาคทฤษฎีและช่วงบ่ายเราจะมีเวิร์กช็อปครับก็จะให้ช่างจับเป็นกลุ่มแล้วก็ทำเวิร์กช็อปได้ลองทำเรื่องผนังจริง
3: ๆโอ้โหประทับใจนะครับช่างเขาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีและเขาปฏิบัติเนี่ยแต่ละคนผมว่าระดับเท่าแก่คุมงานนะบางคนมานะเขาก็มาก่อจริงเขามาคุกฝุ่นจริงเขามาเลอะให้ผมถ้าเราเลอะด้วยกันอย่างเงี้ยเราเปิดใจให้กันอย่างเงี้ยผมมั่นใจว่ามาตรฐานการก่ออิฐมวลเบาในบ้านเราเนี่ยก็จะพัฒนาดีขึ้น
4: เหมือนกับกบที่อยู่ในกะลานะครับมาอุโรงวันนี้ก็เหมือนกับเปิดกะลาขึ้นมาแล้วแหละครับ
5: ดีมากครับเมื่อก่อนก็ไปเร่ร่อนครับข้างนอกได้งานบ้างไม่ได้บ้างเดี๋ยวนี้ก็งานเข้าเรื่อยๆครับต้องจองคิวช่วงนี
6: ้อยากจะให้พี่รักแนะนำให้คนที่อยากจะทำสตาร์ทอัพอะค่ะ
0: คือผมเข้ามาอยู่ในวงการนี้แรกๆเนี่ยอันนี้อยากจะแชร์เลยนะครับว่าเราไม่มีความเข้าใจที่มันชัดเจนมากเพียงพอแล้วโดดลงมาทำมันก็อย่างที่ผมเล่าไปตลอดรายการนะครับว่ามันก็เจ๊งไม่เป็นท่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยสตาร์ทอัพมันเป็นแค่โปรเซสหนึ่งครับของนักธุรกิจคือจริงๆแล้วคือคนมาทำสตาร์ทอัพก็คือจะมาเป็นนักธุรกิจนั่นแหละครับ
6: ค
0: ือหนึ่งคือต้องมีใจยอมรับไปก่อนว่าคุณต้องเป็นนักธุรกิจนะถ้าคุณยังติดอยู่กับความสบายหรือว่ายังลำบากไม่เป็นอ่
6: ะ
0: ก็ทำไม่ได้ครับทำไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าผมจะเปรียบเทียบเนี่ยคือคนที่ทำงานในออฟฟิศหรือว่าคนที่ทำงานประจำเนี่ยเขาไม่รู้หรอกครับว่าเขากำลังนั่งอยู่บนโซฟาสบายๆโซฟาแบบนี้นั่งสบายๆคือเขาจะคิดว่ามันลำบากเหลือเกินคนที่ทำธุรกิจนะครับไม่ใช่แค่สตาร์ทอัพแต่สตาร์ทอัพเนี่ยคือเรานั่งพื้นเลยนะเรานั่งพื้นปูนแบบนี้ครับคือเราไม่ได้สบายครับเรานั่งอยู่บนพื้นที่มันแข็งกระด้างมากซึ่งเรานั่งนานก็ไม่ได้ลุกขึ้นยืนนานก็ไม่ได
6: ้
0: ต้องบอกนี้ก่อนว่าความดีของการนั่งพื้นก็คือว่าพื้นที่มันกว้างกว่าโซฟาเยอะมากเรามีสละทางความคิดเราจะนอนเมื่อไหร่ก็ได้ถ้าโซฟาเจอโซฟาแบบนี้ก็คือมันเหมือนกรอบครับเราก็นั่งได้แค่นี
6: ้
0: แต่ถ้าเป็นพื้นเราจะเหยียดขาเราจะนอนเราจะกิ้งเราจะลุกเราจะไปไหนเมื่อไหร่ก็คือมันก็เหมือนกับว่าการนั่งพื้นมันลำบากนะแต่เราจะมีอิสระทางความคิดเยอะคือพร้อมหรือยังที่จะมาลำบาก
7: อย่างนี้แล้วหลายคนคงอยากจะลุกจากโซฟาแล้วลงมานั่งที่พื้นมันอาจจะไม่ค่อยสบายแต่ก็ทำให้เราทำอะไรได้หลายอย่างแบบที่เราอยากจะทำและในสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณไปรู้จักสตาร์ทอัพที่เกี่ยวกับการศึกษาซึ่งเจ้าของไอเดียคือ2หนุ่มไฟแรงที่สร้างความท้าทายและปรากฏการณ์ใหม่ๆให้กับวงการสตาร์ทอัพเมืองไทย

0: สตาร์ทอัพวอร์เรียร์วันนี้ใครที่อยากรู้ว่าสตาร์ทอัพเขาเริ่มและลงมือทำมันขึ้นมาได้อย่างไรฟังคำตอบจาก2หนุ่มเจ้าของธุรกิจสตาร์ทอัพคอร์สเรียนออนไลน์ที่มีให้เลือกมากกว่า400เรื่องโดยเน้นเสริมทักษะเพื่อเอามาปรับใช้พัฒนาตนเองทำให้การเรียนรู้ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในห้องเรียนแต่เพียงอย่างเดียว
1: สตาร์ทอัพนะครับเป็นธุรกิจที่น่าสนใจเพราะมันเป็นธุรกิจที่แก้ไขปัญหาให้ผู้คนครับเป็นธุรกิจที่เราหาโซลูชันใหม่ๆใช้เทคโนโลยีใหม่ๆในการไปแก้ไขปัญหาให้ผู้คน
2: มันนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเหลือทําให้กิจการเนี่ยสามารถขยายได้อย่างรวดเร็วแต่ก่อนเนี่ยถ้ามันไม่มีเทคโนโลยีเข้ามาช่วยมันจะต้องใช้คนเป็นหลักแต่ตอนนี้เนี่ยพอมันมีเทคโนโลยีเข้ามามันสามารถใช้ทรัพยากรได้น้อยลงแต่ในขณะเดียวกันผลลัพธ์เนี่ยมันยังเท่าเดิมหรือไม่

0: กระทั่งดีขึ้น
1: อะไรที่เป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้มาทำธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาคะ
0: ก็จริงๆมันเริ่มต้นจากสิ่งที่พวกเรามีแพชชั่นนะครับสิ่งที่พวกเราชอบซึ่งก็คือเรื่องของการศึกษาครับอย่างตัวผม

0: อย่างบิ๊กเองก็
1: เป็นตัวพี่ก็เป็นประธานแค่อาสาประธานชนบทตอนนั้นก็พารุ่นน้องพาเพื่อนๆนะครับไปจังหวัดที่ชายแดนก็ไปสอนหนังสือกับเด็กต่างจังหวัด
0: ครับแล้วก็บังเอิญว่าตอนนั้นพวกเราก็ไปเรียนปริญญาตรีด้วยปริญญาโทด้วยกันอีกใช่ครับแล้วก็ตัดสินใจว่าอยากจะทําสตาร์ทอัพด้วยกันก็มาดูว่าเฮ้ยแล้วพวกเราทั้ง2คนเนี่ยมันมีเรื่องที่ชอบอะไรที่มันเหมือนกันบ้างก็มาเป็นเรื่องของการศึกษาก็เลยตัดสินใจที่จะทำสตาร์ทอัพด้านการศึกษาง
2: ั้นดีเลยค่ะวันนี้ก็อยากจะให้พี่ๆทั้งสองท่านนะคะช่วยเปรียบเทียบให้ฟังหน่อยว่าธุรกิจที่มันเป็นแบบเดิมๆแบบเมื่อก่อนเนี่ยมันแตกต่างจากธุรกิจที่เป็นสตาร์ทอัพยังไงบ้าง
1: สตาร์ทอัพเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาให้ผู้คนนะครับอย่างสกิลเลนเนี่ยเราเกิดมามันเกิดมาจากปัญหาของเราเองก่อนเลยนะครับตอนแรกเลยเนี่ยมันมีสถาบันชื่อ Training the Street นะครับเขามาสอนที่มหาลัยเป็นคลาสพิเศษสอนเรื่อง financial modeling ทุกคนบอกว่าคลาสนี้ดีมากต้องไปให้ได้อะไรเงี้ยก็คิดกันว่าจะไปถึงเวลาแล้วติดธุระไปไม่ได้ตอนแรกก็เสียดายมากแต่ว่ามารู้ตอนหลังว่า training the street เนี่ยเขามีสอนคลาสเดียวกันเลยออนไลน์แล้วก็เข้าไปเรียนแล้วก็ทำให้เข้าใจว่าเฮ้ยมันเหมือนกับที่เขาไปสอนแบบออฟไลน์เลยมันเป็นจุดเหมือนจุด realize ว่าเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปเรียนที่ออฟไลน์ไม่ได้เราไม่สะดวกไปเนี่ยมันเรียนออนไลน์อยู่ที่บ้านก็ได้แล้วหลังจากนั้นมีคลาสอะไรอยากเรียนก็ไปหาเรียนมันก็มีทุกอย่างก็เลยมันสร้าง impact ได้เยอะมากมันทำให้เราเรียนง่ายขึ้นเยอะมากมันทำให้คนเนี่ยมีความรู้เพิ่มขึ้นเยอะมากอยากให้ตรงนี้มันเกิดขึ้นในประเทศไทยก็เลยกลับมามองว่าเราคนไทยมีปัญหาเดียวกันหรือเปล่านะครับก็เริ่มทำการศึกษาการลองคุยลองหาข้อมูลดูครับแล้วก็พบว่าคนไทยมีปัญหาเหมือนกัน 93% ของคนไทยไปทำงานเนี่ยเขามีทักษะที่อยากเรียนอย่างน้อยหนึ่งทักษะทุกคนมีอะไรที่อยากเรียนนะครับไม่น่าแปลกใจเนาะแต่ว่าที่น่าสนใจคือ 97% ของคนกลุ่มนี้ยังไม่ได้เริ่มเรียนทักษะที่ตัวเองต้องการเพราะมันไม่มีเวลาอย่างทำงานกลับมาปกติ
2: ก็ไม่เวลาแล้ว
1: กลับมาทุ่มหนึ่งใช่ไหมครับเหนื่อยจะให้เป็นเรียนแบบขับรถไปเรียนตามสถาบันเรียน Excel หรือว่าเรียนกราฟิกดีไซน์หรืออะไรเงี้ยบางทีหลายๆคนมันไปไม่ไหวไงแล้วเสาร์อาทิตย์ก็อยากอยู่กับบ้านอยากอยู่กับครอบครัวมันก็เลยไม่ได้เรียนสักทีมันก็เลยเป็นที่มาว่างั้นเราสร้างสกิลเลนมาแก้ปัญหาตรงนี้มีสกิลเลนเนี่ยคนสามารถเรียนได้ง่ายมีเวลาแค่15 นาทีก่อนนอนก็เรียนได้แล้ววันไหนไม่ว่างก็ไม่เรียนไม่เป็นไรวันไหนว่างๆก็ค่อยมาเรียนต่อ

0: รกิจแบบเดิมๆมันก็เหมือนเป็นการซื้อมาขายไปเป็นหลักถูกไหมคะแต่ว่าเหมือนอย่างสตาร์ทอัพเนี้ยมันก็จะต้องการที่จะแก้เพนพอยต์อะไรบางอย่างถูกไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: ทุกๆสตาร์ทอัพเนี้ยมันจำเป็นต้องมีเพนพอยต์ไหมคะหรือว่าหวนแค่มีไอเดียเราก็ทำสตาร์ทอัพได้แล้ว
2: ผมว่าเป็นสิ่งสำคัญนะครับการที่เราต้องเริ่มจากเพนพอยต์ก่อน
0: ค่ะ
2: เพราะว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยเพนพอยต์เนี่ยครับแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะมีคนมาใช้สินค้าของเราพอมันมีคนมาใช้สินค้าของเราแปลว่าอะไรแปลว่าเรามีโอกาสที่จะทำรายได้จากอันนั้นใช่ไหมครับแล้วก็ธุรกิจเนี่ยมันก็ต้องหล่อเลี้ยงด้วยรายได้อยู่แล้วนะครับฉะนั้นเพนพอยต์เนี่ยเหมือนเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างธุรกิจเลย
0: Uber Airbnb Facebook เนี่ยคือเขาก็มีแก้จากเพนพอยต์เหมือนกันหรือเปล่าคะ
1: ใช่เลย
2: ถ้าอย่าง Uber ก็แก้ปัญหาเรื่องที่ว่าคนอยากเรียกแท็กซี่แต่เรียกไม่ได
0: ้
2: Uber ก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ใช่มั้ยครับ
0: ค่ะ
2: หรืออย่าง Airbnb เป็นต้นใช่มั้ยครับเขาอยากจะแก้ปัญหาสำหรับคนที่อยากไปท่องเที่ยวแต่ว่าอยากได้ฟีลลิ่งว่าอยู่ที่บ้านใช่มั้ยครับAirbnb ก็มาช่วยในส่วนนี้
1: อยากได้ local experience
2: หรือว่าอย่างสกิลเรียนก็อย่างที่บิ๊กบอกครับว่าคนอยากจะเรียนแต่เขาไม่มีเวลาหรือเขาอาจจะเดินทางมาไม่สะดวกใช่ไหมครับสกิลเรียนก็ทำให้เขาเรียนจากที่ไหนก็ได้เมื่อไหร่ก็ได
0: ้
2: ก็เป็นการตัดอุปสรรคเรื่องของเวลาแล้วก็สถานที่ออกไปจากการเรียนรู้ครับ
0: อย่างการทำสตาร์ทอัพนี่คือจำกัดอายุไหมคะหรือว่าวัยรุ่นทำได้เท่านั้น
2: จริงๆไม่น่าจะมีจำกัดนะครับอย่างพวกเราเองก็เริ่มต้นตั้งแต่ตอนอายุแบบ24-25ตอนนั้นก็เรียน MBA อยู่ที่ต่างประเทศอะครับ
1: แล้ว
2: ก็
1: 28แล้วมั้ง27เนาะ
2: ไอ้นะตอนนี้นะ
1: ตอนที่เริ่มอะ
2: ไม่ๆตอนที่เริ่มจริงๆมันก็ยังอยู่
1: ไม่เป็นไร
2: ก็คือตอนนั้นก็เริ่มตอนที่เรียนปริญญาโทอยู่ครับตอนนั้นก็อายุแบบ24-25อะไรเงี้ยครับก็เริ่มค่อยๆทำมาเรื่อยๆนะครับจนเรียนจบปุ๊บก็กลับมาเมืองไทยแล้วก็มาเริ่มทำงานสตาร์ทอัพจริงๆสกิลเรียนเนี่ย full time ตอนนั้นก็เริ่มจริงๆก็อาจจะแบบ26อะไรเงี้ยครับ
1: คือถ้าเกิดเป็นเด็กๆเนี่ยข้อได้เปรียบของเราพลังเยอะเรากล้าที่จะเสี่ยงเรายังไม่มีภาระมากใช่ไหมครับเราก็พร้อมที่จะลุยที่จะเต็มที่กับมันอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วการที่คนที่มีอายุระดับนึงมีประสบการณ์มาเนี่ยมันเป็น

0: ความได้เปรียบที่จะมาทำให้สตาร์ทอัพประสบความสำเร็จนะจริงๆแล้วสตาร์ทอัพไทยถ้าดูสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จอ่ะส่วนใหญ่อายุ30ขึ้นนะเพราะว่าเขามีประสบการณ์การทำงานมาหลายๆคนทำซอฟต์แวร์เฮาส์มาประสบการณ์ตรงเนี้ยมันทำให้เขาสามารถผ่านพ้นปัญหาหรือว่าสามารถวางแผนธุรกิจได้ดีกว่าเด็กจบใหม่ขึ้นมาด้วยซ้ำ
1: เหมือนเคยได้ยินมาว่าเขาบอกว่าเป็นเพื่อนกันไม่ควรจะทำร่วมกันไม่ควรจะทำธุรกิจด้วยกันอะไรเงี้ยกลัวว่าจะมีปัญหาแล้วอย่างพี่บิ๊กกับพี่นัทนี่มีปัญหาบ้างไหมคะ
2: จริงๆเราก็ทะเลาะกันบ่อยนะครับทุกอาทิตย์ต้องมีทะเลาะกันนะครับแต่ว่าผมว่าเรื่องที่เราทะเลาะกันนะครับเป็นเรื่องที่ดีคือสิ่งที่เราทะเลาะกันเนี่ยเป้าหมายคือเราต้องการให้บริษัทมันดีขึ้นใช่ไหมครับเราจะไม่เคยทะเลาะกันว่าแบบเฮ้ยทำงานน้อยจังหรือว่าเอ้ยเอาเปรียบหรือเปล่าเนี่ยอะไรเงี้ยคือจะไม่มีปัญหา
3: เร็วอะไรเงี้ย
2: ครับฉะนั้นจริงๆเรื่องของการทะเลาะกันก็เป็นเรื่องที่ดีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าทั้ง2คนสมมุตินะครับว่ากันตลอดเลยมันก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมี2คนมันก็คนเดียวก็ได้แต่พอมันมี2คนมันมีคนมาทะเลาะกันมันได้เห็นมุมมองของอีกคนนึงใช่มั้ยครับอีกคนนึงก็แบบเฮ้ยไอเดียนี้มันผิดนะมันต้องเป็นแบบนี้สิเนี่ยครับมันก็เหมือนกับแบบช่วยทําให้สิ่งที่เราพยายามทําเนี่ยมันดีขึ้นไปด้วยครับ
0: แล้วบางทีพี่เห็นอย่างนึงนะเห็นอย่างนึงพอมาเถียงกันทะเลาะกันเนี่ยมันเห็นโซลูชันอีกอันนึงที่ตอนแรกเราไม่ได้คิดมาก่อนแต่หลายครั้งก็เป็นอย่างนั้น
1: แล้วอย่างนี้พี่บิ๊กกับพี่นัทมีการแบ่งหน้าที่หรือบทบาทหรือว่าการตัดสินใจยังไงอะคะ
0: ก็อย่างสกิลเลนเองครับมันเป็นคอร์สเรียนออนไลน์เนา
1: ะ
0: มันก็ต้องมีทั้งซัพพลายคือจำนวนคอร์สที่เข้ามาใช่ไหมครับกับมีดีมานด์คือมีคนเข้ามาเรียนเราก็จะแบ่งงานกันอย่างนี้เลยนัทจะดูแลเรื่องคอนเทนต์ดูเรื่องซัพพลายติดต่ออาจารย์ทําเนื้อหาคอร์สเรียนออนไลน์ตัดวิดีโอขึ้นไปใช่มั้ยครับผมก็ทํามาร์เก็ตติ้งทําให้คนรู้จักสกิลเลนมากขึ้นทําให้คนอยากลองใช้สกิลเลนทําให้คนใช้แล้วประทับใจอยู่กับเราเป็นนาน
2: ๆมีหลายคนถามกันว่าเฮ้ยตอนแรกสุดทําไมเลือกให้บิ๊กเป็น CEO แล้วผมเป็น COO อะไรอย่างครับจริงๆคําถามนี้นักลงทุนก็เคยถามคือเหมือนเค้าถามเพราะว่าผมว่าที่เค้าคอนเซิร์นก็คือเค้ากลัวว่าแล้วสุดท้ายเราจะทะเลาะกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ตอนนั้นจริงๆมันก็คือเราไม่ได้มองแค่ว่าไทเทิลของใครคืออะไร
1: ค
2: ือเรามองอะไรที่มันใหญ่กว่านั้นนะครับเรามองว่าที่เรามองก็คือเรามองว่าแต่ละคนมันมีจุดแข็งจุดอ่อนตรงไหนอย่างตัวบิ๊กเองเค้าก็จะเป็นคนที่แบบคิดอะไรใหญ
0: ่ๆ
2: นะมี strategy ใช่มั้ยครับ
0: จริง
2: ม
0: ั้ยเนี่ย
2: อย่างผมอย่างตัวผมเนี่ยก็เป็นคนที่อาจจะแบบชอบทําอะไรให้มันเสร็จทําอะไรให้มันออกมาดีอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เป็นstrength ที่มันแตกต่างกันซึ่ง strength อย่างของบิ๊กอันเนี้ยก็เหมาะที่จะเป็น CEO มากกว่าอยู่แล้วครับ
0: จริงๆมันแอบด่าแล้วทําอะไรไม่เคยเสร็จเลย
2: คร
1: ับ ค่ะพอผู้ก่อตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างงี้อย่างพนักงานเนี่ยค่ะอย่างเมื่อก่อนอ่ะคือเหมือนคิดว่าเอ้ยถ้าเกิดยิ่งมีพนักงานเยอะอย่างเงี้ยแปลว่าเราก็จะทํางานเสร็จได้เร็วขึ้นทําได้เยอะขึ้นทําได้มากขึ้นเงี้ยส่วนสตาร์ทอัพนี่มันเหมือนกันมั้ยคะ
0: มันก็แล้วแต่ประเภทธุรกิจนะครับถ้าเกิดเป็นลักษณะโรงงานในสมัยก่อนอาจจะต้องคนเยอะเพื่อผลิตได้เยอะๆหรือว่าถ้าเป็นร้านอาหารลูกค้าเยอะก็ต้องมีพนักงานเสิร์ฟเยอะเนาะแต่ว่าถ้าเป็นธุรกิจสตาร์ทอัพจริงๆมันไม่จำเป็นต้องคนเยอะอย่าง Instagram ตอนที่ขายให้ Facebook เป็นบิลเลียนดอลลาร์ใช่ไหมครับเขามีพนักงานถ้าผมจำไม่ผิดก็ไม่ถึง100คนเพราะว่าอะไรเพราะว่าพนักงานคือจำนวนคนใช้10ล้านคนหรือ100ล้านคนหรือ1,000ล้านคนเขาไม่ได้จำเป็นต้องมีพนักงานเพื่อดูแลลูกค้าที่จำนวนเยอะขึ้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นคือคนหนึ่งเนี่ยมันสามารถภาษาสตาร์ทอัพเขาเรียกว่า scalable ธุรกิจมันเนี่ยสามารถเติบโตได้โดยที่ไม่จําเป็นต้องเพิ่มจํานวนคนในสเกลที่มันเยอะตามขนาดนั้นครับ
2: คือเราสามารถนําเทคโนโลยีหรือว่าคิด business model อะไรใหม่ๆที่ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้ทรัพยากรเยอะเกินไปก็เน้นว่าให้มันรันของมันอัตโนมัติให้มันออโตเมทที่สุดเท่าที่จะทําได้ครับ
1: แล้วอย่างงี้คือมีวิธีคัดเลือกพนักงานยังไงอ่ะคะว่าเอ้ยเค้าเหมาะสมที่จะมาทํางานในสตาร์ทอัพหรือเปล่า
0: ก็สําหรับผมจะมองหาคนที่ชอบความท้าทาย
1: ค่ะ
0: แล้วก็โอเคกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่ไม่ได้มีกรอบชัดเจนมาให้ว่าเขาต้องทำอะไรซึ่งหลายๆคนไม่ได้เป็นอย่างนั้นหลายๆคนถูกเทรนว่าถ้าไปทำงานในบริษัทบอกมาสิว่าต้องการอะไร1 2 3 4 5บอกมาสิว่าอะไรห้ามทำจะได้ไม่ทำอะไรเงี้ยแต่ว่าคนที่มาทำสตาร์ทอัพเนื่องจากมันเป็นธุรกิจใหม่มันไม่เคยมีมาก่อนเพราะฉะนั้นมันไม่มีแนวทางมาหรอกว่าทำตามสิตามอย่างนี้

0: ให้เป็นแนวทางอย่างนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาเนี่ยเขาต้องโอเคกับการที่ว่าต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองต้องกระหายความเรียนรู้ต้องกระหายความสำเร็จเขาต้องพร้อมที่จะทำงานที่ท้าทายพร้อมที่จะทำงานที่ไม่มีคนเคยทำมาก่อนครับ
1: แล้วอย่างนี้ที่ทำงานเนี่ยค่ะมันเหมือนกับธุรกิจแบบเดิมหรือเปล่าคะว่าเฮ้ยมันต้องเป็นออฟฟิศที่ใหญ่ดูดีอะไรเงี้ยค่ะน่าเชื่อถือแต่อย่างสตาร์ทอัพนี่จำเป็นต้องมีออฟฟิศไหมคะ
2: ถ้าเริ่มต้นใหม่เลยแรกๆเลยนะครับอย่างตอนนั้นพวกเราก็ทำงานที่บ้านบิ๊กชั้น2ตอนนั้นว่างอยู่ก็ไปนั่งทำงานด้วยกันนะครับบางครั้งเราไปคุยงานข้างนอกสถานที่ทำงานของเราคือร้านกาแฟคือมันก็เริ่มต้นจาก2คน3คนอย่างเงี้ยครับมันก็สามารถที่จะทำงานที่ไหนก็ได้นะครับแต่พอธุรกิจเริ่มใหญ่ขึ้นเริ่มมีพนักงานเริ่มมีทีมงานมันต้องมีการคุยงานกันและก็ต้องเริ่มมีออฟฟิศครับ
0: ถึงทุกวันนี้สกิลเรียนก็ใช้โคเวิร์กิ้งสเปซเราก็ไม่จำเป็นต้องรีโนเวทออฟฟิศขึ้นมาเองสร้างห้องประชุมขึ้นมาเองใช่ไหมครับเราก็ใช้coworking space ที่เขามี facility พร้อมอยู่แล้วมีโต๊ะเก้าอี้มีไวท์บอร์ดมีห้องมีตติ้งอยู่แล้วเราก็ไม่จำเป็นที่ต้องไปลงทุนตรงนั้น
1: แล้วอย่างนี้การใช้ coworking space นี่มันมีข้อดียังไงบ้างอะคะ
0: ก็ facility มันพร้อมอะครับ
1: ค
0: ืออย่างมีห้องประชุมมีห้องครัวมีพวกเครื่องถ่ายเอกสารเครื่องปรินเตอร์อะไรเงี้ยซึ่งถ้าเราลงทุนสร้างห้องครัวเองเพื่อใช้คนเดียวเองมันก็แพงใช่ไหมครับแต่การที่เขามีห้องครัวแล้วใช้กันหลายๆบริษัทเนี่ยคอสมันก็ต่ำลง
2: แล้วก็ขยายง่ายครับสมมุติว่าเราอยากจะเพิ่มทีมงานเราก็แค่เพิ่มโต๊ะขึ้นมาอันนึงใช่ไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเราจองเป็นห้องสำนักงานเลยใช่ไหมครับสมมติว่าห้องมันเต็มแล้วเราอยากจะเพิ่มอีกคนนึงทำไงทำไม่ได้แล้วอาจจะต้องย้ายออฟฟิศทันทีเลยใช่ไหมครับซึ่งพอย้ายออฟฟิศปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกค่าใช้จ่ายต่างๆมันก็ต้องแบบหาเฟอร์นิเจอร์ใหม่ตกแต่งใหม่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้า coworking space คือมัน scalableอยากได้คนเพิ่มก็แค่เพิ่มโต๊ะเท่านั้นเองครับ
1: พูดขนาดนี้แล้วเหวินขอไปดูออฟฟิศของสกิลเลยหน่อยได้ไหมคะว่าทำงานกันยังไงบ้าง
0: ได้เลยครับ
2: ได้เลยครับ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ coworking space นะครับสกิลเลยเราก็อยู่กันที่นี่เหมือนกันเดี๋ยวผมก็จะพาเดินทัวร์ค่อยๆดูไปว่า coworking space เนี่ยมันต่างจากออฟฟิศทั่วไปยังไงนะครับเดี๋ยวโซนตรงนี้ครับจะเป็นห้องครัวนะครับก็จะมีพร้อมครับไมโครเวฟตู้เย็นจานชามหลายๆครั้งเราก็ซื้ออาหารมานั่งกินกันตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น common area นะครับที่ทุกคนสามารถใช้ได้ก็สกิลเลนก็ชอบมานั่งเล่นมานั่ง brainstorm ไอเดียใหม่ๆกันนะครับบางทีนั่งที่โต๊ะตัวเองแล้วเบื่อๆก็ลงมานั่งเล่นพักผ่อนตรงนี้ได้ในโซนนี้ก็จะเป็นเครื่องถ่ายเอกสารครับก็ทุกบริษัทก็จะสามารถใช้ได้นะครับไม่ต้องซื้อเครื่องใหญ่เป็นของตัวเองแชร์ใช้ด้วยกันนี่เห็นตู้เยอะๆอย่างนี้นะครับไม่ใช่ของสกิลเลนเจ้าเดียวนะครับก็เป็นของหลายบริษัทแชร์ด้วยกันซึ่งแต่ละคนก็จะมีตู้ของตัวเองเวลาจะกลับบ้านก็เอาของมาเก็บไว้ก่อนได้ตามมาครับผมถึงแล้วครับโซนออฟฟิศของสกิลเลนนะครับเราจะอยู่กันโซนนี้ครับตอนนั้นก็จะเป็นโต๊ะ developer ครับก็จะมีกระดานไว้บอร์ดที่เขาไว้ brainstorm หรือว่าวางแผนงานกันอันนี้เป็นสตูดิโอของสกิลเลนครับผมตรงนั้นนะครับก็จะเป็นสตูดิโอที่ว่าเราใช้ถ่ายทำคอร์สใหม่ๆก็จะมีอาจารย์มาถ่ายตรงนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นน้องๆทีมโปรดักชันนะครับทีมกราฟิกดีไซน์ที่เขานั่งทำตัดต่อวิดีโอทำกราฟิกดีไซน์ให้กับคอร์สเรียนของสกิลเลนครับบรรยากาศมันก็จะสบายๆนะครับมีบอร์ดที่เราใช้วางแผนทำคอร์สเรียนกันว่าจะตัดต่อคอร์สไหนเสร็จเมื่อไหร่นะครับมีโซนรูปโพลารอยด์นะครับวันนี้จะเป็นอาจารย์โซนหนึ่งที่มาถ่ายทำคอร์สที่สกิลเลนเราก็จะขอถ่ายรูปกับเขาไว้เป็นที่ระลึก
1: ปกติคนอ่ะชอบคิดว่าเอ้ยการทำสตาร์ทอัพแบบคนที่ทำงานเนี่ยมันสบายสบายชิลๆอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นความจริงป่ะคะ
0: ไม่จริงเลยไม่จริงเลยครับจริงๆสตาร์ทอัพมันก็เหมือนการทำธุรกิจปกติที่มีปัญหามีอุปสรรคมีเรื่องที่ไม่คาดคิดเข้ามาให้แก้ไขใช่ไหมครับบวกกับเป้าหมายที่เราต้องไปบวกกับโปรเจกต์ใหม่ๆที่เราต้องทำ

0: และความเป็นสตาร์ทอัพเนี่ยมันจะต้องโตด้วยความรวดเร็วเหมือนเราเหยียบคันเร่งตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันเหมือนทำชิวชิวสบายสบายไม่ได้เพราะมันต้องลุยลุยลุยลุยไปเราต้องโตอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นการทำงานเลยมันก็เลยจะค่อนข้างลุยเน้นลุยเน้นไปข้างหน้าหลายๆคนเข้าใจผิดเข้าใจไม่ถูกต้องนึกว่าทำงานประจำไปด้วยแล้วก็จ้างอ
1: ันนี้ทำเป็นพาร์ทไทม์
0: เป็นพาร์ทไทม์จ้างคนทำแอปขึ้นมาบอกว่าจะเอาแอปแบบเนี้ยที่เมืองนอกมันมีอยากทำเวอร์ชันภาษาไทยจ้างมาเสร็จปุ๊บทำงานประจำไปเสาร์อาทิตย์ดูบ้างนิดหน่อยคอยเก็บรายได้อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช
1: ่การจะทำลงแรง
0: ใช่ลงทุนลงแรงมากๆลองดูสตาร์ทอัพในประเทศไทยที่ตอนนี้สำเร็จในระดับหนึ่งทุกคนคือเป็นคนที่ทุ่มเทกันทั้งนั้น
1: ปกติธุรกิจพอเราจะเริ่มต้นถูกไหมคะเราก็ใช้เงินตัวเองหรือไม่ก็กู้จากธนาคารเนี่ยแต่ว่าอย่างสตาร์ทอัพอะค่ะได้เงินทุนมาจากไหนอะคะ
0: ก้อนแรกใช้เงินตัวเองนะครับก้อนแรกเลยเพราะว่าเราต้องการพิสูจน์ให้เห็นว่ามันมีตลาดตรงนี้จริงๆใช่ไหมครับแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ได้เงินมาจาก Angel Investor มาจาก Venture Capital หรือว่าเรียกสั้นๆว่า VC ที่เขาเป็นนักลงทุนมาลงในสกิลเลนครับ
2: ซึ่งวิธีการก็คือเขาก็เหมือนนำเงินเข้ามาในบริษัทแล้วก็เราก็แลกกับให้สัดส่วนผู้ถือหุ้นให้กับเขาไปเขาก็เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทของเราครับแล้วก็เติบโตไปด้วยกัน
0: แต่ว่าสตาร์ทอัพอาจจะแตกต่างจาก SME ตรงที่ว่า SME เขาใช้เงินตัวเองเขาใช้เงินกู้จากธนาคารมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดต้นทุนสินค้ามัน10บาทเขาต้องขายราคาของราคาแพงกว่าต้องมีกำไรมาหล่อเลี้ยงเพื่อให้บริษัทมันไปได้ใช่มั้ยครับทีนี้สตาร์ทอัพเนี่ยในช่วงแรกๆสิ่งสำคัญอาจจะไม่ใช่กำไรนะครับมันอาจจะเป็นการที่ว่าทำให้คนรู้จักทำให้คนใช้อย่าง Facebook เนี่ยหลายปีมากเลยที่เขาไม่มีรายได้เข้ามาเลยแต่ว่าธุรกิจเขาก็เน้นให้คนมาใช้สร้างความเติบโตสร้างความรู้จักให้คนมามีอินเทอร์แอคชั่นให้มี engagement กับ Facebook ก่อนที่เขาจะเริ่มสร้างรายได้ในเฟสหลังๆนี่ครับ
1: อย่างนี้เหมือนสตาร์ทอัพเน้นของการขยายการเติบโตถูกไหมคะแล้วมันต้องเร็วขนาดไหนอะคะ
2: ส่วนใหญ่ก็จะมองเป็นแบบเหมือน J curve อะครับที่เขาจะเรียกกันบ่อยๆ J ใช่ไหมครับมันก็จะลงมาก่อนมันก็เหมือนสตาร์ทอัพอะช่วงแรกมันก็เริ่มลงทุนมาก่อนใช่ไหมครับมันก็จะลงมาทีเนี้ยมันก็จะค่อยๆขึ้นทีหลังจนสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นแบบดิ่งขึ้นไปเลยสตาร์ทอัพเนี่ยมันก็หวังว่าโอเคช่วงแรกเขาลงทุนน
1: ะ
2: มันก็จะติดลบนะแต่ว่าหลังจากที่มันคงแล้วเริ่มมียูสเซอร์เยอะๆแล้วคนมาใช้จริงแล้วมาสร้างเป็นบิสเนสได้แล้วมันก็จะขึ้นกับตัว J
1: ตรงนี้อยากจะรู้ว่าเวลาทำสตาร์ทอัพค่ะที่เขาบอกว่ามันขยายแบบ100เท่า200เท่าอะไรเงี้ยค่ะเขาทำยังไงคะ
0: ก็เป็นคอนเซ็ปต์ของ repeatable อะครับ
1: ค
0: ือทำแพลตฟอร์มขึ้นมาเนี่ยมันทำซ้ำได้เช่น Uber
1: ค่ะ
0: Uber เนี่ยเขาลงทุนเยอะมากกับการสร้างแพลตฟอร์มเขาขึ้นมาใช่มั้ยครับแต่พอเขาทำสำเร็จในอเมริกาเนี่ยถามว่าเวลาเขาขยายไปยุโรปเขาจำเป็นต้องคนเยอะตามไหมถ้าเกิดเขามียูเซอร์ตอนแรกเขามี10ล้านคนมีพนักงานผมไม่รู้นะแต่สมมติว่ามีพนักงาน200คนถ้าเกิดว่าเขามียูเซอร์เพิ่มเป็น10เท่าเป็น100คนพนักงานเขาไม่จำเป็นจาก200ต้องเป็น 2,000 คนถูกไหมครับเพราะว่าแพลตฟอร์มมันยังใช้แพลตฟอร์มตัวเดิมอยู่มันสามารถใช้แพลตฟอร์มเดิมเนี่ยภาษาสตาร์ทอัพเราเรียกว่า repeatable
1: ค
0: ือเราสามารถ copy แพลตฟอร์มเนี่ยไปวางในประเทศอื่นๆและให้มันขยายเติบโตขึ้นไปโดยที่เราไม่ต้องลงทุนเยอะตามครับ
2: อยากขอเสริม wording ที่เมื่อกี้พูดว่า repeatable ใช่ไหมครับถ้ายกตัวอย่างอย่างการทำคอร์สออนไลน์ก็ได
1: ้
2: คือถ้าแบบเดิมเราสอนในห้องสัมมนาใช่ไหมครับห้องนึงเนี่ยมันก็สอนได้จำนวนตามจำกัดอยู่ที่ไซส์ของห้องใช่ไหมครับห้องนึงอาจจะสอนได้ทีละ100คนนะครับทีนี้ถ้าอาจารย์อยากจะสอนอีก100คนเขาต้องทำไงเขาก็ต้องมาเตรียมตัวใหม่ต้องมาหาสถานที่ใหม่ต้องมาจ้างคนมาช่วยดูแลความเรียบร้อยจ้างคนมาจัดการเรื่อง registration อะไรนู่นนี่นั่นอะไรใช่ไหมครับแต่อย่างการมาทำคอร์สออนไลน์เนี่ยคือเขาก็ทำแค่ครั้งเดียวทำครั้งเดียวเสร็จปุ๊บมันก็อยู่ไปตลอดเลย
1: เขาขายได้เรื่อย
2: ขายได้เรื่อยๆตลอดด้วยใช่ครับ
1: พอเราทำธุรกิจมาเรื่อยๆเราก็ธุรกิจทั่วไปเนี่ยเราก็อยากจะทำไปเรื่อยๆให้มันยาวนานยาวถึงรุ่นลูกรุ่นหลานอะไรเงี้ยไปเรื่อยๆถูกไหมคะแต่อย่างสตาร์ทอัพเนี่ยเห็นว่ามีการมองที่แตกต่าง มันคือจะ exit หรือยังไงคะช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
2: exit ของสตาร์ทอัพมันก็มีหลายแบบครับก
1: ็
2: จะมีแบบที่ว่ารอให้บริษัทใหญ่มา take over หรือมาซื้อกิจการไปใช่ไหมครับแบบที่2ก็อาจจะเป็นในรูปแบบ M&A ก็คือแบบ2บริษัทมารวมตัวกันใช่มั้ยครับกลายเป็นบริษัทใหม่ขึ้นมาที่ใหญ่ขึ้นนะครับหรือว่าแบบที่3ก็คือก็ทำไปเรื่อยๆแล้วก็พอกิจการเริ่มมีกำไรนะครับก็ หวังเข้าตลาดหุ้นหวังเข้า IPO นะครับก็อยู่ที่ว่าตัวโฟลเดอร์เขามีวิชั่นยังไงเกี่ยวกับธุรกิจของตัวเองอยากจะ exit แบบไหนครับซึ่งเราก็เห็นตัวอย่างหลายแบบครับยกตัวอย่างอย่างที่บิ๊กเคยพูดเมื่อกี้คือ Instagram ใช่มั้ยเขาสร้างขึ้นมาแล้วก็ถูก Facebook acquire ไปใช่มั้ยครับอย่างตัว Facebook เอง exit ของเขาก็คือไปเข้าตลาดหุ้น IPO ครับ

0: แล้วอย่างนี้จากวันแรกจนถึงวันนี้ตอนนี้สกิลเรียนนี่กี่ปีแล้วอะคะ
1: ตอนนี้ก็ประมาณ2ปีครึ่งได้แล้วครับ
0: แล้วเติบโตจากวันแรกถึงวันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ
2: ก็จากวันแรกไม่มียูเซอร์เลยใช่ไหมครับมี2คนใช้กันเอง ตอนนี้ก็มีคนมาใช้ที่มาเรียนกับสกิลเรนแล้วแสน 20,000 กว่าคนครับ
0: โหเยอะมาก
2: ครับ
0: เยอะขึ้นเยอะมากเลยแล้วอย่างนี้คือทำยังไงอะคะถึงทำให้มีถึงตั้งแสนกว่าคนจากที่ไม่มีเลย
2: ก็มันก็เป็นหลายๆเรื่องนะครับเรื่องว่าสกิลเรนเป็นแพลตฟอร์มคอร์สเรียนออนไลน์เราก็ต้องมีคอนเทนต์ที่ตอบโจทย
0: ์
2: ยูเซอร์ใช่ไหมครับมีคอนเทนต์อย่างเดียวไม่พอเราก็ต้องทำให้ยูเซอร์รู้จักสกิลเรนด้วยมันก็จะมีเรื่องของการมาร์เก็ตติ้งนะครับการทำโปรโมชั่นต่างๆให้คนมาลองใช้อะไรอย่างเงี้ยครับจริงๆแล้วคนไทยเราก็เข้าใจคนไทยด้วยกันเองมากกว่า
0: ค่ะอ
2: ย่างเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ต่างประเทศก็มีเยอะแยะใช่ไหมครับแต่เราทำสกิลเลนขึ้นมาเพราะว่ามันเป็นคอนเทนต์ที่เป็นภาษาไทยและมันทำเนื้อหาเพื่อตอบโจทย์คนไทยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองว่ายูเซอร์ที่เป็นคนไทยเนี่ยก็จะชอบสตาร์ทอัพที่เป็นของคนไทยมากกว่าเพราะว่าเราเข้าใจเขามากกว่า
1: ข้อดีอีกอันผมมองก็มองว่าถ้ามันเป็นบริษัทไทยใช่ไหมครับมันมีรายได้เกิดขึ้นเม็ดเงินมันก็ยังอยู่ในประเทศไทยอยู่ดีมันก็มาช่วยเกื้อหนุนประเทศไทยต่อไป
2: มันก็เป็นความภาคภูมิใจที่ว่ามีชื่อของสตาร์ทอัพไทยเนี่ยไปในระดับอินเตอร์เนชั่นแนล
3: เพื่อนกันใครว่าทำธุรกิจด้วยกันไม่ได้สิ่งที่หวนเห็นในวันนี้เขาทั้งสองมองเห็นเป้าหมายเดียวกันเคารพในหน้าที่ซึ่งกันและกันและนี่อาจเป็นคำตอบของการทำงานร่วมกันค่ะในตอนหน้าเราจะพาไปรู้จักกับสตาร์ทอัพที่แก้ปัญหาคนเมาแล้วขับโดยการมีคนขับพาไปส่งถึงบ้านทั้งปลอดภัยและสบายใจเธอคิดและทำได้อย่างไรพบคำตอบได้ในสัปดาห์หน้าค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะ

0: อาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
1: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
0: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นเสร็จให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
1: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
0: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตรเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซนเซอร์เบรก ABS สปีดเซนเซอร์เซนเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซนเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
1: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่กรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานในวันเวลาราชการครับ

0: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือ
1: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็น

0: ท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะฮะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
0: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัทแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟร์นัทเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัทแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัทขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะออกครับอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
0: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็นโฮสต์ดิชชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทิวลิฟิตทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suctionนะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

แล้วครับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนนะครับได้เรียนกับครูคำนวณใน EP ที่1แล้วนะครับนักเรียนรู้อะไรบ้างนะครับแล้วมี

มียานยนต์ไฟฟ้าที่ควรนวนพูดไปนะครับกี่ประเภทแล้วนะครับใน EP ที่2นี้เป็น EP ที่พูดในประเภทที่6ต่อนะครับเพราะฉะนั้นประเภทที่6นะครับก็ยานยนต์ไฟฟ้าประเภท FCEV นะครับก็เป็นยานยนต์ไฟฟ้านะครับประเภทที่ใช้พลังงานนะครับจากนะครับไฮโดรเจนนะครับก็คือจะมีกระบวนการนะครับถ้าในกระบวนการที่แยกน้ำออกจากออกซิเจนได้นะครับก็คือน้ำมีองมีสูตรทางเคมีก็คือ H2O ใช่ไหมครับก็แยกออกซิเจนออกจากน้ำนะครับก็จะได้เป็นไฮโดรเจนนะครับเมื่อได้ไฮโดรเจนแล้วนะครับก็จะนำมาแปลงเป็นพลังงานไฟฟ้านะครับแล้วก็ชาร์จเข้าไปที่แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่ก็จะนำไปใช้ที่มอเตอร์นะครับเมื่อนักเรียนนักศึกษาเนี่ยมีความรู้ใน EP ที่1แล้วว่ารถยนต์ไฟฟ้าพื้นฐานเนี่ยทำอย่างไรไฟจากแบตเตอรี่ไปใช้ที่มอเตอร์เคลื่อนที่ล้อหมุนรถไปข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นในรถยนต์ประเภท FCEV ก็แทบไม่ต่างเลยนะครับเหมือนกับเราใช้พลังงานที่เหมือนเรากินส้มตำนะครับแล้วเราเปลี่ยนไปกินผัดไทยนะครับก็พลังงานที่ใช้จากน้ำมันก็เป็นไฮโดรเจนนะครับหรือน้ำนะครับอันนี้ในกรณีที่เราจะมีการสร้างปั๊มน้ำมันนะครับเราก็จะปั๊มเติมไฮโดรเจนนะครับก็จะมีการแยกน้ำกับออกซิเจนเรียบร้อยนะครับที่เราจะไปใช้เติมก็คือเติมไฮโดรเจนเข้าไปเลยนะครับเติมเข้าไปที่รถเลยก็จะมีถังก๊าซไฮโดรเจนนะครับติดอยู่ที่รถเลยนะครับคล้ายๆอารมณ์เหมือนทางแก๊สนะทางแก๊สนะรถติดแก๊สนะครับพูดง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าใช้ไฮโดรเจนในการเคลื่อนที่นะครับแล้วก็เอาเปลี่ยนไปเป็นพลังงานไฟฟ้าแล้วก็นำไปใช้กับมอเตอร์นะครับรถยนต์ประเภท FCEV ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นยี่ห้อโตโยต้านะครับรุ่นมิราอินะครับก็มีการเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็มีการนำมาเทสทำการตลาดนะครับที่ประเทศไทยมาทำการวิ่งบนท้องถนนแล้วก็ถ่ายภาพถ่ายคลิปลงไปในสื่อโซเชียลนะครับก็เป็นการโฆษณานะครับนิดหนึ่งว่าโตโยต้าเนี่ยได้ทำสำเร็จแล้วนะมีรถวิ่งแล้วจริงๆนะครับก็ณขณะนี้เนี่ยมิราอิเนี่ยก็มีขายแต่ว่ายังไม่ได้ขายแบบอย่างเป็นทางการนะครับก็ยังคงเป็นรถทดลองอยู่นะพูดง่ายๆนะครับแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับโตโยต้ายังไงก็ต้องมีการวางแผนที่จะขายแน่นอนนะครับประเภทที่7นะครับก็เป็นประเภท SEV นะครับก็ SEV ก็ย่อมาจาก Solar Electric Vehicle นะครับก็คือรถยนต์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์นะครับในเนี้ยครูทำสไลด์ไว้ว่าทำใช้พลังงานอาทิตย์ 100% นะครับแต่ว่าครูก็ค่อนข้างฝันนะครับก็ให้ 100% เนี่ยก็อาจจะยังต้องอีกหลายปีนะครับแต่ว่าในที่นี้ก็อาจจะมีการชาร์จแบตบ้างก็จะเห็นว่าเนี่ยมีสัญลักษณ์ชาร์จแบตเข้าไปด้วยนะครับตรงนี้เป็นแผงโซลาร์เซลล์นะครับสัญลักษณ์โซลาร์เซลล์นะครับก็ไฟแสงอาทิตย์ก็ชาร์จแบตชาร์จเข้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อีกทางหนึ่งก็คือชาร์จไฟบ้านนะครับเข้าแบตเตอรี่หรือชาร์จไฟจากตู้ชาร์จนะครับก็เหมือนอารมณ์เหมือนรถไฟฟ้าเติมพลังงานได้ทั้งชาร์จแบตและก็พลังงานแสงอาทิตย์ด้วยนะครับพลังงานฟรีอันนี้ฟรีจริงๆนะครับไม่ต้องเสียตังค์ซื้อเลยน่าสนใจอย่างยิ่งครูคำนวณย้ำหลายรอบนะครับว่ารถยนต์ประเภทนี้น่าสนใจมากนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าตาของรถยนต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์นะครับซึ่งก็จะมีโครงสร้างนะครับก็หลังคานี้ก็จะเป็นโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้มีแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับที่เป็นลักษณะโซลาร์เซลล์แบบแผ่นอ่อนนะครับสามารถจัดรูปให้เข้ากับโครงสร้างของรถได้ง่ายนะครับอันนี้แค่เอามาติดที่หลังคารถก็ได้ไฟแล้วครับก็น่าสนใจนะครับก็ยังไม่น่าไกลเกินฝันนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ผลิตจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไปนะครับก็เป็นเรื่องของการทดลองนะครับแต่ว่าอีกไม่นานนะครับครูเชื่อว่า

ไม่เกิน15 ปีเนี่ยข้างหน้านะครับได้ออกมาวิ่งแน่นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับนักเรียนหลังจากที่ครูพูดไปทั้งหมด7 ประเภทในเรื่องของประเภทของยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยนักเรียนสามารถแยกประเภทได้หรือยังนะครับถ้านักเรียนนะครับออกไปจากห้องเรียนนะครับนักเรียนลองไปสังเกตนะครับจริงๆแล้วมันจะมีสัญลักษณ์ต่างๆนะครับที่จะติดอยู่ที่ตัวรถนะครับว่ารถยนต์ประเภทนี้เป็นประเภทอะไรนะครับเดี๋ยวนักเรียนน่ะสามารถไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน Google นะครับว่าสัญลักษณ์ของรถยนต์ประเภทต่างๆนะครับยี่ห้อต่างๆเนี่ยเป็นสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับก็โอ้โหเยอะแยะมากมายนะครับในที่นี้เนี่ยครูก็ฝากพื้นความรู้ไว้ตรงนี้นะครับเพื่อที่นักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะได้รู้ว่านะครับนักเรียนนักศึกษาจะต้องมีองค์ความรู้อะไรบ้างก่อนที่จะมาเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับในหน่วยที่2นะครับซึ่งเป็นต่อจากหน่วยที่1นะครับก็คือในเรื่องของโครงสร้างชิ้นส่วนและหลักการทำงานของเครื่องยนต์ยานยนต์ไฟฟ้านะครับนี่คือโครงสร้างหลักๆเลยนะครับของยานยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้เป็นยานยนต์ไฟฟ้าประเภท BEV เลยนะครับก็มีโครงสร้างหลักนะครับอยู่8อย่างนะครับเขาเรียกว่า8 in 1นะครับอันนี้ขออ้างอิงยี่ห้อ1นะครับซึ่งบอกเลยก็ได้ว่าเป็นยี่ห้อ BYD นะครับ BYD ก็จะเป็นค่ายของรวมชุดคอนโทรลนะครับไว้ในตัวคอนโทรลตัวนี้นะครับก็คือรวม8อย่างไว้ในตัวเดียวกันนะครับก็คือชุดข้างบนนี้นะครับเราจะเห็นว่านะครับรถยนต์ไฟฟ้าแต่ละประเภทเนี่ยนะครับอันนี้ครูจะพูดในเรื่องของประเภทของรถยนต์ไฟฟ้านะครับตามลักษณะการขับเคลื่อนนะครับประเภทแรกนะครับเป็นประเภทที่รถยนต์ไฟฟ้าที่ทำการขับเคลื่อนล้อหลังนะครับขับเคลื่อนล้อหลังอันนี้นะรูปแรกนะครับและก็ประเภทที่2นะครับรูปกลางนะครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทขับเคลื่อนล้อหน้าประเภทที่3เป็นรถยนต์ไฟฟ้าประเภทขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็ทั้ง3ประเภทเนี่ยระบบคอนโทรลจะคล้ายกันหมดเลยนะครับนะก็จะประกอบไปด้วย power distribution นะครับ unit หรือตัวย่อนะครับก็คือ PDU นะครับแล้วตัวต่อมาก็คือตัว DC to DC นะครับ DC to DC นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวหน้าที่นะครับเป็นอย่างไรเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มนะครับตัวที่3ก็คือ onboard charger นะครับ onboard charger นะครับตัวที่4คือ drive motor นะครับ drive motor ตัวที่5 motor controller นะครับตัวที่6นะครับReducer นะครับหรือชุดขับเคลื่อนนะครับตัวที่7นะครับเป็น Vehicle Control Unit นะครับและตัวที่8เป็น Battery Management Controller หรือบางค่ายบางยี่ห้อก็เรียกว่า BMS นั่นเองนะครับก็เป็นตัวที่ควบคุมแบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับเมื่อกี้เราได้รู้จักโครงสร้างหลักๆของรถยนต์ไฟฟ้าไปแล้วนะครับนะทีนี้เรามาดูหลักการทำงานแบบเบื้องต้นจริงๆเลยนะครับสำหรับหลักการเบื้องต้นนะครับของยานยนต์ไฟฟ้าหลักการพื้นฐานจริงๆเลยนะครับการทำงานถ้าเรามองให้มันเป็นเรื่องยุ่งยากเนี่ยมันจะยุ่งมากเลยนะครับในเบสิกเบื้องต้นนะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยจะต้องมีความเข้าใจแบบไม่ต้องคิดอะไรมากมายนะครับการทำงานของรถยนต์ไฟฟ้านะครับก็เริ่มจากนำไฟนะครับนำไฟจากแบตเตอรี่แรงดันสูงนะครับผ่านบัตรบาร์กระแสตรงนะครับก็คือไฟจากแบตเตอรี่เนี่ยเป็นกระแสตรงนะครับตามลูกศรเลยนะครับผ่านกล่องพักไฟนะครับกล่องพักไฟก็เมื่อกี้ที่เป็นโครงสร้างที่ครูให้ดูก็คือกล่องพักไฟก็เป็น PDU นะครับหรือบางค่ายก็เรียก CCU นะครับแล้วแต่ว่าค่ายไหนจะเรียกอย่างไรนะครับผ่านกล่องพักไฟนะครับในที่นี้พอผ่านกล่องพักไฟปั๊บเนี่ยก็จะแปลงพลังงานนะครับไปที่ตัวควบคุม

มอเตอร์จะสังเกตนะครับไฟที่ออกจากแบตเตอรี่แรงดันสูงเนี่ยเป็นไฟฟ้ากระแสตรงนะครับเมื่อผ่านกล่องพักไฟปั๊บเนี่ยก็จะแปลงจากกระแสตรงนะครับเป็นกระแสสลับนะครับแล้วผ่านตัวควบคุมมอเตอร์นะครับแล้วก็ไปยังมอเตอร์ลากจูงนะครับพอมอเตอร์ลากจูงได้รับพลังงานปั๊บก็ทำให้มอเตอร์เคลื่อนที่นะครับในขณะเดียวกันขณะที่รถวิ่งเมื่อเราเปิดแอร์นะครับเมื่อเราเปิดแอร์นะครับในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยจะมีระบบที่ใช้พลังงานเป็นพลังงานหลักเลยก็คือ2ระบบนะครับคือระบบขับเคลื่อนกับระบบปรับอากาศนะครับที่จะใช้พลังงานไฟฟ้าแรงดันสูงนะครับในที่นี้นักเรียนนักศึกษาต้องมีพื้นตรงนี้ก่อนนะครับว่าระบบอะไรบ้างที่ใช้พลังงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนสูงกับพลังงานไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำต้องแยกให้ออกครับในขณะที่เราขับรถนะครับก็เราก็ต้องเปิดทำการเปิดแอร์นะครับในกรณีที่เป็นเมืองหนาวนะครับก็ขณะขับรถก็จะต้องใช้เครื่องทำความร้อนนะครับเพราะว่าในภูมิอากาศแต่ละประเภทเนี่ยแตกต่างกันนะครับก็สำหรับประเทศเราเนี่ยก็คงไม่ได้ใช้นะครับก็คือเครื่องทำความร้อนนะครับก็มาใช้คอมเพรสเซอร์ปรับอากาศนะครับก็คอมเพรสเซอร์ปรับอากาศแอร์รถยนต์ก็มีหลักการพื้นฐานนะครับการวัฏจักรทำความเย็นเหมือนผืนช่างยนต์เราทั่วไปนะครับก็เดี๋ยวนักเรียนนักศึกษาเนี่ยคนใดที่ได้เรียนในหัวข้อนี้เนี่ยก็จะต้องได้เรียนในเรื่องของวัฏจักรทำความเย็นนะครับเพียงแต่ว่าคอมเพรสเซอร์นะครับที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยเราไม่ได้ใช้แบตเราไม่ได้ใช้แรงจ่ายไฟที่12โวลต์หรือแรงจ่ายไฟแรงดันต่ำนะครับในรถยนต์ไฟฟ้าเราใช้กระแสไฟฟ้าแรงดันสูงก็อยู่ที่ประมาณ380โวลต์นั่นเองนะครับเพราะนั้นนักเรียนนักศึกษาที่ไม่มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานความปลอดภัยตรงนี้ซีเรียสมากตรงนี้ซีเรียสมากนะครับเรื่องของความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่งนะครับเนื่องจากเราต้องทำงานอยู่กับอะไรครับไฟฟ้าแรงดันสูง2ระบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าของเราไม่ใช่วิชาชีพที่คนทั่วไปจะมาประกอบได้เราต้องมีใบเซอร์หรือใบรับรองคุณวุฒินะครับเพราะนั้นถ้าไม่มีเนี่ยก็เป็นเรื่องของกฎหมายรับรองนะครับว่าเรื่องของความปลอดภัยเรื่องอะไรต่างๆนานานะครับอารมณ์จะคล้ายๆช่างไฟฟ้านะครับช่างไฟฟ้าช่างก่อสร้างอย่างเงี้ยครับต้องมีใบประกอบวิชาชีพควบคุมนะครับเมื่อกี้นี้ที่ครูพูดนะครับในเรื่องของขณะที่เราเหยียบคันเร่งนะครับเราก็จะต้องมี2ระบบนะครับที่ทำงานนะก็คือระบบมอเตอร์ลากจูงระบบขับเคลื่อนนะครับแล้วก็ระบบปรับอากาศนะครับทีนี้เรามาดูในขณะที่เรายกคันเร่งนะครับเราเหยียบไปนะครับรถยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้าก็มีมอเตอร์ทำงานแล้วก็ระบบปรับอากาศทำงานนะครับก็ถ้าเรายกคันเร่งปั๊บนะครับจากมอเตอร์ลากจูงนะครับจะเปลี่ยนสถานะเป็นเจเนเรเตอร์เจเนเรเตอร์มีหน้าที่ผลิตกระแสไฟเมื่อรถยนต์ไหลไปด้วยแรงเฉื่อยไปข้างหน้าเนี่ยก็จะเกิดการเคลื่อนที่แล้วการตัดกันที่มอเตอร์หรือเจเนเรเตอร์อันนี้นะครับนี่นะครับพอเกิดการตัดกันของขดลวดสนามแม่เหล็กปั๊บก็จะแปลงก็จะส่งกระแสไฟนะครับผ่านตัวควบคุมนะครับแล้วก็ไปยังกล่องพักไฟในที่นี้นะครับกระแสไฟฟ้าจะออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟสนะครับพอไปออกมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจากมอเตอร์หรือเจเนเรเตอร์เนี่ยก็จะผ่านตัวควบคุมมอเตอร์ผ่านกล่องพักไฟเนี่ยจะถูกแปลงให้เป็นกระแสไฟฟ้ากระแสตรงนะครับหรือ DC นะครับผ่านบัสบาร์กระแสตรงนะครับเข้าไปชาร์จยันแบตเตอรี่แรงดันสูงนี่คือพื้นฐานเบสิกจริงๆนะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยจริงๆอันนี้ครูสไลด์ยังไม่ได้พูดถึงขณะยกคันเร่งขณะยกคันเร่งแอร์ยังทำงานอยู่นะครับแอร์ยังทำงานอยู่ก็สไลด์ก่อนหน้านี้นะครับก็คือก็จะมีการจ่ายไฟนะครับมาที่คอมเพรสเซอร์เหมือนเดิมนะครับ

นั้นในขณะที่เราปล่อยคันเร่งนะครับยกคันเร่งนะครับรถเคลื่อนที่ไปข้างหน้าได้แรงเฉื่อยนะครับเพราะจะเกิดการชาร์จไฟแอร์ก็ยังทํางานอยู่นะครับอันนี้ตรงนี้เสริมนิดหนึ่งนะครับทีนี้ครูมาพูดนะครับในเรื่องของลงรายละเอียดลึกไปเรื่อยครูบอกแล้วว่าครูจะจัดลําดับตามความยากง่ายนะครับอันนี้จะเริ่มเจาะแล้วนะครับเริ่มเจาะแล้วโครงสร้างชิ้นส่วนหลักนะครับของอันนี้รถยนต์ไฟฟ้านะครับที่เป็นประเภทขับเคลื่อนล้อหน้านะครับถ้านักเรียนสังเกตนะครับครูจะเขียนคําว่ารถตรงนี้เห็นไหมครับด้านหน้ารถนะจากรูปตรงนี้ก็คือชุดนะครับควบคุมการทํางานของรถยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้แล้วก็มอเตอร์จะอยู่ด้านหน้านะครับอันนี้ครูกระจายออกมาให้เห็นเป็นแผนผังจะได้ดูง่ายๆนะครับว่าชุดทรานสมิชชั่นนะครับทรานสมิชชั่นก็คือชุดเกียร์นะครับชุดเฟืองชุดขับเคลื่อนต่างๆที่ส่งกำลังไปยังล้อเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้นะครับชุดฟอนต์ไดมอเตอร์นะครับอันนี้เป็นชุดคอนโทรลชุดควบคุมมอเตอร์นะครับก็จะเป็นไฟ3เฟสนะครับได้ไฟ3เฟสมาอันนี้เป็นมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับอันนี้เป็น power distribution unit นะครับก็ที่ครูบอกไปแล้วว่าคือ PDU นะครับหรือบางค่ายก็เรียก CCU นะครับอันนี้แล้วแต่ว่าจะเป็นค่ายไหนที่จะเรียกนะครับแต่ว่าความหมายก็คือการหลักการทำงานก็ไม่หนีกันมากนะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่แพ็คนะครับแบตเตอรี่แพ็คนะ AC A ทับ C นี่ก็คือแอร์คอนดิชันนะครับแอร์คอนดิชันก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับอันนี้เป็น PTC นักเรียนสังเกตนะครับว่าเดี๋ยวเวลานักเรียนนะครับไปเปิดคู่มือซ่อมรถนะครับตัวย่อเยอะมากนะครับ AC PTC CCU ESS อะไรต่างๆนานานะครับเยอะมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่นักเรียนจะต้องไปหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็คือตัวย่อที่ใช้ในคู่มือการซ่อมรถยนต์ไฟฟ้านะครับอันนี้ครูฝากไว้นิดหนึ่งนะครับตัวต่อมาก็จะเป็นออนบอร์ดชาร์เจอร์นะครับแล้วก็ชาร์จิ่งพอร์ตนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายนะครับเดี๋ยวครูจะอธิบายเลยนะครับว่าในที่นี้นะครับจะรถยนต์ไฟฟ้าจะทำงานอย่างไรนะครับเริ่มแรกนะครับเราทำการชาร์จแบตเตอรี่นะครับผ่านชาร์จิ่งพอร์ตตัวนี้นะครับที่ครูชี้นะครับกระแสไฟฟ้าที่มาจากชุดชาร์จนะครับหรือเครื่องชาร์จเนี่ยก็จะเป็นกระแสไฟฟ้าที่เป็น3เฟสนะครับเมื่อเป็น3เฟสเสร็จปุ๊บก็จะมาผ่านออนบอร์ดชาร์เจอร์นะครับออนบอร์ดชาร์เจอร์เข้าออนบอร์ดชาร์เจอร์นะครับออนบอร์ดชาร์เจอร์จะเป็นตัวหน้าที่ตัวที่ทำหน้าที่ควบคุมการชาร์จนะครับแล้วก็ออนบอร์ดชาร์เจอร์จะส่งกระแสไฟมาที่ power distribution unit นะครับก็คือ PDU ตัวนี้จะมีหน้าที่หลักๆเลยนะครับส่งไฟเข้าไฟออกแต่ละระบบเห็นไหมนักเรียนเห็นว่าตัวนี้จะอยู่ตรงกลางเลยนะครับก็จะมีหน้าที่ส่งไฟในทุกระบบเลยไม่ว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนก็ต้องผ่าน PDU ระบบแอร์ก็ต้องผ่าน PDU นะระบบต่างๆนะครับการชาร์จไฟ DC อันนี้เป็น DC แรงเคลื่อนต่ำนี่เป็นไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำเป็นแบตเตอรี่12โวลต์นะครับในรถยนต์ไฟฟ้าเรามีแบตเตอรี่นะครับอยู่2ระบบนะครับระบบ12โวลต์กับระบบ380โวลต์นะครับแล้วแต่ยี่ห้อนะครับก็คือเรียกรวมๆก็คือแรงเคลื่อนสูงกับแรงเคลื่อนต่ำนะครับเมื่อ PDU นะครับได้แปลงพลังงานไฟฟ้านะครับจากกระแสสลับ3เฟสนะครับเป็นกระแสตรงนะครับก็จะส่งมาชาร์จที่แบตเตอรี่แพ็คตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเมื่อผ่านแบตเตอรี่แพ็คนะครับแบตเตอรี่แพ็คเนี่ยก็จะมี BMS อยู่ข้างในนะครับ BMS ก็จะคอยตรวจจับการชาร์จต่างๆนานานะครับมีในกรณีที่ไฟเกินไฟขาดไฟน้อยไฟมากก็จะรายงานไปที่ VCU นะครับอันนี้เดี๋ยวครูค่อยไปพูดในรายวิชาแบตเตอรี่นะครับซึ่งเป็นอีกรายวิชาหนึ่งเลยนะครับแบตเตอรี่ก็เก็บพลังงานนะครับเมื่อ

เมื่อนะครับนักเรียนนักศึกษาหรือผู้ที่ใช้รถนะครับเริ่มนะครับสตาร์ทรถนะครับใช้เหยียบคันเร่งนะครับเหยียบคันเร่งเนี่ยเหยียบคันเร่งก็แบตไฟจากแบตเตอรี่นะครับจะส่งมาที่ PDU แล้วก็จะส่งไปที่อะไรครับมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับมอเตอร์คอนโทรลเลอร์มอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับจะสังเกตนะเมื่อกี้ครูบอกแล้วนะว่าตรงนี้เป็น DC ตรงนี้เป็น DC เห็นไหมครับพอจาก DC มาผ่าน PDU ปั๊บเนี่ยก็จะกลายเป็น AC แปลงแล้วนะครับเป็น AC นะครับเป็น AC ก็ผ่านมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ก็จะกลายเป็นกระแสไฟ3เฟสนะครับจ่ายเข้าที่ภาคไดรฟ์มอเตอร์นะครับภาคไดรฟ์มอเตอร์ก็จะไปทําให้มอเตอร์ขับเคลื่อนมอเตอร์ก็จะส่งกําลังไปที่ทรานสมิชชั่นนะครับทรานสมิชชั่นก็คือชุดเกียร์ทําให้รถยนต์เคลื่อนที่ไปข้างหน้านะครับอันนี้ก็เป็นการทํางานคร่าวๆอันนี้เริ่มจะลงลึกนะครับในขณะเดียวกันที่ครูพูดไปแล้วนะครับก็คือในขณะที่เราขับขี่รถก็เราต้องเปิดแอร์นะครับก็พลังงานจากแบตเตอรี่แพ็คนะครับก็จะมาที่ AC คอมเพรสเซอร์นะครับก็คือคอมเพรสเซอร์แอร์นะครับคอมเพรสเซอร์แอร์ก็จะทำงานแล้วก็สร้างความเย็นนะครับในที่นี้จะมีคอมเพรสระบบการหล่อเย็นเดี๋ยวครูไว้พูดถึงนะเพิ่มเติมนะครับก็จะเป็นเรื่องของระบบการหล่อเย็นเนี่ยจะมีทั้งประเภทหล่อเย็นโดยสารทำความเย็นนะครับกับหล่อเย็นโดยใช้น้ำหรือน้ำหล่อเย็นนะครับเป็นตัวที่จะไปหล่อเย็นแบตเตอรี่แล้วก็ชุดคอนโทรลต่างๆนะครับในที่นี้ครูขอเอ่ยเลยแล้วกันว่ายกตัวอย่างเช่นรถยนต์ที่อยู่ข้างหลังครูเนี่ยนะครับเป็นยี่ห้อ BYD เนี่ยก็จะใช้สารทำความเย็นนะครับสารทำความเย็นที่จากแอร์คอมเพรสเซอร์เนี่ยไปหล่อเย็นที่แบตเตอรี่นะครับนะข้างใต้เลยนะครับข้างในนี้นะครับก็เป็นระบบที่ดีที่ครูมองว่าหล่อเย็นได้ดีเลยนะครับได้ดีเลยค่อนข้างดีนะครับแต่มีจุดที่ช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าเนี่ยควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษก็คือในเรื่องของระบบปรับอากาศถ้าระบบปรับอากาศมีปัญหาเมื่อใดสิ่งที่จะตามมาก็คือการหล่อเย็นที่แบตเตอรี่แรงดันสูงจะมีปัญหาทันทีเพราะฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าถ้าแบตเตอรี่แรงดันสูงมีปัญหาเกิดความร้อนปุ๊บรถจะสั่งไม่ดับเลยนะครับก็จะให้อยู่ในโหมดลูปเต่านะครับก็คือขับเคลื่อนได้ความเร็วจำกัดก็คือขี่ด้วยความเร็วช้าเลยนะครับก็คือวิธีการก็คือต้องทำการหยุดรถเพื่อให้รถเนี่ยเกิดการทำความเย็นนะครับได้ทันท่วงทีแต่ในที่นี้เนี่ยครูมองว่าในการที่จะเกิดการระบายความเย็นไม่ทันเนี่ยเป็นไปได้ยากมากนอกเสียจากว่าระบบทำความเย็นมีปัญหาเพราะนั้นอาชีพที่น่าสนใจในยานยนต์ไฟฟ้าที่สามารถทำเงินได้แน่นอนครูแนะนำเลยนะครับว่าอาชีพช่างซ่อมบำรุงนะครับระบบปรับอากาศยานยนต์ไฟฟ้านะครับซึ่งเดี๋ยวจะเป็นในหัวข้อถัดไปนะครับประมาณ EP ที่7ที่8นะครับที่ครูจะพูดถึงนะครับเป็นเบสิกเบื้องต้นนะครับอันนี้ครูพูดในเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าขับเคลื่อนล้อหน้าไปแล้วนะครับเรามาดูประเภทต่อไปนะครับหัวข้อต่อไปนะครับก็เป็นโครงสร้างหลักของยานยนต์ไฟฟ้าประเภทขับเคลื่อนล้อหลังนะครับอันนี้นะครับนักเรียนจะสังเกตได้ว่าชุดมอเตอร์และก็ชุดคอนโทรลต่างๆเนี่ยจะอยู่ด้านหลังรถหมดเลยนะครับที่ครูวงไว้นี้นะครับด้านหน้ารถเราจะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ครับด้านหน้ารถนะครับส่วนหลักการทำงานนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยนะครับแบตเตอรี่ทำไมครับแบตเตอรี่ก็จะส่งพลังงานนะครับไปที่ PDU นะครับ PDU นะครับก็เหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันเลยครูก็จะไม่พูดซ้ำนะครับเมื่อเพราะว่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้มีพื้นความรู้จากเมื่อสักครู่

นี่แล้วนะครับก็จะให้สังเกตนะครับความแตกต่างนะครับว่าสังเกตได้ว่าถ้าด้านหน้ารถอยู่ด้านนี้นะครับจะสังเกตได้ว่าอะไรที่จะอยู่คู่กันเสมอที่ครูวงไว้ก็คือนะครับระบบปรับอากาศหรือคอมเพรสเซอร์แอร์เนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวครู

ด้านหน้าเหตุผลเพราะว่าในระบบนะครับปรับอากาศนะครับจะต้องมีคอยล์ร้อนนะครับหรือรังผึ้งเนี่ยอยู่ด้านหน้ารถเพื่อที่จะให้ลมมันโฟลว์นะครับโดยระบายความร้อนด้วยอากาศเนี่ยก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่พวกแบบจำเป็นต้องให้คอมเพรสเซอร์อยู่ด้านหน้ารถซะส่วนใหญ่นะครับซะส่วนใหญ่ต่อไปนะครับเป็นโครงสร้างชิ้นส่วนหลักของยานยนต์ไฟฟ้าประเภทขับเคลื่อน4ล้อนะครับก็จะมีสังเกตนะครับนี่มีชุดมอเตอร์ทั้งหน้าและหลังเลยนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหน้ารถจะอยู่ตรงนี้นะครับจะต่างกับตรงที่นะครับจะต่างกับ2ประเภทนี้คือมีชุดนะคอนโทรลมอเตอร์แล้วก็มอเตอร์ขับเคลื่อน2ชุดเห็นไหมครับเนี่ย2ชุดส่วนหลักการทำงานนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมเลยก็คือจะใช้พลังงานจากแบตเตอรี่นะครับซึ่งมีอยู่ลูกเดียวกันเนี่ยก็คือจะดึงพลังงานจากแบตเตอรี่ที่อยู่ตรงกลางนี้นะครับเป็นแบตเตอรี่ไฮโวลต์นะครับก็ดึงพลังงานไปชุดคอนโทรลของแต่ละชุดนะครับแบบนี้นะครับนี่อันนี้ก็เป็นรถยนต์ที่รถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นระบบขับเคลื่อนนะครับ4ล้อนะครับขับเคลื่อน4ล้อครับลำดับต่อมานะครับครูเริ่มเจาะลึกแล้วนะครับเมื่อกี้นี้เป็นวงจรแบบง่ายๆนะครับอันนี้เริ่มแล้วนะครับเริ่มเป็นวงจรที่เป็นวงจรไฟฟ้านะครับครูบอกแล้วนะครับว่าคนที่จะเรียนเป็นช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้า1 นะครับต้องมีพื้นฐานเป็นช่างยนต์นะครับแล้วก็มีพื้นฐานเป็นช่างไฟและก็ช่างอิเล็กนะครับนะอันนี้คือต้องมีพื้นฐานตรงนี้เลยครับจำเป็นมากนะครับในที่นี้ครับเราจะสังเกตได้ว่าถ้านักเรียนดูจากวงจรแล้วนะครับวงจรที่จะต้องเริ่มต้นเลยนะครับเวลานักเรียนจะดูว่าวงจรนี้ทำงานยังไงนักเรียนต้องหาว่าวงจรนี้จะทำงานได้อย่างไรนะครับขั้นตอนที่1 นะครับนักเรียนหาเลยนะครับการที่รถยนต์จะเคลื่อนที่ได้นะครับนักเรียนต้องทำยังไง 1. สตาร์ทรถใช่ไหมครับ 2. เมื่อเราสตาร์ทรถเสร็จแล้วนะครับเราต้องทำการเข้าเกียร์นะครับพอเราเข้าเกียร์เป็นเกียร์ดีแล้วเนี่ยเราก็ทำการเหยียบคันเร่งนะครับเมื่อเราเหยียบคันเร่งปั๊บนี่นะครับเมื่อเราเหยียบคันเร่งปั๊บตัวที่จะเป็นตัวรับคำสั่งจากสัญญาณคันเร่งนะครับก็คือ VCU นะครับ Electronic Chip Control Module นะครับ Electronic Chip Control Module เนี่ยก็จะรับทราบว่าณขณะนี้นะครับมีคำสั่งจากสัญญาณคันเร่งนะครับนะส่งมาที่ตัว VCU นะครับ VCU ก็จะส่งสัญญาณนะครับไปที่มอเตอร์คอนโทรลเลอร์ตรงนี้นะครับมอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับก็จะรับคำสั่งนะครับส่งสัญญาณพันนะครับสัญญาณพันไปที่ภาคไดร์นะครับไปที่ภาคไดร์นะครับแล้วก็ไปที่IGBT signal นะครับชุด IGBT นะครับก็จะทำการนะครับนำไฟนะครับจากแบตเตอรี่ลิเธียมหรือแบตเตอรี่ HV นะครับแบตเตอรี่ไฮโวลต์นะครับผ่านนะครับผ่านรีเลย์นะครับรีเลย์ตัวที่1กับรีเลย์ตัวที่2นะครับอันนี้ครูจะยังไม่ไปอธิบายตรงนี้มากนะครับเพราะว่าครูพูดในเรื่องของพื้นฐานการทำงานเบื้องต้นนะครับนักเรียนจะเพิ่งตกใจนะครับว่าเป็นวงจรพอเริ่มเป็นวงจรแล้วจะยากนะครับไม่ได้ยากนะครับถ้านักเรียนจำรูปภาพสไลด์ที่ครูอธิบายไปช่วงแรกๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรอันนี้จะนำนะครับไฟฟ้านะครับผ่าน IGBT นะครับครูอธิบายแบบรวบๆนะครับเนี่ยผ่าน IGBT แล้วก็ส่งไปที่นะครับทักชั่นมอเตอร์ตัวนี้นะครับทักชั่นมอเตอร์ก็คือมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับมอเตอร์ขับเคลื่อนในตัวมอเตอร์ขับเคลื่อนนะครับก็จะมีเคอร์เรนต์

เซ็นเซอร์ก็คือเซ็นเซอร์ที่จับตรวจจับการเคลื่อนที่ของมอเตอร์นะครับเมื่อเคอร์เรนต์เซนเซอร์เมื่อมอเตอร์เคลื่อนที่นะครับเคอร์เรนต์เซนเซอร์ก็จะส่งสัญญาณนะครับรายงานกลับมาที่มอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับมอเตอร์คอนโทรลเลอร์ก็จะส่งรับทราบนะครับว่าขณะนี้รถยนต์ไฟฟ้าเราได้เกิดการเคลื่อนที่แล้วนะครับอันนี้ครูอธิบายนะครับการทำงานเบื้องต้นนะครับการทำงานเบื้องต้นไว้เลยไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวอีกนิดนึงนะครับครูก็จะเสริมตรงนี้นิดนึงนะครับที่ครูบอกว่าเรามีระบบไฟฟ้านะครับที่ใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ย2ระบบก็คือระบบ HV นะครับนักเรียนลองมองหาซิว่าในสไลด์ที่ครูให้ดูนี้ระบบ LV หรือระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับTikTok TikTok นะครับแล้วครูจะบอกนะครับอยู่ตรงนี้เห็นไหมนี่อ้าวระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำมาเกี่ยวข้องอะไรกับแรงเคลื่อนสูงนะครับครูก็บอกได้เลยว่าระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำนะครับมีความสำคัญมากนะครับเนี่ยถ้าไม่มีระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำหรือแบตเตอรี่แรงดันต่ำนะครับจะช่างซ่อมบำรุงจะไม่สามารถเข้าไปทำการซ่อมบำรุงได้อย่างปลอดภัยนะครับแบตเตอรี่แรงดันต่ำมีหน้าที่ทั้งจ่ายไฟแรงดันต่ำไปใช้งานทั้งในรถไม่ว่าจะเป็นวิทยุฟังเพลงแม้แต่พัดลมแอร์นะครับที่เป่าลมแอร์ออกจากคอเย็นนะครับก็ยังใช้ระบบไฟ12โวลต์นะครับแล้วก็ระบบสั่งการต่างๆนะครับที่ใช้การสั่งการด้วยปุ่มคอนโทรลนะครับด้วยเสียงนะครับเช่นบางค่ายนะครับก็ส่วนใหญ่ไม่ใช่บางค่ายครับส่วนใหญ่เลยนะครับรถยนต์ในสมัยใหม่นี้จะสั่งการด้วยเสียงหมดแล้วนะครับก็ใช้ระบบไฟฟ้าแรงเคลื่อนต่ำหมดนะครับแต่จะเป็นในเรื่องของสัญญาณสื่อสารสัญญาณอะไรต่างๆนานาเนี่ยที่เดี๋ยวนักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้ศึกษาลึกๆขึ้นไปเนี่ยก็จะได้เรียนกันอีกต่อไปนะครับก็ในที่นี้นะครับครูได้สรุปในเรื่องของพื้นฐานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ประเภทยานยนต์ไฟฟ้ามาจนถึงโครงสร้างหลักพื้นฐานของยานยนต์ไฟฟ้ามาพอสมควรนะครับหวังว่านักเรียนนะครับยังน่าจะนำไปใช้ประโยชน์หรือไปเป็นพื้นฐานทักษะในการซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าได้ในเบื้องต้นนะครับอย่างน้อยนะครับไปชี้ชิ้นส่วนนะครับต่างๆนะครับของยานยนต์ไฟฟ้าได้ถูกต้องนะครับก็ถือว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของEP ที่1และ2ได้แล้วนะครับสำหรับ EP หน้านะครับนักเรียนนักศึกษาเนี่ยสิ่งที่นักเรียนนักศึกษาต้องให้ความสำคัญมากนะครับครูเน้นย้ำเลยนะครับ EP หน้าเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไม่น่าสนใจแต่สำคัญสำหรับชีวิตเรามากชีวิตช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้าแขวนไว้อยู่กับ EP หน้าครับ EP หน้าคือรายวิชาความปลอดภัยในยานยนต์ไฟฟ้านะครับรายวิชาความปลอดภัยในยานยนต์ไฟฟ้านะครับก็ครูก็จะฝาก EP หน้าเนี่ยเป็นกฎหมายเป็นมาตรฐานเป็นทุกๆอย่างเป็นหัวใจหลักของช่างซ่อมยานยนต์ไฟฟ้านะครับแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP ต่อไปครับสำหรับ EP นี้เท่านี้ก่อนนะครับ

การเปลี่ยนทางเบรกออกจากรถยนต์น้ำมันเบรกมีอายุการใช้งานในการใช้งานสำหรับใช้ในรถยนต์เนี่ยนะครับนะก็ต้องควรมีการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกตามระยะเวลาหรือตรวจดูสภาพของน้ำมันเบรกถ้าเกิดว่าสีของน้ำมันเบรกเปลี่ยนไปคล้ำขึ้นนะครับก็ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเครื่องมือในการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเบรกนะครับนะก็คือ 1. ชุดผ้าคลุมรถนะครับ2. กากบาทถอดล้อหรือชุดบล็อกเพื่อที่ทำการถอดล้อ 3. ไฟส่องสว่างนะครับถุงมือผ้าทำความสะอาดน้ำมันเบรกและอุปกรณ์สำหรับเก็บน้ำมันเบรกที่ทำการถ่ายออกมานะครับก็จะเป็นสายยางใสนะครับแล้วก็กระป๋องน้ำมันเบรกเก่าเพื่อที่จะรองน้ำมันเบรกเอาไว้นะครับไขควงนะครับไม้บรรทัดเหล็กประแจสำหรับไล่ลมเบรกนะครับประแจสำหรับตัวปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกต่อไปก็จะเป็นวิธีการในการไล่ลมเบรกและปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกครับขั้นตอนในการไล่ลมเบรกหรือเปลี่ยนน้ำมันเบรกแล้วก็ปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับก่อนอื่นเราต้องทำการคลุมผ้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกมาโดนสีรถนะครับแล้วเราเริ่มจากการคลุมผ้าที่เบาะคนขับและพวงมาลัยด้านในครับเสร็จแล้วให้คลุมผ้าบริเวณด้านแก้มรถทั้งสองข้างแล้วก็ด้านหน้ารถโดยเปิดฝากระโปรง

การคุมผ้านะครับจะช่วยไม่ให้ป้องกันไม่ให้น้ำมันเบรกเนี่ยโดนสีรถได้ต่อไปตรวจสภาพน้ำมันเบรกที่กระปุกน้ำมันเบรกครับตรวจสภาพดูว่าสภาพน้ำมันเบรกมีสภาพเป็นอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าค้ำเกินไปควรจะต้องทำการเปลี่ยนออกและตรวจดูว่าระดับน้ำมันเบรกอยู่ในระดับปกติหรือไม่ถ้าปกติระดับน้ำมันเบรกจะต้องอยู่ในตำแหน่งแม็กพอดีในการคลายน็อตล้อนะครับเราจะต้องคลายน็อตในลักษณะตรงกันข้าม

0: ครับในการไล่ลมเบรกนะครับเราควรจะต้องทำการไล่ลมทั้ง4ล้อนะและการไล่ลมเนี่ยเราจะต้องรู้ตำแหน่งของสกรูไล่ลมของแต่ละล้อเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วรถยนต์เนี่ยด้านหลังด้านล้อหลังเนี่ยจะเป็นแบบดัมเบรกด้านล้อหน้าจะเป็นแบบดิสเบรกนะครับในตำแหน่งของสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังนะครับนี่คือตำแหน่งสกรูไล่ลมที่เป็นดัมเบรกหรือล้อหลังในส่วนของล้อหน้าระบบเบรกส่วนใหญ่จะเป็นดิสเบรกและตำแหน่งสกรูไล่ลมของดิสเบรกล้อหน้าจะอยู่ที่ชุดคาลิปเปอร์เบรกคือตำแหน่งนี้ครับครับในตำแหน่งของล้อหลังจะเป็นลักษณะของดัมเบรกนะเราต้องดูตำแหน่งของสกรูไล่ลมในส่วนของดัมเบรกล้อหลังครับนี่คือตำแหน่งนี้ครับในการเปลี่ยนน้ำมันเบรกนะออกจากระบบเบรกเนี่ยนะครับนะคำแนะนำก็คือเราจะต้องใช้เครื่องมือนะเราเรียกว่าประแจขันสกรูไล่ลมนะครับไว้สำหรับขันสกรูไล่ลมโดยเฉพาะลักษณะของมันจะเป็นประแจแหวนแล้วก็จะมีหัวผ่าอย่างนี้นะครับนะแล้วก็กระปุกรองน้ำมันที่ออกมานะครับพร้อมกับสายยางลักษณะใสนะเพื่อที่จะสังเกตน้ำมันที่ออกมาจากระบบเบรกจะต้องไม่มีฟองอากาศนะครับต่อไปจะเป็นการไล่ลมคลายสกรูไล่ลมด้วยประแจไล่ลมครับและประกอบสายยางเข้ากับสกรูไล่ลมจากนั้นให้คนที่ทำหน้าที่ไล่ลมนะครับบอกให้คนที่อยู่ในรถทำการย้ำเบรก
1: ย้ำ
0: และสั่งให้เหยียบ
1: เหยียบ
0: และทำการคลายสกรูไล่ลมออกสังเกตน้ำมันเบรกจะไหลออกจากระบบเบรกทำต่อไปครับ
1: ย้ำย้บ
0: ในขณะนี้ให้เราทำการเติมน้ำมันเบรกเข้าที่กระบอกน้ำมันเบรกที่แม่ปั๊มเบรกตัวบนครับให้อยู่ในระดับแม็กในการไล่ลมเบรกล้อหน้านะก็ให้ทำการประกอบประแจที่จะทำการคลายน็อตสกรูไล่ลมออกเข้ากับตัวสกรูและประกอบสายยางรองน้ำมันเข้าไปคนที่จะทำการไล่ลมใช้คำสั่งให้ผู้ที่ย้ำเบรกดำเนินการย้ำเบรก
1: ย้ำย้บย้ำ
0: ในขณะที่ทำการไล่ลมนะครับน้ำมันเบรกที่อยู่ในระบบจะทำการไหลออกมาตามสายให้สังเกตดูฟองอากาศที่เกิดขึ้นน้ำมันเบรกจะต้องที่ออกมาจากสายยางจะต้องไม่มีฟองอากาศผสมมาด้วยครับการปรับตั้งแป้นเหยียบเบรกนะครับในการปรับตั้งนะเราจะต้องมีเครื่องมือในการปรับตั้งก็คือ 1. ฟุตเหล็กในการวัดระยะของระยะฟรีของแป้นเหยียบเบรก แล้วก็2ประแจที่จะทำการคลายน็อตปรับตั้งระยะฟรีในการปรับตั้งระยะฟรีให้นำเอาไม้บรรทัดเหล็กนะครับด้านเซนนะครับด้านเซนติเมตรนะครับจิ้มลงไปที่พื้นนะครับแนบกับแป้นเหยียบเบรกและทำการกดแป้นเหยียบเบรกดูว่าระยะฟรีนะครับมีประมาณเท่าไหร่ในค่ากำหนดแล้วอยู่ที่ประมาณไม่เกิน15ถึง20มิลลิเมตรกดเข้าออกนะครับแค่ระยะฟรีระยะฟรีจะอยู่ที่ประมาณ15ถึง20มิลถ้าเกินไปกว่านั้นให้ทำการปรับตั้ง

0: ประเทศไทยนั้นตั้งอยู่ในคาบสมุทรอินโดจีนซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของทวีปเอเชียมีตำแหน่งพิกัดทางภูมิศาสตร์ที่ละติจูด5องศา37ลิปดาเหนือถึง20องศา28ลิปดาเหนือจึงอยู่ในเขตร้อนทำให้มีอุณหภูมิสูงตลอดปีเพิ่มความเย็นและความสะดวกสบายประชาชนส่วนใหญ่นิยมใช้ระบบปรับอากาศไม่ว่าจะเป็นในบ้านเรือนอาคารสำนักงานการถนอมอาหารแม้กระทั่งในรถยนต์ที่เป็นรถส่วนตัวรถสาธารณะรถสำหรับขนส่งรถประเภทวิ่งบนรางแม้แต่เครื่องบินจะเห็นได้ว่าระบบปรับอากาศมีความสำคัญอย่างมากและถ้าจะพูดถึงเรื่องรถยนต์โดยเฉพาะในสมัยนี้ไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ขนาดใหญ่หรือขนาดเล็กก็จะต้องมีเครื่องปรับอากาศเป็นส่วนประกอบที่อำนวยความสะดวกสบายเพื่อตอบโจทย์สำหรับลูกค้าบนท้องถนนประเทศไทยมีการใช้รถยนต์มากกว่า38ล้านคัน 99% ต้องใช้เครื่องปรับอากาศเมื่อใช้แล้วต้องมีการซ่อมบำรุงรักษากรมพัฒนาฝีมือแรงงานกระทรวงแรงงานจึงได้มองเห็นโอกาสในการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับผู้ที่สนใจในงานช่างปรับอากาศจึงได้ผลิตวิดิทัศน์เพื่อการฝึกในหัวข้อเรื่องช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ขนาดเล็กระดับ1เพื่อเป็นพื้นฐานและเป็นก้าวแรกสำหรับผู้ที่สนใจในเส้นทางอาชีพนี
1: ้สวัสดีครับเนื่องจากประเทศไทยเป็นเมืองร้อนเพื่อความสะดวกสบายในการขับรถยนต์ฉะนั้นรถยนต์ทุกคันจึงจำเป็นจะต้องเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เพราะฉะนั้นช่างเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตลาดจึงมีความต้องการเป็นจำนวนมากการทำงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะประกอบด้วยอุปกรณ์หลักมีคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็มีคอนเดนเซอร์มีตัวรีซีเวอร์ไดเออร์แล้วก็มีตัวเอ็กซ์แพนชั่นวาลด์แล้วก็มีตัวอีวอลเวอเรเตอร์นะครับทีนี้ในชุดตู้แอร์นะครับตู้แอร์เนี่ยก็จะประกอบด้วยเอ็กซ์แพนชั่นวาลด์แล้วก็มีอีวอลเวอเรเตอร์แล้วก็จะมีชุดมอเตอร์โบเวอร์เข้าไปมีส่วนอยู่ข้างในชุดของตู้แอร์ด้วย
0: เครื่องมือและเครื่องวัดระบบทำความเย็น
1: เครื่องมือก็จัดว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่จะทำให้งานออกมาได้ดีหรือจะไม่ดีนะครับเครื่องมือที่ใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์ก็จะมีดังต่อไปนี้
0: 1. ถังเก็บสารทำความเย็นใช้เก็บสารทำความเย็นในกรณีที่ต้องการบรรจุสารทำความเย็นเข้าไปในระบบใหม่เนื่องจากการซ่อมและเปลี่ยนอุปกรณ์ในระบบทำความเย็น 2. เครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งสำหรับหาค่าน้ำหนักของสารทำความเย็นในกรณีที่ปฏิบัติการบรรจุสารทำความเย็นเพื่อให้ทราบน้ำหนักของสารทำความเย็นที่ใช้ไปในการบรรจุสารทำความเย็นในแต่ละครั้ง 3. Manifold Gauge เป็นเครื่องมือสำหรับใช้ในงานบริการตรวจซ่อมระบบปรับอากาศสามารถวัดค่าความดันด้านต่ำความดันด้านสูงของระบบทำความเย็นในเวลาเดียวกันและหน้าปัดของเกจสามารถอ่านค่าอุณหภูมิได
1: ้เครื่องปรับอากาศในรถยนต์ตั้งแต่ปี1995เป็นต้นมาก็จะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R134A แต่ก่อนปี1995เราก็ยังคงจะใช้สารทำความเย็นที่เป็น R12 ทีนี้ข้อแตกต่างนะครับระหว่าง R12 กับ 134A เราจะดูที่วาล์วบริการถ้าเกิดวาล์วบริการเป็นลักษณะที่จะต้องใช้เกียร์หมุนเข้าไปอันนั้นก็จะเป็นสารทำความเย็นที่เป็นเบอร์12แต่ถ้าเผื่อว่าเป็น 134A ก็จะใช้เป็นลักษณะสวมล็อกเข้าไป
0: 4. เทอร์โมมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดอุณหภูมิซึ่งบ่งชี้ระดับความเข้มข้นความร้อนเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้งานทั่วไปมีอยู่2หน่วยวัดคือองศาเซลเซียสและองศาฟาเรนไฮต์ 5. เครื่องตรวจรอยรั่วเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับตรวจรอยรั่วระบบทำความเย็น 6. คลิปแอมหรือแคลมมิเตอร์ เป็นเครื่องมือวัดทางไฟฟ้าชนิดหนึ่งที่ใช้สำหรับวัดค่ากระแสไฟฟ้าที่ไหลในวงจรไฟฟ้าได้สะดวกรวดเร็วแม่นยำโดยไม่ต้องดับไฟหรือหยุดการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า 7. มัลติมิเตอร์เป็นเครื่องมือใช้วัดปริมาณทางไฟฟ้าหลายประเภทรวมอยู่ในเครื่องเดียวกันโดยทั่วไปแล้วมัลติมิเตอร์จะสามารถวัดปริมาณทางไฟฟ้าต่อไปนี้ความต่างศักย์กระแสตรง DC voltage ความต่างศักย์กระแสสลับ AC voltageปริมาณกระแสตรง DC current ความต้านทานไฟฟ้า electrical resistance multimeter มี2แบบดังนี้ analog multimeter digital multimeter
1: การใช้เครื่องมือที่สำคัญที่สุดนะฮะเพราะว่าในงานเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เราจะต้องคำนึงถึงความสะอาดนะฮะแล้วก็สิ่งที่จะต้องไม่มีโดยเด็ดขาดก็คือพวกละอองน้ำพวกหยดน้ำที่จะเข้าไปในเครื่องมืออย่างเช่นตัวแมนิโฟลด์เกตนะแมนิโฟลด์เกตเราจะต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับก็คืออย่าให้สายละไปกับพื้นนะครับถ้าเกิดว่าละไปกับพื้นมันก็อาจจะมีพวกน้ำหรือพวกสิ่งสกปรกฝุ่นละอองอะไรเข้าไปข้างในสายได้แล้วเวลาเราเอาไปใส่ข้างในระบบมันก็จะเอาสิ่งสกปรกอันนี้เข้าไปในระบบท่อทางเดินสารทำความเย็นด้วยนะครับก็จะมีผลทำให้แอร์อาจจะไม่เย็นหรือซ้ำร้ายหนักเข้าไปก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะทำให้คอมเพรสเซอร์เสียหายเลย

การเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือระดับ1ตอนที่1โมดูล3หลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือมีมานานแล้วโดยใช้สำหรับเชื่อมซ่อมแซมชิ้นส่วนที่ชำรุดหรือประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกันซึ่งในระยะแรกนั้นแนวเชื่อมยังไม่มีคุณภาพนักปัจจุบันเทคโนโลยีการเชื่อมได้ก้าวหน้าไปอีกมากซึ่งทำให้แนวเชื่อมมีคุณภาพดียิ่งขึ้นนอกจากนั้นยังมีการคิดค้นกระบวนการเชื่อมที่แปลกใหม่อีกมากมายซึ่งช่างเชื่อมจำเป็นต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจซึ่งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานหลักการเชื่อมอาร์คโลหะด้วยมือด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลักเป็นกระบวนการเชื่อมต่อโลหะให้หลอมละลายประสานเป็นเนื้อเดียวกันโดยใช้ความร้อนจากการอาร์คที่เกิดขึ้นระหว่างปลายลวดเชื่อมกับชิ้นงานมีอุณหภูมิประมาณ 6,000 องศาฟาเรนไฮต์หรือประมาณ 3,316 องศาเซลเซียสโดยแกนลวดเชื่อมทำหน้าที่เป็นตัวนำไฟฟ้าและหลอมละลายกลายเป็นหยดน้ำโลหะเติมลงในบ่อหลอมละลายฟลักส่วนที่หลอมละลายกลายเป็นแสลกเหลวจะช่วยเติมคุณสมบัติทางโลหะวิทยาลงในบ่อหลอมละลายแสลกส่วนที่แข็งตัวจะช่วยลดอัตราการเย็นตัวของแนวเชื่อมดูดซับสารมลทินส่วนที่เผาไหม้กลายเป็นควันจะป้องกันการเข้าลมตัวของบรรยากาศจากภายนอกและฝุ่นชนิดของกระแสไฟเชื่อมมี2ชนิดคือกระแสไฟสลับ AC และกระแสไฟตรง DC กระแสไฟสลับกระแสไฟฟ้าในเมืองไทยจ่ายระบบ50เฮิรตซ์ใน1วินาทีจะมีคลื่นคว่ำด้านบวกและคลื่นหงายด้านลบไหลผ่านเส้นศูนย์เท่ากับ1ไซเคิลใน1วินาทีจึงมี50

ไซเคิลแสดงว่าใน1วินาทีจะมีส่วนยอดของคลื่นทั้งบวกและลบ100ครั้งการหลอมละลายแกนลวดและกลายเป็นหยดน้ำโลหะก็จะอยู่ส่วนยอดของคลื่นนั่นเองกระแสไฟตรงคลื่นไฟฟ้าจะอยู่เหนือเส้นศูนย์ด้านบวกหลายทางเดียวจึงเป็นที่มาของการอาร์คเรียบกว่าชนิดกระแสสลับการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมมีความสำคัญเพราะแนวเชื่อมจะมีรูปทรงผิวหน้าและการหลอมลึกที่แตกต่างกันการต่อขั้วกระแสเชื่อมแบบกระแสสลับ AC Alternating Current ลวดเชื่อมร้อน 50% และชิ้นงานร้อน 50% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างปานกลางและการหลอมลึกปานกลางการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC ลบ Direct Current Electrode Negativeลวดเชื่อมร้อน 30% ชิ้นงานร้อน 70% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวแคบกว่ากระแสสลับการหลอมลึกมากกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรการต่อขั้วกระแสไฟเชื่อมแบบกระแสตรง DC บวก Direct Current Electrode Positive ลวดเชื่อมร้อน 70%และชิ้นงานร้อน 30% จึงได้รูปทรงแนวเชื่อมที่ผิวกว้างกว่าแบบกระแสสลับการหลอมลึกน้อยกว่าแบบกระแสสลับทางทฤษฎีเป็นไปตามนี้แต่ทางปฏิบัติระยะอาร์คจะเป็นตัวแปรกระแสคงที่ Constant Current CC เป็นลักษณะที่ค่ากระแสไฟแอมแปร์คงที่ตามที่ผู้เชื่อมปรับตั้งส่วนค่าของแรงเคลื่อนโวลต์จะเป็นไปตามการยกระยะอาร์คระยะอาร์คยาวแรงเคลื่อนสูงการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมกว้างระยะอาร์คปานกลางแรงเคลื่อนปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบแรงเคลื่อนคงที่ Constant Voltage CV เป็นเครื่องเชื่อมที่ให้โวลต์แอมป์เคิร์ฟเรียบจะให้แรงเคลื่อนคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงสามารถใช้กับเครื่องเชื่อมแบบอัตโนมัติกึ่งอัตโนมัติและผลิตเฉพาะกระแสไฟฟ้าตรงเท่านั้นในปัจจุบันมีการพัฒนาขีดความสามารถของเครื่องอย่างต่อเนื่องระยะอาร์คยาวกระแสต่ำการหลอมลึกในชิ้นงานน้อยแนวเชื่อมจะกว้างระยะอาร์คปานกลางกระแสไฟปานกลางการหลอมลึกในชิ้นงานปานกลางแนวเชื่อมปานกลางระยะอาร์คสั้นกระแสสูงการหลอมลึกในชิ้นงานมากแนวเชื่อมจะแคบ

0: สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนที่ดูคลาสของคุณครูแม็กกี้ทุกคนนะครับในวันนี้ครับผมครูอนุสรณ์เครือขำครับครูสาขาวิชาการโรงแรมครับในวันนี้ก็ขออนุญาตมาเป็นเพื่อนในการที่จะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องของความรู้เกี่ยวกับเครื่องดื่มนะครับพี่แม็กครับ
1: ครับผม
0: แต่ว่าเมื่อกี้ได้ติดพี่แม็กได้อัด EP ก่อนหน้านี้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับคุณสมบัติไปแล้วใช่มั้ยครับ
1: ใช่ครับ
0: อันนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจสําหรับใครที่อยากจะเป็นบาร์เทนเดอร์ในอนาคตนะครับแล้วก็สามารถนําไปปรับประยุกต์ได้เลยนะครับ
1: ใช่ครับนอกจากจะเป็นบาร์เทนเดอร์แล้วเนี่ยยังปรับไปทําอย่างอื่นได้ด้วยไปผสมน้ําผลไม้ทําน้ําปั่นเพื่อที่จะต้องขายในชีวิตประจําวันหรือในหมู่บ้านก็ได้
0: อันนั้นคือสิ่งที่พี่แม็ก

0: ไปนะครับก็เป็นเรื่องของจริงๆมันเป็นความสําคัญมากๆเกี่ยวกับคุณสมบัติจรรยาบรรณของผู้ทําเครื่องดื่มนะครับแต่วันนี้ครับพี่แม็กครับวันนี้ขออนุญาตมาร่วมกับ EP นี้ในการที่จะทําให้ทุกคนร่วมกันสนุกสนานแล้วก็เข้าสู่เรื่องของความรู้เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องดื่มนะครับแต่ว่าต้องถามก่อนว่าเครื่องดื่มอ่ะครับที่เราเห็นอยู่เนี่ยทั้งหมดทั้งมวลเลยทั้งหมดเลยนะครับจริงๆแล้วมันมีกี่ประเภทใน EP นี้เราจะมารู้กันนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็ขออนุญาตนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตให้จะเป็นผู้ที่สอบถามพี่แม็กเนาะแล้วก็ถ้าเกิดมีประเด็นสงสัยผมจะทําหน้าที่แทนนักเรียนทุกคนครับในการที่จะสอบถามคุณครูแม็กกี้ว่าอันนี้หมายความว่าอย่างไรแล้วก็มีที่มาที่ไปอย่างไรนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลย
1: ผมจะได้ไม่เหงาไงพูดคนเดียวผมเหงาน
0: ะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับพี่แม็กครับเด
1: ี๋
0: ยวก่อนอื่นผมต้องขออนุญาตถามก่อนว่าจริงๆแล้วเครื่องดื่มมีกี่ประเภทครับ
1: จริงแล้วนะครับเครื่องดื่มก็จะมีอยู่2ประเภทครับเครื่องดื่มแรกก็คือเป็นเครื่องดื่มที่เป็นที่ไม่มีแอลกอฮอล
0: ์
1: ส่วนเครื่องดื่มอีกตัวอย่างนึงก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์นั่นเองคร
0: ับ ไม่มีแอลกอฮอล์กับมีแอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดผมที่ผมเคยได้ยินมาก็คือมีซอฟต์ดริงก
1: ์
0: ก็คือเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็อีก1ตัวก็คือเป็นฮาร์ดดริงก์นั่นเองนะครับก็คือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์บางคนก็จะบอกว่าอันนี้คือแอลกอฮอลิกกับนอนแอลกอฮอลิก
1: ใช
0: ่ไหมครับแล้วแต่ว่าคนจะเรียกนะครับแต่ว่าวันนี้ครับเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์กันบ้างครับ
1: มี
0: อะไรบ้างจริงๆเท่าที่ผมเคยศึกษามามีทั้งหมด9ประเภทแต่วันนี้เราไม่ต้องพูดถึงตรงนั้นก็ได้แต่ขออนุญาตให้พี่แม็กพูดถึงเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์สักนิดหนึ่งครับ
1: เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ก็คือเครื่องดื่มที่เราเปิดประตูเข้าร้านค้าร้านนึงเปิดตู้เย็นออกมาครับเราจะเจอเครื่องดื่มที่มีแล้วก็ไม่มีที่ไม่มีก็จะเป็นแบบที่ไม่มีแอลกอฮอล์อย่างเช่นโค้กเบปซี่ชาเย็นชาเขียว
0: ชาเขียว
1: ใช่นมก็ไม่มีแอลกอฮอล
0: ์น้ำสมุนไพร
1: ใช่
0: ได้ไหมครับแล้วก็อาจจะมีพวกชากาแฟเข้ามาด้วย
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ไม่มีแอลกอฮอล
1: ์ใช่
0: ซึ่งจริงๆเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์สามารถทานได้ทุกวัย
1: ใช่
0: ไหมครับอีกหนึ่งตัวครับพี่แม็กครับ
1: เ
0: ป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อันนี้เป็นเครื่องดื่มที่เราจำกัดอายุในการที่จะทานขออนุญาตให้พี่แม็กพูดถึงข้อกำหนดกฎเกณฑ์ในการที่จะรับประทานก่อนว่าอายุเกี่ยวกับเรื่องของอายุหรืออะไรสักนิดหนึ่งก่อนที
1: ่
0: นักเรียนจะไปเข้าสู่เรื่องของประเภทของแอลกอฮอล์ครับ
1: อายุนะครับถ้าตามกฎหมายแล้วเนี่ยก็คืออายุไม่ต่ำกว่า20ปีนะครับที่จะต้องซื้อแอลกอฮอล์หรือว่าการดื่มแอลกอฮอล์นะครับถ้าเกิดว่าเราอายุน้อยกว่าแล้วเราไปซื้อก็เป็นจะผิดทางด้านกฎหมายนะครับอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าเรา20แล้วเราจะดื่มเลยถ้าเกิดว่าเราจะดื่มหรืออะไรเงี้ยข้อพบปะสังสรรค์เนี่ยอยากให้เราแบบดูแลตัวเองได
0: ้
1: มีเงินเลี้ยงชีพ
0: เราต้องบอกว่าไม่ต้องเป็นภาระของผู้อื่น
1: ใช่
0: กินแล้วต้องดูแลตัวเอง
1: ใช
0: ่ไหมครับจริงๆแล้วณปัจจุบันเราจะเห็นตามสื่อโฆษณาหรือว่าสื่อที่จะเป็นการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของแอลกอฮอล์เขาก็จะบอกอยู่แล้วว่าต้องทานอย่างระมัดระวังแล้วก็ไม่ใช่ว่าทานแบบเละเทะเลยอย่างนี้ไม่แนะนำนะครับสำหรับนักเรียนของครูแม็กกี้ในคลาสนี้แต่เดี๋ยวอันนี้พูดเกี่ยวกับเรื่องของกฎเกณฑ์แล้วก็ข้อกำหนดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมารู้กันว่าเครื่องดื่มของแอลกอฮอล์มีกี่ประเภทเท่าที่ทราบเยอะมากแต่ครูแม็กกี้จะสรุปให้ฟังเชิญครับ
1: โอ้โหเครื่องดื่มมีเยอะมาก
0: เยอะมาก
1: แต่ก่อนที่เราจะไปรู้เครื่องดื่มว่ามีกี่ประเภทขอแบบบรรจุขวดก่อนนะ
0: อ่ะได้ครับ
1: ใช่ไหมเพราะว่าอย่าง1ขวดครับ1ขวดนี้เนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นแอลกอฮอล์มันจะมีเกิดจากการกลั่นใช่ไหมครับการหมักแล้วก็การกลั่นพอหมักเพื่อให้เกิดมีผสมยีสต์ลงไปนะครับก็จะมีแอลกอฮอล์ขึ้นมาแต่ว่าจะอยู่ไม่เกิน 15% หรืออยู่ที่ 15% นะครับแต่พอนำไปกลั่นปุ๊บแล้วอ่ะมันจะมีดีกรีที่สูงขึ้น
0: ถ้าเกิดหมักผมคิดถูกไหมครับว่าจะเป็นกระบวนการของคล้ายๆเบียร์
1: ใช่ครับ
0: ที่ไปหมัก
1: ใช
0: ่แล้วก็หลังจากนั้นจะมากลั่นคล้ายๆกับน้ำส้มควันไม้ไหมครับ
1: ใช
0: ่ฟิลเดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: อ๋อโอเค
1: เมื่อเรานำมากลั่นเสร็จแล้วเนี่ยแอลกอฮอล์ก็จะสูงขึ้น
0: หนึ่งเท่าใช่ไหมครับเท่าที่ผมทราบ
1: พอแอลกอฮอล์สูงขึ้นถ้าเราจะดื่มก็ยังดื่มไม่ได
0: ้อ๋อ
1: ฉะนั้นแล้วก่อนที่เขาจะมาบรรจุขวดนี่ครับเขาจึงเติมน้ำลงไป เพื่อไปเจือจาง
0: เจือจาง
1: ใช่ให้อยู่ปริมาณอยู่ที่แอลกอฮอล์อยู่ที่ประมาณ 40%
0: 40%
1: ใช่ 40% 43% แล้วแต่นะครับจากนั้นเมื่ออยู่ที่ตรงกลางตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะมีรสชาติครับรสชาติที่เราหมักนะครับ
0: จากวัตถุดิบอันนั้นไหมครับ
1: วัตถุดิบที่เราหมักครับใช่จากวัตถุดิบตัวนั้นว่าอยู่ที่ประเภทแต่เราต้องไปเข้าสู่เรื่องของประเภทอีก
0: อ๋อเขาบอกว่าการทำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกตัวครับเราจะมีเบสหลักๆก็คือแป้งถูกต้องไหมครับ
1: มีอันนี้แป้ง
0: ก็จะมีพวกตระกูลมันฝรั่ง
1: มันฝรั่งใช่
0: หรือว่าอ้อยหรืออะไรที่มันจะมีจริงๆจะบอกว่าแป้งแล้วก็แป้งจะกลายเป็นน้ำตาล
1: ใช่ครับ
0: ถูกต้องไหมครับ
1: ถูกต้องคร
0: ับ อ๋อโอเคอันนี้เป็นข้อมูลเล็กๆน้อยๆนะครับที่ทุกคนสามารถนำข้อมูลตัวนี้ไปใช้ได้เพราะว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกตัวครับเบสหลักๆของเขาก็คือเป็นตระกูลแป้งซึ่งจริงๆแล้วจะบอกว่าแป้งไม่ได
1: ้ครับ
0: ต้องใช้น้ำตาล
1: พอเรากลั่นออกม
0: า
1: ไม่ว่าจะเป็นเราจะหมักจากอะไรสมมติเราหมักจากอะไรก็แล้วแต่ที่มีสีพอเรากลั่นออกมาเสร็จแล้วเนี่ยสีที่ออกมาเนี่ยจะเป็นสีใส
0: สีใส
1: ใช่ไม่ว่าจะเอาที่มีวัตถุดิบที่เป็นสีแดงวัตถุดิบที่เป็นสีเขียวทุกตัวเอาไปหมักผลที่ออกมาพอเรากลั่นออกมาเสร็จปุ๊บก็จะเป็นสีใสออกมา
0: สีใส
1: ใช่ครับ
0: ต่อให้น้ำเป็นสีเขียวกลั่นออกมาก็เป็นสีใสเหมือนเดิม
1: ใช่
0: โอเคหลังจากนั้น
1: หลังจากนั้นก็มีน้ำตาลเหล้าที่มีตัวน้ำตาลเข้ามาน้ำตาลเนี่ยที่เรียกอีกตัวหนึ่งว่าอย่างหนึ่งคือลิเคียวครับ
0: ลิเคียว
1: ใช่ในลิเคียวนั้นอ่ะจะมีปริมาณน้ำตาลอยู่100กรัมแล้วก็มีปริมาณของน้ำนะครับน้ำอยู่ที่1ลิตร
0: 1
1: ลิตรกรัมต่อน้ํา1ลิตร
0: ใ
1: ช่ถ้าจะเป็นลิเคียวใช่
0: ประมาณนั้นนะครับ1ต่อ10ถ้าเกิดต่ํากว่านี้ล่ะครับคุณแม็ก
1: ถ้าต่ํากว่านี้ใช่มั้ยครับถ้าต่ํากว่านี้เค้าจะยังไม่เรียกเป็นลิเคียว
0: อ๋ออันนี้ข้อมูลสําคัญนะครับนักเรียนเพราะว่าเป็นเทคนิคง่ายๆในการจํานะครับถ้าเกิดสมมุติว่าในน้ํา1ลิตร
1: ครับ
0: มีน้ําตาลปริมาณน้ําตาลน้อยกว่า100ตัวนี้จะไม่ใช่ลิเคียวต่อไปครับพี่แม็กครับเราจะไปตรงไหนต่อ
1: ตรงประเภทของเหล้าครับนี
0: ่ประเภทของเหล้า
1: วัตถุดิบหลักของเราที่เราจะต้องใช้ในการผสมเครื่องดื่มสิ่งนี้ขาดไม่ได้เลยนะครับ
0: ครับผมเคยเป็นพิธีกรในส่วนของบาร์เทนเดอร์แล้วก็กรรมการเนี่ยเขาจะบอกว่าเหล้าหลักกับเหล้ารอง
1: ครับ
0: พี่แม็กลองอธิบายคําว่าเหล้าหลักกับเหล้ารองให้นักเรียนที่กําลังจะเป็นเทนเดอร์ของเราให้ฟังหน่อยได้มั้ยครับเผื่อเขาเข้าถูกสู่เวทีการแข่งขัน
1: ได้ครับ
0: เหล้าหลักกับเหล้ารองยังไงครับอธิบาย
1: เหล้าหลักกับเหล้ารองที่เราเรียกว่าเหล้าหลักเนี่ยนะครับเหล้าหลักของเราเนี่ยที่ได้เอ่ยไปเมื่อสักครู่ที่มีจินรัมวอดก้าเทคิล่าวิสกี้บรันดีนะครับมีในกลุ่มเหล่านี้เนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นเหล้าหลักพอเหล้าหลักตัวนี้มันจะมีปริมาณแอลกอฮอล์ที่สูงครับจะอยู่ที่37ถึง43ดีกรีบางขวดจะอยู่ที่37บางขวดก็อยู่ที่40ดีกรีแต่นะครับถ้าเกิดว่าเหล้าเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะมีเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองที่เรียกว่าเหล้าหลักยกตัวอย่างเช่นเหล้าจินครับ
0: เหล้าจิน
1: เขาจะมีทําจากพวกธัญพืชทําจากสมุนไพรรากไม้ต่าง
0: ๆเหล้าจิน
1: มีทั้งผิวของส้มผิวของเลมอนผิวของเลมอนอย่างเงี้ยเข้ามา
0: แต่ว่าเหล้าจินนี่ถ้าเกิดขาดไม่ได้มันจะมีผลเบอร์รี่อะไรสักอย่างนะครับใช่มั้ย
1: เขาเรียกว่าเป็นเติมกลิ่นนะครับเติมกลิ่นของจูนิเปอร์เบอร์รี่
0: จะ
1: ม
0: ี
1: กลิ่นหอม
0: คล้ายๆกับตัวบลูเบอร์รี
1: ่ใช่
0: ลักษณะคล้ายกันเป็นตระกูลเดียวกันลักษณะคล้ายกันแล้วก็จะมีกลิ่นของเบอร์รี่นิดๆถ
1: ู
0: กต้องมั้ยครับจิน
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่2
1: เหล้าจินเนี่ยเขาจะมีหมักเขาจะหมักกันเหล้าหมักกันกลอง
0: อ๋อหมักกันกลอง
1: ใช่
0: เรารู้กันแล้วนะครับว่าเหล้าเนี่ยจะมีทั้งหมดประเภทแรกคือจินใช่มั้ยครับ
1: ใช่
0: เหล้าตัวต่อไปเป็นอะไรครับพี่แม็กครับ
1: เหล้าตัวต่อไปเป็นเหล้ารัมนะครับ
0: รัม
1: ใช่ครับเป็นเหล้ารัมเหล้ารัมนั้นนะครับก็จะมีผลิตมาจากกากอ้อย
0: อ๋อ
1: ก็จะมีการหมักนะครับการหมักมาจากกากอ้อยนะครับแล้วทีเนี้ยรัมเนี่ยจะแบ่งออกมาเป็นที่เราเห็นในตลาดก็จะมีไวท์รัมโกลด์รัมแล้วก็ดาร์กรัม
0: ดาร์กรัม
1: ใช่เราจะเห็นเยอะมาก
0: และ
1: อีกอย่างนึงที่เห็นก็คือเป็นสไปรัมครับ
0: อ๋อสไปรัมเป็นยังไงครับสไปรัม
1: สไปรัมอย่างเช่นเหล้าที่
0: จะมีความเผ็ดร้อนนิดนึงถูกต้องไหมครับ
1: ใช่
0: โอเคเข้าใจแล้วตอนแรกคิดไม่ออก

0: แต่พอครูแม็กอธิบายเข้าใจแล้วเหล้าที่บ้านเรานิยมทานกัน
1: ใช
0: ่มั้ยครับแล้วก็จะมีความเผ็ดร้อนเหมาะสําหรับการผสม
1: โซดาครับ
0: โซดาเหมือนที่เราชอบทานกันนั่นเองนะครับ
1: แต่ก็อีกอย่างนึงนะครับในที่ที่เป็นสไปรัมเค้าก็ที่หลายๆที่เค้านิยมดื
0: ่
1: มนะครับจากนั้นนะครับในของเหล้าคําว่าเหล้าลัมเนี่ยจะกําเนิดขึ้นอยู่ที่แถวแคริบเบียน
0: แคริบเบียน
1: ใช่
0: เพราะว่าแถบนั้นเค้าปลูกอ้อยค่อนข้างเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกอ้อยค่อนข้างเยอะ
0: แล้วก็จริงๆแล้วอันนี้ให้ข้อมูลนะครับส่วนตัวเป็นคนชอบเพราะว่าชอบกลิ่นครับกลิ่นของรัมเนี่ยเค้าจะมีกลิ่นของความเป็นน้ําตาลอ้อยนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าทุกคนคิดไม่ออกตอนอยู่ประถมนักเรียนทุกคนต้องเคยทําจุลินทรีย์ CEM ที่ใช้กากน้ําตาลที่มีสีดําอ่ะครับแล้วกลิ่นจะคล้ายๆแบบนั้นถ้าเกิดนักเรียนได้ดมนะครับจะมีกลิ่นคล้ายๆกับกากน้ําตาลนั่นเองนะครับ
1: ใช่ครับนั่นคือที่สีที่เค้าเปลี่ยนไปแต่ละสี
0: อ่
1: ะสีตัวไวท์ลัมคือพอเค้าทําหมักออกมาเนี่ยการกลั่นออกมาเนี่ยคือเค้าใช้ระยะเวลาที่น้อย
0: อ๋อ
1: ครับแต่พอที่เป็นโกลัมครับโกลัมก็จะมีสีขึ้นมาหน่อยเป็นสีทอง
0: สีทอง
1: ใช่ออกเป็นสีทองเรียกว่าเป็นโกลัม
0: โกลัม
1: นะครับก็จะเขาจะเติมสีลงไปแต่พอเป็นดาร์กปุ๊บก็จะมีการเคี่ยวคาราเมลให้มีความไหม
0: ้ใช่อันนี้มันเกี่ยวข้องอย่างสีทองเนี่ยครับมันเกี่ยวข้องกับตัวถังหมักด้วยไหมครับ
1: เกี่ยว
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าใช้ถังหมักที่ค่อนข้างที่นานขึ้น
0: อ๋อก็จะมีสีของไม้ออกมาด้วย
1: ใช่
0: ไหมครับแล้วหลังจากนั้นพอหลังอันนี้เราทำจบแล้วนะครับต่อตัวต่อไปเป็นอะไรครับ
1: ตัวต่อไปครับเป็นวอดก้าครับ
0: วอดก้า
1: ใช่วอดก้าจะมีต้นกำเนิดขึ้นอยู่ที่ประเทศรัสเซียโปมีโปแลนด์แล้วก็รัสเซียนะครับบางฉบับก็จะบอกเป็นรัสเซีย
0: รัสเซีย
1: บางฉบับก็เป็นโปแลนด์แต่ทั้งสองประเทศนี้นะครับก็คือในสมัยก่อนเนี่ยที่เขาได้มีในเรื่องของเขาเป็นเมืองหนาวอ่ะพอเขาเป็นเมืองหนาวปุ๊บเขาก็เลยต้องดื่มวอดก้าเพื่อที่จะให้มี
0: ข้างในร้อนขึ้น
1: ใช่
0: ใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: อันนี้คือวอดก้าแล้วก็วอดก้าทํามาจากอะไรครับ
1: วอดก้าทํามาจากอะไรวอดก้าถ้าเราจําไว้ง่ายเลยมาจากกลุ่มของมันฝรั่งธัญพืชพวกเนี้ยครับแต่ถ้าเป็นหลักๆแล้วก็จะมาจากมันฝรั่งครับ
0: ใช้มันฝรั่ง
1: ใช่
0: ในการที่จะทํา
1: เป็นแป้ง
0: แต่จริงๆแล้วไม่ใช้มันฝรั่งก็ได้
1: ได้ครับ
0: ใช่มั้ยครับแล้วแต่ขอให้แต่โดยส่วนใหญ่พี่แม็กก็บอกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วเราจะใช้มันฝรั่งในการทําจริงๆเทคนิคของกุ้ยนะครับก็จะมีการใช้มันฝรั่งนี่แหละอย่างสมมุติว่าวอดก้าคุณจะจําว่าทําจากมันฝรั่งแล้วจะทําได้แล้วจะจําได้ง่ายนะครับ
1: ใช่ครับ
0: ต่อไปครับหลังจากวอดก้าวันนี้วอดก้าจบหรือยังเอ่ย
1: วอดก้าจบแล้ว
0: จบแล้วต่อไปเป็นอะไรครับ
1: ต่อไปเป็นเตกิล่า
0: เตกิล่าถ้าเกิดพูดถึงจริงๆถ้าอันนี้ขวดเตกิล่าเราจะเห็นว่าเอ๊ะลักษณะของเขามีความเป็นหมวก
1: ใช่
0: นะครับหมวกของอันนี้เป็นหมวกอะไรไม่รู้อาจจะออกแนวแบบพวกที่อยู่ทางโซนอเมริกาโซน
1: เม็กซิโก
0: อ
1: ๋
0: อเม็กซิโก
1: ใช่เวลาที่เขาใช้ทรงหมวกแบบนี้ก็จะมีคนที่แบบตอนที่เขาไป
0: คาวบอยไหมครับไม่ใช่อ๋อไม่ใช่อ๋ออ
1: าก
0: าเว่
1: อากาเว่ใช่จะต้นคล้ายๆลักษณะเหมือนสับปะรดบ้านเราครับแล้วพอเขาไปตัดเขาก็เลยใส่หมวกเขาจะมีหมวกใบใหญ่ๆเขาก็เลยจึงต้องมีหมวกตัวเนี้ยเพื่อที่จะต้องสื่อถึงเตกิล่าและเครื่องดื่มเตกิล่าเนี่ยจะต้องดื่มคู่กับแก้วด้วยจะเป็นแก้วของเขาด้วยเป็นเอกลักษณ์นั่นคือเป็นแก้วมาการิต้า
0: อ๋อแก้วมาการิต้า
1: ใช่ครับ
0: กินกับเตกิล่านะครับจริงๆแล้วขออนุญาตเสริมจากพี่แม็กซ์สักครู่นะครับเรื่องของอากาเว่ต้นอากาเว่จริงๆอยู่ในตระกูลตะบองเพชรถูกต้องไหมครับแล้วก็จะมีถ้าเกิดสมมุติว่าเปรียบเทียบถึงสับปะรดบ้านเราจะมองเล็กไปเลยเพราะต้นอากาเว่จะใหญ่มากนะครับนึกถึงว่าเป็นตะบองเพชรที่เป็นคล้ายๆลักษณะคล้ายๆกับของต้นสับปะรดแต่ว่าจะค่อนข้างใหญ่สูงประมาณตัวกุ้ยเลยครับใช่มั้ยครับสูงประมาณนี้เลยแล้วก็เขาจะตัดแล้วก็เข้าสู่กระบวนการกลั่นถูกต้องมั้ยครับ
1: หมักกันครับ
0: อ๋อหมักก่อนแล้วก็ถึงจะกลั่นอันนี้พูดถึงเตกิล่าอีกสักนิดนึงครับนี่มั้ยครับ
1: เตกิล่าเนี่ยก็จะมีสีตัวนี้เป็นสีเรียกว่าเป็นสีเงินหรือเรียกว่าเป็นซิลเวอร
0: ์ซิลเวอร์เตกิล่า
1: ใช่ครับเป็นซิลเวอร์เตกิล่าและอีกมีอีกตัวนึงก็คือเป็นตัวเค้าเรียกว่าเป็นโกครับ
0: โกเตกิล่า
1: โกเตกิล่า ก็จะมีเป็น
0: สีทอง
1: ใช่
0: ครับเป็นสีทองอันนี้เขาแต่งสีไหมครับหรือว่ายังไงหรือว่าเขาใช้กระบวนการที่หมักที่นานขึ้น
1: น่าจะเป็นกระบวนการหมักให้ที่นานขึ้นแล้วก็ให้สีของไม
0: ้ผมทราบมาว่าจริงๆโกเตกิล่าเนี่ยเขาใช้กระบวนการในการหมักอย่างต่ำก็6ปี
1: ใช่ครับ
0: บางคนลูกบวชแล้วนะยังไม่ได้กินเลยตอนตัดจนลูกบวชแล้วยังไม่ได้กินเลยนะครับอันนี้คือเตกิล่า
1: ใช่ครับทีนี้เล่าเซตเหล่านี้เนี่ยที่เรียงไว้นะครับที่เป็นจินลัมวอดก้าเตกิล่านะครับยังมีอีกก็คือวิสกี
0: ้อ๋อวิสกี้
1: ครับของวิสกี้นี่ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นวิสกี้จากประเทศสกอตแลนด์หรือว่าเป็นวิสกี้จากประเทศอเมริกาโซนแถบยุโรปคำเขียนต่างกันเลย
0: ผมเคยได้ยินคำว่าสกอตวิสกี้
1: ใช่ครับสกอตวิสกี้
0: แต่เขาบอกว่าจริงๆแล้วจุดกำเนิดเริ่มต้นของการทำวิสกี้อยู่ที่สกอตแลนด์ถูกต้องไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: อ๋อแล้วเขาก็จะมีวัฒนธรรมการทานของเขาด้วย
1: ใช่มีทั้งวัฒนธรรมการทานมีทั้งแต่ละเมืองอ่ะคือเขาจะทำวิสกี้เนี่ยขึ้นมาหลายเมืองพอเขาทำหลายเมืองเสร็จแล้วอ่ะมันก็จะมีแบ่งออกมาเป็นเกี่ยวกับเป็นเบนเดดวิสกี
0: ้
1: ซิงเกิลมอลพวกนี้ครับใช่แล้วก็จะมาแต่ละบริษัทเขาก็จะมารวมกัน
0: พี่แม็กพูดถึงซิงเกิลมอลแล้วก็เบรน
1: ครับ
0: อธิบายตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวผู้เรียนเราจะงง
1: คำว่าเบรนเดดเบรนเนี่ยก็คือการที่เราเอาเหล้ารวมแต่ละลงกันครับและคือแต่ละเมืองละกันนะครับแต่ละเมืองเนี่ยมารวมกันแต่ละบริษัทมารวมกันเขาเรียกว่าเป็นเบนนี่คือการเอามารวมกันทั้งหมด
0: แล้วก็ดึงสิ่งที่มันโดดเด่นออกมา
1: ใช่ครับนั่นคือเขาก็ต้องมีการไปปรุงเพิ่มเพื่อให้เป็นเอกลักษณ์ที่ได้รสชาติเดียวนั้นออกมา
0: แล้วถ้าเกิดเป็นซิงเกิลมอลล่ะครับซิงเกิล
1: ถ้าเป็นซิงเกิลมอลไม่เราไม่ได้รวมเลยในนั้นเลยเราไม่ได้เอาที่ไหนมารวมเลยเป็นแค่ลงกันลงเดียว
0: อ๋อเพราะฉะนั้นที่ขวดก็จะมีระบุเลยว่าเป็นเบรนเด็ดหรือเป็นซิงเกิลถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: อันนี้สำหรับนักเรียนที่จะไปเลือกซื้อนะครับก็สามารถที่จะดูข้อมูลตรงนี้ได้เพราะจะอยู่ที่ฉลากอยู่แล้ว
1: ใช่
0: นะครับต่อไปครับ
1: ต่อไปครับเป็นเมื่อสักครู่เป็นวิสกี
0: ้วิสกี
1: ้แล้วก็เป็นบรันดี
0: บรันดีวิสกี้พอย้อนหน่อยวิสกี้ทำมาจากอะไรนะครับพี่แม็ก
1: วิสกี้ตัวนี้เนี่ยนะครับวิสกี้จะทำมาจากธัญพืชแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีถ้าเป็นแบบเหมือนกับถ้าเป็นอเมริกาถ้าเป็นสกอตแลนด์ก็จะมีกลุ่มของธัญพืชเข้ามาเขาจะมีแบ่งรสชาติด้วยเป็นที่เคยเห็นเป็นตารางม
0: ี
1: ส้มมีความเผ็ดมีอะไรมีเหมาะสำหรับคนไทยเพราะว่าเราต้องเติมโซดาแต่อีกกินนึงอีกอย่างนึงคืออาจจะมีสโมกมีความเป็นควัน
0: นิด
1: เข้ามาในเหล้าใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นแนวของอเมริกาก็เขาก็จะแบ่งเป็น2เหมือนกับมีอะไรนะเฮเนซี่ใช่กับอีกเมืองนึงก็คือเป็นเมือง
0: ที่ลักษณะคล้ายๆกันที่ผลิตใช่มั้ยครับ
1: เคนทักกี
0: ้อ๋อ
1: นะครับ
0: จะมีอยู่2
1: ไก่ทอด
0: เมืองไก่ทอด
1: ใช่
0: นะครับแต่ทําเราด้วยนะ
1: ใช่ครับ
0: ทําเ
1: ราด้วยนะครับก็2บริษัทนี้ก็จะมีชื่อเสียงที่โด่งที่ดังเหมือนกันแล้วก็นําเข้าส่งขายที่ในไทยค่อนข้างเยอะส่วนใหญ่แล้วในการทําของเล่าในกลุ่มนี้ถ้าเป็นของรัฐเคนทักกี้นะครับจะใช้ธัญพืชที่เป็นเมล็ดข้าวโพดค่อนข้างเยอะ
0: เพราะว่าเขาปลูกค่อนข้างเยอะถูกต้องไหมคร
1: ับ ใช่ครับนั่นคือเขาก็เอาของดีของบ้านเขาใช่ไหมเขาก็เอาของดีของบ้านเขามาทำฉะนั้นแล้วนะครับการที่เราจะคิดเมนูใหม่ๆขึ้นมาก็ต้องเอาของดีของบ้านเรามา
0: โอเคจริงๆบ้านเราอ่ะมีเหมือนกันแล้วก็เราก็จะใช้เขาเรียกว่าสุราชุมชน
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับสุราชุมชนที่ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเราก็เอาวัตถุดิบบ้านเรามาทำเหมือนกันตัวต่อไปครับพี่แม็กหลังจากวิสกี้แล้วเป็นตัวไหนดีครับ
1: ตัวต่อไปเป็นบรันดีหรือว่าจะมีบรันดีแล้วก็คอนยักสองอันนี้จะมีข้อแตกต่าง
0: ครับแต่บางคนเขาบอกว่าบรันดีกับคอนยักคือประเภทเดียวกัน
1: ก็อยู่ในประเภทเดียวกันแต่ว่าเขาถ้าเป็นคอนยักเขาก็จะอยู่ในแคว้นของฝรั่งเศส
0: ฟิลเหมือนไวน์ที่มาจากแคว้นแชมเปญก็คือเครื่องดื่มแชมเปญ
1: ใช่
0: พออ
1: ยู่ในของฝรั่งเศสแล้วก็พันองุ่นอีกอย่างนึงในการผลิตนะครับเขาก็เลยจะเรียกว่าเป็นคอนยักนะครับ
0: แต่ว่าทั้ง2ตัวคือบรันดีเหมือนกันแต่แตกต่างกันแค่สถานที่เพาะปลูกพันธุ์องุ่นเท่านั้นพูดก่อนพอพูดถึงองุ่นอ้าวจริงๆตัวนี้ทํามาจากองุ่นเท่าที่ทรา
1: บ
0: จริงๆแล้วบรันดีก็คือไวน์1ตัวที่เอามาต้มถูกต้องมั้ยครับ
1: ครับ
0: อ๋ออันนี้คือเครื่องดื่มบรันดีแต่อธิบายบรันดีบ้านเราค่อนข้างที่จะทําความคุ้นเคยกับบรันดีเพราะว่าเรามีเครื่องดื่มที่เป็นเอกลักษณ์ของเรานะครับนั่นก็คือแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองนะครับแล้วก็เราจะเห็นในโฆษณาค่อนข้างเยอะแล้วก็จะบอกว่าจริงๆเครื่องดื่มที่เป็นบรันดีบ้านเราก็จะดังในระดับโลกด้วย
1: ใช่ครับ
0: นะครับพูดถึงบรันดีเล็กๆน้อยๆครับพี่แม็กครับ
1: บรันดีใช่ไหมครับที่
0: รสชาติ
1: รสชาติ
0: กลิ่นอะไรเงี้ยครับ
1: รสชาติบรันดีนี่นอกจากองุ่นแล้วก็ยังมี
0: สับปะรด
1: สับปะรด
0: สับปะรดได้
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าเท่าที่ทราบจริงๆโรงงานบรันดีจะอยู่ที่นครปฐมนะครับแล้วก็บางที่เขาก็บอกว่าใช้สับปะรดบางที่เขาก็ใช้องุ่นนะครับแล้วก็วัตถุดิบแตกต่างจริงๆแล้วบรันดีเนี่ยสามารถทํามาจากผลไม้
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยทําจากชนพืชได้มั้ยครับ
1: ถ้าเป็นบรันดีตัวนี้เนี่ยผมมองว่าถ้าจะทําจากธัญพืช
0: ไม่ได้ไม่เหมาะ
1: ไม่เหมาะ
0: อาจจะได้แต่ผมหวังว่าไม่เหมาะเพราะว่ากลิ่นหอมของผลไม้จะหายไป
1: ใช่
0: ใช่มั้ยครับแล้วก็อันนี้ใช้น้ําตาลจากผลไม้
1: ผลไม้ออกมาน
0: ะครับพอหลังจากบันดีหรือคอนยักไปแล้วหลังจากนั้นเป็นอะไรครับ
1: ตัวนี้ครับเป็นตัว
0: สีแดงสดใสไม่ใช่ไวน์นะอันนี้ไม่ใช่ไวน
1: ์ตัวนี้คือเป็นเรียกว่าเป็นแคมเปอรี่ครับก็คือเป็นมาจากของสมุนไพรนะครับเป็นสมุนไพรเป็นพวกรากไม้
0: โชว์เหมือนอันนี้เลย
1: ครับ
0: พรีเซนเตอร
1: ์พรีเซนเตอร
0: ์นะครับคืออะไรครับพี่แม็กอธิบายนิดนึง
1: ส่วนเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยเขาจะนิยมที่จะมานํามาเหมือนเป็นยา
0: เป็นยา
1: ครับที่เอามาใช้ในการทําเครื่องดื่มเพราะว่าอย่างเหล้าแต่ละตัวก็สังเกตดูว่าแต่ละตัวที่เราเล่ามาเนี่ยก็จะมีทั้งเป็นผลไม้แล้วก็เป็นรากไม้รวมถึงบางตัวก็เป็นยานะครับพอมาถึงตัวแคมเปอรี่เนี่ยแคมเปอรี่นี่ก็เป็นยาทํามาจากรากไม้เพื่อที่จะรักดูแลเวลาที่เราดื่มอะอย่างเช่นพวกเนโกนี
0: ่
1: ขายดีๆ
0: เนโกนี
1: ่ใช
0: ่จริงๆเนโกนี่นี่ค่อนข้างดังมากๆนะครับเนื่องจากว่าเนโกนี่เนี่ยใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตัดแข่งขันของอาชีวศึกษาของเราด้วยนะครับแล้วก็จริงๆเนโกนี่ลองศึกษากันดีๆนะครับผมอยากให้ทุกคนไปศึกษาเพราะเนโกนี่เนี่ยสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยค่อนข้างเยอะแล้วก็จริงๆเขามีสัปดาห์เนโกนี่ที่เรียกว่าเนโกนี่วีค
1: ถูกต้อง
0: แล้วก็เนโกนี่นี้ขายเพื่อการกุศลและมอบแล้วก็บริจาคให้กับเป็นองค์กรการกุศลต่างๆด้วยนะครับก็จะเป็นเบสก็คือตัวนี้นะครับ
1: คือพอเป็นสมุนไพรแล้วงั้นเราบอกสูตรไปเลยแล้วกัน
0: อ่ะได้ครับ
1: มีเหล้าจินครับ
0: เหล้าจิน
1: จินก็เป็นสมุนไพรเพราะว่าจินที่บอกมาจากของสมุนไพรหลายๆชนิดรวมกัน
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็มาเจอกับสมุนไพรเอามารวมกันอีกก็คือเป็นแคมเปอรี่
0: แคมเปอรี่
1: ใช่เอาเป็นสมุนไพรมารวมกันอีกตัวนึงเรามาเติมความหวานเข้ามาอีกหน่อยที่เรียกว่าเบอร์มูธ
0: เบอร์ม
1: ูธโซ่ใช่ก็จะมีความหวานเข้ามาหน่อย
0: แล้วก็จะมี
1: สมุนไพร
0: จริงๆรสชาติของเนโกนี่เขาก็จะมีความขมหวานเล็กๆแล้วก็ละมุนจริงๆเป็นเครื่องดื่มที่ชอบมากพอเวลาเป็นพิธีกรแล้วชอบกรรมการทําให้กินนิดนึงเพราะว่าจะได้พูดคล่องๆนะครับ
1: คร
0: ับ
1: ผม
0: เนาะแต่จริงๆแล้วแคมเปอรี่นี่มันอยู่ในตระกูลอะไรครับแอปเปอริทีฟมั้ยครับ
1: ในตระกูลของแอปเปอริทีฟคร
0: ับ อ๋อแอปเปอริทีฟแอปเปอริทีฟครับถ้านับสําหรับนักเรียนที่ยังไม่เคยเรียนเลย
1: แอปเปอริทีฟก็คือเครื่องดื่มคลิปที่แล้ว
0: พูดไปแล้ว
1: เครื่องดื่มหลังอาหาร
0: แอ
1: ปเปอริทีฟหลังอาหารคืออะไรนะก็คือเหล้าที่หวานใช่มั้ยครับ
0: ครับ
1: ตัวนี้คือเป็นเหล้าที่เป็นสมุนไพรที่เป็นเหล้าขมนะครับที่เป็นแอปเปอริทีฟก็คือเป็นเครื่องดื่มเรียกน้ําย่อยนั่นเองครับ
0: อ๋อเพื่อกระตุ้นให้อยากอาหารมากขึ้น
1: ใช่
0: มั้ยครับหลังจากนั้นครับหลังจากที่เรารู้แอปเปอริทีฟจริงๆยังมีแอปเปอริทีฟอีกตัวนึงมั้ยครับหรือว่าเอานี่เป็นวิสกี้ใช่มั้ยไอริสอันนี
1: ้ไอริสอันนี้เป็นไอริสวิสกี้ครับ
0: ผมเห็นอันนี้จริงๆครูแม็กพูดใน EP ที่แล้วจริงๆขวดจิ๋วนะครับแต่ว่าแจ๋วมากเหตุผลที่จิ๋วแต่แจ๋วเพราะว่าขวดนี้ไม่มีขายในประเทศไทย
1: ไม่มีครับ
0: แอบกระซิบมาว่าจริงๆข้างๆนี้เป็นภาษาต่างชาติด้วยน่าจะเป็นญี่ปุ่นอธิบายเกี่ยวกับขวดนี้สักนิดหนึ่งครับทำไมถึงจิ๋วแล้วราคาสูงด้วย
1: ขวดจิ๋วขวดนี้นะครับก็คือ
0: ไม่ใช่ซีอิ๊วใช่ไหม
1: เขาดมด้วย
0: ไม่ใช่เนาะ
1: ก็อย่างขวดจิ๋วขวดนี้เนี่ยบิตเตอร์เนี่ยคือเขาจะสกัดออกมาดูๆจะมีความหอมครับขวดนี้จะมีความหอมของกลิ่นของดอกไม้จริงแล้วตัวนี้เนี่ยผมเอาไปใช้ในการแข่งขันของอาชีวะ

0: พร้อมกัน
1: ถูกต้อง
0: ถูกต้องมั้ยครับอ่ะโอเคหลังจากนั้นครับตัวนี้ผมเห็นว่าเป็น Irish Whiskey คืออะไรครับ Irish Whiskey
1: Irish Whiskey เนี่ยเป็นเหล้าที่มาจากประเทศไอซ์แลนด
0: ์ไอซ์แลนด์
1: ใช่ครับเป็นอยู่ในกลุ่มของเหล้าหลักนะครับก็คือเป็นอยู่ในของไอซ์แลนด์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขาก็จะนำมาทำเป็นเครื่องดื่มเครื่องดื่มนั้นก็จะมีในเรื่องของการเคลือบน้ำตาลการเทเหล้าการจุดไฟแล้วก็เทลงมาพอเทลงมาแล้วก็แบบเหมือนคล้ายๆกับชาชักอะ
0: ชาชักบ้านเราที่เป็นภาคใต้โอ้แล้วเน
1: า
0: ะเลย
1: แต่นี่มีไฟอะ
0: อ
1: ่ะเขาจึงเรียกว่าเมนูนี้ว่า Irish Whiskey ครับ
0: มีกลิ่นหอมด้วยไหม
1: มีกลิ่นหอมของน้ำตาล
0: อ๋อ
1: น้ำตาลไหม
0: น้ำตาลไม่ไหมอย่างนี้ใช่ไหมครับอ่ะราคาสูงไหมครับสำหรับถ้าเกิดเป็นเครื่องดื่มประเภทนี
1: ้ถ้าเป็นเครื่องดื่มประเภทนี้จะราคาแล้วแต่ท้องถิ่นเพราะว่าแต่ละพื้นที่เนี่ยการตั้งราคาของเครื่องดื่มนี่ก็จะแตกต่างกันไปนะครับเราจะไม่สามารถระบุได้ว่าไรราคาจะต้องอยู่ที่400แต่ว่าบรรยากาศเราไม่ได้อะเดี๋ยวเขาก็ไม่เข้านะ
0: องค์ประกอบหลายๆอย่าง
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเกิดอยู่ในโซนเกาะที่บรรยากาศดีๆอาจจะแบบราคาพุ่งสูงนิดหนึ่งนะครับ
1: ใช่เลยครับ
0: โอเคหลังจาก Irish Whiskey แล้วผมเห็นทั้งหมดนี้โอ้โหเยอะมากครับแม็ก
1: ครับ
0: จริงๆแล้วคืออะไรเราจะพูดทีละตัวก็ไม่คงเวลาวันนี้ก็คงจะไม่พอแต่ว่าผมอยากให้พี่แม็กสรุปตัวที่โดดเด่นที่แบบอยากจะโชว์ให้กับน้องๆหรือนักเรียนของเราได้โชว์ได้ชมวันนี้ครับเชิญครับ
1: โอ้โหเลือกมาเลยครับชอบขวดไหน
0: จริงๆผมค่อนข้างที่จะชอบตัวนี
1: ้
0: เนาะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยโดยส่วนตัวเขาก็จะมีกลิ่นหอมแล้วก็จะมีความเป็นครีมนะครับนักเรียนบางคนเห็นแล้วก็จะอาจจะแบบถ้าเกิดครั้งแรกนะครับเห็นแล้วก็อาจจะแบบชื่นชอบแล้วก็ว้าวนะครับเดี๋ยวผมมอบให้พี่แม็กได้อธิบายขวดนี้ครับในระหว่างนี้ผมขออนุญาตเสิร์ชหาเครื่องดื่มที่ผมอยากจะให้พี่แม็กนำเสนออีกสัก2ตัวในวันนี้นะ
1: ครับในเครื่องดื่มตัวนี้นะครับเรียกว่าเบอร์รี่บางคนเรียกเบอร์รี่นะครับเครื่องดื่มตัวนี้เนี่ยจะมีความมีนมนะครับมีความเป็นนมที่อยู่ในเป็นนมขึ้นในเครื่องดื่มคือจะเป็นสีข้นๆ นะครับเป็นส่วนผสมอยู่นมที่ใช้คือเขาเรียกว่าเป็นนมวัวสำหรับเครื่องดื่มชนิดนี้เนี่ยนะครับเวลาที่เราเก็บหลายๆที่คือการเปิดได้ก็จะต้องมีวันหมดอายุฉะนั้นแล้วนะครับเหล้าขวดชนิดนี้เนี่ยเวลาที่เราเปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะใช้ได้ไม่เกินอยู่ประมาณ6เดือน4ถึง6เดือนนะครับแต่การที่เราเก็บเหล้าให้ดีๆเนี่ยเราจะต้องนำไปแช่เย็นส่วนเครื่องดื่มตัวนี้นะครับเรียกว่าคอนโทรลหรือคอนทัวร์บางบ่าผมเคยสงสัยอยู่ครั้งหนึ่งว่าทำไมคอนทัวร์ทริปเปิลเซ็กแกรนด์มาเนียหรือแกรนด์มาเนียทำไม3ชนิดนี้
0: ไม่เหมือนกัน
1: แตกต่างกันใช่พอมาขวดนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันตรงที่เรื่องของถ้าเป็นทริปเปิลเซ็กก็จะมีส้มสามชนิด
0: ครับ
1: นะครับผิวส้มสามชนิดแต่พอมาตัวนี้มีทั้งผิวส้มด้วยแล้วก็มีทั้งสมุนไพรอื่นๆด้วยที่รวมอยู่ในนี้ยิ่งขยับไปกว่านี้ก็ยิ่งแกรนด์มอนิเย่ก็จะมีส่วนลึกความลึกเข้าไปอีกนะครับแต่ถ้าเป็นสำหรับขวดนี้เนี่ยกลิ่นเขาก็จะเป็นกลิ่นของผิวส้มนะครับเขาก็จะมีเป็นเหล้าที่ใช้เบสหลักเข้ามาทำตัวนี้ด้วย
0: อ๋อครับโอเค
1: เรียกว่าลิเคียวครับ
0: ลิเคียวนะครับอีกหนึ่งตัวถ้าเกิดพูดถึงทะเลเรามาดูเรื่องมะพร้าวกันบ้างดีกว่าสำหรับขวดนี้จริงๆค่อนข้างชื่นชอบเพราะว่าเป็นกลิ่นมะพร้าวเหมาะกับบ้านเรานะครับ
1: ตัวนี้หยิบมาปุ๊บบอกเลยว่าเป็นลำนะครับลำที่เป็นไวท์ลำตัวนี้เนี่ยที่เขาก็คือเป็นเหล้าหลักที่เอามาใช้ในการทำเครื่องดื่มตัวไวท์ลำตัวมาริบูขวดนี้
0: ก็คือเอาไว้ลำมาผสมกับไซรัปแล้วก็สัดส่วนถ้าเกิดพูดถึงลิเคียวสัดส่วนเท่าไหร่นะครับ
1: สัดส่วนจะมีน้ำตาล100กรัมเพราะว่าจะต้องมีความหวานครับแล้วก็มีน้ำหรือว่าเป็นเหล้าเนี่ยนะครับจำนวน1ลิตรเป็นอัตราส่วนก็คือ100กรัมต่อน้ำ1ลิตรครับ
0: โอเคอันนี้กลิ่นถ้าจริงๆถ้าเกิดสมมุติกลิ่นออกไปหานักเรียนได้กลิ่นตัวนี้จะหอมน้ำมะพร้าวมากนะครับแล้วก็จริงๆเครื่องดื่มตัวนี้สามารถไปผสมกับเครื่องดื่มมีเมนูไหมครับพี่แม็กครับแล้วขออีกหนึ่งเมนูไหนๆก็ถือตัวนี้แล้วผมขอเมนูที่ทำจากวัตถุดิบตัวนี้ครับ
1: วัตถุดิบตัวนี้เนี่ยนะครับก็จะมีเมนูที่นึกถึงทะเลละมะพร้าว

0: ครับ
1: นะครับกลิ่นของมะพร้าวกลิ่นไอความเป็นมะพร้าวนึกถึงเมนูพีนาโคลาด้าครับ
0: เป็นเมนูที่ใครไปทะเลต้องไปสั่งเพราะเป็นเมนูที่สดชื่นเหมาะกับซัมเมอร์
1: ใช่ต้องเลย
0: สูตรเป็นยังไงบ้างครับพี่แม็กครับ
1: สูตรในตัวนี้เนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันไปบางคนจะมีใช้น้ำกะทิ
0: ใช้น้ำกะทิ
1: ใช้กะทิก็มีเพื่อให้เอา
0: ได้ความเป็นโฟมไหมครับไม่ใช่
1: โฟมไม่ได้ใช้เป็นความเป็นโฟมแต่ว่าจะใช้กับจะมีหนึ่งก็คือเป็นไวลัมไวลัมถ้าผมใส่มาตรฐานก็จะเป็น1 ounce 1 ounce
0: ไวลัมจดไว้เลยนะครับไวลัม1 ounce
1: แล้วก็ผมจะใช้ลิเคียวครับครึ่งออน
0: ครึ่งออน
1: ใช่ลิเคียวตัวลิเคียวมะพร้าว
0: ครับ
1: ครึ่งออนจากนั้นนะครับก็จะใช้ซาวมิก
0: ซาวมิก
1: ใช่ซาวมิกกับไมค์ละให้มีความเปรี้ยวหวานหน่อยแล้วก็มีน้ำซาวมิกอยู่ที่1 ounce นะครับข้ามอะไรไปไหม
0: มีไหมครับ
1: ไม่มี1ไวลัมออนครึ่งมีลิ
0: เคียว
1: แล้วลอง
0: ครึ่งซาวมิก
1: ครึ่งออนแล้วก็ซาวมิก1ออน
0: ครับ
1: แล้วก็มีน้ำสับปะรดครับ
0: อ๋อโอเคจะได้เพิ่มความสดชื่น
1: ใช่มีน้ำสับปะรดอีก2
0: ออน
1: ใช่ครับพอเราเติมไปเป็น2ออนเสร็จแล้วปุ๊บครับทีนี้เราจะเสิร์ฟใส่แก้วธรรมดาเขาไม่ได้ที่เราเห็นในหนังก็จะมีเป็นแก้วที่เป็นสับปะรด
0: อ๋อเป็นแก้วสับปะรด
1: ใช่แล้วก็ตกแต่งด้วยกล้วยไม้หน่อย
0: อ๋อโอเค
1: ก็มีสับปะรดจิ้ม
0: นั่นคือเมนูที่เรียกว่า
1: พีนาโคลาด้าครับ
0: พีนาโคลาด้านะครับสำหรับวันนี้เราอยู่กันทั้งหมด35 นาทีนะครับแล้วก็เป็นคอร์สสั้นๆ สำหรับที่เราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของประเภทของเครื่องดื่มครับท้ายนี้พี่แม็กฝากสำหรับผู้เรียนที่จะติดตามใน EP ต่อไปสักนิดหนึ่งครับ
1: ใน EP ต่อไปนะครับเราเมื่อเรารู้เรื่องของเครื่องดื่มละแอลกอฮอล์ละต่อไปเราจะไปเรียนรู้เรื่องของอุปกรณ์และวิธีการใช้ครับ
0: และต้องขอบอกนักเรียนทุกคนหรือใครก็แล้วแต่ที่เปิดมาแล้วมาเจอคลิปนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนเข้าใจว่าวันนี้เป็นการเรียนการสอนนะครับซึ่งวันนี้เราเรียนในวิชาอะไรครับพี่แม็กครับ
1: ในวันนี้นะครับเราเรียนในวิชาเครื่องดื่มและการผสมเครื่องดื่มครับ
0: ซึ่งเป็นหลักสูตรของอาชีวศึกษาจริงๆแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่สอนเรื่องพวกนี้เลยนักเรียนเราก็จะไม่มีพื้นฐานในการที่จะไปประกอบอาชีพนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาดูก็จะไม่ได้อะไรจากเราเพราะฉะนั้นวันนี้เรารู้เกี่ยวกับประเภทแล้วเครื่องดื่มแล้วเพราะฉะนั้นเราก็จะมีความรู้ในการที่จะไปประกอบอาชีพในอนาคตแต่ถามว่าพวกเราสนับสนุนให้นักเรียนไทยหรือคนไทยได้ทานแอลกอฮอล์มั้ยขออนุญาตว่าไม่แต่ว่าจริงๆแล้วการท่องเที่ยวของเราครับเป็นส่วนสำคัญแล้วก็ชาวต่างชาติเนี่ยเขาก็จะมาแล้วก็จะมาลิ้มลองรสชาติของเรานะครับแล้วก็ธุรกิจบาร์เป็นหนึ่งธุรกิจในสายการท่องเที่ยวที่จะส่งผลให้ประเทศไทยมีรายได้ค่อนข้างเยอะนั่นเองนะครับ
1: ใช่ครับ
0: โอเคสำหรับท้ายนี้ครับเราก็ฝากไว้สำหรับ EP หน้าเราจะรู้เกี่ยวกับเรื่องของอุปกรณ์อย่างที่พี่แม็กได้พูดไปแล้วนะครับวันนี้เรา2คนจากกันเพียงเท่านี้หวังว่าจะเจอทุกคนใน EP หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

การดำเนินงานเชื่อมแผ่นเหล็กต่อตัวทีมี4ท่าหลักๆโดยคำนึงถึงภาระการรับแรงเช่นแรงดึงแรงกดแรงเฉือนและภาระการรับแรงของแนวเชื่อมและลักษณะของการใช้งานใบงานที่1เลือกใช้ลวด E6013หรือ E7016ขนาด 2.6 หรือ 3.2 มิลลิเมตรโดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ขั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับงานวางในตำแหน่งท่า PB ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัวทีขึ้นด้านบนขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PB

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมดูจากข้างหอลวดระบุเมื่อปรับแล้วทดลองอาร์คและเดินแนวสั้นๆซ้ำๆหากระแสที่เหมาะสมต่อแนวเชื่อมและผู้เชื่อม

0: เปิดประตูเปิด
1: จริงๆ

0: เชื่อมท่าระดับ PB แนวฮอตพาร์ท
1: เพื่อให้เรา

0: าไปไม่ใช่ที่มีที่เลยที่คือแบบเป็นแค่ตรงนั้น
1: แต่ก่อนอื่นส่วนเป็นจุดทำให้อีกครับด้วยระบบการเดินทางผ่านระบบก็ต่อแนวตรงนี้ก็เลยจะเป็นการมันมีอยู่แล้วถ้าผมไม่ตัดแต่ถ้าไปดูที่ออกไปใช้หนักถ้าใช้ที่การรับแรงเยอะอย่างเยอะ

ขั้นตอนการทำความสะอาดงานเชื่อมท่า PB ใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดเม็ดโลหะสแลกออกให้หมด

0: ครับสำหรับการพ่นสารกันสนิมหรือว่าเทคนิคการพ่นสารกันสนิมนี้นะครับหรือบางทีเราอาจจะเรียกว่าพ่นฟินโค้ตนะครับสารกันสนิมตัวนี้จะมีลักษณะเป็นสารสีดำนะครับไว้สำหรับพ่นเพื่อป้องกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถเนื่องจากว่าบริเวณใต้ท้องรถนั้นนะครับมีการเขาเรียกว่าสัมผัสอยู่กับความชื้นหรือน้ำนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นรถหรือว่าใต้ท้องรถเนี่ยนะครับจะอยู่ใกล้กับพื้นถนนนะครับก็อาจจะมีความชื้นแล้วก็โดนน้ำบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการพ่นสารเพื่อป้องกันสนิมครับ
1: วิธีการเตรียมพื้นที่ผิวบริเวณที่จะพ่นสารกันสนิม 1. ล้างรถและล้างบริเวณใต้ท้องรถส่วนที่จะทำการพ่นสารกันสนิมให้สะอาดล้างบริเวณซุ้มล้อหน้าและหลังก่อนการพ่นกันสนิมใช้ลมเป่าไล่ทำความสะอาดใต้ท้องรถอีกครั้งตรวจสอบสนิมบริเวณใต้ท้องรถ 2. ปิดกระดาษเพื่อเตรียมพ่นกันสนิมทั้งส่วนบริเวณหน้ารถและบริเวณใต้ท้องในส่วนที่ไม่ต้องการพ่นสารกันสนิม
0: ครับสำหรับข้อควรระวังในการพ่นสารกันสนิมนะครับเราก็จะต้องเลือกพ่นในจุดที่ควรจะพ่นและเว้นในส่วนที่ไม่ควรจะพ่นนะครับเช่นผ้าเบรกนะครับหรือว่าเป็นบางจุดนะครับในส่วนที่เป็นความร้อนนะครับหรือว่าท่อไอเสียนะครับพวกนี้เพราะว่าท่อไอเสียพอพ่นไปแล้วปั๊บนะครับเกิดความร้อนนะครับก็จะเกิดความร้อนขึ้นแล้วก็อาจจะเกิดอันตรายได้ครับ
1: การพ่นสารเคลือบกันสนิมมีวิธีปฏิบัติดังนี้ 1. พ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณซุ้มล้อ2ด้าน 2. ทำการพ่นสารเคลือบกันสนิมบริเวณใต้ท้องรถยนต์ส่วนหน้าส่วนกลางและส่วนหลัง 3. หลังจากการพ่นให้แกะกระดาษออก 4. ใส่ล้อเตรียมทำความสะอาดรอบรถยนต์ 5. ล้างทำความสะอาดรอบรถยนต
0: ์ในปัจจุบันนี้นะครับการพ่นสารกันสนิมก็เราก็จะไม่ค่อยพ่นกันแล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่รถที่ออกมาจากโรงงานหรือว่าผลิตนะครับออกมาจากโรงงานนะครับก็จะมีการพ่นสารกันสนิมมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
1: ข้อเสียของน้ำยาพ่นกันสนิมก็คือน้ำยาพ่นกันสนิมนั้นมีส่วนผสมของปิโตเคมีซึ่งมีคุณสมบัติในการกัดและทำลายวัสดุที่เป็นยางหรือวัสดุที่มีส่วนผสมของยางด้วยเหตุนี้จึงห้ามใช้น้ำยาพ่นกันสนิมมาพ่นหรือสัมผัสกับชิ้นส่วนที่เป็นยางเช่นยางหุ้มเพลายางหุ้มโชกยางอะไหล่นอกจากนั้นแล้วรถยนต์ในปัจจุบันจะมีอุปกรณ์เซ็นเซอร์หลายอย่างเช่นเซ็นเซอร์เบรก ABS สปีดเซ็นเซอร์เซ็นเซอร์ท่อไอเสียเป็นต้นดังนั้นจึงต้องระมัดระวังห้ามพ่นไปโดนเซ็นเซอร์เหล่านี้ในการพ่นจะต้องนำเอาพลาสติกหรือกระดาษมาปิดอุปกรณ์เหล่านี้ทั้งหมด
0: ครับทั้งหมดทั้งมวลในกระบวนการงานอาชีพช่างสีรถยนต์นั้นนะครับถือได้ว่านะครับมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในทุกๆขั้นตอนในการปฏิบัติงานนะครับไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เริ่มของการเตรียมวัสดุอุปกรณ์แล้วก็เครื่องไม้เครื่องมือต่างๆนะครับตลอดจนกระทั่งอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยอันนี้เน้นย้ำเลยนะครับเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานนะครับแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเตรียมพื้นผิวนะครับขั้นตอนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญเป็นอย่างยิ่งนะครับในกระบวนการงานอาชีพช่างสีนะครับขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดนะครับขอเน้นย้ำนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงอันนี้ก็ถือว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญด้วยเช่นกันนะครับแล้วก็ขั้นตอนของการขัดเงาสีนะครับก็อยากจะให้ผู้เข้ารับการฝึกที่น่ารักทุกคนนะครับได้ลองฝึกฝนนะครับตั้งใจนะครับในอาชีพช่างสีนะครับขอให้เราได้มีการฝึกฝนอยู่ตลอดเวลานะครับทำครั้งแรกนะครับอาจจะไม่ได้ดีนะครับเราก็ฝึกฝนไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องของงานช่างสีนี่ถือว่าเป็นศาสตร์และศิลป์เราจะต้องใช้ความอดทนนะครับวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างสูงนะครับในการที่จะทำผลงานออกมาให้ได้ดีและเป็นช่างที่ดีนะครับแล้วก็ผู้เข้ารับการฝึกท่านใดนะครับมีความสนใจที่จะอบรมฝึกฝนเพิ่มเติมนะครับก็สามารถติดต่อได้ที่

0: หลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าหรือว่าสีจริงไปแล้วนะครับขั้นตอนที่สำคัญอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการขัดสีนะครับเนื่องจากว่าหลังจากที่เราขัดหลังจากที่เราพ่นสีทับหน้าไปแล้วนะครับอาจจะเกิดเม็ดฝุ่นเล็กๆหรือว่าสีอาจจะไม่เรียบเนียนนะครับเราก็สามารถใช้วิธีการขัดตรงนี้เพื่อปรับแต่งผิวงานนะครับให้กลมเกินแล้วก็เกิดความเรียบเนียนแล้วก็สวยงามขึ้นครับผม
1: ยาขัดสีสำหรับการขัดสีในงานซ่อมสีจำแนกออกได้ตามคุณสมบัติของยาขัดสีแบ่งออกได้เป็น2ประเภทคือชนิดหยาบและชนิดละเอียดคุณสมบัติของยาขัดสียาขัดสีชนิดหยาบมีคุณสมบัติใช้สำหรับขัดตัดเม็ดสีให้ราบเรียบโดยจะใช้ยาขัดสีหยาบตัดผิวสีส่วนที่เป็นผิวหยาบให้ราบเรียบเสมอกันเพราะหลังจากพ่นสีแล้วไม่สามารถใช้กระดาษทรายขัดได้ยาขัดสีชนิดละเอียดมีคุณสมบัติขัดผิวสีให้เกิดความเงางามสะดวกต่อการทำความสะอาดและเคลือบเป็นฟิล์มบางๆให้กับผิวสีทั้งนี้เพื่อให้สีที่เคลือบทนต่อสภาพแวดล้อมต่างๆรวมทั้งความชื้นที่เป็นสาเหตุของการเกิดสนิมและยังรักษาสีรถให้งองงามอีกด้วย
0: การใช้น้ำยาขัดสีหลังจากที่เราได้ทำการพ่นสีจริงหรือว่าสีทับหน้าไปแล้วนั้นนะครับมีดังนี้ครับ
2: ครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นเรื่องของขั้นตอนการขัดสีนะครับขัดสีก็อุปกรณ์ก็จะมียาขัดหยาบนะครับยาขัดละเอียดแล้วก็ใบขนแกะชนิดหยาบนะครับแล้วก็ชนิดละเอียดฟองน้ำแบบหยาบแล้วก็ละเอียดนะครับเราจะลงยาขัดหยาบนะครับนำเป็นเบอร์แรกก่อนเนาะอันนี้ไว้ปรับสภาพผิวนะครับสีที่พ่นใหม่นะเนื้อค่อนข้างที่จะเหมือนเม็ดทรายนะครับจะมีเม็ดทรายอยู่ข้างในนะครับเนื้อจะหยาบป้ายนะครับเฉพาะที่เราจะปั่นนะครับปรับรอบเร็วนะครับอยู่ที่2รอบครึ่งนะครับ

ขับย้อนไปย้อนมาครับเป็นทางเดียวนะครับโดยที่เอียงผ้าขัดนะอยู่ที่30นะครับ30องศา

ครับเราจะเปลี่ยนเป็นเบอร์ที่2นะครับก็คือยาขัดละเอียดจะใช้เป็นแป้นฟองน้ำนะครับเก็บรายละเอียดอีกทีนึง

ครับในกรณีที่มีพื้นที่ที่เครื่องไม่สามารถเข้าถึงนะครับเราก็จะใช้ผ้าสำลีนะครับแล้วก็ใช้มือการถูนะครับ

ข้อควรระวังในการขัดสีหลังจากที่เราทำการพ่นนะครับแลกเกอร์หรือว่าพ่นเคลียร์ไปแล้วนะครับก็จะมี2แบบด้วยกันนะครับแบบที่1ก็คือแบบขัดด้วยมือนะครับแบบที่2ขัดด้วยเครื่องซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะนิยมใช้การขัดด้วยเครื่องนะครับสำหรับการขัดด้วยมือนะครับก็จะมีเทคนิคนะครับมีการขัดอยู่2ลักษณะด้วยกันลักษณะที่1นะครับการขัดเพื่อปรับผิวเรียบนะครับก็คือนะครับใช้ผ้านะครับแล้วก็ชุบน้ำยาหรือว่าทาน้ำยาไปที่ผิวงานนะครับแล้วก็ขัดเดินหน้าถอยหลังเดินหน้าถอยหลังนะครับหรือขึ้นลงเป็นแนวนะครับเป็นแนวตรงหรือเป็นแนวนอนนะครับนี่เป็นการขัดปรับผิวเรียบนะครับด้วยมือนะครับและอีกลักษณะหนึ่งก็คือการหลังจากที่เราปรับผิวเรียบแล้วนะครับเราก็จะขัดเงานะครับตอนนี้ขัดเงานะครับก็จะใช้ผ้านะครับอีกหนึ่งผืนนะครับโดยจุ่มน้ำยานะครับที่เป็นน้ำยาขัดเงานะครับและลักษณะการขัดก็จะขัดแบบลักษณะหมุนวนนะครับหมุนวนเราจะไม่เดินหน้าถอยหลังหรือว่าไม่ขึ้นลงแล้วนะครับจะเป็นลักษณะหมุนนี่คือการขัดเงาสีด้วยมือนะครับส่วนการขัดเครื่องก็เราก็ใช้เครื่องนะครับขัดเงาสีนะครับอาจจะเป็นแบบลมหรือแบบไฟฟ้าก็แล้วแต่นะครับก็ทำการขัดได้ทันทีนะครับแล้วก็ข้อควรระวังนะครับระวังเรื่องของน้ำยานะครับถ้าหากว่าขัดด้วยเครื่องนะครับน้ำยาเนี่ยมันก็จะกระเด็นไปโดนร่างกายของเรานะครับหรือว่าการใช้น้ำยานะครับที่มากเกินความจำเป็นก็จะทำให้เกิดความสิ้นเปลืองนะครับ

็กลับมาพบกับครูมอสนะครับแล้วก็กับพี่อ้อนอีกแล้วนะครับกับเมนูผัดหมี่เกษตรนะครับซึ่งเป็นสตรีทฟู้ดที่ได้รับความนิยมอย่างมากนะครับในประเทศไทยของเรานะครับซึ่งในการทำเมนูผัดเกษตรเนี่ยครับก็จะบูรณาการเข้ากับรายวิชาอาหารไทยเบื้องต้นนะครับของนักเรียนนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพนะครับหรือว่าระดับปวช.นะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าในผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในจังหวัดภูเก็ตหรือว่าในพื้นที่ของกรุงเทพไม่ว่าจะเป็นเยาวราชที่เป็นแหล่งของกินและการแหล่งของกินแหล่งของใช้ของคนไทยหรือชาวต่างชาติที่นิยมไปเดินกันในช่วงเวลาช่วงเย็นนะฮะเป็นผัดหมี่เกษตรเนี่ยก็จะเป็นเมนูยอดฮิตในนั้นเหมือนกันนะฮะซึ่งกว่าจะได้ผัดหมี่เกษตร1จานเนี่ยเรามีเทคนิคอย่างไรบ้างนะครับทำให้ผัดหมี่ของเราเนี่ยรสชาติอร่อย1ต้องอร่อย2เนาะสะอาด3แล้วก็ราคาย่อมเยาหรือว่าเราต้องรู้ว่าต้นทุนของเราเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราเอาไปอัพได้เท่าไหร่เนาะอันนี้เราก็จะมาพูดคุยกันในส่วนของผัดเผ็ดของเราในวันนี้ซึ่งเป็นอาหารยอดฮิตของเมนูสตรีทฟู้ดย้ำอีกครั้งนะครับนักเรียนคำว่าสตรีทฟู้ดในนี้ในนิยามเนี่ยที่เราหมายถึงเนี่ยก็คืออาหารริมถนนหรืออาหารข้างทางจะจัดแบบในรูปแบบของเป็นโต๊ะตั้งหรือว่าเป็นรถตู้คันใหญ่ๆเป็นแวนหรือว่าเป็นตู้คอนเทนเนอร์หรือว่าจะเป็นในรูปแบบของรถเข็นแบบที่ครูมอสยืนอยู่กับพี่อ้อนตอนนี้ก็เรียกว่าเราจำลองบรรยากาศที่ศูนย์บ่มเพาะของเราหรือว่าครัวยอดเพชรของเราเนี่ยให้เหมือนร้านสตรีทฟู้ดมากที่สุดเลยนะฮะซึ่งไม่ว่าจะเป็นเดี๋ยวครูยกตัวอย่างร้านเจ๊สีอันนั้นอะไรนะห่อหมกที่นักเรียนเคยเห็นย่านสำเพ็งอันนั้นก็เป็นสตรีทฟู้ดสไตล์รถเข็นหรือว่าร้านอาหารตามสั่งเนี้ยก็ใช้คำว่าสตรีทฟู้ดได้เหมือนกันเพราะคำว่าสตรีทฟู้ดจะเป็นอาหารจานเดียวรับประทานได้ง่ายนะครับนักเรียนนะครับนักเรียนน่าจะนึกภาพออกเนาะวันนี้เราจะมาทำอย่างไรให้ผัดหมี่เกษตรของเราเนี่ยอร่อยด้วยหน้าตารับประทานด้วยเนาะแล้วก็เรียนรู้วัตถุดิบว่าวัตถุดิบแต่ละอย่างเนี่ยก่อนจะมาเป็นอาหาร1จานเนี่ยมีแหล่งที่มาอย่างไรแล้วก็มีการจัดการการเตรียมวัตถุดิบอย่างไรนะคะเริ่มต้นกับอย่างแรกนะครับพี่ออนครับหยิบมาเลยตัวนี้นะครับซึ่งเราได้ทำกันไว้ใน EP ที่แล้วแล้วนะครับสำหรับซอสสำเร็จรูปนะครับในตัวของซอสสำเร็จรูปตัวนี้ส่วนผสมเน้นย้ำมีไม่ยากมีแค่4อย่างจำง่ายรสชาติอร่อยใช้ได้จริง1น้ำมันหอยนะครับ1ถ้วยตวงนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยตวงนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยตวงน้ำตาลครึ่งถ้วยตวงนะครับคนให้เข้ากันจนละลายนะครับแล้วก็ใส่น้ำมันพืชหรือว่าน้ำมันถั่วเหลืองลงไป2ช้อนโต๊ะนะครับจะได้ซอสตัวนี้ออกมานะฮะสามารถเก็บไว้ใช้ได้กับหลากหลายเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่เกษตรที่ครูจมอสจะทำในวันนี้หรือว่าผัดกะเพราที่เราทำกันไปใน EP ที่แล้วก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่ก็ทำได้ใช่ไหมครับอะไรอีกที่ครูมอสไปหมูกระเทียมไก่กระเทียมนะครับแล้วก็การหมักหมูย่างก็สามารถใช้ซอสอเนกประสงค์ตัวนี้ได้เลยนักเรียนสามารถเอาไปใช้ได้จริงทำธุรกิจได้จริงประกอบอาชีพได้จริงเพราะอาชีวศึกษาของเราเนี่ยเน้นการปฏิบัติจริงเอาไปต่อยอดธุรกิจได้นะครับตัวนี้อร่อยเมื่อกี้เราชิมก่อนนะเทคที่แล้วนักเรียนนักศึกษาในห้องส่งเนี่ยได้ชิมแล้วก็ยอมรับกันว่าซอสตัวนี้อร่อยสามารถเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนะฮะแล้วต่อไปนะครับตัวพระเอกของเราเลยตัวนี้นะครับกระเฉดกระเฉดจะขึ้นในคลองนะฮะในแม่น้ำลำคลองหรือว่าตอนนี้ก็นิยมปลูกกันอย่างแพร่หลายเนาะเพราะว่ากระเฉดเนี่ย1กรัมที่เราเห็นโอ๊ยกรัมใหญ่ๆมีฟองขาวๆนมขาวๆเนี่ยคุมอยู่เอาจริงๆแล้วกระเฉด1กรัมเนี่ยใช้ได้นิดหน่อยนะลูกเพราะว่าเราจะเลือกยอดที่อ่อนที่สุดเราจะรู้ได้ไงว่าอันไหนแก่อันไหนอ่อนง่ายๆเลยการใช้มือเด็ดมือสัมผัสนี่แหละถ้าหักง่ายแสดงว่าเป็นยอดอ่อนถ้าเหนียวถ้าแข็งแสดงว่าตรงนั้นแก่เราจะไม่เอามาใช้ในเผ็ดผัดหมี่เกษตรของเรานะฮะตัวที่2ก็คือเส้นหมี่วันนี้ครูมอสใช้เป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปก็คือเส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งนำมาแช่น้ำให้นิ่มก่อนที่จะนำมาใช้นะอันนี้ถ้าเราใช้เส้นสดก็ได้แต่ครูมอสแนะนำให้เป็นเส้นแห้งนะฮะเพราะว่า1ถ้าเราใช้ไม่หมดเราก็สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานเอาไว้ใช้ในครั้งต่อไปได้นะแล้วก็
จะมีความนุความเหนียวมากกว่าตัวที่เป็นเส้นสดแล้วก็เส้นเป็นเส้นไม่ขาดง่ายนะคะอันนี้เป็นตัวที่2นะครับต่อไปกุ้งวันนี้ครูมอสใช้เป็นกุ้งขาวแกะมาเรียบร้อยจะเหลือไว้แต่หางสวยงามนะครับแล้วก็เวลาดูเลือกซื้อกุ้ง1หลักการจำง่ายๆเลยในหัวตัวต้องติดกันนะครับไม่มีกลิ่นเน่าเหม็นหรือว่ากลิ่นแปลกปลอมเช่นสารฟอร์มาลีนที่เขานิยมแช่ในอาหารทะเลนะฮะแล้วก็สีของเปลือกกุ้งเนี่ยต้องเป็นสีเดียวกับน้ำทะเลก็คือสีฟ้าหรือสีน้ำเงินเข้มๆนะครับนักเรียนหัวจะต้องไม่ดำหรือว่าไม่หลุดออกจากตัวแค่นั้นเองฮะมีขามีอะไรครบอย่างเงี้ยอันนั้นก็คือกุ้งสดอันนี้ก็มีผลทำให้ผัดหมี่ของเราอร่อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเวลาเลือกซื้อกุ้งก็เลือกซื้อให้ดีนะครับนักเรียนแล้วก็ขนาดไซส์วันนี้ครูมอสเลือกมาประมาณ30ตัว1กิโลนะฮะก็จะค่อนข้างใหญ่นิดนึงเพราะว่าจังหวัดเพชรบุรีที่ครูมอสทำการสอนอยู่เนี่ยเป็นเมืองอยู่ที่อำเภอชะอำแล้วก็ติดกับทะเลเพราะฉะนั้นวัตถุดิบของเราจะต้องสดแล้วก็ต้องใหม่ทำให้ผัดหมี่ของกระเชษของเราเนี่ยอร่อยแน่นอนครับต่อไปปลาหมึกวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นปลาหมึกกระดองปลาหมึกกระดองก็จะมีลักษณะมันก็ในลำตัวก็จะมีกระดองแข็งๆทำไมครูมอสถึงเลือกใช้ปลาหมึกกระดองเพราะปลาหมึกกระดองเนี่ย1เนื้อแน่น2มีความกรอบนะเคี้ยวไปแล้วมันจะรู้สึกว่าสู้ฟันเลยพอกินแล้วรู้สึกอร่อยที่เขานิยมไปทำหมึกย่างราคาก็ค่อนข้างสูงนิดหนึ่งกิโลละประมาณ250บาทเนาะแล้วก็เราใช้ปริมาณตอนนี้ครูมอสจะใช้กุ้งประมาณ6ตัวก็ประมาณ2ขีดหรือว่า200กรัมปลาหมึก2ตัวเล็กๆกระดองก็ประมาณอีก250กรัมเพราะฉะนั้นใน1จานเราก็จะใช้ปริมาณประมาณนี้นะฮะหลักการเลือกซื้อหมึกก็เช่นเดียวกันเนื้อต้องมีความใสเนาะยังมีเม็ดสีอยู่เนาะมีเปลือกแน่นไม่เหม็ดหัวติดกับลำตัวมีองค์ประกอบครบไม่หลุดลุ่ยหรือหลุดลุ่ยหรือเปื่อยนะครับนักเรียนครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยไม่มีกลิ่นแปลกปลอมหรือว่าไม่มีแมลงไปไข่อยู่ในนั้นนะครับก็เลือกซื้อให้ดีครับตัวที่2เลยก็คือตัวต่อไปต้นหอมก็จะช่วยเพิ่มความหอมแล้วก็รสชาติแล้วก็สีสันของจานอาหารของเรานะครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าวันนี้ครูมอสก็ยังเลือกใช้พริกชี้ฟ้า2สีนะครับเป็นสีเขียวกับสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มสีสันแล้วก็รสชาติด้วยให้กับผัดหมี่กระเชษของเราครับต่อไปตัวนี้ก็สำคัญครับพริกจินดาแดงทำไมครูมอสเลือกใช้พริกจินดาแดง1พริกจินดาแดงให้ความเผ็ดที่ดีให้2ให้ปริมาณเนื้อหรือว่าให้เท็กเจอร์ของพริกเนี่ยที่ค่อนข้างโอเคเลยแหละได้ปริมาณที่มากเวลาเราโขกแล้วแต่ถ้าเป็นพริกขี้หนูสวนเหมาะสำหรับการไปทำยำไปทำน้ำพริกมากกว่าตัวพริกจินดาแดงเนี่ยจะเหมาะสำหรับการผัดไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดชาผัดอะไรเงี้ยและครูมอสจะต้องใช้สีเขียวและสีแดงในการทำผัดตัวนี้เพราะว่าจะได้สีตามที่ครูมอสต้องการเลยเนาะแล้วก็เวลาเราจัดจานออกมาเงี้ยองค์ประกอบของผัดหมี่ไม่ว่าจะเป็นสีขาวของหมึกสีส้มของกุ้งแล้วก็ยังได้สีเขียวสีแดงของพริกอีกด้วยครับต่อไปกระเทียมไทยครับทำไมถึงต้องใช้กระเทียมไทยกระเทียมไทยมีลักษณะที่มีความหอมมากกว่าการใช้กระเทียมจีนนักเรียนนึกออกไหมฮะกระเทียมจีนจะมีลักษณะเป็นกลีบใหญ่ๆซึ่งอันนั้นจะเหมาะใช้กับอาหารจีนหรืออาหารฝรั่งมากกว่าเพราะว่าจะมีกลิ่นที่มันฉุนน้อยกว่าตัวกระเทียมไทยตัวนี้นะคะหลักการเลือกซื้อกระเทียมนะครับหรือว่าของแห้งเนี่ยเวลาหนูเลือกซื้อหนูก็ดูว่าไม่มีลาขึ้นไม่มีที่มันงอกออกมาจากตัวหัวนะครับแล้วก็กลีบต้องแน่นไม่ฟอไม่มีสารปนเปื้อนหรือสารตกค้างในตัวกระเทียมก่อนจะใช้ปอกเสร็จนำไปล้างก่อนเทคนิคง่ายๆในการปอกกระเทียมมีเยอะแยะมากมายนักเรียนสามารถหาดูได้โซเชียลมีเดียมากมายไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook ว่าเทคนิคการปอกกระเทียมอย่างไรให้ง่ายนะฮะ1บางคนเอาไปทุบก่อนแล้วเอาไปเขย่าเอากระมังครอบแล้วเขย่าบางคนก็มีเทคนิคเอาไปแช่น้ำเพื่อปอกไม่ให้มีกลิ่นฉุนแล้วก็ไม่ให้มีกลิ่นติดมือนะฮะแนะนำนิดนึงว่าเวลาปอกกระเทียมแนะนำให้ใส่ถุงมือเพราะว่ากลิ่นของกระเทียมเนี่ยค่อนข้างมีความแรงแล้วก็จะทำให้มันติดกับมือเราได้นะฮะแล้วก็ตัวต่อไปก็จะเป็นน้ำมันซึ่งเป็นองค์ประกอบที่เราจะใช้เพียงเล็กน้อยเพราะซอสของเราอย่าลืมว่า
เราใส่น้ำมันไปด้วยซอสของเราเนี่ยมันก็จะมีความมันอยู่แล้วในเบื้องต้นเพราะว่าที่ครูมอสใส่น้ำมันลงไปเพราะอยากให้ตัวน้ำมันเนี่ยเข้าไปเคลือบเส้นเคลือบวัตถุดิบของเราในซอสนั้นๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นน้ำมันเนี่ยเราจะใส่เพียงเล็กน้อยในช่วงที่ผัดครับสุดท้ายน้ำปลาทำไมครูมอสไม่ใส่น้ำปลาไปในซอสสำเร็จรูปล่ะเพราะว่าบางคนแพ้น้ำปลาก็มีแล้วก็ความเค็มของน้ำปลาเนี่ยไม่เหมาะที่จะกับเอาไปลงในซอสสำเร็จรูปนะแต่บางอาหารบางชนิดเนี่ยจะต้องใส่น้ำปลาด้วยครูมอสก็เลยจะใช้เป็นการออนท็อปเอาหรือว่าราดขอบกระทะเพื่อให้ได้กลิ่นน้ำปลามากที่สุดนะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุดิบหลักๆของเราซึ่งผัดหมี่ของครูมอสเนี่ยความเปรี้ยวถ้าเราต้องการรสชาติเปรี้ยวเนี่ยจะได้จากมะนาวซึ่งมะนาวเนี่ยเพชรบุรีนี้ก็ดังมากๆในเรื่องของมะนาวมะนาวแป้นน้ำเยอะเนาะแล้วก็เพชรบุรีเป็นเมือง3รสต้องเล่าให้ฟังก่อน1น้ำตาลปี๊บได้จากต้นตาล2มะนาวมะนาวแป้นอำเภอท่ายาง3เกลือจากอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีนะครับซึ่งวันนี้เราก็เลือกใช้เป็นมะนาวแต่บางสูตรก็เป็นมะขามเปียกนักเรียนไม่ต้องจกใจบางทีนักเรียนไปหาเสิร์ชดูในอินเทอร์เน็ตว่าเอ้ยทำไมผัดหมี่กระเฉดของครูมอสใช้แค่น้ำปรุงสำเร็จรูปไม่เห็นมีน้ำมะขามเปียกไม่เห็นมีซอสพริกไม่เห็นมีซีอิ๊วดำเหมือนที่อื่นเลยเพราะครูมอสต้องการลดต้นทุนของนักเรียนนักศึกษาแต่ได้รสชาติที่คงที่แล้วก็ผัด10จานก็เหมือนกันทุกจานนะฮะครูมอสก็อยากให้เป็นเขาเรียกว่ารีเซปีก็คือสูตรมาตรฐานหรือว่าสแตนดาร์ดที่มันเป็นมาตรฐานของรสชาติอาหารนะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มทำไปพร้อมๆกันช้าๆนะฮะทำไปช้าๆเพื่อที่นักเรียนจะได้รู้เทคนิคขั้นตอนในการทำนะครับไปพร้อมๆกับครูมอสแล้วก็พี่อ้อนครับอ่ะครับเริ่มต้นนะครับพี่อ้อนเอากระเทียมนะครับกับพริกนะครับโขกรวมกันให้ละเอียดนะครับเพราะผัดหมี่เนี่ยเราต้องการความเผ็ดเนาะนิดนึงความหอมจากกระเทียมเพื่อต้องการให้มีรสชาติที่เผ็ดร้อนนะครับแล้วก็มีเค็มมีหวานมีเปรี้ยวนะฮะครูมอสจะเลือกใช้พริกจินดาแดงนะครับ5เม็ดนะครับแล้วก็พริกจินดาเขียวสัก5เม็ดนะครับอย่างละครึ่งเพื่อที่ให้ได้รสชาติที่ดีนะครับแล้วก็เป็นตัวกระเทียมไทยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับก็ประมาณ8กีบนะครับในการใช้ครกนะครับวันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นครกหินนะครับครกหินเนี่ยก็จะเหมาะสำหรับการทำน้ำพริกกะปิการโขกพริกแนะนำอีกเทคนิคหนึ่งถ้าพริกกระเทียมเนี่ยเรายังไม่จำเป็นต้องใช้หรือว่าเราไม่ได้ยุ่งมากเนี่ยครับแนะนำให้ตำทีละ1โพชั่นหรือว่าตำแค่เพียงปริมาณที่เราใช้เพราะว่าความหอมของพริกถ้าเราตำสดๆใหม่ๆเนี่ยมันจะหอมมากกว่าเรานำไปตำไว้เป็นจำนวนเยอะๆแต่ถ้าเราตำไว้เป็นจำนวนเยอะทำไมมันถึงดำล่ะมีเทคนิคอย่างไรบ้างครูหมอช่วยแนะนำได้ไหมได้ก็คือถ้าเป็นพริกอย่างเดียวเราสามารถบีบมะนาวเพื่อให้มะนาวเนี่ยไปควบคุมความดำของพริกไปเคลือบผิวของพริกได้แต่เมนูนั้นจะไม่ใช่พวกผัดกะเพราหรือผัดชาจะต้องเป็นเมนูยำหรือต้มยำเท่านั้นแต่ถ้าเป็นพริกกระเทียมแนะนำว่าเราสามารถเอาไปรวนน้ำมันไว้ได้แล้วให้เก็บเอาไว้ใช้เก็บกระปุกใส่ตู้เย็นไว้น้ำมันที่ใช้ต้องเป็นน้ำมันถั่วเหลืองเพราะว่าเวลาแช่ตู้เย็นแล้วหรือว่าเป็นน้ำมันลำข้าวเพราะว่าเวลาเราแช่ตู้เย็นมันจะได้ไม่เป็นไข่นะถ้าเป็นน้ำมันปาล์มเราเอาไปแช่อย่างเงี้ยมันก็จะทำให้พริกกับกระเทียมเกาะตัวกันกับน้ำมันแล้วก็เป็นไข่อันนี้น้องอ้อนหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ตำได้ละเอียดและเดี๋ยวเราจะขออนุญาตสลับฟังกันนะฮะเพื่อที่จะให้ครูอ้อนน้องอ้อนเนี่ยมาเป็นลูกมือครูมอสนะฮะเดี๋ยวตักให้ดูพริกเราจะไม่ต้องละเอียดประมาณนี้นะครับเพื่อเวลาเราผัดออกมาเนี่ยอยากให้มันมีเห็นใบพริกใบของเม็ดพริกนะฮะที่เขาเรียกว่าถ้าเป็นภาษาแบบเราตำพริกแกงก็อยากให้มันเล่นแล่นใบอันนั้นก็คืออยากให้มันเป็นใบแต่เนี้ยเรายังต้องการความเป็นใบของพริกอยู่บ้างนะครับครับน้องอ้อนเปิดแก๊สครับในการใช้แก๊สนะครับเราต้องระมัดระวังนะครับเพราะว่าไฟเนี่ยอาจจะทำให้ในบ้านเนี่ยเกิดอัคคีภัยได้ถ้าเป็นโรงแรมเขาก็จะมีหรือว่าตามโรงเรียนที่วิไลครูหมอเนี่ยที่เป็นห้องครัวร้อนนะห้องปฏิบัติการนะเราก็จะมีถังหรือเซฟตี้แล้วก็ผ้าคลุมไว้สำหรับป้องกัน
อัคคีภัยตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราตั้งไฟนะครับคุณมอสบอกแล้วน้ำมันเราใช้เพียงเล็กน้อยเพราะว่าในตัวซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยหรือว่าซอสอเนกประสงค์ของเราเนี่ยมีน้ำมันอยู่บ้างแล้วนะฮะเราจะใช้ประมาณ2ช้อนชาเท่านั้นเองนะฮะน้ำมันครับใจการทำอาหารต้องใจเย็นๆนะฮะอย่าใจร้อนนะฮะถึงว่าจะเป็นส่วนตัวน้ำเนี่ยคุณมอสจะใช้ลวกหมึกกับกุ้งทำไมถามว่าเอาไปผัดเลยไม่ได้หรอคุณมอสทำไมต้องเอาไปลวกก่อนหนึ่งเราสามารถควบคุมระดับความสุกของกุ้งและหมึกได้กุ้งกับหมึกทานแข็งไปก็ไม่อร่อยทานไม่สุกก็อาจจะทำให้เราท้องเสียโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในการข้ามของแบคทีเรียด้วยการข้ามเชื้อโรคของแบคทีเรียเงี้ยเราก็ต้องทานอาหารที่สุกนิดหนึ่งน้ำมันร้อนแล้วนะครับเราก็จะใส่พริกกระเทียมตัวนี้ลงไปให้หอมหน่อยผัดให้หอมมีสี

แล้วก็เราจะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยนะครับเวลาผัดพริกผัดอะไรพวกนี้ครูมอนแนะนำว่าต้องใจเย็นๆนะครับผัดให้หอมก่อนนะครับแล้วค่อยใส่วัตถุดิบอย่างอื่นลงไปตอนนี้เริ่มมีกลิ่นหอมเดี๋ยวขออนุญาตจามเพื่อให้รู้ว่ามันหอมอร่อยจริงๆนะ ในขณะที่พี่ออนผัดอยู่นะฮะครูมอสก็จะลวกกุ้งไปด้วยนะครับเราจะลวกกุ้งให้มีระดับความสุกแค่ 60-70% นะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเอาไปผัดอีกกุ้งมันก็จะสุกอีกนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปทำไมครูมอสไม่ลวกหมึกกับกุ้งรวมกันทีเดียวเลยเพราะว่าหมึกกับกุ้งมีระดับความสุกไม่เท่ากันนะครับต่อไปนะครับลวกหมึกนะครับใจเย็นๆ เห็นไหมครับมีกลิ่นหอมเวลาไอนะครับอย่าไปไอโดยตรงนะครับหันไปด้านหลัง เพื่อป้องกันให้น้ำลายของเราลงไปนะครับหมึกก็เช่นเดียวกันเราจะลวกให้สุกประมาณ 70-80% นะครับจะหมึกจะสุกยากกว่ากุ้งนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลงไปครับใส่หมึกกับกุ้งลงไปคลุกเคล้ากับกระเทียมนะครับพริกกระเทียมเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่ก็คือเกิดจากการนำแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งของเราเนี่ยข้าวที่เราใช้รับประทานเนี่ยลงไปโม่นะครับเพื่อให้แล้วก็นำมารีดนะครับแล้วนำไปผ่านกระบวนการแปรรูปนะครับให้เป็นเส้นนะครับเราก็1โพชั่นเราก็จะใช้ประมาณ120กรัมนะครับใน1จานนะครับโหตอนนี้กลิ่นค่อนข้างอบอวลเลยนะครับในสตูของเรานะครับเดี๋ยวพระเอกของเรานะครับก็คือซอสสำเร็จรูปเน้นย้ำนะครับซอสสำเร็จรูปทำง่ายนะครับทำกับเก็บไว้ใช้ได้ด้วยนะครับตอนนี้เส้นของเรานะครับกำลังคลุกเคล้าอยู่กับปลาหมึกนะครับเดี๋ยวขอเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อให้เส้นนะครับมีความนุ่มนะครับบางที่ก็จะใส่กุ้งอย่างเดียวนะครับแต่วันนี้เราต้องการชูความเป็นทะเลชูวัตถุดิบในจังหวัดอำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีของเราเราก็จะใช้ตัวปลาหมึกลงไปด้วยนะครับตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยนะครับเน้นย้ำนะครับซอสตัวนี้ทำไม่ยากอเนกประสงค์พร้อมใช้งานสามารถใช้ได้ทุกเมนูไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราผัดหมี่ที่ครูมอสกำลังผัดอยู่นี้หรือว่าผัดหมี่แดงหมี่ส้มข้าวผัดก็สามารถนำไปใช้ได้นะครับหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวคั่วไก่นะฮะส่วนผสมง่ายๆ4อย่างน้ำมันหอย1ถ้วยนะครับซีอิ๊วขาวครึ่งถ้วยนะครับซอสปรุงรสครึ่งถ้วยน้ำตาลทรายครึ่งถ้วยนะครับนี่นะครับเราก็ใส่ลงไปนะครับให้ชุ่มๆเลยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับหรือว่า2กระบวยที่ครูมอสใช้นะครับเราจะผัดเวลาผัดนะครับเราก็อย่าไปกดมันเยอะค่อยๆคลุกเคล้านะฮะเพราะว่ามันจะทำให้เส้นของเราเนี่ยฮะขาดนะฮะเราก็เร่งไฟนิดหนึ่งกระเฉดเราจะใส่หลังสุดนะครับเราจะไม่ใส่กระเฉดลงไปก่อนนะคะถ้าเราใส่กระเฉดลงไปเร็วกระเฉดเราก็จะเหี่ยวทำให้เหนียวไม่มีความสดกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องผัดคลุกเคล้าเส้นทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนั่นเองครับเดี๋ยวขออนุญาตขออนุญาตย้ายหม้อลวกลงมาข้างล่างเพราะว่าเราใช้เสร็จแล้วอ้าวทำไมครูมอสไม่เอากระเฉดไปลวกก่อนเพราะว่ากระเฉดเนี่ยแค่โดนไฟก็สุกแล้วครับตอนนี้เส้นของเราได้ที่ครูมอสก็จะใส่พระเอกของเราลงไปก็คือกระเฉดนะคะเราก็เลือกยอดอ่อนๆนะฮะอย่างที่ครูมอสบอกไปว่าเทคนิคการเลือกกระเฉดเนี่ยทำอย่างไรนะฮะเราก็แค่ใช้มือเด็ดง่ายๆเลยใช้มือเด็ดดูว่าถ้าอันไหนมันเหนียวแสดงว่ามันแก่ถ้าอันไหนมันแข็งก็คือแก่ถ้าอันไหนมันอ่อนแล้วไม่แข็งก็คือใช้ได้นะครับก็คือมันอ่อนนั่นเองนะฮะต่อไปใส่พริกชี้ฟ้าตกแต่งสีครับเป
เป็นไงครับง่ายไหมครับสำหรับเมนูสตรีทฟู้ดเมนูนี้เราจะดูได้ไงว่าผัดกระเฉดมันสุกนะฮะมันก็จะแห้งลงนิดนึงนะครับแล้วก็ขออนุญาตเติมน้ำซอสลงไปอีกนิดนึงเพื่อความเข้มข้นนะครับเพราะว่าเราให้กระเฉดของเราเนี่ยมีรสชาติด้วยนะครับตอนนี้กินหอมมากเลยครับสุดท้ายเดี๋ยวเราจะตบท้ายด้วยต้นหอมนะครับก็เป็นอันเสร็จสามารถจัดจานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาใส่ต้นหอมกันเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันครับเป็นไงบ้างครับไม่ยากใช่ไหมคุณมอสบอกแล้วแค่มีซอสอเนกประสงค์ของเราหรือว่าซอสสำเร็จรูปของเราเนี่ยสามารถทำได้ทุกเมนูเลยจริงๆครับเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนนะครับสลับกระทะมาตรงนี้นะครับอันนี้จานที่เราจะใช้เสิร์ฟนะครับครูมอสบอกแล้วสามารถเตรียมมะนาวไว้ได้สำหรับเสิร์ฟคู่หากเราต้องการมีรสเปรี้ยวนะฮะก็คือเวลาเพิ่มเราจัดนะฮะเราก็คีบเส้นหมี่ครับลงไปก่อนเพื่อที่เราจะได้โชว์วัตถุดิบตัวอื่นเราก็จะต้องการโชว์กุ้งหมึกกระเฉดเราก็สามารถเอาไว้ด้านบนได้นะครับหลักการจัดจานมีง่ายๆนะครับ1ถ้าเราต้องการโชว์วัตถุดิบนั้นๆนะครับที่เป็นพระเอกหรือว่าเป็นนางเอกของเราเนี่ยเราจะเอาข้าวถ้าเป็นข้าวเราก็จะเอาข้าวลงก่อนแต่นี่เป็นเส้นเราก็จะใช้ตัวเส้นลงไปก่อนนะฮะพร้อมกับกระเฉดนะฮะไว้ด้านบนนะฮะกุ้งที่เราใส่ลงไปนะฮะเห็นไหมครับเพราะถ้าเราผัดนานกุ้งจะหดแต่อันนี้กุ้งคูมอสยังมีความเด้งๆอยู่เลยกระเฉดนะครับพระเอกของเราจะกองไว้ด้านข้างนิดนึงเพื่อให้เห็นมีความเป็นกระเฉดไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าสุดท้ายเราต้องทำความสะอาดจานทุกครั้งก่อนที่จะเสิร์ฟลูกค้าเราก็ต้องใช้ผ้าสำหรับการเช็ดจานหรือว่าเป็นตัวกระดาษทิชชู่อเนกประสงค์ก็คือกระดาษทิชชู่ที่ใช้ทำอาหารซับมันของเราเนี่ยฮะเช็ดนะฮะตอนนี้ก็ใส่ปลาหมึกลงไปนะครับตอนนี้ในห้องส่งนั่งกลืนน้ำลายกันแล้วนักเรียนนักศึกษาที่มานั่งรับชมเป็นกำลังใจให้กับครูมอสอยู่ในตอนนี้ฮะก็เริ่มกลืนน้ำลายกันแล้วนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตให้น้องอ้อนยกตัวนี้ออกให้ครูมอสก่อนนะฮะเดี๋ยวครูมอสจะขอทำความสะอาดจานแล้วก็ให้นักเรียนดูแล้วก็สรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งว่าเทคนิคในการทำผัดหมี่กระเฉดเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับความสะอาดนะครับนอกจากหน้าตารสชาติแล้วนะครับความสะอาดนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญเหมือนกันนะครับที่จะทำให้อาหารของเราเนี่ยครับรสชาติดีเป็นน่าทานนะครับเพราะว่าลูกค้าเข้ามานะครับสิ่งแรกที่ลูกค้าจะมองเลยก็คือ1เรื่องความสะอาดภายในร้านหรือว่าความสะอาดของภาชนะต่างๆครูมอสเชื่อว่าเวลานักเรียนนักศึกษาทุกคนไปกินเนี่ยทุกคนก็จะสังเกตแบบนั้นเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นอันเสร็จสิ้นนะครับสำหรับผัดหมี่กระเฉดของเรานะครับนี่ครับเวลาเราจะทานครูมอสขออนุญาตนะครับเพราะว่าจานนี้เดือดเสร็จการถ่ายทำเสร็จเราก็สามารถบีบมะนาวลงไปเพื่อเพิ่มความเปรี้ยวของผัดหมี่กระเฉดของเราได้เลยเพราะว่าผัดหมี่ของเราเนี่ยมีรสชาติที่หวานจากตัวน้ำตาลที่เราใช้ทำซอสมีความเค็มความนัวจากน้ำมันหอยซอสปรุงรสแล้วก็ซีอิ๊วขาวแล้วก็เพิ่มด้วยน้ำปลานะครับแล้วก็น้ำมะนาวนะครับแต่ทีนี้ครูมอสยังไม่ได้โรยน้ำปลาลงให้กับนักเรียนได้ดูนะครับแล้วก็น้ำปลาไม่จำเป็นต้องเอาไปใส่ผัดในกระทะก็ได้นะครับเราใช้โรยเอาเพราะว่าตัวซอสเราเนี่ยมีความเค็มอยู่แล้วแต่เค็มไม่มากเราจะใส่น้ำปลาเพื่อเพิ่มความหอมของจานอาหารจานนี้ครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเมนูผัดหมี่กระเฉดของเรายากไหมนักเรียนยากไหมไม่ยากเลยนะครับเพราะฉะนั้นนักเรียนสามารถเอาไปทำไปประกอบอาชีพที่บ้านได้เลยนะครับที่บ้านของเรานะครับแล้วก็สิ่งสำคัญนะครับที่ครูมอสอยากจะชูโรงหรือว่าปล่อยให้นักเรียนโดยไม่กักเลยก็คือซอส
สำเร็จรูปของเราย้ำอีกครั้งหนึ่งซอสของเราเนี่ยสามารถทำได้หลากหลายเมนูถ้านักเรียนย้อนกลับไปดูเมื่อ EP ที่แล้วที่ครูมอสได้สอนไปนะครับไม่ยากเลยวัตถุดิบหาซื้อตามร้านสะดวกซื้อได้เลยไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหอยย้ำอ่ะย้ำอีก

ครับน้ำมันหอยเท่าไหร่ครับนักเรียน1ถ้วยตวงใช่ไหมครับซอสปรุงรสเท่าไหร่ครับนักเรียนครึ่งถ้วยตวงครับซีอิ๊วขาวเท่าไหร่ครับครึ่งถ้วยครับและน้ำตาลทรายครับครึ่งถ้วยตวงนะครับผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนที่เราจะนำไปใช้ก่อนที่เราจะเก็บนะฮะให้ใส่น้ำมันลงไป2ช้อนโต๊ะเพื่อให้มันซอสของเราเนี่ยมีความมันเวลานำไปผัดเนี่ยสีสันของ

เสียกินแล้วไม่เสียชีวิตไม่ถ่ายท้องอะไรอย่างเงี้ยได้เลยเนาะเพราะแล้วก็เข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกายได้เนาะถ้าให้พลังงานกับร่างกายโดยเฉพาะพูดถึงในเทรนนี้ไม่ว่าจะเป็นอาหารสตรีทฟู้ดก็มาอาหารเพื่อสุขภาพก็มาอย่างที่เราทำประมาณนี้ก็ถือว่ามีทั้งโปรตีนมีคาร์โบไฮเดรตแล้วก็มีพวกวิตามินที่ได้จากผักอย่างครบถ้วนก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนที่รักสุขภาพหรือว่าอาหารสตรีทฟู้ดนะฮะซึ่งครูมอสบอกแล้วเมนูนี้ถ้านักเรียนไปภูเก็ตนักเรียนต้องไปลองนักเรียนไปเยาวราชนักเรียนต้องไปลองถ้านักเรียนมาที่วังไกลกังวล2ก็ยินดีต้อนรับนักเรียนนักศึกษาทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมที่เข้าไปดูสื่อการเรียนการสอนที่ครูมอสสอนอยู่ในวันนี้นะครับเน้นย้ำเลยว่าอาชีวะของเราเน้นเอาไปประกอบอาชีพได้จริงนักเรียนสามารถทำได้เวลาเราทำอาหารเสร็จแล้วการจัดจานนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญนะครับในการจัดจานเนี่ยทำไมเราต้องจัดจานให้สวยงามเพราะอะไร 1. เราสามารถเพิ่มมูลค่าของจานอาหารนั้นๆได้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยมีความวิจิตรมากในเรื่องในด้านของการแกะสลักนะฮะซึ่งวันนี้น้องอ้อนเนี่ยหรือว่าพี่อ้อนของเราเนี่ยก็ได้แกะสลักหัวจานไว้แล้วสำหรับในการประกอบอาหารในวันนี้ไม่ว่าจะเป็นการเวทมะนาวหรือการหั่นมะนาวให้เป็นรูปดอกไม้เกลียวดอกไม้สวยๆหรือว่าไม่ว่าจะการทำแตงกวานะฮะเป็นดอกไม้เนาะการกรีดใบตองการทำดอกกุหลาบโดยใช้มะเขือเทศหรือว่าการทำแครอทเป็นรูปใบไม้ซึ่งวัตถุดิบที่เรานำมาจัดตกแต่งอาหารเนี่ยจะต้องสามารถทานได้นะฮะนักเรียนจำไว้อะไรก็แล้วแต่ที่อยู่ในจานอาหารเนี่ยนักเรียนจะต้องจำไว้เลยลูกค้าจะต้องทานได้แต่ไม่ใช่ครูมอสใส่มะนาวไปทำไมมะนาวไม่ได้สามารถทานเปลือกได้นี่แต่เราสามารถทานน้ำมันได้นะลูกอย่าลืมนะครับว่าสิ่งที่เราใส่ไปในจานเนี่ยสามารถทานได้อย่างเช่นใบตองมันทานไม่ได้ก็จริงแต่มันเป็นวัสดุธรรมชาติไม่มีสารเจือปนไม่มีอะไรปนเปื้อนก่อนจะใช้เราทำการสะอาดเช็ดล้างน้ำมาแล้วก่อนที่เราจะเอามาตกแต่งในจานเนาะผักชีก็ได้หรือว่าพริกชี้ฟ้าแดงกรีดก็ได้เนาะเอามาแต่งด้านบนให้สวยงามครับเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับจานอาหารไม่ยากใช่ไหมครับเทคนิควันนี้นะฮะหนึ่งเรื่องการเลือกซื้อเหมือนกันอย่างที่ครูมอสบอกกันแต่การเก็บรักษาก็เป็นสิ่งสำคัญทำไมต้องเป็นอาหารจานเดียวเพราะในปัจจุบันเนี่ยเราไม่นิยมทานอาหารที่มันค้างคืนหรือทิ้งไว้นานๆเพราะการทำให้เกิดจุลินทรีย์หรือว่าเชื้อโรคแบคทีเรียที่เจริญเติบโตในอาหารได้นะครับเมื่อเราทิ้งไว้นานๆอาจจะทำให้เราท้องเสียเพราะฉะนั้นอาหารสตรีทฟู้ดหรืออาหารจานเดียวเนี่ยซึ่งเป็นประเภทอาหารจานเดียวเนี่ยก็เป็นอาหารประเภทหนึ่งที่อยู่ในอาหารไทยเนาะซึ่งครูมอสขอแบ่งอย่างนี้ละกันอาหารไทยจะแบ่งได้หนึ่งอาหารประเภทแกงนะครับก็เป็นแกงใส่กะทิกับแกงไม่ใส่กะทิเช่นพวกแกงส้มจะไม่ใส่กะทิแกงเลียงแกงใส่กะทิจะเป็นแกงเขียวหวานใช่ไหมลูกแกงเผ็ดเป็ดย่างที่เรารู้จักกันอาหารประเภทผัดก็จะมีผัดจืดผัดเผ็ดผัดเปรี้ยวหวานแบ่งได้อย่างนี้นะคะแล้วก็อาหารจานเดียวไม่ว่าจะเป็นผัดซีอิ๊วผัดไทยผัดมีกระเฉดที่ครูมอสทำให้ดูหรือว่าจะเป็นผัดกะเพราก็ได้หรือว่าส่วนใหญ่จะเป็นพวกเส้นพวกผัดซีอิ๊วพวกก๋วยเตี๋ยวมากกว่าครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นอาหารว่างนะฮะอาหารยำผ้าประพวกเพศยำผ้าแล้วก็ยังมีอีกประเภทหนึ่งที่เป็นเครื่องจิ้มแต่วันนี้ครูมอสจะยกซะส่วนใหญ่มาเป็นอาหารจานเดียวกับอาหารเรียกน้ำย่อยซึ่งใน EP ต่อไปเราจะมาพบกันในกับเมนูอาหารเรียกน้ำย่อยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหมูสเต๊ะที่เราจะได้เจอกันนะครับยำวุ้นเส้นโบราณทำไมต้องเป็นยำวุ้นเส้นโบราณเพราะตอนนี้ยำวุ้นเส้นโบราณกำลังจะกลับมาบูมอีกครั้งหรือว่าเป็นที่ยอมรับของคนไทยเลยก็ได้เวลาไปร้านไหนทุกคนก็จะถามหายำวุ้นเส้นโบราณซึ่งมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์มากๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นการหลากหลายของวัตถุดิบหลากหลายของเท็กเจอร์เดี๋ยวจะได้มาติดตามว่าในนั้นมีอะไรบ้างมีขั้นตอนการทำมีเทคนิคอะไรบ้างนะครับและสุดท้ายอีกเมนูหนึ่งก็เป็น number one เลยใช้คำว่า number one ของอาหารไทยที่ชาวต่างชาติมาต้องได้กินแล้วก็ต้องได้ชิมนะฮะเป็นเมนูผัดไทยผัดไทยของครูมอสจะมีสูตรเด็ดอย่างไรแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสูตรของครูมอสเนี่ยมันอร่อยจริงไหมทำไมเราต้องมาฟังครูมอสเขาสอนครูมอสบรรยายแล้วจะลองเอาไปทำตามซิเห็นครูมอสบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนาว่าสูตรที่ครูมอสทำเนี่ยมันอร่อยจริงหรือเปล่า

อ้าวแล้วต้องที่สำคัญคือวัตถุดิบที่คุณมอสนำมาใช้เนี่ยหาซื้อได้ง่ายหาซื้อโดยทั่วไปได้เลยนะครับซึ่งวันนี้นะฮะอย่างผัดหมี่กระเฉดตัวนี้เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเราได้อะไรบ้างนะครับอย่างหมึกกับกุ้งตัวนี้ในตัวกุ้งเนี่ยจะมีสารไครตินเยอะช่วยบำรุงพวกกระดูกแล้วก็คอลลาเจนต่างๆนะครับส่วนปลาหมึกที่เราเลือกมาใช้วันนี้เน้นย้ำว่าหมึกเนี่ยมันมีหลากหลายเราก็ต้องดูว่าจะเป็นหมึกกล้วยใช่ไหมหมึกไข่หมึกกระตอยหมึกกระดองแล้วก็วันนี้ครูมอสเลือกใช้เป็นหมึกกระดองเนาะอย่างที่ครูมอสบอกเพราะ1หมึกกระดองเนื้อแน่น2เคี้ยวไปแล้วสู้ฟันใช่ไหมลูกแล้วก็ได้เนื้อที่มีปริมาณมากแล้วก็ราคาไม่แพงเส้นหมี่จำได้ไหมลูกทำไมครูมอสถึงต้องเลือกใช้เส้นหมี่ที่เป็นเส้นหมี่แห้งเป็นเส้นหมี่สำเร็จรูปเพราะอะไรลูก1เส้นหมี่สามารถเก็บไว้ได้นานถ้าเราใช้ไม่หมดเราแช่น้ำเฉพาะปริมาณที่ใช้จำเป็นไหมต้องแช่น้ำร้อนไม่ต้องนะลูกแช่น้ำอุณหภูมิห้องได้เลยสัก 3-4 นาทีก็สามารถเสด็จน้ำเอามาใช้ได้เมนูหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผัดหมี่โบราณที่เคี่ยวน้ำตาลใส่ไข่ใส่เต้าหู้นะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นกระเฉดกระเฉดที่เราหาได้กระเฉดกับกระชูดต่างกันนะนักเรียนจะสับสนคำว่ากระเฉดกับกระชูดลักษณะหน้าตาคล้ายๆกระชูดจะค่อนข้างเหนียวลำต้นใหญ่นะฮะยาวกว่ากระเฉดแต่กระเฉดเนี่ยจะมีความกรุบกรอบมีเท็กเจอร์ที่ดีเลยครูมอสว่าถ้านักเรียนเคยได้กินพวกผัดกระเฉดไฟแดงอะไรเงี้ยนะฮะเวลาเลือกซื้อนักเรียนระวังโดนแม่ค้าหลอกนะลูกกระเฉดกับกระชูดนะสังเกตให้ดีกระเฉดลำต้นจะเรียวกว่ากระชูดนะประมาณนิ้วก้อยของครูมอสได้เนี่ยจะเป็นกระเฉดถ้าใหญ่กว่านั้นน่าจะเป็นกระชูดนักเรียนต้องระวังในการเลือกซื้อเพราะฉะนั้นครูมอสแล้วบอกแล้วหลักการเลือกซื้อเป็นสิ่งสำคัญเพราะฉะนั้นถ้าเราได้วัตถุดิบดีรสชาติอาหารของเราก็จะดีไปด้วยต่อมาเรื่องความสะอาดความสำคัญความสะอาดเป็นสิ่งสำคัญนักเรียนเห็นไหมครับในที่ครูมอสในขณะที่ในที่ครูมอสทำทำไมดูไม่ยุ่งยากเลยขั้นตอนน้อยมากนักเรียนต้องรู้จักการเตรียมวัตถุดิบนะฮะซึ่งครูมอสเนี่ยอย่างเช่นพริกกระเทียมหอมเส้นหมี่กุ้งทำไมครูมอสปอกไว้หมึกทำไมครูมอสหั่นไว้ถ้าสมมติครูมอสทำท่าให้ดูสมมติหมึกก็ยังไม่ได้หั่นจะใช้แล้วเราก็ต้องมาหั่นกุ้งก็จะใช้แล้วยังต้องมาปอกอันนี้เป็นการเตรียมวัตถุดิบที่ดีไม่ว่านักเรียนจะไปในสถานประกอบการหรือว่าประกอบร้านค้าเองนักเรียนจะต้องจัดเตรียมวัตถุดิบไว้ให้พร้อมก่อนที่จะปรุงอาหารเสมอเพราะว่าต่อให้เรามีเทคนิคดีแต่เราไม่รู้จักการวางแผนอันนั้นก็เป็นข้อผิดพลาดของการเป็นเชฟที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นครูมอสอยากจะฝากไว้เท่านี้สำหรับการในเรื่องการเตรียมวัตถุดิบ2ในการคำนวณต้นทุนเราจะไปประกอบอาชีพใช่ไหมเราทำสตรีทฟู้ดวันนี้เนาะคอนเซ็ปต์ของเราคือสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารยอดนิยมอาหารข้างถนนจับต้องขายได้จริงเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคำนวณแล้วกุ้งวันนี้ครูมอสเลือกใช้ 30-40 ตัวโลประมาณ320บาทเพราะเราต้องการความใหญ่ความเด้งของกุ้งเพราะฉะนั้นดูก็ต้องคำนวณเลยเอาสมมติเรานับกุ้งและได้40ตัวเราก็ต้องนำมาหารจำนวนเงินเราก็จะได้ราคาออกเป็นกุ้งเส้นหมี่80กรัมซึ่ง1ซองมันก็80กรัม10กว่าบาทเราก็ต้องเอามาคำนวณซอสที่เราใช้ปริมาณเท่าไหร่ก็จะได้ราคาตัวนั้นออกมาบวกกับค่าแรงอีก 30% ก็จะเป็นราคาขายของอาหารสตรีทฟู้ดจานนี้ครับผัดหมี่กระเฉดครับก็ขอบคุณนักเรียนนักศึกษามากๆนะครับที่มาให้กำลังใจมานั่งตั้งใจเรียนอยู่ในห้องส่งด้วยแล้วก็ที่กำลังรับฟังผ่านสื่อออนไลน์ที่เราได้ทำกันในวันนี้นะครับแล้วใน EP ต่อไปนะครับจะมาพบกับครูมอสในอาหารสตรีทฟู้ดเมนูใดบ้างนะครับก็กลับมารับชมรับฟังเทคนิคดีๆในการประกอบวิชาอาหารไทยเบื้องต้นในประเภทอาหารสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอาหารว่างหรือว่าอาหารเรียกน้ำย่อยได้ครับสำหรับวันนี้ครูมอสขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: การติดตั้งคอมเพรสเซอร์คอนเดนเซอร์รีเซฟเวอร์ไดเออร์เอ็กซ์เพนชั่นวาล์วอีวาโปเรเตอร์สวิตช์ควบคุม
1: ครับในงานการติดตั้งเครื่องปรับอากาศนะครับก็ถือว่าเป็นก้าวแรกที่สำคัญมากนะครับคือโดยส่วนใหญ่ณปัจจุบันนะฮะรถก็จะติดตั้งแอร์มาจากลายประกอบรถยนต์แล้วถ้าเกิดเราสามารถจะเรียนรู้ตรงนี้ได้นะครับก็จะส่งผลไปให้เราสามารถจะไปทำการซ่อมแอร์ได้ในอนาคตเราจะได้ทำได้อย่างมีคุณภาพงานที่ออกมาดีต่อไปเราก็จะมาเรียนรู้การติดตั้งแอร์กัน
0: ซึ่งขั้นตอนนี้ถือเป็นขั้นตอนสำคัญมากเพราะถ้าเกิดติดตั้งพลาดระบบก็จะไม่ทำงานหรือทำงานได้ไม่สมบูรณ์และอาจเกิดผลเสียอื่นๆตามมาได้อีกด้วยการเตรียมการก่อนติดตั้งระบบปรับอากาศรถยนต์ 1. เตรียมแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ให้ตรงกับรุ่นเครื่องยนต์และคอมเพรสเซอร์ 2. จัดเตรียมท่อทางสารทำความเย็น1ชุด 3. เตรียมอุปกรณ์และชิ้นส่วนระบบปรับอากาศให้ครบโดยเฉพาะคอมเพรสเซอร์ต้องเลือกให้พอดีกับขนาดความจุของเครื่องยนต์หรือ CC และจำนวนผู้โดยสารในรถ 4. สายพานเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์และผู้เล่ของเครื่องยนต์เพื่อฉุดให้คอมเพรสเซอร์หมุนเมื่อเครื่องยนต์ทำงาน 5. น็อตหรือโบลต์เป็นตัวยึดแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับเครื่องยนต์และยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ 6. คอนเดนเซอร์ทำหน้าที่ปรับสารทำความเย็นที่มีความดันสูงอุณหภูมิสูงในสถานะแก๊สจากคอมเพรสเซอร์ที่จะเข้าคอนเดนเซอร์ซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวถ่ายเทความร้อนของสารทำความเย็นที่ได้รับความร้อนมาจากที่อีวาโปเรเตอร์และจากกระบวนการอัดทำให้สารทำความเย็นมีอุณหภูมิต่ำลงและส่งต่อไปยัง Receiver Dryer 7. Receiver Dryer เป็นอุปกรณ์เชื่อมต่อระหว่าง Condenser กับ Expansion Valve ติดตั้งทางด้านความดันสูงทำหน้าที่เป็นที่พักเก็บน้ำยาเหลวและกรองสิ่งสกปรกที่เจือปนมากับสารทำความเย็นก่อนจะปล่อยให้สารทำความเย็นผ่านเข้าไปยัง Expansion Valve 8. Expansion Valve จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับชุด Evaporator เป็นตัวควบคุมน้ำยาทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นก่อนเข้า Evaporator โดยการลดความดันของสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันสูงให้เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำเพื่อรักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด 9. Evaporator หรือคอยเย็นมีหน้าที่รับน้ำยาที่เป็นของเหลวมีแรงดันต่ำและอุณหภูมิต่ำเข้ามาซึ่งมีลักษณะเป็นฝอยและน้ำยาจะเดือดในตัวคอยเย็นนี้ทำให้น้ำยาเปลี่ยนสถานะจากของเหลวเป็นแก๊สและจะดูดความร้อนจากตัวคอยเย็นไปเมื่อความร้อนของอากาศโดยรอบอีวาโปเรเตอร์ถูกดูดออกไปที่เหลือก็คืออากาศเย็นที่พัดออกมาทางช่องลมเย็น 10. โบลว์เป็นมอเตอร์พัดลมเชื่อมต่อกับ Evaporator ทำหน้าที่เป่าลมผ่านทาง Evaporator เพื่อนำความเย็นพัดออกมาทางช่องลมเย็น 11. สวิตช์ควบคุมโดยจะเป็นสวิตช์ควบคุมให้ความเร็วรอบของมอเตอร์พัดลมและควบคุมความดันในระบบปรับอากาศรถยนต์ทำหน้าที่จ่ายไฟฟ้าให้กับระบบคลัตช์แม่เหล็กทำให้ระบบทำงาน
1: คือลักษณะการทำงานของในวัฏจักรสารทำความเย็นของเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะฮะก็จะเริ่มตั้งแต่คอมเพรสเซอร์ดูดอัดสารทำความเย็นที่มีแรงดันต่ำอุณหภูมิต่ำมาอัดให้เป็นแก๊สแรงดันสูงอุณหภูมิสูงนะฮะแก๊สอุณหภูมิสูงแรงดันสูงก็จะถูกส่งเข้าไปที่ตัวคอนเดนเซอร์นะฮะหรือตัวคอยล์ร้อนตัวคอยล์ร้อนก็จะมีหน้าที่ระบายความร้อนนะครับคือพอสารทำความเย็นที่เป็นแก๊สอุณหภูมิสูงแรงดันสูงถูกระบายความร้อนก็จะกลั่นตัวกลายเป็นของเหลวแต่อุณหภูมิแรงดันก็ยังสูงอยู่นะครับสารทำความเย็นเป็นของเหลวนะฮะที่ออกจากตัวคอนเดนเซอร์ ก็จะถูกส่งไปที่ตัว receiver layer เพื่อจะกรองสิ่งสกปรกแล้วก็จะดูดความชื้นด้วยก็ยังเป็นถังพักน้ำยาเหลวด้วยนะครับสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวนะฮะเมื่อผ่านตัว receiver layer ไปแล้ว

0: จะถูกส่งไปที่ตัว expansion valve ตัว expansion valve ก็จะเป็นตัวลดแรงดันนะครับจากของเหลวที่มีอุณหภูมิสูงแรงดันสูงก็จะถูกลดแรงดันก็จะเกิดการเดือดระเหยนะฮะจากคอของเหลวก็จะเดือดระเหยกลายเป็นแก๊สนะฮะก็จะพอการเดือดระเหยกลายเป็นแก๊สนะฮะมันจะมีอุณหภูมิที่ต่ำมากนะฮะมันก็จะเอาสารทำความเย็นตรงนี้ที่เป็นคอของเหลวตัวนี้ก็เข้าไปที่ตัวคอเย็นครับนี่คือกระบวนการการทำความเย็นของระบบแก๊สอัดไอนะฮะซึ่งจะมีสารทำความเย็นนะก็อาจจะเป็นเบอร์ 134A นะที่เราใช้ในเครื่องปรับอากาศในรถยนต์เป็นตัวกลางนะครับ
1: การติดตั้งคอมเพรสเซอร์มีขั้นตอนดังนี้ 1. ต้องถอดอุปกรณ์บางอย่างของรถยนต์ออกเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง 2. ประกอบแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับตัวเครื่องยนต์
0: ต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวแบ็กเก็ตหรือแท่นยึดคอมเพรสเซอร์เข้าไปกับเครื่องยนต์นะครับทีนี้มันก็จะมีโบนทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับก็ยึดเข้ากับตามตำแหน่งนะครับตามตำแหน่งทั้งหมดก็จะมีทั้งหมดอยู่4ตัวนะครับทีนี้ในการที่เราจะยึดโบนเข้าไปที่เสื้อสูบของเครื่องยนต์นะเราต้องรู้ความยาวของโบนที่จะเข้าไปในเสื้อสูบของเครื่องยนต์ด้วยนะครับโดยที่เราจะใช้โบนเข้าไปใส่กับข้างในตัวเครื่องนะครับแล้วเราก็จะรู้ว่าความยาวที่เข้าไปเนี่ยมันจะยาวสักเท่าใด
1: 3. การยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์ด้วยน็อตยึด
0: ครับการยึดคอมเพรสเซอร์เข้ากับตัวแบ็กเก็ตหรือตัวแท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะฮะก็จะมีโบนอยู่ทั้งหมดอยู่4ตัวนะฮะก็นะครับก็มีทั้งหมดอยู่4ตัวซึ่งจะต้องยึดเข้าไปกับแท่นยึดนะครับก็4ตัวก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับก็ก่อนที่ทำการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดเราก็ต้องมีการวัดที่ตัวโบนด้วยนะฮะว่าความยาวมันเพียงพอแล้วหรือยังนะครับก็จริงๆแล้วก็จะเช่นเดียวกับการวัดที่แท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะครับโดยการที่เอาโบนตัวนี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เราวัดไว้แล้วใช่ไหมฮะว่าความยาวเนี่ยมันจะเหลือประมาณนี้ต่อไปเราก็จะไปทำการยึดเข้ากับที่แท่นยึดที่ตัวเครื่องยนต์นะครับครับในการติดตั้งคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดคอมเพรสเซอร์นะครับก็ต้องระมัดระวังนะฮะก็คืออย่าให้ไปโดนกระแทกกับส่วนใดส่วนหนึ่งซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นที่ตัวถังรถก็จะมีความเสียหายเป็นอย่างมากนะครับครับเวลาประกอบคอมเพรสเซอร์เข้ากับแท่นยึดก็คือเราก็จะเอาตัวคอมเพรสเซอร์เข้าไปวางบนแท่นยึดก่อนนะครับแล้วก็เราก็จะขันโบนเข้าไปทั้งหมด4ตัวนะครับโดยขันตัวที่1ให้แน่นพอสมควรนะครับแล้วเราก็จะมาใส่เป็นทะแยงมุมเป็นตัวที่2นะฮะก็ขันพอตึงมือก่อนนะครับยังไม่ต้องแน่นนะครับแล้วเราก็มาใส่ตัวที่3นะฮะแล้วก็มาใส่ตัวที่4เราจะไขเป็นทะแยงมุมนะครับก็ใช้มือหมุนพอตึงมือก่อนนะครับแล้วเราก็จะใช้ประแจบล็อกขันให้แน่นอีกทีหนึ่งครับก่อนตอนนี้ก็เราก็ได้ทำการยึดโบนแน่นแล้วนะครับ
1: 4. ตรวจสอบร่องฟู้เล่ของเครื่องยนต์ให้ตรงกับร่องฟู้เล่ของคอมเพรสเซอร
0: ์ต่อไปก็เป็นวิธีการตรวจร่องฟู้เล่นะฮะว่ามันจะตรงกับตัวคอมเพรสเซอร์ไหมนะฮะอันดับแรกเราก็จะดูที่ร่องมุเล่ที่เครื่องยนต์ก่อนนะครับแล้วเราก็จะมองมาที่ตัวไอ้มุเล่ของตัวคอมเพรสเซอร์นะครับว่าตรงกันไหมนะครับแล้วก็มาดูอีกทีนึงก็จะมาดูที่ ไอตัวตั้งสายพานด้วยนะครับว่ามูเล่ตรงกันไหมนะครับถ้าเกิดว่าโตตรงกันแล้วก็สามารถจะใส่สายพานไปได้เลย
1: ความตึงของสายพานที่ฉุดคอมเพรสเซอร์ต้องให้ตึงพอประมาณไม่ตึงเกินไป
0: ครับการใส่สายพานเราก็จะใส่สายพานเข้าไปที่ผู้เล่ของเครื่องยนต์ก่อนโดยการสังเกตก็คือจะต้องให้ร่องของสายพานนี่ฮะเข้าไปเต็มร่องของมูเล่เครื่องยนต์นะฮะแล้วเราก็จะคล้องมาที่ตัวมูเล่ของคอมเพรสเซอร์นะครับก็ดูให้ร่องของสายพานเต็มร่องของมูเล่คอมเพรสเซอร์นะฮะแล้วก็จะคล้องมาที่ตัวตั้งสายพานครับตอนนี้ก็จะเป็นการตั้งความตึงของสายพานนะฮะโดยที่เราก็จะหมุนน็อตตัวเร่งสายพานนะครับเราก็จะขันน็อตตัวเร่งสายพานเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราก็จะมาใช้มือลองกดที่สายพานดูนะครับว่าความตึงได้แล้วหรือยังนะครับโดยเรากดลงไปก็คือต้องไม่ให้น้อยฝากครึ่งนิ้วครับในกรณีที่เราใส่สายพานนะฮะเราต้องไม่ตั้งสายพานให้มันตึงจนเกินไปนะครับถ้าเกิดเราตั้งสายพานตึงเกินไปมันจะทำให้ตลับลูกปืนที่คอมเพรสเซอร์เสียหายได้หรือสายพานก็อาจจะชำรุดเสียหายได
1: ้การติดตั้งคอนเดนเซอร์โดยปกติคอนเดนเซอร์จะติดตั้งบริเวณด้านหน้าหม้อน้ำและจะมีพัดลมเพื่อช่วยระบายความร้อนมีขั้นตอนดังนี
0: ้ตัวคอนเดนเซอร์ก็มีหน้าที่ระบายความร้อนนะครับก็จะติดไว้ที่หน้าหม้อน้ำของเครื่องยนต์นะครับก็ข้อควรระวังก็คือว่าเวลายึดนะฮะไอ้พวกโบนหรือพวกสกรูต่างๆที่เราจะทำการยึดเข้าไปจะต้องไม่ให้ยาวจนเกินไปเพราะมันอาจจะไปทิ่มตัวหม้อน้ำให้เกิดความเสียหายได้ก็ต่อไปจะเป็นการติดตั้งตัวคอนเดนเซอร์นะฮะก็คือเราจะต้องทำการผลักนะฮะตัวหม้อน้ำออกไปนะครับเพื่อให้ตัวแผงคอนเดนเซอร์จะได้สอดเข้าไปได้นะครับและระยะของแผงกับคอนเดนเซอร์นะครับก็ต้องให้ห่างจากหม้อน้ำให้น้อยฝ่า1นิ้วครับตอนนี้ก็จะทำการยึดตัวแผงคอนเดนเซอร์เข้าไปกับตัวถังรถนะโดยใช้โบนนะฮะ M6 นะยึดเข้าไปนะครับทีนี้ระยะนะฮะก็ต้องมาดูระยะห่างของแผงคอนเดนเซอร์กับหม้อน้ำก็คือจะต้องไม่ให้ต่ำฝ่า1นิ้วนะครับก็คือต้องไม่ให้ต่ำกว่า1นิ้วแผงคอนเดนเซอร์นะฮะก็คือก็ต้องให้เต็มหน้าหม้อน้ำนะครับแล้วก็ท่อทางด้านออกของแผงคอนเดนเซอร์ต้องอยู่ทางด้านล่างนะครับนะฮะท่อด้านเข้าก็จะอยู่ทางด้านบนตำแหน่งของแผงคอนเดนเซอร์ต้องอยู่ตำแหน่งกลางของพัดลมระบายความร้อนทั้ง2ตัว
1: การติดตั้ง receiver dryer ตัว receiver dryer จะติดตั้งภายในห้องเครื่องยนต
0: ์การติดตั้ง receiver dryer นะครับก็คือตัว receiver dryer ก็มีหน้าที่กรองสิ่งสกปรกแล้วก็ดูดความชื้นแล้วก็เป็นถังพักน้ำยาเหลวด้วยนะครับก็จะมีท่อนะฮะก็คือมีทางเข้ากับทางออกนะทางเข้าก็จะมาจากแผงคอนเดนเซอร์ทางออกก็จะไปที่ตัว expansion valve ต่อไปเราก็จะมาทำการติดตั้งตัว receiver dryer กันต้องพยายามให้ท่อนะฮะเข้าไปในตัว receiver dryer นะครับก็คืออย่าให้ฝืนขอให้เขาเข้าไปเหมือนกับว่าเป็นธรรมชาตินะครับแล้วก็ต้องรู้ว่าบ่าเขาสนิทแล้วหรือยังนะครับถ้าเกิดบ่าเขาสนิทแล้วก็ใช้ตัวโบนขันยึดให้แน่นครับโดยที่เราจะทำการใช้โบนยึดที่ท่อสารทำความเย็นก่อนนะฮะก็ใช้ทั้ง ทางเข้าและทางออกอย่างละ1ตัวนะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะมายึดตัวแคมป์ที่ยึดตัวรีซูเวอร์ไดเออร์กับแผงคอนเดนเซอร์ข้อควรระวังนะฮะในกรณีที่เราใส่โบนเข้าไปนะฮะก็คือต้องพยายามใช้มือหมุนให้เข้าไปจนสุดก่อนนะฮะพอเราใช้มือหมุนเข้าไปจนสุดแล้วเราถึงใช้ตัวประแจเป็นตัวขันให้แน่นอีกครั้งหนึ่ง
1: การติดตั้งอีวาโปเรเตอร
0: ์ต่อไปเราก็จะมาทำการติดตั้งตัวอีวาโปเรเตอร์นะฮะก็คือตัวอีวาโปเรเตอร์ก็จะอยู่ในตู้แอร์ทำหน้าที่ให้น้ำยามาเดือดในตัวอีวาโปเรเตอร์แล้วก็เกิดการทำความเย็นขึ้นนะครับก็จะต้องใช้ควบคู่กับตัวโบเวอร์นะครับก็คือชุดนี้ก็เป็นชุดโบเวอร์นะที่จะส่งลมเย็นนะพัดลบตัวลมเย็นให้ผ่านไปที่ตัวอีวาโปเรเตอร์ต่อไปเราก็จะไปทำการติดตั้งตัวอีวาโปเรเตอร์แล้วก็ตัวมอเตอร์โบเวอร์กันนะครับที่ชุดตัวอีวาโปเรเตอร์นะครับเวลาเราจะติดตั้งคืออันดับแรกเราจะต้องสอดท่อน้ำทิ้งเข้าไปก่อนนะครับพอเราสอดท่อน้ำทิ้งเข้าไปเสร็จปุ๊บเราก็จะล็อกนะก็คือจะมีตัวยึดทั้งหมดอยู่4ตัวนะตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3ตัวที่4นะครับโดยที่ให้ตัวบล็อกวาล์วเนี่ยนะฮะโผล่พ้นออกไปกับตัวรถนะครับก็จะมาทำการติดตั้งกันนะครับครับโดยการเสียบท่อน้ำทิ้งออกไปก่อนนะครับโอเคครับเราเสียบท่อน้ำทิ้งแล้วนะครับเราก็จะยึดนะฮะใส่ให้ตัวล็อกให้ตรงตำแหน่งที่เราจะทำการล็อกตัวนี้ก็จะขันตัวนัดให้แน่นนะครับครับสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงนะฮะก็คือต้องดูให้ท่อน้ำทิ้งออกไปนอกตัวรถนะฮะอย่าให้ท่อน้ำทิ้งมีการหักงอนะครับเพราะว่าถ้าเกิดท่อน้ำทิ้งมีการหักงอแล้วเดี๋ยวเวลาระบบทำงานแล้วน้ำจะไม่สามารถจะไหลออกไปทิ้งข้างนอกตัวรถได้แล้วน้ำมันก็จะท่วมตัวตู้แล้วก็จะทำให้พรมที่อยู่ในห้องผู้โดยสารนี้เปียกได้ครับต่อไปก็จะเป็นการติดตั้งตัวมอเตอร์โบเวอร์นะครับก็จะมีจุดที่เราจะต้องยึดอยู่3จุดก็จุดที่1จุดที่2จุดที่3นะซึ่งเราจะต้องยึดเข้าไปนะครับนะฮะครับโดยการติดตั้งนะครับก็โดยการเสียบปากของตัวโบเวอร์ให้เข้ากับปากของตัวตู้แอร์นะครับครับคือสิ่งที่ควรจะต้องระมัดระวังนะครับก็คือตรงแนวต่อตรงนี้ครับก็คือจะต้องให้ตรงนี้สนิทเพราะว่าถ้าเกิดตรงนี้จะไม่สนิทมันจะมีลมร้อนจากข้างนอกรถหรือเป็นฟันท่อไอเสียจากที่อื่นเข้ามาได้นะเพราะว่าตรงนี้เป็นการปิดระหว่างตัวถังรถนะฮะกับภายในกับภายนอกนะครับต้องเช็คตรงนี้ครับนะต้องให้สนิทครับครับในกรณีที่เราติดตั้งตัวตู้แอร์เสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องกลับมาดูที่ตัวท่อน้ำทิ้งด้วยนะครับว่าท่อทิ้งนี้อยู่ในลักษณะที่ปกติไหมเพราะว่าปกติมันจะต้องให้ปลายชี้ลงมานะครับ
1: การติดตั้ง expansion valve จะเป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งมากับชุด evaporator เป็นตัวควบคุมน้ำยาทำหน้าที่ควบคุมอัตราการไหลของสารทำความเย็นก่อนเข้า evaporator โดยการลดความดันของสารทำความเย็นที่เป็นของเหลวความดันสูงให้เป็นแก๊สที่มีความดันต่ำเพื่อรักษาความเย็นให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด
2: ตำแหน่งการติดตั้ง expansion valve ในรถสมัยปัจจุบันจะอยู่เป็นชุดเดียวกับ evaporator
1: อ การติดตั้งสวิตช์ควบคุม

การติดตั้งสวิตช์ควบคุมเครื่องปรับอากาศในรถยนต์นะฮะภายในระบบไฟฟ้านะครับก็จะมีสวิตช์ตัวหนึ่งก็คือจะเป็นการควบคุมพัดลมนะฮะก็จะมีพัดลมตามจังหวะนะฮะ1 2 3 4นะครับก็เป็นพัดลมนะฮะ4จังหวะนะครับครับแล้วก็จะมีการควบคุมอุณหภูมิอีกตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นครับก็ถ้าเกิดเราเลื่อนมาตรงนี้ก็อุณหภูมิที่ได้ก็จะเย็นมากนะครับแล้วส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการหมุนเวียนลมนะก็มีลมหมุนเวียนภายในหรือจะเอาลมจากภายนอกเข้ามานะครับก็ใช้ครับแล้วส่วนตัวนี้ก็มีลมที่ผ่านเราตรงๆนะครับลมเป่าลงเท้าด้วยนะฮะแล้วก็มีลมที่จะไปไล่ฝ้าด้วยนะครับก็ตามที่เราจะปรับตั้งดูตามวงจรนะฮะก็คือตัวนี้คือสวิตช์พัดลมก็คือจะเป็นตัวนี้เลยนะครับก็ที่เราปรับจังหวะ1 2 3 4นะครับก็จะเป็นสวิตช์พัดลมทีนี้ตัวนี้ตัวปรับอุณหภูมิก็คือตัวนี้ฮะตัวเทอร์โมสตาตนะครับก็อยู่ที่ตัวนี้เลยคือตัวเทอร์โมสตาตก็จะมีหางที่จะไว้ควบคุมอุณหภูมิหางตัวนี้ก็จะเข้าไปติดตั้งในตัว evaporator ครับในการปรับการควบคุมอุณหภูมินะครับเราก็จะทำการเลื่อนฮะเลื่อนตัวปรับอุณหภูมิไปนะครับแล้วก็มันก็จะไปโยกที่แกนของตัวเทอร์โมสตาตนะครับที่ตัวเทอร์โมสตาตว่าเราต้องการความเย็นมากน้อยขนาดไหนนะครับทีนี้ไอ้ตรงหางของเทอร์โมสตาตก็จะถูกเสียบเข้าไปในอีวาบูเลเตอร์นะทางด้านลมส่งนะครับทางด้านลมส่งนะครับเพราะว่าพอภายในอีวาบูเลเตอร์ได้มีอุณหภูมิต่ำนะฮะก็คือหางตัวนี้ก็จะรับอุณหภูมิ

0: ครับสวัสดีครับผมคุณครูบุญเลิศพวงมาลานะครับคุณครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
1: ครับสวัสดีครับผมครูอุดมพงษ์โกศลธนทรัพย์ครูแผนกวิชาช่างยนต์วิทยาลัยเทคนิคราชบุรีครับ
0: ครับผมวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการบำรุงรักษารถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชางานจักรยานยนต์นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับส่วนประกอบและอุปกรณ์สำคัญนะครับของรถจักรยานไฟฟ้านะครับซึ่งจะแตกต่างจากรถที่ใช้เครื่องยนต์นะครับหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกครับก็คือแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะทำเป็นตัวนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับ2นะครับกล่องควบคุมนะครับรถจักรยานไฟฟ้านะครับ3นะครับก็คือมอเตอร์นะครับก็จะมี2แบบครับอันนี้เป็นมอเตอร์แบบมิดไดรฟ์นะครับอันนี้มันเป็นแบบฮับไดรฟ์นะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับอาจารย์ก
1: ็แบตเตอรี่ที่ใช้ในปัจจุบันนี้ครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะครับที่ใช้อยู่ในรถจักรยานยนต์นะครับที่มีขายในท้องตลาดก็คือเป็นลิเธียมไอออนแล้วก็เป็นลิเธียมฟอสเฟตแล้วก็เป็น NMC สำหรับรถในขนาดที่มีขนาดใหญ่รถที่มีขนาดใหญ่อาทิเช่นพวกรถที่เป็นรถ3ล้อที่บรรทุกน้ำหนักนะครับอันนี้จะใช้กำลังวัตต์เยอะนะครับใช้กำลังเยอะในการทำงานครับผมครับ
0: ครับครับส่วนต่อไปนะครับที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งในแบตเตอรี่นะครับก็คือระบบการจัดการแบตเตอรี่นะครับหรือเรียกสั้นๆว่าตัว
1: BMS
0: นะครับ BMS ก็จะมีหน้าที่นะครับ2 อย่างหลักๆนะครับก็คือ1นะครับบริหารจัดการในการชาร์จนะครับแต่ละเซลล์นะครับจะชาร์จมากชาร์จน้อยนะครับเขาจะบริหารจัดการให้ชาร์จเท่าๆกันซึ่งจะเป็นการยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับ
1: อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นการตัดต่อนะครับถ้ามีการใช้งานเกินหรือมีการโอเวอร์โหลดนะครับBMS ตัวนี้จะคอยเซฟเพื่อไม่ให้แบตเกิดความเสียหายหรือชำรุดในการใช้งานได้นะครับก็คือจะเป็นการตัดต่อหรือว่าเป็นเซฟตี้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับที่อยู่ในแบตเตอรี่จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่นะครับ
0: ส่วนที่สองนะครับก็คือเป็นกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับหรือเปรียบเสมือนกล่องควบคุมนะครับเครื่องยนต์นะครับในรถจักรยานยนต์นะครับแต่ตัวนี้นะครับจะควบคุมระบบจ่ายไฟฟ้าให้กับมอเตอร์นะครับส่วนหลักๆนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนนะครับส่วนแรกนะครับก็คือส่วนภาคจ่ายไฟนะครับซึ่งจะจ่ายไฟกำลังสูงนะครับให้กับมอเตอร์นะครับก็จะเป็นสายไฟเส้นใหญ่นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูในรถกันนะครับว่าเป็นอย่างไร2นะครับก็คือระบบเซ็นเซอร์ต่างๆอย่างเช่นนะครับคันเร่งนะครับซึ่งจะควบคุมความเร็วนะครับของมอเตอร์หรือความเร็วของรถจักรยานของเรานั่นเองนะครับตัวคันเร่งนะครับซึ่งจะปรับระดับได้นะครับเทียบเท่ากับรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปของเรานะครับ2นะครับก็คือระบบเกียร์นะครับมอเตอร์ไซค์เราอาจจะมีหลายเกียร์หรือเป็นแบบออโตเมติกจะไม่มีเกียร์นะครับแต่ของไฟฟ้านะครับสามารถเลือกเกียร์ได้นะครับตัวนี้นะครับกล่องตัวนี้ก็จะมี3เกียร์ด้วยกันนะครับ3เกียร์นะครับ
1: มีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มขึ้นมาอีกอันนึงครับก็คือเกียร์ถอยหลังนะครับเมื่อกี้คันเร่งนะครับคันเร่งก็จะมี2แบบเหมือนกันนะครับเป็นแบบมือบิดกับเป็นแบบใช้เท้าเหยียบนะครับอันนี้จะอยู่ในพวกรถ3ล้อ
0: ครับ
1: นะครับก็อันนี้ต่อไปเป็นอุปกรณ์ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือฮะอันนี้ก่อนแล้วกันนะ DC to DCนะ DC to DC หรือที่เรียกกันว่าคอนเวอร์เตอร์คอนเวอร์เตอร์ก็คือจะแปลงไฟจากแรงดันสูงให้เป็นไฟ12โวลต์ที่ใช้อยู่ในระบบรถจักรยานยนต์ทั่วไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปดูต่อในรถนะครับอันนี้ต่อไปเป็นระบบมอเตอร์ในรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีอยู่2แบบก็คือเป็นแบบมิดไดรฟ์และเป็นแบบฮับไดรฟ์ตัวที่เห็นอยู่บนนี้นะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบฮับไดรฟ์ฮ ฮับไดร์ตัวนี้จะเป็นมอเตอร์อยู่ในดุมล้อนะครับแล้วก็มียางนะครับต่อไปเป็นแบบมิดไดร์มิดไดร์ตัวนี้จะมี
0: สเตอร์
1: นะครับเป็นใช้ระบบโซ่ในการส่งกำลังหรือขับเคลื่อนนะครับครับผม
0: ซึ่งนะครับตัวมอเตอร์นะครับของเราเนี่ยจะทำหน้าที่แทนเครื่องยนต์นะครับซึ่งจะมีความแตกต่างจากเครื่องยนต์นะครับอยู่อย่างมากนะครับข้อดีก็คือทอร์กนะครับก็คือแรงขับของมันเนี่ยนะครับสามารถที่จะนะครับมากในรอบต้นนะครับขณะที่อยู่เกียร์3ก็สามารถออกตัวได้และมีกำลังที่สูงนะครับถ้าเป็นรถจักรยานทั่วไปนะครับถ้าเราใช้เกียร์สูงเนี่ยนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะออกตัวได้ต้องใช้กำลังเครื่องยนต์สูงมากนะครับ
1: เดี๋ยวต่อไปครับขออาจารย์เลยครับเชิญในการตรวจสอบนะครับมอเตอร์ครับผม
0: ครับ
1: เชิญครับ
0: นักเรียนครับการที่เราจะใช้นะครับมันจะเกิดปัญหาแน่ๆนะครับซึ่งการแก้ปัญหาในรถจักรยานไฟฟ้าเราเนี่ยนะครับเริ่มจากง่ายๆก่อนครับการตรวจเช็คมอเตอร์ครับว่ามอเตอร์เนี่ยนะครับมันมีปัญหาตรงไหนอย่างไรเราจะรู้ได้ไงว่ามันเสียไม่เสียนะครับเราจะได้ตรวจเช็คได้ถูกต้องนะครับเริ่มนะครับด้วยการนะครับใช้เครื่องมือพิเศษครับนะครับตอนนี้คือเครื่องมือพิเศษที่จะใช้ในการตรวจเช็คนะครับมอเตอร์นะครับและอุปกรณ์ในรถไฟฟ้านะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีฟังก์ชันนะครับในการทดสอบนะครับตัวของมอเตอร์นะครับคันเร่งนะครับตอนนี้เราจะเอาล้อก่อนนะครับที่มอเตอร์นะครับ

นะครับเราก็จะต่อสายนะครับมันจะมีสีบอกอยู่นะครับสีเหลืองนะครับสีเขียวสีน้ำเงินนะครับเครื่องมือทดสอบเราก็เหมือนกันนะครับก็จะมีสีบอกนะครับนักเรียนนะครับเราก็ต้องเสียบให้ถูกสีนะครับเราถึงจะทดสอบได้แม่นยำนะครับนะครับเมื่อเราเสียบให้ตรงสีแล้วนะครับเหลืองเขียวน้ำเงินตรงนี้นะครับเราก็ทำการเปิดเครื่องครับนะครับไฟตัวนี้นะครับก็คือตัวที่สถานะนะครับของเครื่องมือนะครับทดสอบมอเตอร์ทดสอบยังไงครับสังเกตไฟนะครับตัวมอเตอร์นะครับไฟตัวมอเตอร์นะครับอาจารย์ครับหมุนล้อนะครับหมุนเร็วๆนิดนึงครับนะครับจะเกิดสถานะไฟติดสลับกันไปสลับกันมานะครับอันนี้บ่งบอกว่านะครับการทำงานของล้อเนี่ยนะครับปกตินะครับไม่ว่าจะหมุนเดินหน้าหรือถอยหลังนะครับก็จะทำติดแบบนี้นะครับไฟจะติดแบบนี้นะครับนักเรียนนะครับเดี๋ยวนักเรียนลงมาทดสอบนะครับเชิญนักเรียนลงมาทดสอบครับนะครับลองหมุนดูครับแล้วดูสถานะไฟครับติดไหมครับติดครบทั้ง3ดวงนะครับติดครบ3ดวงแสดงว่ามอเตอร์ใช้ได้นะครับไฟ3ดวงนี้นะครับมาจากอะไรครับมาจากฮอลเซนเซอร์นะครับซึ่งอยู่ในล้อนะครับเป็นตัวตรวจจับสนามแม่เหล็กนะครับถ้าตัวใดตัวหนึ่งเสียนะครับล้อจะไม่ทำงานนะครับอาการของเขาก็คือเมื่อเวลาเราบีบคันเร่งปุ๊บล้อจะหมุนนิดนึงแล้วหยุดนะครับถ้าเสียทั้ง3ตัวเลยก็คือไม่ทำงานเลยนะครับแต่ถ้าเสียตัวใดนึงนะครับจะหมุนแล้วหยุดนะครับจะกระตุกเป็นช่วงๆนะครับนะครับนักเรียนอีกอันนึงนะครับเดี๋ยวคุณครูจะต่อการเช็คคันเร่งนะครับว่าทำมันยังไงนะครับเชิญนักเรียนไปนั่งครับซึ่งเครื่องมือตัวนี้นะครับก็จะมีฟังก์ชันในการทดสอบนะครับหลายอย่างนะครับก็คือเมื่อกี้นี้นะครับเราจะเลือกใช้เป็นทดสอบมอเตอร์นะครับก็คือใช้ชุดหนึ่งนะครับที่มีสีบอกนะครับซึ่งจะมีสีบอกตามที่สีสายไฟบอกเลยนะครับอีกชุดหนึ่งนะครับก็คือการทดสอบคันเร่งนะครับก็จะมีสีบอกเหมือนกันนะครับที่สายไฟที่คันเร่งนะครับสายไฟตัวนี้นะครับจะมีอยู่3เส้นนะครับสีแดงนะครับก็คือไฟบวกนะครับจะเป็นไฟบวก5โวลต์นะครับสายสีดำก็คือไฟสัญญาณลบนะครับส่วนตรงกลางนะครับนั่นคือนะครับสัญญาณนะครับในการเร่งนะครับจะเร่งมากเร่งน้อยนะครับเสียหรือไม่เสียนะครับหรือเสียเป็นช่วงๆก็มีนะครับเราจะมาดูที่สถานะนะครับของนะครับคันเร่งนะครับตัวนี้นะครับคันเร่งนะครับไฟเส้นดวงนี้นะครับเดี๋ยวอาจารย์บิดนะครับบิดเยอะจะติดมากนะครับถ้าบิดนิดเดียวนะครับก็จะจ่ายไฟออกนิดเดียวล้อก็จะหมุนช้านะครับเป็นสเต็ปของตัวคันเร่งนะครับนะครับบิดครับค่อยๆปล่อยครับบิดให้สุดเลยครับนะครับตัวนี้คือสถานะของคันเร่งนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ไม่เสียนะครับถ้าบิดไปแล้วอยู่ดีไฟดับแล้วบิดไปนิดนึงติดนั่นคือเสียนะครับเสียเป็นช่วงนะครับถ้าไม่ติดเลยนะครับก็คือคันเร่งนี้เสียแล้วใช้ไม่ได้นะครับอาจจะเป็นที่สายไฟขาดหรือตัวเซ็นเซอร์ฮอในคันเร่งนะครับเสียหายนะครับเนื่องจากอาจจะโดนความชื้นโดนน้ำนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนนะครับมาต่อนะครับลองทดสอบดูนะครับนักเรียนมาเลยครับนักเรียนครับทดสอบคันเร่งนะครับต่อให้ถูกสีนะครับสีดำสีแดงนะครับแล้วก็สีเขียวอยู่ตรงกลางนะครับนี่เข้าไปเลยครับหนีบข้างหลังครับหนีบในรูข้างหลังครับถูกเส้นหรือเปล่าครับสายสีแดงนะครับให้ดูหนีบให้ตรงสีหนีบได้เลยครับอาจารย์ถือให้นักเรียนหน่อยครับนักเรียนลองทดสอบดูนะครับไฟขึ้นอย่างที่ทดสอบให้ดูเมื่อกี้หรือไม่นะครับดูด้วยนะครับบิดแล้วก็ดูด้วยนะครับแสดงว่านักเรียนเนี่ยต่อสายนะครับไม่โดนนะครับต้องคีบให้ลึกอีกนิดนึงนะครับแก้ไขครับแก้ไขนะครับ

0: นะครับ
1: มาแล้ว
0: ดูนะครับว่าเวลาเราบิดเนี่ยนะครับไฟสถานะของคันเร่งเป็นไงครับถ้าเราบิดมากไฟจะสว่างเยอะก็คือกล่องจะจ่ายไฟให้มอเตอร์อย่างสูงนะครับล้อก็จะหมุนเร็วนะครับถ้าเราบิดน้อยๆนะครับกระแสก็ค่อยๆวิ่งนะครับทำให้ล้อเนี่ยหมุนช้านะครับโอเคไหมครับต้องเรียนนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับ
2: ครับเป็นยังไงบ้างครับเมื่อกี้มีการตรวจสอบแล้วเป็นยังไงบ้างครับนักเรียนได้ไหมทำได้กันไหมฮะต่อไปครับเราจะมาทำการทดสอบแบตเตอรี่นะครับขอเชิญอาจารย์บุลเลอร์เลยครับ
0: นะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับก็จะมีนะครับสถานะบอกนะครับตอนนี้นะครับเราชาร์จมาเต็มเลยนะครับ 100% นะครับแบตลูกนี้นะครับค่าอยู่ที่48โวลต์นะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์ 100% นะครับอยู่ที่52โวลต์นะครับอันนี้คือขณะที่ชาร์จเต็มนะครับเราจะทำการตรวจเช็คนะครับถ้าไม่มีสถานะบอกนะครับเมื่อมันเกิดปัญหาสถานะตัวนี้อาจจะเสียเกิดจากการใช้งานหรือนะครับอาจจะเกิดการเสื่อมของตัวอุปกรณ์เขาเองนะครับเรานะครับต้องใช้นะครับเครื่องมือวัดทางไฟฟ้านะครับก็คือตัวมัลติมิเตอร์นะครับซึ่งมัลติมิเตอร์นะครับก็จะมีหลายแบบนะครับแล้วแต่เราจะเลือกใช้นะครับอันนี้เป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งนะครับเราก็ต้องใช้วัดค่าทางไฟฟ้านะครับว่าแบตเตอรี่นี้นะครับสถานะที่แท้จริงของเขาเนี่ยอยู่ที่กี่โวลต์นะครับนะครับแบตเตอรี่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่กระแสตรงนะครับก็วิธีการวัดนะครับจำไว้เลยครับสีแดงนะครับสีแดงนะครับจำไว้เลยนะครับบวกนะครับสีดำลบนะครับถามว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าเป็นมัลติมิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลนะครับค่าสถานะที่ขึ้นที่หน้าจอก็จะขึ้นว่าติดลบนะครับแต่ถ้าดีนะครับเราต้องเสียบให้ถูกนะครับถ้าเป็นมิเตอร์แบบอนาล็อกนะครับพังครับเสียหายนะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องระวังนะครับในการตรวจวัดนะครับแบตเตอรี่นะครับนะครับก็นะครับที่แบตเตอรี่นะครับถ้าในรถจริงๆนะครับก็จะมีอยู่2ที่นะครับก็คือปลั๊กที่เอาไว้ชาร์จกับปลั๊กที่เอาไว้ใช้งานนะครับเราสามารถวัดได้จากปลั๊กที่เอาไปใช้งานนะครับโดยการนะครับสีแดงนะครับก็คือบวกนะครับเราก็จิ้มเข้าไปนะครับสีดำนะครับลบก็จิ้มเข้าไปนะครับตอนนี้สถานะที่นี่นะครับ 100% นะครับอยู่ที่52โวลต์นะครับเรามาดูนะครับที่มัลติมิเตอร์นะครับก็52เหมือนกันนะครับแต่จุดทุนนิยมนะครับตัวแบบตัวนี้จุด3นะครับ 52.3 ส่วนตัวมัลติมิเตอร์ของเรานะครับ 52.1 นะครับซึ่งเป็นค่าที่ใกล้เคียงกันนะครับไม่เป็นไรนะครับจุดนิยมแค่1ตำแหน่งนะครับไม่มีผลอะไรมากนะครับถ้ารถที่ใช้งานจริงๆนะครับวิ่งไม่ได้นะครับไฟจะต่ำมากนะครับปริมาณของมันที่48โวลต์นะครับถ้าเหลือต่ำกว่า48นะครับเหลือ45อย่างเงี้ยนะครับแสดงว่าแบตลูกนี้นะครับไฟหมดแล้วนะครับซึ่ง BMS เขาจะสั่งตัดนะครับไม่ให้ทำงานเพื่อจะทำให้เป็นการรักษาอายุการใช้งานของแบตเตอรี่นะครับเช่นเดียวกันถ้าเราใช้งานมากนะครับหรือเกิดการช็อตในระบบนะครับตัว BMS ในแบตเตอรี่เนี่ยครับเขาจะทำหน้าที่ตัดนะครับไม่ให้แบตเตอรี่เนี่ยนะครับเกิดการช็อตนะครับเสียหายได้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูจริงๆในรถอีกทีนึงนะครับว่าที่ในรถเนี่ยนะครับที่ใช้งานจริงๆนะครับเราเป็นแบตเตอรี่อีกแบบนึงนะครับซึ่งค่าคนละพิกัดกันนะครับ
2: อันนี้เป็นไงครับเรื่องแบตเตอรี่เมื่อกี้อาจารย์ได้ทำให้ดูแล้วคราวนี้ต่อไปก็ลองให้นักเรียนมาลองเทสดูนะครับว่าแบตเตอรี่ลูกนี้มีค่าแรงดันอยู่ที่เท่าไหร่นะครับขอเชิญนักเรียนครับผม
0: เชิญครับนักเรียนนะครับนะครับมัลติมิเตอร์นะครับ
1: ปรับย่านก่อน
0: เปิดนะครับเปิดขึ้นมานะครับเราก็จะดูว่าย่านของย่านวัดนะครับเป็น DC โวลต์นะครับที่คุณครูบอกไว้นะครับสีอะไรครับสีแดงนะครับบวกสีดำลบอ่านค่าได้เท่าไหร่ครับ
3: 52.1 ครับ
0: 52.1 แล้วที่ตัวหน้าจอของแบตเตอรี่จริงๆเท่าไหร่ครับ
3: 52.3
0: 52.3 นะครับนะครับถูกต้องนะครับนะครับเชิญนะครับและอีกอย่างนึงนะครับแบตเตอรี่ของเรานะครับที่จะขาดไม่ได้เลยตัวสำคัญของเขานั่นคือตัวชาร์จครับตัวชาร์จนะครับ ตัวชาร์จนะครับถ้าอันนี้เป็นแพ็คมาแล้วนะครับก็จะมีสายไฟนะครับซึ่งมี2ส่วนนะครับส่วนนี้เป็นสายไฟที่220 โวลต์นะครับของไฟบ้านทั่วไปที่ใช้นะครับส่วนสายไฟชุดนึงนะครับก็จะเสียบอยู่กับแบตเตอรี่นะครับซึ่งตัวชาร์จนี่นะสำคัญมากห้ามนะครับพวกเราห้ามเอาเครื่องชาร์จแบตเตอรี่รถมอเตอร์ไซค์หรือรถยนต์ไปชาร์จแบตเตอรี่แบบนี้นะครับโอเคครับ48โวลต์อาจจะเป็นแบตเตอรี่รถเท่ากับ2ลูกใช่ไหมนะครับแต่ถ้าแบตตัวนี้นะครับจะไม่สามารถชาร์จได้นะครับเนื่องจากว่าเป็นแบตคนละประเภทกันนะครับแบตตะกั่วกดนะครับชาร์จเต็มแล้วไม่ตัดแต่ตัวนี้นะครับชาร์จเต็มแล้วตัดนะครับเพราะนั้นถ้าเอาแบตเตอรี่ไปชาร์จกับเครื่องชาร์จทั่วไปของมอเตอร์ไซค์นะครับหรือรถยนต์เนี่ยนะครับจะทำให้เกิดความเสียหายกับแบตเตอรี่ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยห้ามเลยนะครับห้ามเลยนะครับเราจะมาดูรถกันนะครับว่ารถใช้ทั่วไปในท้องถนนนะครับก็จะมีอยู่2ประเภทนะครับประเภทแรกนะครับก็คือรถคันนี้นะครับซึ่งจะเป็นรถที่ผลิตออกมาเป็นรถไฟฟ้าโดยกำเนิดนะครับซึ่งก็จะเป็นทรงคล้ายๆมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับแต่นะครับไม่มีเครื่องยนต์นะครับใช้แบตเตอรี่นะครับซึ่งก็จะมีอุปกรณ์นะครับส่วนควบนะครับเหมือนรถมอเตอร์ไซค์ทั่วไปนะครับก็มีแบตเตอรี่นะครับซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนนะครับมีกล่องคอนโทรลนะครับอยู่ใต้เบาะนะครับแล้วก็เป็นมีมอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์แบบฮับมอเตอร์นะครับเป็นมอเตอร์ที่อยู่ในล้อเลยนะครับนะครับ
2: อันนี้ก็เป็นมอเตอร์ไซค์ในท้องตลาดเหมือนกันครับอันนี้เป็นมอเตอร์ไซค์ที่ดัดแปลงให้เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับโดยพื้นฐานเลยเครื่องรถรุ่นนี้ใช้มานานมากแล้วเครื่องยนต์มันเกิดการสึกหรอเยอะนะครับซ่อมแล้วไม่คุ้มแล้วเป็นกระแสในช่วงนี้ด้วยครับที่นิยมรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเลยใช้คันนี้มาดัดแปลงครับครับผมก็จะเป็นโดยการยกเครื่องยนต์ลงนะครับแล้วก็แปลงชุดเก็บแบตและอุปกรณ์ติดตั้งล้อมอเตอร์นะครับ
0: คันนี้นะครับเราก็ได้ดัดแปลงอย่างที่ท่านอาจารย์อุดมพงศ์บอกนะครับว่าจากเครื่องยนต์นะครับออกมานะครับไม่ใช่แล้วนะครับเนื่องจากเกิดมลพิษโน่นนี่นั่นนะครับเราใช้ไฟฟ้าแทนนะครับทีนี้เราจะมาดูกันบ้างนะครับว่าในรถของเราเนี่ยนะครับมีอุปกรณ์นะครับเหมือนอย่างที่บนแผงหรือเปล่านะครับเรามาตรวจเช็คกันครับนักเรียนครับเดี๋ยวขออาสาสมัครนักเรียนมาช่วยคุณครูถอดนะครับทำท่าถอด
2: มีฟังอาจารย์มีฟัง

0: ก็ต้องชัก
1: ต้องตัดออกป่ะต้องชักใบออกไหมชักแบตนะชักแบตป่ะ
0: ชักเลย
1: ชักเลยนะ
0: วางตาอ่ะนะครับส่วนแรกนะครับที่สำคัญก็คือแบตเตอรี่ครับนะครับแบตเตอรี่นะครับก็จะมีนะครับขั้วใช้งานนะครับเหมือนที่บอกบนแผงนะครับอันนี้คือขั้วใช้งานนะครับส่วนด้านนี้นะครับก็คือขั้วชาร์จนะครับอันนี้นะครับที่เราจะใช้เสียบกับเครื่องชาร์จนะครับซึ่งนะครับเครื่องชาร์จของเรานะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับซึ่งก็จะใช้ในการเสียบไฟ220โวลต์ทั่วไปนะครับนะครับแบบนี้นะครับแล้วก็เสียบเข้ากับตัวอะแดปเตอร์นะครับนักเรียนครับนักเรียนช่วยวัดแบตเตอรี่ให้ครูหน่อยนะครับตัวนี้แบตเตอรี่ขนาด72โวลต์นะครับนักเรียนใช้เครื่องมือมัลติมิเตอร์ในการวัดนะครับนะครับอย่าลืมนะครับสีแดงบวกนะครับสีดำลบนะครับแบตเตอรี่ลูกนี้กี่โวลต์ครับ
2: 81โวลต์
0: 81โวลต์นะครับเนี่ยยังเต็มอยู่นะครับเพราะพิกัดของเขาเนี่ยอยู่ที่72โวลต์นะครับแต่นี้ยังเต็มอยู่นะครับเป็น

81โวลต์นะครับโอเคนะครับอันนี้เป็นส่วนแรกนะครับก็คือแบตเตอรี่นะครับแหล่งกำเนิดพลังงานของรถคันนี้นะครับซึ่งเป็นหัวใจนะครับส่วนต่อไปนะครับส่วนต่อไปนะครับก็จะเป็นนะครับตัวเบรกเกอร์นะครับตัวเบรกเกอร์นะครับซึ่งจะอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเราดัดแปลงไว้ให้อยู่ใกล้กับแบตเตอรี่นะครับจะได้การเดินทางของสายไฟนะครับจะได้ใกล้นะครับตัวนี้นะครับเบรกเกอร์นะครับเป็นตัวตัดกระแสหลักนะครับของตัวรถไฟฟ้านะครับที่ส่วนต่อไปนะครับจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับนะครับตรงนี้เราได้ถอดมาแล้วนะครับหน้าตาของกล่องคอนโทรลนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็จะมีสายไฟนะครับตามที่บอกบนแผงเลยนะครับก็คือสีเหลืองสีเขียวนะครับแล้วสีน้ำเงินนะครับตามที่นะครับกล่องได้มาร์กไว้แล้วนะครับแล้วก็มีสายไฟบวกนะครับสายไฟลบนะครับและนะครับชุดสายไฟที่ใช้ในการควบคุมต่างๆที่เราต่ออยู่ในรถนะครับซึ่งนะครับเราได้ต่อไว้แล้วนะครับทีนี้การตรวจเช็คพวกนี้นะครับก็ต้องใช้มิเตอร์ในการวัดนะครับเดี๋ยวนักเรียนช่วยวัดหน่อยครับว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับเดี๋ยวคุณครูใส่แบตเตอรี่ให้นะครับ

0: นักเรียนวัดเลยครับวัดไฟที่เข้ากล่องนะครับว่าไฟเข้าหรือเปล่านะครับ
1: เข้าน
0: ะครับ81โวลต์นะครับ81โวลต์ไม่เอ่ยนะครับ80.7โวลต์นะครับก็นะครับเท่ากับแรงเคลื่อนแบตเตอรี่นะครับนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับในการวัดนะครับชิ้นส่วนนะครับของมอเตอร์นะครับซึ่งเราจะใช้เครื่องมือพิเศษตัวเดิมนะครับเพียงแต่ว่านะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นรถไฟฟ้าที่เป็นขนาดใหญ่นะครับเราจึงต้องมีอุปกรณ์นะครับที่ช่วยในการวัดนะครับก็คือขั้วต่อนะครับตัวนี้นะครับจะมี2ชุดนะครับชุดหนึ่งนะครับวัดที่ล้อนะครับอีกชุดหนึ่งวัดที่ตัวกล่องคอนโทรลนะครับอันนี้เราจะเริ่มวัดที่ล้อก่อนนะครับนักเรียนนะครับเมื่อกี้นี้นะครับวัดที่ตรงโน้นนะครับเราก็จะมาวัดที่ล้อในรถจริงๆนะครับชุดนี้นะครับนักเรียนเสียบครับเสียบครับทำการเปิดเครื่องครับอาจจะดูพวงหมุนล้อให้หน่อยครับนะครับสถานะใช้ได้นะครับไฟจะติดเป็นสเต็ปแบบนี้นะครับนะครับนักเรียนเห็นแล้วนะครับนะครับต่อไปนะครับตอนนี้เราเช็คที่ล้อแล้วนะครับเราจะเช็คที่ตัวกล่องคอนโทรลบ้างนะครับนักเรียนปิดเครื่องก่อนนะครับแล้วค่อยถอดนะครับโดยจะใช้อุปกรณ์อีกชิ้นหนึ่งนะครับต่อเข้ากับกล่องคอนโทรลนะครับ

นักเรียนเปิดเครื่องเลยครับนะครับเนื่องจากว่ากล่องคอนโทรลต้องใช้นะครับไฟนะครับเราก็ต้องเปิดสวิตช์กุญแจก่อนนะครับนะครับนะครับของกล่องคอนโทรลนะครับปกตินะครับไฟตรงนี้จะติดขึ้นมานะครับแสดงว่ากล่องคอนโทรลทำงานปกตินะครับเราก็ได้ตรวจเช็คด้วยเครื่องมือพิเศษกันไปแล้วนะครับว่าการทำงานของทั้งฮอลล์เซนเซอร์นะครับมันเป็นอย่างไรนะครับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับการตรวจสอบมอเตอร์นะครับว่ามันเสียหรือไม่เสียนะครับนะครับเราจะมาทำการทดสอบโดยใช้นะครับสายไฟของตัวเขาเองเนี่ยนะครับเป็นการช็อตขั้วกันนะครับนักเรียนครับนักเรียนถอดขั้วสายไฟออกมาเลยครับทั้ง3สีเลยครับเวลาถอดต้องระวังนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าอาจจะยังมีกระแสไฟค้าง

ครดิตเป็นยังไงนะครับก็จะหมุนลื่นๆนะครับหมุนฟรีทั่วไปนะครับแต่เมื่อนะครับเรานำสายไฟ2เส้นมาแตะกันนะครับอาจารย์นะครับเดี๋ยวผมแตะแล้วนะครับอาจารย์ช่วยหมุนนะครับนะครับถ้าเราเอา2เส้นมาแตะกันนะครับการหมุนของล้อนะครับก็จะเป็นระยะนะครับก็คือหมุนมีแรงต้านนะครับเป็นระยะนะครับเพราะนั้นตอนนี้เราเอาสีเขียวกับสีเหลืองต่อกันนะครับเราก็จะเปลี่ยนการสลับนะครับเอาสีเขียวกับสีน้ำเงินมาต่อกันนะครับถ้ายังใช้ได้นะครับก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับก็คือหมุนแล้วเป็นระยะนะครับไม่หมุนฟรีนะครับสุดท้ายแล้วนะครับเอาสีน้ำเงินกับสีเหลืองมาแตะกันนะครับก็จะต้องเป็นเหมือนกันทั้ง3เส้นนะครับสุดท้ายนะครับถ้าเราเอาทั้ง3เส้นมาแตะกันนะครับจะเป็นยังไงครับล้อจะหมุนหนืดตลอดเวลานะครับล้อจะหมุนหนืดตลอดเวลานะครับอันนี้คือการตรวจเช็คมอเตอร์นะครับขดลวดในมอเตอร์นะครับซึ่งถ้าเราไม่มีเครื่องมือพิเศษนะครับเราก็สามารถจะตรวจเช็คได้แบบนี้นะครับเป็นวิธีง่ายๆที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษก็สามารถทำได้ครับผมเราก็ตรวจเช็คนะครับทั้งแบตเตอรี่นะครับตัวกล่องคอนโทรลเลอร์นะครับและมอเตอร์นะครับทีนี้เราจะมาดูนะครับฟังก์ชันนะครับที่รถไฟฟ้าเรามีนะครับก็คือฟังก์ชันความปลอดภัยต่างๆนะครับเมื่อเวลาเราตรวจเช็คซ่อมเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราจะต้องทดสอบรถนะครับว่ารถเนี่ยยังทำงานไปอยู่ปกติไหมนะครับนะครับฟังก์ชันแรกนะครับอาจารย์ครับเปิดกุญแจนะครับถ้านะครับรถทั่วไปนะครับจะต้องดูว่านะครับไฟ P ที่หน้าปัดเนี่ยขึ้นไหมนะครับอาจารย์กดครับกดปลดเกียร์ P ก่อนครับนะครับเร่งคันเร่งครับนะครับถ้าไม่ปลด P เร่งได้ไหมครับอาจารย์ลองทดสอบให้ดูหน่อยครับบีบคันเร่งครับบีบคันเร่งนะครับถ้าเราไม่ปลด P นะครับไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนรถไปได้นะครับเพราะนั้นเราต้องดูสวิตช์นะครับให้เรียบร้อยนะครับฟังก์ชันต่อไปนะครับคือฟังก์ชันถ้าเราเบรกอยู่นะครับถ้าเราเบรกอยู่นะครับรถก็จะตัดการทำงานนะครับนะครับกับเบรกนิดนึงครับอาจารย์แล้วก็บีบให้สุดเลยครับนะครับบีบให้สุดเลยนะครับไม่ทำงานนะครับถ้าเราเบรกอยู่นะครับจะไม่ทำงานนะครับนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับความปลอดภัยนะครับหลังตรวจเช็คหรือนะครับซ่อมเสร็จแล้วนะครับเราต้องตรวจสอบฟังก์ชันพวกนี้นะครับให้พร้อมนะครับเพื่อจะส่งคืนกับให้กับลูกค้านะครับนี้รถธรรมดาเป็นแบบนี้แล้วนะครับเรามาดูนะครับรถที่ดัดแปลงบ้างนะครับรถที่ดัดแปลงนะครับตัวรถดัดแปลงเนี่ยนะครับก็จะไม่ได้ต่อฟังก์ชันนะครับ P นะครับไว้นะครับเนื่องจากว่าเป็นรถที่ดัดแปลงนะครับซึ่งสวิตช์ของเราเนี่ยนะครับไม่มีนะครับเราต้องนะครับใช้ฟังก์ชันในการเบรกนะครับถ้าเราเปิดกุญแจนะครับถ้าเราบีบคันเร่งปกตินะครับล้อก็จะหมุนนะครับเพียงแค่แตะเบรกนะครับทุกอย่างก็จะหยุดนะครับแค่แตะเบรกนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเป็นการเพิ่มความปลอดภัยนะครับให้กับรถไฟฟ้านะครับเพื่อไม่ให้เกิดการเร่งกระทันหันแล้วพุ่งออกไปเลยนะครับก็จะมีการตรวจเช็คเบื้องต้นประมาณนี้นะครับเราก็ตรวจเช็คอุปกรณ์นะครับซ่อมแล้วนะครับตรวจเช็คทั้งแบตเตอรี่นะครับกล่องคอนโทรลนะครับแล้วก็มอเตอร์แล้วนะครับการที่จะส่งมอบนะครับให้ลูกค้านะครับเราก็ต้องมาตรวจสอบความสมบูรณ์นะครับในการซ่อมของเรานะครับเราลองมาตรวจสอบนะครับขั้นแรกนะครับก็คือตรวจสอบระบบความปลอดภัยนะครับคือสวิตช์ P นะครับถ้าเราเปิดกุญแจแล้วเราไม่ปลด P นะครับมันจะยังไม่ทำงานนะครับอาจารย์ระบิดคันเร่งครับไม่ทำงานนะครับเราต้องทำไงครับกดสวิตช์ปลด P ออกมานะครับก็คือเกียร์จอดนั่นเองนะครับอาจารย์ครับปลดสวิตช์ครับนะครับเริ่มทำงานแล้วนะครับทำงานแล้วนะครับทีนี้นะครับฟังก์ชันของกล่องคอนโทรลก็คือจะมีเกียร์นะครับเกียร์นะครับรถไฟฟ้าทั่วไปก็จะมีประมาณ3เกียร์นะครับ3เกียร์นะครับอาจารย์ครับบิดคันเร่งครับสเต็ปนะครับตอนนี้เกียร์1นะครับก็จะหมุนช้าหน่อยนะครับความเร็วก็จะน้อยนะครับดูที่หน้าปัดตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประมาณ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับ

0: อาจารย์เป็นเพียงแค่2ครับอาจารย์ตอนนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ48กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับอันนี้ในเกียร์2นะครับต่อไปนะครับเกียร์3ครับอาจารย์ครับตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับในเกียร์3นะครับฟังก์ชันเกียร์นะครับทำงานครบแล้วนะครับอาจารย์ครับเบรกครับ
1: อันนี้ม
0: ีนะครับลืมอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับฟังก์ชันนะครับสปีดนะครับเป็นฟังก์ชันที่เพิ่มขึ้นมานะครับเมื่อเราต้องการเร่งแซงนะครับอาจารย์กดสวิตช์ครับตอนนี้นะครับความเร็วอยู่ที่ประมาณ70กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเกือบ80เลยนะครับโอเคครับอาจารย์เรียบร้อยนะครับอันนี้คือฟังก์ชันการทำงานของแต่ละเกียร์นะครับเกียร์1เกียร์2เกียร์3แล้วก็ฟังก์ชันของเกียร์สปีดนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นความปลอดภัยอีกอย่างนึงก็คือนะครับขณะที่เรากำเบรกอยู่นะครับกำเบรกครับอาจารย์แล้วก็ลองบีบคันเร่งครับกำเบรกนะครับเมื่อบีบคันเร่งนะครับรถไฟฟ้าของเราจะไม่ทำงานนะครับจะไม่ทำงานนะครับเป็นฟังก์ชันความปลอดภัยอย่างหนึ่งนะครับนะครับต่อไปนะครับก็จะมีอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือตัวสัญญาณไฟต่างๆของรถนะครับเพื่อเป็นการยืนยันนะครับก็จะต้องเปิดไฟหน้านะครับอาจารย์ไฟหน้าไฟสูงไฟต่ำนะครับนะครับไฟสูงไฟต่ำนะครับไฟสัญญาณครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวขวานะครับด้านท้ายนะครับด้านท้ายเป็นอย่างไรบ้างนะครับด้านท้ายอาจารย์ไฟเบรกครับอาจารย์ครับไฟเบรกนะครับไฟเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวขวานะครับนะครับตรวจสอบให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกนะครับติดนะครับเรียบร้อยนะครับโอเคครับไฟแตรนะครับนะครับเสร็จปุ๊บนะครับเรามาดูรถที่เป็นรถดัดแปลงบ้างนะครับรถดัดแปลงบ้างก็จะมีความนะครับคล้ายคลึงกันนะครับด้วยกล่องคอนโทรลเลอร์ที่นะครับใช้ในท้องตลาดทั่วไปนะครับซึ่งนะครับเราก็จะมานะครับดูนะครับคันนี้นะครับเหมือนกับคันของท้องตลาดทั่วไปนะครับมีระบบเกียร์นะครับนะครับระบบเกียร์นะครับสามารถนะครับที่จะปรับความเร็วได้นะครับนะครับตอนนี้เกียร์1นะครับเกียร์1นะครับนะครับเป็นเกียร์2นะครับเป็นเกียร์2นะครับเกียร์1นะครับนะครับเปลี่ยนเกียร์นะครับเป็นเกียร์2นะครับนะครับเป็นเกียร์3นะครับซึ่งอันนี้นะครับจะไม่มีความเร็วบอกที่เรือนใหม่เนื่องจากว่าเป็นรถดัดแปลงนะครับซึ่งจะมีที่ล้อหน้านะครับเพราะนั้นรถวิ่งนะครับไม่ถึงจะขึ้นนะครับตัวนี้นะครับจะพิเศษกว่าตัวโน้นหน่อยหนึ่งก็คือมีเกียร์ถอยหลังครับมีเกียร์ถอยหลังนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ฟังก์ชันเกียร์ถอยหลังนะครับตอนแรกเดินหน้านะครับเดินหน้าอยู่นะครับเดินหน้านะครับผมจะเปลี่ยนเป็นฟังก์ชันเกียร์ถอยหลังนะครับเป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับถ้าเป็นผู้หญิงขี่นะครับหรือผู้ชายขี่ก็ได้ที่ตัวเล็กๆนะครับเวลาถอยขึ้นนะครับจากเนินนะครับสามารถถอยหลังรถได้โดยที่ไม่ต้องใช้กำลังของเรานะครับนี่ก็เป็นฟังก์ชันพิเศษนะครับก็ต้องตรวจสอบให้ครบทุกฟังก์ชันนะครับก่อนที่จะส่งมอบนะครับรถให้กับคืนให้กับลูกค้านะครับนะครับระบบไฟทั่วไปก็เหมือนกันนะครับก็จะมีแตรนะครับมีนะไฟหน้านะครับสูงต่ำนะครับสูงต่ำนะครับไฟเบรกนะครับไฟเบรกนะครับก็จะมีนะครับเหมือนกันทั่วไปนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับนะครับไฟเลี้ยวซ้ายนะครับไฟเลี้ยวด้านขวานะครับนะครับก็ในเมื่อตรวจเช็คเสร็จแล้วนะครับนะครับเราก็สามารถที่จะส่งมอบรถให้กับลูกค้าได้นะครับซึ่งสิ่งสำคัญนะครับความปลอดภัยนะครับเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะครับทั้งตัวเราเองนะครับผู้ซ่อมนะครับและตัวของผู้ใช้งานรถด้วยนะครับเพราะนั้นนะครับเครื่องมือที่ใช้นะครับแล้วก็ตัวของนะครับอุปกรณ์ต่างๆที่เราใช้นะครับเราต้องตรวจสอบให้ดีนะครับก่อนที่จะส่งมอบถึงมือลูกค้านะครับก็วันนี้นะครับก็จบสำหรับการบำรุงรักษารถจักรยานไฟฟ้าเบื้องต้นนะครับ

ครับสำหรับการสลับยางในรถยนต์นะครับการสลับยางแล้วเนี่ยนะครับเป็นเรื่องจำเป็นนะสำหรับการที่จะให้รถยนต์เนี่ยมีประสิทธิภาพในการเคลื่อนที่ไปนะยางรถยนต์นะครับเป็นตัวทำให้รถเนี่ยเคลื่อนที่ไปได้นะโดยเฉพาะในส่วนของดอกยางเนี่ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้ประสิทธิภาพในการเกาะถนนได้ดีนะครับทั้งสภาพถนนปกติและสภาพถนนที่ลื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสลับยางนะในตำแหน่งที่ถูกวิธีนะครับก็จะเป็นผลให้รถเนี่ยมีการเคลื่อนที่ไปได้อย่างดีนะครับนะก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะทำการสลับยางเนี่ยนะผมจะขอแนะนำเครื่องมือและอุปกรณ์ในการที่จะทำการสลับยางซะก่อนนะครับอย่างแรกนะครับก็คือนะชุดผ้าคลุมรถนะครับอันที่2นะครับชุดบล็อกถอดล้อนะครับอันที่3นะตัวนี้คือกากบาทใช้สำหรับถอดล้อโดยเฉพาะนะครับอันที่4คือประแจวัดแรงบิดนะครับอันที่5ตัววัดลมยางนะครับอันที่6เป็นถุงมือผ้าแล้วก็ผ้าเช็ดทำความสะอาดนะครับตัวนี้จะเป็นแม่แรงไว้สำหรับยกรถนะครับตัวนี้เป็นสแตนรองรถนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นยางไว้สำหรับหนุนล้อในขณะที่เราทำการยกแม่แรงขึ้นนะครับครับต่อไปเป็นขั้นตอนการสลับยางนะครับขั้นตอนการสลับยางนะครับเราเริ่มจากการคลุมผ้าในตัวรถก่อนนะครับเพื่อที่จะป้องกันการเปื้อนเปื้อนนะครับก็คือจากคลุมผ้าในส่วนของพวงมาลัยแล้วก็เบาะนั่งคนขับครับ

ต่อไปก็จะคุมแก้มรถทั้งสองข้างนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับครับหลังจากคุมผ้าเรียบร้อยแล้วนะครับจะทำการถอดล้อโดยการหนุนล้อด้านหน้าครับจากนั้นจะเป็นการคลายน็อตล้อโดยใช้กากบาทการคลายน็อตล้อนะครับให้คลายสลับตรงข้ามคลายน็อตล้อทั้ง4ล้อครับ

ครับต่อไปจะเป็นการขึ้นแม่แรงสำหรับยกรถจุดขึ้นแม่แรงทางด้านหน้า

ครับหลังจากขึ้นแม่แรงล้อหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วทำการรองขาตั้งในจุดรองขาตั้งล้อหลังที่รถครับครับสำหรับการสลับยางเรามีข้อสังเกตที่ตัวยางถ้าเกิดว่าเป็นยางประเภทยางเรเดียนให้สังเกตดูที่ตัว R ที่แก้มยางยางเรเดียนจะทำการสลับในลักษณะจากด้านหน้าไปสู่ด้านหลังของทั้งฝั่งเดียวกันก็คือถ้าด้านหลังซ้ายก็ให้มาอยู่ด้านหน้าซ้ายและด้านหน้าซ้ายก็ให้ไปอยู่ด้านหลังซ้าย

การใส่น็อตล้อนะครับให้สลับตรงข้ามและขันด้วยกากบาทให้แนบสนิทเมื่อปฏิบัติทางด้านซ้ายเรียบร้อยแล้วก็ให้ปฏิบัติทางด้านขวา

ครับหลังจากสลับล้อเรียบร้อยนะครับจะทำการเอารถลงจากสแตนรองนะครับโดยการนำแม่แรงเข้าไปใส่ในจุดที่ขึ้นรถ

หลังจากนั้นให้นำรถลงให้ล้อสัมผัสที่พื้นแล้วนำยางหนุนล้อมาเสียบไว้จากนั้นให้ลงล้อด้านหลัง

นำแม่แรงเข้าไปที่จุดขึ้นล้อด้านหลังยกรถขึ้นให้พ้นจากสแตนแล้วทำการนำเอาสแตนออกทั้งซ้ายและขวา

ครับทำการขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดโดยการขันด้วยประแจวัดแรงบิดครับขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดที่กำหนดในที่นี้กำหนดไว้ที่60ฟุตปอนด์ในการขันประแจค่าแรงบิดถ้าได้กำหนดแล้วจะมีข้อสังเกตโดยการมีเสียงดังที่ตัวประแจเกิดขึ้น

หลังจากขันน็อตล้อด้วยค่าแรงบิดตามที่กำหนดแล้วให้ทำการเอายางหนุนล้อออกและทำการวัดลมยางต่อไปการวัดลมยางให้นำเกจวัดลมยางมาตรวจเช็คแรงดันลมภายในยางจะต้องอยู่ที่ประมาณ30 psi

ำหรับการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์นะครับก็มีความจำเป็นนะครับในส่วนของรถยนต์ที่ใช้การขับเคลื่อนด้วยเกียร์อัตโนมัติเนี่ยนะครับนะควรที่จะต้องมีการตรวจสอบระดับน้ำมันเพื่อที่จะรักษาระดับน้ำมันไว้ให้คงที่เสมอเมื่อเครื่องยนต์มีการทำงานนะต่อไปจะเป็นการแนะนำอุปกรณ์เพื่อที่จะใช้ในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติอย่างที่1ครับผ้าคลุมรถ2คือน้ำมันเกียร์อัตโนมัติ3ผ้าเช็ดทำความสะอาด4ถุงมือต่อไปจะเป็นขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติครับสำหรับขั้นตอนในการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัตินะขั้นตอนแรกนะครับทำการคุมผ้าที่เบาะคนขับแล้วก็ที่พวงมาลัยครับ

หลังจากนั้นทำการเปิดฝากระโปรงรถในตำแหน่งที่เปิดฝากระโปรงรถในคอนโซลรถครับครับหลังจากเปิดฝากระโปรงที่ตำแหน่งคอนโซลแล้วนะครับให้ทำการเปิดฝากระโปรงที่ด้านหน้ารถและคลุมผ้าด้านหน้ารถทั้งสองข้างและตรงกลางครับต่อไปจะเป็นการสตาร์ทเครื่องยนต์เพื่อที่จะต้องการทดสอบตำแหน่งเกียร์ต่างๆในระบบเกียร์อัตโนมัติในการสตาร์ทเครื่องยนต์ก่อนที่จะเปลี่ยนเกียร์ไปในตำแหน่งต่างให้ทำการเหยียบเบรก

0: และดันคันเกียร์ไปที่ตำแหน่ง P หลังจากนั้นให้ทำการวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติที่ห้องเครื่องยนต์ทำการดึงก้านวัดระดับน้ำมันเกียร์ออกตรวจระดับน้ำมันเกียร์ที่มีอยู่ภายในเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งสูงสุดตรวจวัดระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติในขณะที่เครื่องยนต์เย็นหรือไม่ติดเครื่องยนต์ระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติจะต้องอยู่ในตำแหน่งคูลหรือสูงสุดของคูลคือตำแหน่งนี้ครับเมื่อทำการตรวจสอบระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติแล้วปรากฏว่าระดับน้ำมันเกียร์อัตโนมัติต่ำกว่าค่ากำหนดทั้งตำแหน่งเครื่องยนต์เย็นและตำแหน่งเครื่องยนต์ร้อนให้ทำการเติมให้พอดี
1: การเดินท่อสารทำความเย็นท่อน้ำทิ้งการหุ้มฉนวนขั้นตอนหลังจากนี้เราจะทำการเดินท่อสารทำความเย็นซึ่งเป็นการต่อเชื่อมอุปกรณ์ในระบบทั้งหมดเข้าด้วยกันทำให้สารทำความเย็นสามารถไหลเวียนอยู่ในระบบได้ตลอดเวลาขั้นตอนนี้เราจะต้องดูว่าท่อทำความเย็นหุ้มฉนวนมาแล้วหรือยังถ้ายังเราจะต้องสวมฉนวนก่อนท่อทางเดินน้ำยาในระบบปรับอากาศจะเป็น2ชนิดคือ
2: ครับการเดินท่อสารทำความเย็นนะฮะก็จะมีท่ออยู่2ชนิดก็คือมีท่อชนิดอ่อนซึ่งเราก็จะใช้เป็นท่อยางนะครับกับอีกอันนึงก็คือเป็นท่อชนิดแข็งเราก็จะใช้เป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมหรือเป็นทองแดงหรืออาจจะเป็นท่อเหล็กคือในกรณีที่เราใช้เป็นท่อชนิดอ่อนก็คือเป็นท่อยางจะคือจะต้องเป็นรอยต่อระหว่างเครื่องยนต์มาที่ตัวถังรถนะฮะก็คือเป็นรอยต่อที่คอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์แล้วก็จากที่ตู้แอร์มาที่คอมเพรสเซอร์จะต้องใช้เป็นท่อยางนะแต่ส่วนอื่นเราจะใช้เป็นท่อยางก็ได้ใช้เป็นท่อทองแดงก็ได้หรือท่ออลูมิเนียมก็ได
1: ้ข้อต่อมีหลายแบบคือ
2: ข้อต่อนะฮะที่เราใช้อยู่ก็อันดับแรกเลยก็คือจะใช้เป็นลักษณะว่าที่เป็นแบบเทเปอร์นะครับเทเปอร์ก็คือจะใช้บ่าที่บานแฟร์ที่เอียง45องศาแล้วก็ใช้ตัวแฟร์นัตแล้วก็ใช้ตัวยูเนียนหรือตัวฮาร์ฟยูเนียนซึ่งบ่ามันจะเอียง45ประกบเข้าหากันโดยใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับก็คือใช้แฟนัตเป็นตัวขันให้แน่นนะครับแล้วก็เวลาขันข้อต่อแบบเทเปอร์ลักษณะนี้ก็ต้องมีประแจ2ตัวนะครับก็คือจะมีประแจตัวหนึ่งเป็นตัวจับอีกตัวหนึ่งเป็นตัวขันนะฮะก็ขันนะครับลักษณะเราก็จะใช้ลักษณะการบีบก็ข้อต่อแบบเทเปอร์เราไม่ต้องใช้เทปเป็นเกลียวก็ข้อต่อแบบนี้ก็คือที่เราเรียกว่าข้อต่อแบบที่มีแหวนยางก็คือตัวโอลิงนะแต่มันก็ยังมีตัวแฟร์นัตแล้วก็จะมีตัวฮาร์ฟยูเนียนหรือตัวยูเนียนอยู่นะฮะวิธีการต่อก็นะสวมเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้แฟร์นัตขันเข้าไปนะครับแขนเข้าไปให้แน่นเนี่ยก็จะใช้เช่นเดียวกับเทเปอร์แต่แรงที่เราขันก็จะน้อยฝ่าแรงที่จะขันข้อต่อแบบเทเปอร์นะครับก็อันนี้เราก็จะเอาออกครับนะอีกแบบหนึ่งนะฮะก็คือเป็นข้อต่อที่เราใช้โบนหรือตัวน็อตเป็นตัวขันก็คือถ้าเกิดในกรณีที่เราใช้สารทำความเย็นเบอร์12เราก็ต้องใช้โอลิงที่เป็นเบอร์12ด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้สารทำความเย็นเป็นเบอร์134A ไอโอลิงตัวนี้ก็ต้องเป็น 134A ด้วยนะครับก็คือเราไม่สามารถจะใช้สลับกันได้หรือใช้ปนกันได
1: ้เมื่อติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆแล้วให้ต่อท่อทางต่างๆดังนี
2: ้ก็ท่อทางเดินสารทำความเย็นนะฮะก็คือท่อเส้นแรกนะฮะเป็นท่อที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาที่คอนเดนเซอร์เราจะใช้เป็นท่อยางนะฮะอันนี้เราก็จะเรียกเขาว่าเป็นโฮสต์ดิชชาร์จนะครับก็จะเป็นท่อขนาดกลางนะครับขนาดกลางก็เป็น ป็นโฮสต์ดิชาร์จที่ต่อระหว่างคอมเพรสเซอร์มาคอนเดนเซอร์นะครับท่ออีกเส้นหนึ่งนะครับก็เป็นท่อที่ต่อทางออกของคอนเดนเซอร์มานะฮะมาต่อที่จุดกลางทางด้านนี้นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นท่อขนาดเล็กก็อันนี้จะเป็นท่อที่เป็นอลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับเป็นทิวลิฟิตท่ออีกเส้นหนึ่งนะก็ต่อจากท่อที่ออกจากคอนเดนเซอร์นะฮะต่อเข้าไปที่ตัว expansion valve นะครับก็ยังเป็นท่อขนาดเล็กก็เป็นท่ออลูมิเนียมเราก็จะเรียกคำว่าเป็นทิวลิฟิตนะครับทีนี้ก็มีท่ออีกเส้นหนึ่งนะฮะเป็นท่อที่ต่อจากทางออกของ evaporator มาเข้า compressor อันนี้เราจะใช้เป็นท่อยางนะครับเราก็จะเรียกเขาว่าเป็น hose suction นะฮะก็เป็นท่อขนาดใหญ่นะครับเป็นท่อขนาดใหญ่นะครับก็ท่อในรถคันนี้ก็จะมีท่อทั้งหมดอยู่4เส้น

สวัสดีครับนักเรียนและท่านผู้ชมนะครับที่รับชมรายการสอนถ่ายทอดสดนะครับผ่านดาวเทียมนะครับณวิทยาลัยการอาชีพบางไกลกังวลนะครับพบกับผมครูดานะสบายใจนะครับครูแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์นะครับสอนในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับพบกันในเช้าวันจันทร์ที่23พฤษภาคมนะครับ2559นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนตอนจากครั้งที่แล้วนะครับวันนี้เป็นตอนที่2นะครับเป็นเรื่องของการติดตั้งโปรแกรมนะครับและอุปกรณ์พัฒนาระบบไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเมื่อความเดิมตอนที่แล้วนะครับเมื่อความเดิมตอนที่แล้วเนี่ยครับที่ครูสอนไปก็จะสอนเกี่ยวกับบทนำนะครับบทนำความหมายของไมโครคอนโทรลเลอร์ทำความรู้จักนะครับความประวัติความเป็นมาของไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับว่าเป็นมาอย่างไรนะครับนะครับในตอนนี้นะครับเราก็จะมาดูเกี่ยวกับนะครับโปรแกรมนะครับและซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการเรียนรู้ในการพัฒนาในการเขียนโปรแกรมนะครับตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วเอาไปประยุกต์ใช้งานนะครับในส่วนของโปรแกรมและซอฟต์แวร์นั้นนะครับมีปัจจุบันนะครับได้มีผู้พัฒนานะครับขึ้นมาหลายตัวด้วยกันนะครับแต่ตัวที่นิยมใช้ในวงการศึกษานะครับเนื่องจากมีคุณสมบัติในเรื่องของการใช้งานง่ายนะครับนักเรียนเรียนรู้ง่ายมีอุปกรณ์ในท้องตลาดนะครับในการซื้อมานะครับในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นอกจากนี้นะในส่วนของซอฟต์แวร์ก็สามารถดาวน์โหลดทางอินเทอร์เน็ตได้อีกด้วยนะครับมาดูตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เราใช้เป็นหลักในวิชานี้นะครับในส่วนของ PIC Basic Pro Compiler นะครับหรือตัวย่อก็คือ PBP ครับเป็นภาษาคอมไพล์ของการเขียนโปรแกรมในรูปแบบคำสั่งนะครับเป็นภาษาเบสิกทั่วไปนะครับเช่นนะ Quick Basic หรือ Turbo Basic นะครับที่เราที่นักที่เล่นการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยคุ้นเคยมาก่อนนะครับแทนการเขียนโปรแกรมเป็นภาษา Assembly ครับในเริ่มต้นนะครับนักพัฒนานักเขียนโปรแกรมนะครับไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยจะใช้ภาษา Assembly นะครับเป็นหลักครับภาษา Assembly คุณสมบัตินั้นก็คือนะครับมันเป็นภาษาที่มีใช้ทรัพยากรเยอะนะครับใช้เพราะฉะนั้นเวลานักเรียนเขียนโปรแกรมเนี่ยเขียนโปรแกรมจำนวนมากนะครับปัจจุบันยังพัฒนามาใช้เป็นภาษาเบสิกซึ่งเขียนโปรแกรมได้ง่ายขึ้นนะครับจำนวนบรรทัดน้อยลงนะครับPIC Basic Pro Compiler นะครับพัฒนาเพื่อการเขียนโปรแกรมในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับตระกูล PIC นะครับ PIC PIC นะครับของบริษัท Microchip นะครับที่นิยมใช้งานกันแพร่หลายในเมืองไทยได้แก่นะครับมีหลายเบอร์นะครับได้แก่เบอร์อนุกรม 16F84 นะครับ 84A นะครับแบบ18ขาเบอร์ 16F876 นะครับแบบ28ขาและเบอร์ 16F74 นะครับหรือ 16F877 นะครับ 18F258 นะครับ 458 แบบ 40 ขาหรือเบอร์อื่นอีกมากมายนะครับให้สามารถดู data sheet นะครับในอินเทอร์เน็ตทั่วไปได้เลยแต่ตัวที่นิยมใช้นะครับแล้วก็อยู่ในชุดทดลองในรายวิชาไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับเบอร์ 16F877 นะครับนอกจากนี้นะครับยังมีเบอร์อื่นที่เราใช้อีกมากมายครับและยังรวมถึงเบอร์ที่ผลิตออกมาใหม่ครับที่ใช้เฉพาะทางนะคือมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับทันสมัยมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นนะครับเบอร์ในตระกูล DSPIC นะครับที่เสริมขีดความสามารถนะการใช้งานทางด้านการประมวลผลดิจิตอลนะครับนำไปใช้งานในเกี่ยวกับการประมวลผลสัญญาณที่เป็นดิจิตอลต่างๆนานานะครับตัวย่อคือ DSP นะครับ Digital Signal Processing นะครับหรือเป็นเบอร์ RF PIC นะครับ RF PIC นี่ที่รองรับการใช้งานแบบไร้สายหรือไวเลสนั่นเองครับซึ่งทั้งหมดใช้เทคโนโลยีนะโครงสร้างของคำสั่งแบบนะครับ RISC นะครับหรือ Reduce Instruction Set Computer นะครับก็คือเป็นโปรแกรมคำสั่งที่ติดตั้งและเขียนอยู่ในคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับคำสั่งที่ครอบคลุมการใช้งานนะ
ทั้งหมดนะคือเรามีคำสั่งที่ใช้ในตัวซอฟต์แวร์นะครับที่เขียนโปรแกรมเนี่ยควบคุมการใช้งานทั้งหมดอ่ะมีอยู่ประมาณ 33-77 คำสั่งนะครับก็ควบคุมแล้วเพราะฉะนั้นการเขียนโปรแกรมในภาษาเบสิกเนี่ยจึงง่ายนะครับแล้วก็ใช้จำนวนทรัพยากรน้อยและใช้จำนวนบรรทัดน้อยนะครับในการที่จะนำไมโครโคนโทรลเลอร์ไปใช้งานนะครับได้อย่างมีประสิทธิภาพผู้ใช้จำเป็นต้องนะครับศึกษาโครงสร้างของฮาร์ดแวร์ในตัวชิปและการเขียนโปรแกรมใช้งานภาษา SMB นะครับโดยใช้เครื่องมือนะครับในการเขียนได้แก่นะครับ MP Lab นะครับที่ประกอบด้วยโปรแกรมส่วนที่เป็น Editor นะครับ Simulator และ Compiler นะครับ Editor คือส่วนที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับเป็นภาษา SMB นะครับส่วนของ Simulator คือส่วนของจำลองการแสดงผลเมื่อรันโปรแกรมนะเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วเราสามารถรันแล้วก็จำลองการทำงานดูว่าตัวโปรแกรมเนี่ยมันผิดพลาดไหมมันทำงานได้จริงตามสมมติฐานที่เราตั้งไว้ไหมนะครับแล้วตัวคอมไพเลอร์คือตัวที่ทำหน้าที่นะครับทรานส์ฟอร์มหรือแปลงนะภาษาเบสิกภาษา SMB นี่ให้เป็นภาษาแมชชีนโค้ดนะหรือว่าภาษาเลขฐาน16ที่เราจะโปรแกรมลงในตัวชิป IC Microcontroller นั่นเองนะครับตัวนี้นะครับเป็นที่ผ่านมาที่ครูกล่าวมานั้นเป็นการเกริ่นนำเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ที่ใช้นะครับภาพรวมต่างๆของซอฟต์แวร์ที่เราจะนำมาพัฒนามาใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับคราวนี้มาดูหัวข้อหลักนะครับคือ1เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนานะครับ IC Microcontroller ตระกูล PIC ครับด้วยภาษา Basic Compiler ครับเพราะฉะนั้น IC Microcontroller ที่เราใช้ก็คือเป็น IC ตระกูล PIC นะครับแล้วก็ภาษาที่เราใช้เนี่ยเป็นภาษา Basic นะเป็นภาษา Basicซึ่งเป็นภาษาที่เขียนง่ายกว่าภาษา SMB นะครับมาดูส่วนที่1นะครับซอฟต์แวร์นะครับส่วนเป็นส่วนที่ใช้เขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับเรียกว่าโค้ดเอดิเตอร์นะครับโค้ดเอดิเตอร์หรือโค้ดดีไซเนอร์นะครับและ Micro Code Studio นะครับหรือ Mac Studio ของบริษัทนะครับ Mechanic นะครับสำหรับในที่นี้นะครับครูก็จะใช้ Micro Code Studio นะครับ2ครับเป็นซอฟต์แวร์ส่วนที่ใช้กันในการแปลนะครับหรือส่วนที่เราเรียกว่าคอมไพเลอร์

จากโค้ดที่เป็นภาษาเบสิกให้เป็นภาษาแมชชีนโค้ดนะครับในรูปแบบของ Intel Hexfile หรืออยู่ในส่วนของเลขฐาน16นั่นเองนะครับไอตัวซอฟต์แวร์ตัวนี้ก็คือเป็นพวก Big Basic Pro Compiler นั่นเองนะครับคือเป็นโปรแกรมตัวนี้ครับ pbpw.exe นะเป็นตัวคอมไพเลอร์นะครับส่วนที่3นะครับเป็นส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้ดาวน์โหลด Machine Code นะหรือโค้ดที่เราแปลเป็นเลขฐาน16แล้วเนี่ยเพื่อจับโปรแกรมลงในตัวชิปนะครับ IC Microcontroller นะครับได้ซอฟต์แวร์พวกนี้ได้แก่นะครับ epicw.exe นะครับใช้สำหรับโปรแกรมผ่านพอร์ตขนานนะครับ icproc.exe สำหรับโปรแกรมผ่านพอร์ตอนุกรมและ diy149c สำหรับโปรแกรมผ่านพอร์ตอนุกรมและ USB เป็นต้นนะปัจจุบันมีตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้ดาวน์โหลดนะครับที่ใช้ในปัจจุบันก็คือตัว Pikit 2นะครับซึ่งไม่ได้กล่าวถึงในที่นี้ซึ่งในการปฏิบัติเขียนโปรแกรมเดี๋ยวครูก็จะเอามาสอนแล้วก็เอามาสาธิตในการใช้นะครับ4เครื่องมือโปรแกรมตัวชิปนะครับโปรแกรมเมอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร์ก็คือตัวบอร์ดทดลองต่างๆนะครับทั้งบอร์ดของไมโครคอนโทรลเลอร์บอร์ดแปลงนะครับแปลงพอร์ตนะครับจากพอร์ตพรินเตอร์มาเป็นพอร์ต USB นะครับต่างๆนานาเหล่านี้นะครับ5บอร์ดทดลองนะครับ experiment board นะครับที่ใช้ในคู่มือและใบงานทดลองนะครับที่ครูจะสอนนี้จะประกอบไปด้วยบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเป็นลักษณะโปรเจกต์บอร์ดคือเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์เป็นมีทั้งชุดวงจรของ IC microcontroller นะมีชุดของ simulation นะครับที่เป็นโหลดต่างๆเช่น7 segment LED นะครับ LCD ซึ่งอยู่ในบอร์ดเดียวเลยนะครับตรงนี้เขาจึงเรียกว่า project board สามารถเขียนโปรแกรมแล้วแสดงสร้างเป็นโปรเจกต์ขนาดมินิโปรเจกต์ได้นะครับบอร์ดอุปกรณ์ป้อนสัญญาณ input และอุปกรณ์แสดงผล output ซึ่งเป็นลักษณะ IO หรือ input output นั่นเองอเนกประสงค์นะครับUniversal Input Output นะครับสายโปรแกรมตัวชิปแบบ Serial นะครับหรือ USB และสายทดลองสื่อสารพอร์ตอนุกรมนะครับเป็น RS232 นะครับนอกจากนี้ยังมีบอร์ดในการไดรฟ์มอเตอร์นะครับไดรฟ์มอเตอร์ขับมอเตอร์เป็นแบบ Head Bit นะครับเป็นแบบ Head Bit และบอร์ดขับดีเลย์นะครับจอ LCD นะครับมี Stepping Motor DC Motor นะครับและตรวจวัดอุณหภูมิแบบดิจิตอลเบอร์ DS1820 นะครับตรงนี้เป็นโปรเจกต์บอร์ดนะซึ่งมีอุปกรณ์มีแอคเซสซอรีนะครับมีโหลดในการต่อโปรเจกต์ต่างๆครับสามารถแสดงผลผ่านจอ LCD ได้สามารถเขียนโปรแกรมในการสร้างโปรเจกต์การ Stepping Motor DC Motor ได้ครับสามารถเขียนโปรเจกต์ในการตรวจสอบวัดอุณหภูมิได้นะครับอันนี้คือเบื้องต้นค่อนข้างจะครบนะตรงนี้อันนี้มาดูรูปร่างของฮาร์ดแวร์นะครับเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับเบอร์ PIC16F877 และบอร์ด Universal Input Output นะพวกนี้คือที่ครูชี้นี่คือเป็นบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับที่เราจะดาวน์โหลดหรือโปรแกรมตัว Machine Code เข้ามานะครับในองค์ประกอบหลักๆตรงนี้ก็คือ IC Microcontroller นะครับเบอร์ PIC นะครับ 16F877A มีจำนวน40ขานะครับมีส่วนของแบตเตอรี่สำรองส่วนของตรงนี้เป็นส่วนของอะแดปเตอร์เป็นส่วนของพลั๊กจ่ายไฟนะครับ power supply ในการแปลงแรงดันไฟเป็นไฟ5โวลต์ซึ่งจะมาเลี้ยงในบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ตัวนี้ครับในส่วนที่นักเรียนเห็นตรงนี้นะครับก็จะเป็น IC regulator เบอร์7805นะครับในการ regulate ไฟนะครับตรงนี้เป็นอะแดปเตอร์ก็จะเสียบอะแดปเตอร์มา12โวลต์ DC 1แอมป์เข้ามานะครับนี่คือโครงสร้างทั่วไปนะครับในส่วนนี้เป็นพอร์ต IDE นะครับซึ่งจะเชื่อมต่อกับขาใช้งานของ IC microcontroller นะครับก็มีอยู่ประมาณ5พอร์ตก็คือพอร์ต A B C D E ครับพอร์ต A พอร์ต B พอร์ต C พอร์ต D แล้วพอร์ต E เรียงกันเลยนะครับที่จะต่อใช้งานนะครับส่วนนี้นะครับก็จะเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับบอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับต่อไปมาดูบอร์ด Universal Input Output คือเป็นบอร์ด

อเนกประสงค์นะครับในการต่ออินพุตเอาท์พุตนะครับมีหลากหลายเลยส่วนนี้เป็นอินพุตนะส่วนนี้น่าจะเห็นตรงนี้ก็จะเป็นส่วนที่เป็นอินพุตสวิตช์นะครับหลายชแนลนะครับตรงนี้เป็นแมทริกซ์สวิตช์นะครับ 4x4 นี่เป็นสวิตช์อินพุตนะครับแบบบัตตันสวิตช์นะครับแบบนี้4ตัวนะครับในส่วนของที่เป็นเอาท์พุตก็จะเป็นนี่ครับนะครับ7 segment นะครับ4หลักมีพอร์ตที่ต่อนะครับต่อจอ LCD ได้ด้วยมันจะอยู่ในบอร์ดนะครับของไมโครคอนโทรลเลอร์เลยนะครับที่จะต่อตัวหลอด LCD ได้ด้วยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น variable resistor นะครับเป็น input นะครับเป็น input analog นะครับตรงนี้ส่วนที่เป็น display แสดงผลเป็นหลอด LED เห็นไหมครับแสดงผลตรงนี้เป็นส่วนของโปรเจกต์บอร์ดที่ใช้ทดลองครับที่ใช้ต่อแล้วทดลองในการเขียนโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับต่อไปนะครับมาดูบอร์ดนะครับอิเล็กโทรแมกเนติกดีเลย์4ช่องนะเป็นบอร์ดดีเลย์นะครับเป็นบอร์ดดีเลย์ที่ดีเลย์ก็ทำหน้าที่นะครับในต่อเป็นสวิตช์สนามแม่เหล็กไฟฟ้ามันจะทำงานก็ต่อเมื่อมีแรงดันไฟฟ้าหรือกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงขนลวดของดีเลย์ดีเลย์ก็จะกลายสภาพเป็นสนามแม่เหล็กไฟฟ้านะครับดูดน้ำสัมผัสที่เป็นโลหะนะครับต่อวงจรนั่นเองครับวันนี้มันก็จะเอาสัญญาณควบคุมมาจากไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับซึ่งเป็นลอจิก10ลอจิก1ก็คือ5โวลต์ลอจิก0ก็คือไฟกลางหรือไฟ0โวลต์นะครับมาทิกนะครับมาทิกทรานซิสเตอร์นะครับทรานซิสเตอร์ที่จะควบคุมดีเลย์อีกทีนึงนะครับตรงนี้เราจะกล่าวถึงในรายละเอียดในการเรียนนะครับต่อไปตรงนี้เป็นบอร์ดนะครับ AC Solid State Delay 4ช่องครับนะครับตรงนี้เป็น Solid State เป็นอุปกรณ์ Solid State ในการต่อวงจรนะครับทีนี้มาดูขั้นตอนการพัฒนาโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ตระกูล PIC คำว่าการพัฒนาเนี่ยก็เริ่มจากการเขียนโปรแกรมไม่ว่าจะผู้เริ่มต้นอาจจะเขียนตามใบงานนะครับตามตัวอย่างที่มีอยู่แล้วนะครับหรือเราสร้างโค้ดขึ้นมาเองเมื่อเรามีความรู้ความชำนาญขึ้นนะครับสร้างโค้ดขึ้นมาตามโปรเจกต์ที่เราจะสร้างผ่านกระบวนการนะครับผ่านกระบวนการแปลงนะครับ transform แปลงภาษาเบสิกที่เราเขียนเนี่ยให้เป็นภาษาแมชชีนโค้ดหรือ hex file นะครับเลขฐาน16แล้วก็ดาวน์โหลดลงตัวนะครับฮาร์ดแวร์ IC microcontroller แล้วก็เอาไปใช้งานแบบนี้คือเขาเรียกว่ากระบวนการพัฒนาคราวนี้มาดูขั้นตอนโดยละเอียดในการพัฒนาโปรแกรมมีอะไรบ้างนะครับมาเรียนดูเริ่มจากการเขียนโปรแกรม PIC Basic Code Editor คือเขียนโค้ดภาษาเบสิกนะครับลงในตัวซอฟต์แวร์นะครับ MicroCode Studio นะเขียนเสร็จแล้วก็ต้องคอมไพล์โปรเจกต์คอมไพล์ดูว่าโปรแกรมที่เราเขียนเนี่ยมันคอมพลีทหรือยังนะมาสักเซสหรือยังมันเออร์เลอร์ไหมนะครับเมื่อเขียนโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับก็จะมีก็เราก็จะได้ไฟล์นามสกุล BAS นะครับก็คือเบสิกนี่แหละครับมาตัวย่อนี่มาถึงโปรแกรมนามสกุลเบสิกนั่นเองนะจากนั้นเราก็เข้าสู่กระบวนการนะครับ assembler นะแปลงภาษาเบสิกให้เป็นภาษากลางก่อนของการเขียนโปรแกรมคือภาษา SMB นะครับก็ใช้โปรแกรมนะครับ MPLAB เวอร์ชั่น 7.40 นะครับก็ได้ไฟล์ .asm คือ .smb นั่นเองมาจากนั้นก็จะ transform นะครับหรือแปลงภาษา SMB เนี่ยให้เป็น machine code นะครับก็ใช้ PIC Basic Pro นะครับ PBP 2.46 ครับแปลงให้เป็นไฟล์ machine code หรือ hex file นะครับแปลงเสร็จแล้วนะครับก็ทำเข้าสู่กระบวนการโปรแกรมนะครับโปรแกรมเมอร์ก็คือการดาวน์โหลดนะครับโค้ดซึ่งเป็นภาษา machine code แล้วก็หรือเลขฐาน16เนี่ยดาวน์โหลดลงในบอร์ด IC microcontroller นะครับแล้วก็นำไปใช้งานนี่คือขั้นตอนนะครับเราดูหัวข้อที่2นะครับไมโครคอนโทรลเลอร์กับ PIC Basic Pro ตรงนี้หมายถึงอะไรจะกล่าวถึงอะไรครับก็คือเราจะกล่าวถึงตัว IC microcontroller นะครับในที่นี้เราใช้เบอร์ 16F877 เนี่ยแล้วก็จะมา
จะมาสอดคล้องกับตัวซอฟต์แวร์ Big Basic Pro ที่เขียนภาษา Basic ในอย่างไรเราต้องดูอะไรบ้างนะเราต้องดูพอร์ตใช้งานเราต้องดูคุณสมบัติของตัว iSIM controller เนี่ยตรงไหนมันจะสอดรับกับตัวซอฟต์แวร์ Big Basic นะครับมาดูนะครับ Big Basic Pro นะครับได้กำหนดนะตัวแรกที่เราดูคือความถี่ที่ใช้นะครับตัวซอฟต์แวร์ Big Basic Pro เนี่ยได้กำหนดความถี่ออสซิเลเตอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้เนี่ยไว้ที่4เมกะเฮิรตซ์ซึ่งในความถี่ของคริสตัลตามนี้จะทำให้ค่าหน่วงเวลาตามคำสั่งนะครับคำสั่งที่ใช้หน่วงเวลาคือ PASS PAUSE เนี่ยตรงกับค่าเวลาจริงครับเช่นคำสั่ง PASS 1,000 จะมีค่าเท่ากับหน่วงเวลาจริง1วินาทีนะครับและจะทำให้ค่าบอดเรทของคำสั่ง Serve In และ Serve Out เนี่ยมีค่าตรงตามที่ระบุไว้นะครับข้อจำกัดนะครับหรือข้อกำหนดนะครับของซอฟต์แวร์ Big Basic Pro คือกำหนดค่าความถี่ออสซิเลเตอร์ไว้ที่4เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับแต่นะครับถ้าหากเราต้องการให้ไมโครคอนโทรลเลอร์ทำงานได้เร็วขึ้นนะครับโดยเพิ่มความถี่ออสซิเลเตอร์ขึ้นจาก4เมกะเฮิรตซ์เราต้องการปรับให้เป็น10เมกะเฮิรตซ์เราก็สามารถทำได้นะครับทำได้โดยการใช้คำสั่ง defineนะครับแล้วก็กำหนดค่าออสซิเลเตอร์ขึ้นมาใหม่นะครับสามารถทำได้คราวนี้มาดูคำสั่ง define ในที่นี้เช่น define OS 40ก็หมายความว่าเราจะคอนฟิกนะครับหรือปรับเปลี่ยนความถี่ออสซิเลเตอร์ที่ใช้ใน IC microcontroller เนี่ยจาก4เมกะเฮิรตซ์เป็น10เมกะเฮิรตซ์นะครับจะใช้คำสั่ง define OS จะทำให้ Big Basic Pro นะครับชดเชยค่าเวลาของคำสั่งตอนนี้ได้ถูกต้องนะครับได้แก่คำสั่งเขาคำสั่งดีบักคำสั่งดีบักอินคำสั่ง DTMF out คำสั่ง frequency out คำสั่ง high bandwidth mod นะคำสั่ง high sir in คำสั่ง high sir out คำสั่ง i square c read คำสั่ง i square c write คำสั่ง lcd out คำสั่ง ow in นะครับคำสั่ง ow out คำสั่ง pass คำสั่ง pass useคำสั่ง serve in คำสั่ง serve in to คำสั่ง serve out คำสั่ง serve out to นะครับคำสั่ง ship in คำสั่ง ship out คำสั่ง square นะครับคำสั่ง x in และคำสั่ง x out ครับในส่วนนี้นะครับจะเป็นคำสั่งที่ได้รับการชดเชยค่าเวลานะครับ2นะครับการใช้หน่วยความจำแรมภายในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยมันครบเลยมีทั้งหน่วยความจำมีทั้งส่วนของตัวประมวลผลที่เป็นไมโครโปรเซสเซอร์นะครับการที่เราการใช้หน่วยความจำในไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยทำยังไงนะครับคือเมื่อเรากำหนดตัวแปรหรือค่าคงที่เพื่อใช้งานโปรแกรม Big Basic Pro เนี่ยกำหนดตำแหน่งของหน่วยความจำแรมที่อยู่ในตัว MCU นะก็คือไมโครคอนโทรลเลอร์ยูนิตนะ MCU ของเบอร์ที่กำหนดโดยอัตโนมัติโดยเริ่มตั้งแต่ตำแหน่ง S date ครับเริ่มต้นถึงซึ่ง MCU ของแต่ละเบอร์จะมีตำแหน่งเริ่มต้นไม่เท่ากันครับนี่ตัวนี้สามารถกำหนดได้นะครับเช่นไมโครคอนโทรลเลอร์เบอร์ PIC 16F84 ครับจะมีตำแหน่งแรมเริ่มต้นที่ตำแหน่งนะครับ 0C นะครับและเบอร์ PIC 16C74 จะมีตำแหน่งเริ่มที่20นะครับเป็นต้นดังนั้นในขั้นตอนของการคอมไพล์โปรแกรมต้องระบุเบอร์ของไมโครคอนโทรลเลอร์ให้ถูกต้องกับที่จะใช้งานด้วยนะครับตรงนี้ในอีกทางหนึ่งนะครับหากเราทราบตำแหน่งของ SD ของแรมในตัว MCU เราสามารถกำหนดแบงค์และตำแหน่งของแรมทางตัวแปรได้ตามต้องการของเราได้ดังนี้นะครับเช่นนะครับเพนนี่วาเวิร์ดแบงค์นะครับนิเกลวาไบแบงค์นะครับดิสนะครับวาไบตำแหน่งที่20ครับตรงนี้เรากำหนดได้นะครับมาดูข้อควรระวังเกี่ยวกับการใช้งานพอร์ตนะครับคือในตัวไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยเบอร์ PIC 16F87 เนี่ยมีอยู่5พอร์ตคือพอร์ต A พอร์ต B พอร์ต C พอร์ต D และพอร์ต E นะครับคราวนี้มาดูข้อควรระวังนะครับโดยเฉพาะพอร์ต A ทำไมต้องระวังครับมาดูนะครับเขาบอกว่าไมโครคอนโทรลเลอร์บางรุ่นนะครับบางรุ่นเช่นเบอร์ PIC 16F62 16C62 นะครับเช่น 16C
6 620 621 622 16F 627และ 16F 628เบอร์เหล่านี้นะพอร์ต A ได้กำหนดขาให้ใช้งานได้ทั้งดิจิตอลและอนาล็อกคือพอร์ต A สามารถเป็นได้ทั้งอินพุตเอาท์พุตทั้งดิจิตอลและอนาล็อกเพราะฉะนั้นข้อวางนะครับก็คือเวลาเราจะเขียนโปรแกรมใช้งานพอร์ต A เนี่ยเราต้องกำหนดค่ายมันด้วยว่าเราต้องการให้มันเป็นอินพุตอนาล็อกหรืออินพุตดิจิตอลเป็นเอาท์พุตอนาล็อกหรือเอาท์พุตดิจิตอลครับในที่นี้นะครับคือทุกขาจะมีวงจรอนาล็อกคอมเพลเตอร์นะครับเพื่อเริ่มใช้งานตามสตาร์ทอัพพอร์ต A จะถูกกำหนดให้เป็นอนาล็อกถ้าเกิดเราไม่กำหนดอะไรเลยเนี่ยนะครับเราเขียนโปรแกรมเนี่ยพอร์ต A จะเป็นอนาล็อกทันทีครับผู้ที่เริ่มเขียนโปรแกรมนะครับเขียนโปรแกรมเบื้องต้นเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เป็นอินพุตดิจิตอลเอาท์พุตดิจิตอลนะเพราะนั้นเวลาใช้พอร์ต A ในเรื่องในเบื้องต้นเนี่ยมันถึงไม่ทำงานนะครับตัวโปรแกรมเนี่ยดาวน์โหลดลงใน IC แล้ว IC ไม่ทำงานตามที่เราเขียนโปรแกรมไว้เนื่องจากเราไม่ได้กำหนดพอร์ต A ให้เป็นดิจิตอลนั่นเองนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะมีคำสั่งในการกำหนดนะครับก็คือคำสั่ง add con 1เท่ากับ7อะไรเหล่านี้นะครับเนี่ยคำสั่งนี้ครับ add con 1เท่ากับ7นะครับPIC microcontroller บางเบอร์นะครับพอร์ต A เป็นขาที่รับสัญญาณอนาล็อกได้นะเช่นตระกูล PIC 16C7XX PIC 16F87 PIC 12C67 นะครับปิกเบอร์เหล่านี้นะครับเมื่อสตาร์ทอัพพอร์ต A จะถูกกำหนดให้ใช้งานเป็นอนาล็อกโหมดนะครับคือรับเป็นสัญญาณอนาล็อกเลยดังนั้นหากเราต้องการให้พอร์ต A ใช้งานในโหมดดิจิตอลนะหรือดิจิตอลโหมดเนี่ยเราต้องมีคำสั่งในการกำหนดที่หัวโปรแกรมนะครับคือเป็นคำสั่งครับ add con 1เท่ากับ7นั่นเองนะครับหรือ adc on 1เท่ากับ7นั่นเองตรงนี้ต้องดูตาราง data sheet นะครับของมันในรายละเอียดลึกๆในการเรียนบทต่อไปอีกทีนึงครับแต่ถ้าเราต้องการเซตให้พอร์ต A รับสัญญาณดิจิตอลนะครับรับสัญญาณดิจิตอลนะครับต้องใช้คำสั่งก็คือ ADC นะครับ on 1เท่ากับ0นั่นเองนะครับIC PIC นะครับ microcontroller บางเบอร์สามารถกำหนดโปรแกรมในตัวชิปแบบ low voltage programming ได้ low voltage programming คืออะไรนะก็คือการ ใช้แรงดันต่ำในการโปรแกรมนะซึ่งช่วยในการประหยัดไฟในวงจรนั่นเองนะได้แก่เบอร์ PIC 16F 627นะครับ628 873 874 876และ877นะโดยการกำหนดให้ขาใดขาหนึ่งที่พอร์ต B เป็นขาควบคุมนะครับสำหรับการโปรแกรมแบบนี้นะครับดังนั้นเพื่อที่จะป้องกันปัญหาการโปรแกรมซ้อนกับที่โปรแกรมไว้แล้วนะครับจะต้องทำให้ขาลงกราวหรือพูลโลขณะที่เราโปรแกรมด้วยวิธี High Voltage Programming นะครับตรงนี้ต้องมีวงจรนะครับดู5นะครับ PIC Microcontroller ถูกกำหนดให้ขานะเป็นขา Input ขณะมีโทษนะครับขณะที่เปิดไฟนะ Power Up นะถ้าต้องการขาเป็น Output จะต้องใช้คำสั่งกำหนดให้ขาเหล่านั้นเป็นเอาท์พุตก่อนใช้งานนะครับคือปกติมันจะเป็นอินพุตถ้าเกิดเราไม่กำหนดเลยเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราไม่กำหนดค่า IC microcontroller เนี่ยว่าเป็นอินพุตหรือเอาท์พุตเนี่ยมันจะเป็นอินพุตก่อนเพราะฉะนั้นในการจะให้มันเป็นเอาท์พุตเนี่ยเราต้องมีคำสั่งที่กำหนดนะครับมาดูหัวข้อที่3นะครับระบบตัวเลขและการจัดการข้อมูลตัวเลขครับที่หัวข้อที่ผ่านมานะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์แวร์นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับรายละเอียดของซอฟต์แวร์ที่ใช้ในการพัฒนาโปรแกรมนะครับภาษาเบสิกแล้วก็โปรแกรมลงใน IC microcontroller นะครับสรุปก็คือนะครับในซอฟต์แวร์ที่ใช้เนี่ยมีหลายตัวเลยแต่ที่เราจะโฟกัสหลักๆที่นำมาใช้เนี่ยก็คือเป็นตัวที่ใช้เขียนภาษาเบสิกตัวที่แปลงภาษาเบสิกก็เป็น machine code และตัวที่จะดาวน์โหลดลงใน IC microcontroller นะครับก็คือตัวที่ใช้ในการเขียนภาษาเบสิกนะครับหรือเป็น code editor เนี่ยก็จะใช้ในส่วนของตัวซอฟต์แวร์ที่ชื่อ MicroCode Studio นะครับในส่วนของซอฟต์แวร์ที่ใช้แปลงนะครับ

ภาษาเบสิกให้เป็นภาษาภาษาแมชชีนโค้ดเนี่ยก็ใช้ตัวของ PBP.246 นะครับแล้วก็ตัวซอฟต์แวร์ที่จะใช้ในการดาวน์โหลดภาษาแมชชีนโค้ดลงในตัวชิป IC ในบอร์ดทดลองเนี่ยก็จะใช้โปรแกรมที่ชื่อว่า Pikit 2ซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็จะได้เรียนในบทต่อไปในการลงทำโปรเจกต์ลงการทดลองนะครับในที่นี้ก็จะได้เห็นตัวโปรแกรมจริงในคอมพิวเตอร์เลย

ฮะเพราะฉะนั้นในส่วนของซอฟต์แวร์ในการพัฒนาโปรแกรมนะครับก็พูดให้ดูเขาให้ฟังคร่าวๆนะครับว่ามีอะไรบ้างจะใช้อะไรบ้างครับเพราะนักเรียนจะได้รู้แล้วจะเข้าใจมากขึ้นก็ต่อเมื่อได้ใช้งานตัวซอฟต์แวร์นั้นจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องต่อไปนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานเลยในก่อนที่เราจะเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกนะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่เราจะเขียนและพัฒนาไปบังคับหรือไปควบคุมให้ไมโครคอนโทรลเลอร์เนี่ยทำงานในลักษณะต่างๆในการสร้างโปรเจกต์ต่อไปครับเรื่องที่สำคัญในที่นี้คือระบบเลขฐานนะครับระบบตัวเลขและการจัดเก็บข้อมูลนะครับในที่นี้คือพวกเลขระบบพื้นฐานต่างๆครับเลขระบบพื้นฐานที่สำคัญที่ใช้เป็นความรู้ในการเขียนโปรแกรมภาษาเบสิกเนี่ยก็คือเป็นเลขฐานนั่นเองครับเริ่มตั้งแต่ฐาน10ฐาน2นะครับแล้วก็ฐาน16นะเลข3ฐานนี้มีความสำคัญมากนะครับซึ่งเรื่องเหล่านี้นะครูได้สอนในส่วนของรายวิชานะวงจรดิจิตอลเมื่อภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2558ไปนะครับนักเรียนสามารถไปดูเทปนะครับหรือไปดูที่ครูสอนหรือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้แต่ในที่นี้ครูก็จะมาสอนทบทวนให้ทีหนึ่งครับมาสอนทบทวนในส่วนที่จะใช้ในการเขียนโปรแกรมนะครับมาดูเลขฐานแรกเลยนะครับที่คุณจะสอนก็คือระบบเลขฐาน2นะครับระบบเลขฐาน2ครับเลขฐาน2คืออะไรเลขฐาน2คือเลขที่มีตัวเลขอยู่2ตัวนะครับก็คือเลข0กับเลข1นะครับในทางดิจิตอลนะเลข0เขาเปรียบเสมือนเป็นลอจิกโลนะครับและเลข1เป็นลอจิกไฮนะครับเลขฐาน2คือเลขที่มีฐานเป็น2นะครับมันก็จะมีหลายหลักแต่1หลัก2หลัก3หลัก4หลักเราจะรู้ว่าแต่ละหลักมีค่ายังไงเราก็เอาตัวฐาน2เนี่ยยกกำลังไปนะครับเหมือนเลขฐาน10นะครับคราวนี้มาดูนะครับจำนวนของการเปลี่ยนแปลงนะครับจำนวนของการเปลี่ยนแปลงนะครับจำนวนของการเปลี่ยนแปลงเลขฐาน2ก็คือยกกำลังด้วยจำนวนหลักนะครับถ้ามีหลักจะได้จำนวนของการเปลี่ยนแปลงนะครับเช่นนะครับมี2หลักก็คือ2ยกกำลัง2หมายความว่ามันสามารถเปลี่ยนแปลงสภาวะได้4สภาวะครับก็คือมีตัวแปรอยู่2ตัวแปรมี2หลักนั่นเองก็คือ2หลักคืออะไรเช่นนะครับ0 0 0 1 1 0แล้วก็1 1เห็นมั้ยครับก็จะมีอยู่4สภาวะถ้ามี3หลักก็จะเปลี่ยนแปลงได้8สภาวะแล้วก็คือ2 3นะครับ8นะครับก็คือ0 0 0นะครับ0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1แล้วก็1 1 0แล้วก็1 1 1นั่นเองครับแต่ถ้ามี4หลักนะหรือ4ตัวแปรก็จะเปลี่ยนแปลงได้16สภาวะก็มาจากคือ2ยกกำลัง n นะครับ n ก็คือจำนวนหลักก็คือ2ยกกำลัง4ได้16นั่นเองนะครับนี่คือเลขฐาน2ครับคราวนี้นักเรียนมาดูการนับจำนวนของระบบเลขฐาน2เป็นพื้นฐานนะครับเนื่องจากเลขฐาน2นะครับมีจำนวนตัวเลขเพียง2ตัวเท่านั้นคือ0และ1เมื่อมีการนับจำนวนเกิดขึ้นจึงต้องมีการเพิ่มจำนวนหลักขึ้นเพื่อให้เห็นค่าการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนครับจะใช้เลขฐาน10เป็นตัวเปรียบเทียบดังนี้นะครับดูเลยนะครับนี่คือเลขฐาน10นะครับที่เรารู้จักก็ธรรมดาครับ0ถึง9นะครับ0 1 2 3 4 5 6 7 8 9ครับถ้าเป็นเลขฐาน2นะก็เป็น0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1แล้วก็1 0 0รายละเอียดตรงนี้ถ้านักเรียนได้ศึกษาในวิชาวงจรดิจิตอลก็จะรู้ว่ามันมีที่มาอย่างไรวันนี้ครูไม่กล่าวถึงรายละเอียดนะครับให้รู้ที่มาแล้วไปศึกษาเพิ่มเติมให้เปรียบเทียบกันเห็นไหมครับเพิ่มหลักเพื่อให้พอกับเลข9ถ้ามี1หลักมันก็นับได้แค่0กับ1เห็นไหมครับตรงนี้ถ้ามี2หลักก็นับได้ถึงแค่4เห็นไหมครับถ้ามี3หลักมันสามารถนับได้ถึง8สภาวะถึง9เลย4หลักเห็นไหมครับถ้ามี3หลักก็นับได้ถึง8สภาวะ0ถึง7ถ้า4หลักก็นับเพิ่มหลักไปเรื่อยๆนะครับในที่นี้คราวนี้มาดูตัวแปรเลขฐาน2นะครับ bit variable นะครับเลขฐาน2ถูกนำมาใช้มากนะครับมากขึ้นจาก1หลักเป็น2 3หลักหรือ8หลักนะครับทำให้เกิดตัวแปรแบบใหม่ๆขึ้นมาอีกนะครับเมื่อใช้งานมากขึ้นเหมือนตา

ลักที่เปรียบเทียบเลขฐาน2กับเลขฐาน10เมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้เมื่อหลักมากขึ้นจึงต้องมีหน่วยขึ้นมาใช้ในการทำความเข้าใจเลขฐาน2ที่จำนวนมากหลักนี้ตัวแรกคือบิตหมายถึงหลักของเลขฐาน2เลยครับไม่ว่าจะมีเลขฐาน2กี่ตัวนึงคือจำนวนบิตเช่นมีเลขฐาน2อยู่10หลักก็คือ10บิต20หลักคือ20บิตอันนี้เป็นหลักน้อยสุดนะครับหลักพื้นฐานของเลขฐาน2เลยต่อไปมาดูนะครับนิบเบิลนะครับนิบเบิลหมายถึงตัวเลขฐาน2จำนวน4หลักนะครับจำนวน4หลักก็แบ่งเป็น1นิบเบิลนะครับต่อไปเป็นไบต์นะไบต์หมายถึงว่าจำนวนเลขฐาน2จำนวน8บิตนะครับเราจะเรียกเป็น1ไบต์หรือ2นิบเบิลนั่นเองเราเรียกเป็น1ไบต์อันนี้ต้องเข้าใจง่ายๆเลยนะครับตรงนี้ word นะครับมาดู word เป็นหน่วยของกลุ่มข้อมูลเลขฐาน2ขนาด16บิตก็เป็นเลขฐาน2 16บิตเราเรียกว่า1 word 1 word นะครับตัวทีหรือ2ไบต์เป็น1 word นั่นเองนะครับในส่วนของ5นะครับ LSB นะครับ Late Significant Bit นะครับหรือบิตในยะสำคัญต่ำสุดหมายถึงครับบิตที่อยู่ในตำแหน่งขวาสุดนั่นเองนะตรงนี้เป็นพื้นฐานนะครับ6การกำหนดชื่อหลักของเลขฐาน2คราวนี้เราจะกำหนดบิตต่ำสุดอยู่ที่ขวามือสุดนะครับขวามือสุดนี้คือบิต0บิต1บิต2บิต3บิต4นะครับจากขวาไปซ้ายเรื่อยๆนะครับนี่ง่ายๆเลยนะครับนี่ครับนะบิตต่ำสุดอยู่ทางขวามือนะครับไล่จนถึงบิตสูงสุดทางซ้ายมือนะครับตรงนี้มาเรื่องของการนับจำนวนของระบบเลขฐาน10นะเลขฐาน10นี่เคยเลยมั้งครับเลขฐาน10ก็เราเรียนมาแล้วคราวนี้มาดูเลขฐาน16เลขฐาน16เมื่อเทียบกับเลขฐาน2นะครับเลขฐาน16 1หลักนะครับจะเท่ากับเลขฐาน2 4หลักนะครับแบบนี้ครับเลขฐาน16จะต่างกับเลขฐาน10ตรงที่ว่าพอ10จะแทนด้วยตัวอักษร A 11 B 12 C 13 D 14 E และ15 F มี0ถึง F นะครับเลขฐาน16นี้นะครับเลขฐาน16 1หลักเท่ากับเลขฐาน2 4หลักตรงนี้ก็เป็นพื้นฐานที่เรียนในวิชาวงจรดิจิตอลไปแล้วนะครับนะครับในที่นี้วันนี้นะครับวันนี้ก็ได้เรียนในส่วนของหัวข้อการพัฒนาโปรแกรมนะครับและอุปกรณ์พัฒนาโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์นะครับแล้วครูก็เสริมด้วยความรู้พื้นฐานนะครับเกี่ยวกับเลขฐานนะครับเลขฐาน10ฐาน2และฐาน16ซึ่งเป็นพื้นฐานในการที่เราจะเขียนโปรแกรมทำความเข้าใจในการเขียนโปรแกรมพัฒนานะครับโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์ต่อไปนะครับในครั้งหน้าเราจะเจอกันอีกในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์นะครับซึ่งครูก็จะเอาตัวส่วนของตัวซอฟต์แวร์เนี่ยนะครับมาติดตั้งให้เห็นเลยแล้วก็มาใช้นะดูฟังก์ชันต่างๆในซอฟต์แวร์ทั้ง MicroCode Studio นะครับว่ามันใช้งานอย่างไรฟังก์ชันต่างๆมันใช้งานอย่างไรนอกจากนี้ครูยังมีโปรแกรม Simulation นะครับ Proteus นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการต่อวงจรโปรเจกต์นะครับเพื่อจะแสดงผลการทำงานด้วยนะครับก็จะเจอกันวันศุกร์นะครับวันนี้ครูก็จะฝากให้นักเรียนนะครับกลับไปทบทวนครับในส่วนของวิชาวงจรดิจิตอลเกี่ยวกับเลขฐานด้วยครับในส่วนแล้วก็ในส่วนเนื้อหาของครูทั้งสัปดาห์ที่แล้วแล้วก็สัปดาห์นี้ด้วยนะครับเพื่อจะนำมาต่อเนื่องในการเรียนต่อกันในวันศุกร์ต่อไปนะครับวันนี้นะครับครูก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ครับผมครูดานัทสบายใจก็ขอสวัสดีและจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ขั้นตอนการเตรียมชิ้นงานต้องเจลไนเปิดผิวออกไซด์ทุกส่วนที่อยู่ติดกับแนวเชื่อมประมาณ1นิ้วและห้ามลบขอบชิ้นงานส่วนที่ต้องวางทับแนวตลอดแนว

ั้นตอนการประกอบชิ้นงานนำชิ้นงานที่ผ่านการเตรียมมามาร์คหาตำแหน่งกึ่งกลางวางบนพื้นโต๊ะจำนวน2ชิ้นนำชิ้นงานตั้งเป็นรูปตัวทีกึ่งกลางแผ่นโดยใช้มือกดไว้ให้แผ่นแนบสนิทกันไม่มีแสงผ่านจากนั้นให้เชื่อมปลายทั้งสองให้ติดกันทั้งสองด้านสามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าราบได้

ขั้นตอนการจับหรือวางงานในตำแหน่งท่า PD ใช้อุปกรณ์จับยึดโดยให้หางตัว T ลงด้านล่างขั้นตอนการเจียก่อนการเชื่อมท่า PD

ขั้นตอนการปรับกระแสไฟเชื่อมท่า PD มุมงานและมุมเดินรูทพาร์ทตัวทีท่าโอเวอร์เฮดเชื่อมแผ่นต่อตัวทีท่าเหนือทิศะ PD แนวรูทพาร์ท

0: Boa.
1: ต่อลวดท่าในศีรษะ PD แนวฮอตพาร์ท

ขั้นตอนการทำความสะอาดชิ้นงานเชื่อมใช้แปรงลวดล้อแปรงขัดและสกัดขจัดสะเก็ดเม็ดโลหะและแสล

ในการเชื่อมชิ้นงานมีผลกระทบเกิดขึ้นกับชิ้นงานก็คือข้อบกพร่องหรือเรียกอย่างว่าความไม่ต่อเนื่องในชิ้นงานเชื่อมการตรวจสอบงานเชื่อมเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับช่างเชื่อมที่ทำการผลิตชิ้นงานต่างๆเพื่อให้ได้งานที่สมบูรณ์ถูกต้องตามมาตรฐานป้องกันปัญหาความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการตรวจสอบงานเชื่อมตามข้อกำหนดแต่ถ้าหากเชื่อมแล้วประกอบไม่ได้ตามความต้องการต้องมีการแก้ไขก่อนการตรวจรับครั้งสุดท้ายข้อบกพร่องที่เกิดขึ้นในงานเชื่อมมีดังนี้1. การบิดตัวสาเหตุเกิดจากการสะสมความร้อนหรือ heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานหรือเนื้อวัสดุมากเกิดการขยายตัวและในเวลาการเย็นตัวนานจึงทำให้งานบิดงอวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดความร้อน heat input ที่เข้าไปในชิ้นงานกรณีใช้อุปกรณ์จับยึดชิ้นงานขณะเชื่อมจะทำให้เกิดความเคล็ดตกค้างในเนื้อวัสดุ 2. การเตรียมแนวเชื่อมไม่ถูกต้องวิธีการแก้ไขทำได้โดยออกแบบแนวเชื่อมต้องเหมาะกับขนาดความหนาของชิ้นงานวิธีการให้ความร้อนก่อนหรือหลังและเชื่อมยึดชิ้นงานจะต้องแข็งแรงโดยต้องหาข้อมูลประกอบหรืออ้างอิง 3. ขนาดแนวเชื่อมไม่เหมาะสมวิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับขนาดแนวเชื่อมให้เหมาะสมกับขนาดความหนาของชิ้นงานซึ่งได้มาจากหลักวิศวกรรมหรือต้องหาข้อมูลประกอบอ้างอิงช่างเชื่อมต้องมีความรู้ knowledge ด้านงานเชื่อมเช่นการปรับกระแสไฟเชื่อมและทักษะฝีมือสกิล 4. การประกอบชิ้นงานเชื่อมต่อฉากไม่ดีมีวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมจะต้องฝึกประกอบชิ้นงานจุดเชื่อมยึดต้องแข็งแรงและต้องเผื่อขนาดการหดตัวเชิงมุมของชิ้นงาน 5. ขาแนวเชื่อมไม่เท่ากันวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมความเร็วแต่ละตำแหน่งในแนวจะต้องไม่เท่ากันด้านบนด้านล่างระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 6. ขอบซ้อนพอกเกยวิธีการแก้ไขทำได้โดยทดลองปรับมุมลวดเชื่อมลดความเร็วให้ความร้อนที่เกิดขึ้นที่ขอบแนวเชื่อมเสมอระยะอาร์คมีผลกระทบทั้งสิ้น 7. การเกิดโพรงอากาศวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสนิมฝุ่นละอองคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงานและอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 8. การหลอมตัวไม่สมบูรณ์วิธีการแก้ไขทำได้โดยปรับมุมลวดให้ปะทะเข้าด้านข้างให้มากกว่าเดิมหากมีการสายลวดก็ไม่ควรสายเร็วหรือทำเกล็ดหยาบ 9. แนวเชื่อมซึมลึกน้อยเกินไปวิธีการแก้ไขทำได้โดยประกอบงานให้สนิทเอียงมุมลวดเชื่อมลากบ่อหลอมลักษณะเชื่อมถอยหลัง 10. การกัดแหว่งวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดกระแสไฟเชื่อมให้ต่ำลงลดระยะอาร์คปรับมุมลวดเชื่อมช่วยเมื่อสายลวดถึงบริเวณด้านข้างแนวต้องสังเกตน้ำโลหะให้เต็มทุกเกล็ดช่างต้องสังเกตเป็นการเพิ่มทักษะฝีมือหรือสกิล 11. สแลกฝังในวิธีการแก้ไขทำได้โดยสายลวดให้สม่ำเสมอให้ขอบบ่อหลอมนำหน้าลวดเชื่อมขจัดสแลกระหว่างชั้นเชื่อมในกรณีเชื่อมซ้อนแนว 12. รูพุนวิธีการแก้ไขทำได้โดยขจัดสารมลทินคราบน้ำมันอุ่นชิ้นงาน
และอบรถเชื่อมเพื่อไล่ความชื้น 13. รอยร้าวปลายแนวเชื่อมวิธีการแก้ไขทำได้โดยลดการดึงตัวของเนื้อเชื่อมที่ปลายแนวเชื่อมโดยเชื่อมเติมเต็มในบ่อหลอมขณะบ่อหลอมกำลังลดแสงสว่างอย่ารอจนบ่อหลอมหมดแสงและปลายรถเชื่อมต้องอยู่บริเวณบ่อหลอมหากปลายลวดเย็นตัวอาจจะเกิดรูพรุนที่ปลายแนว 14. รอยร้าวบริเวณเขตรอยต่อวิธีการแก้ไขทำได้โดยต้องทราบก่อนว่าวัสดุที่เราจะเชื่อมเป็นวัสดุชนิดไหนหรือต้องมีข้อมูลทางโลหะวิทยา 15. ข้อบกพร่องแนวราบวิธีการแก้ไขทำได้โดยช่างเชื่อมต้องมีการฝึกการเตรียมงานและการประกอบชิ้นงานจึงจะสามารถเชื่อมได้อย่างมีคุณภาพจากโมดูลการฝึกการเชื่อมอาร์คโลด้วยมือช่างเชื่อมคงเห็นแล้วว่าถ้าจะผลิตงานที่มีคุณภาพจะต้องใช้ช่างเชื่อมที่มีความรู้พอสามารถทักษะในการเชื่อมซึ่งต้องได้รับการฝึก

สวัสดีค่ะพบกับดิฉันครูพนิชยาชมสุวรรณนะคะในวิชาการวิจัยตลาดนะคะซึ่งเป็นการสอนแบบทางไกลนะคะทางสถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมของวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวลค่ะสำหรับวันนี้นะคะการวิจัยตลาดก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการวิจัยตลาดนะคะสาระการรู้สาระการเรียนรู้นะคะที่เราจะต้องบอกกันก่อนว่าวันนี้หลังจากที่เราเรียนวิชาการวิจัยตลาดแล้วเราจะได้รู้ในเรื่องอะไรบ้างนะคะสาระการเรียนรู้ที่สำคัญก็จะเป็นความหมายของการวิจัยตลาดขั้นตอนของการวิจัยตลาดนะคะจรรยาบรรณของนักวิจัยแล้วก็บทบาทของการวิจัยตลาดในการตัดสินใจนะคะแล้วก็ความสำคัญของการวิจัยตลาดนะคะนี่คือสาระการเรียนรู้ที่เมื่อจบในช่วงเวลาตรงนี้แล้วนะคะผู้ที่เรียนหรือนักศึกษาเนี่ยจะต้องได้สิ่งที่ครูได้บอกไปอันนี้นะคะก็คือความหมายของการวิจัยตลาดขั้นตอนของการวิจัยตลาดนะคะจรรยาบรรณของนักวิจัยบทบาทของการวิจัยตลาดในการตัดสินใจแล้วก็ความสำคัญของการวิจัยตลาดนะคะจะต้องเรียนในสาระต่างๆเหล่านี้นะคะเริ่มเรื่องแรกเลยก็จะเป็นความหมายของการวิจัยตลาดนะคะเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับความหมายของการวิจัยตลาดก่อนนะคะหรือความหมายของการตลาดนะคะในส่วนนี้จะเป็นความหมายของการตลาดเพราะคำว่าการวิจัยตลาดเนี่ยจะประกอบด้วยการวิจัยก็คือ research กับการตลาดก็คือ marketing เพราะฉะนั้นคำว่าการวิจัยตลาดนะคะก็คือคำว่า marketing research นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแยกความหมายนะคะมารู้ถึงความหมายของการตลาดซะก่อนว่าการตลาดนั้นคืออะไรนะคะการตลาดก็คือกระบวนการวางแผนและบริหารในด้านแนวความคิดการกำหนดราคาการส่งเสริมการตลาดการจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการนะคะซึ่งจะต้องทำให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความสุขความพอใจและบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรเพราะฉะนั้นการตลาดเนี่ยจะเป็นเรื่องที่ประกอบด้วย4เรื่องด้วยกันก็คือ 4P คงจะจำได้นะคะ Product Price Place แล้วก็ Promotion ก็คือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับราคาเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายแล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาดนั่นเองเพราะฉะนั้นความหมายของการตลาดก็คือเป็นกระบวนการวางแผนและบริหารในด้านแนวความคิดที่เป็นเรื่องของการกำหนดราคาการกำหนดผลิตภัณฑ์หรือเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นะคะแล้วกำหนดราคาแล้วก็ส่งเสริมการตลาดจัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนสินค้าหรือบริการให้ผู้บริโภคเนี่ยได้รับความพอใจแล้วก็บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรก็คือผลกำไรนั่นเองนะคะ